0: 750มากกว่า500อยู่เท่าใดคะ
1: 250ครับ
0: 250คิดอย่างไรทำไมถึงเป็น250คะ
1: 750ลบ500ครับ
0: 750ลบด้วย500ครั้งนี้ต้นกล้าใช้วิธีการลบในการหาคำตอบทำไมถึงเป็นวิธีการลบคะข้อนี้มีคำว่ามากกว่าด้วยนะเหมือนข้อเมื่อสักครู่เลยแต่แตกต่างกันอย่างไรทำไมข้อนี้ถึงใช้วิธีการลบเพราะว่าอะไรคะ
1: เขาถามว่ามากกว่าอยู่เท่าใดครับ
0: อ๋อเขาถามว่ามากกว่าอยู่เท่าไรนะคะซึ่งเป็นคำตอบที่ถูกต้องเลยเราใช้วิธีการลบในการหาคำตอบถึงแม้ว่าจะมีคำว่ามากกว่าเหมือนกันแต่สถานการณ์ต่างกันสิ่งที่ถามก็ต่างกันใช่ไหมคะถ้าเราวาดภาพแสดงแนวคิดโดยใช้แถบสี่เหลี่ยมนี้เพื่อแสดงปริมาณในการคิดนะคะจำนวนแรก750ใช่ไหมคะถ้าเราใช้แถบสี่เหลี่ยมแสดงปริมาณคุณครูก็จะได้เท่านี้เลยยาวๆเลย750ต่อไปจำนวนที่2คือ500นะคะถ้าคุณครูแสดงแถบจำนวนที่แสดงจำนวน500จะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าแถบสีเขียวคะ
2: ส
0: ั้
2: นกว่า
0: ต้องสั้นกว่าเนาะเพราะว่า750มากกว่า500น้อยกว่า500ก็ต้องสั้นกว่าเราก็จะได้500ที่สั้นกว่าแบบนี้แสดงจำนวน500ต่อไปมากกว่าอยู่เท่าใดส่วนไหนคะนักเรียนที่เราต้องการหา
3: ส
0: ่วนไหนคะลูก
3: ส่วน
0: สีขาวที่เลย750มาใช่ไหมคะก็จะเป็นส่วนนี้นี่เองใช่ไหมคะที่เกิน500มากกว่า500อยู่เท่าไหร่คือสิ่งที่เราต้องการหาแล้วเราจะหาได้อย่างไรถ้าสังเกตจากภาพนักเรียนดูสิคะ750ยาวเกินมาเท่านี้ใช่ไหมคะ500ยาวมาถึงเท่านี้ถ้าเราต้องการทราบส่วนที่เกินมาเราก็นำแถบสีเขียวไปตัดออก500สิใช่ไหมซึ่งการตัดออกมันก็คือการอะไรเลยมันก็คือการลบนั่นเองเพราะฉะนั้นวิธีการหาคำตอบก็คล้ายๆกับแนวคิดของต้นกล้าก็คือนำ750ลบด้วย500นั่นเองนะคะผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ250ถูกต้องเลยค่ะคำตอบคือ250นะคะนักเรียนต่อไปนะคะในข้อที่1เป็นการบวกในข้อที่2เป็นการลบทั้งที่มีคำว่ามากกว่าเหมือนกันทั้ง2ข้อนี้แตกต่างกันอย่างไรคะเหมือนกันคือมีคำว่ามากกว่าเหมือนกันแต่ว่ามากกว่าของข้อที่1คือถามหาจำนวนใดคะถามหาจำนวนที่มากกว่าเราก็ใช้วิธีการบวกแต่ในข้อที่2ถามหาอะไรลูกมากกว่าอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็ใช้วิธีการลบนั่นเองเพราะฉะนั้นในการวิเคราะห์โจทย์ปัญหาที่มีคำว่ามากกว่านักเรียนจะต้องดูสถานการณ์แล้วก็วิเคราะห์ในสิ่งที่โจทย์ถามด้วยนะคะถ้าโจทย์ถามต่างกันแนวคิดในการหาคำตอบก็อาจจะแตกต่างกันนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือนักเรียนสามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีมากกว่าได้นะคะแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์คิดอย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นขั้นตอนโดยเลือกความรู้และเครื่องมือนะคะทางคณิตศาสตร์มาใช้ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะเรามาดูสถานการณ์ข้อที่1กันสถานการณ์ข้อที่1เป็นอย่างไรโจทย์ปัญหาข้อที่1เป็นอย่างไรนักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะคะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่มจืดได้ 35,900 กล่องผลิตนมรสหวานได้มากกว่านมรสจืด 14,000 กล่องโรงงานผลิตนมรสหวานได้เท่าไร

0: ในข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะจำนวนนมรสหวานใช่ไหมคะลูกโรงงานผลิตนมรสหวานได้เท่าไหร่และสิ่งที่โจทย์บอกเราก็คือโรงงานผลิตนมรสจืดได้ 35,900 กล่องผลิตนมรสหวานได้มากกว่านมรสจืด 14,000 กล่องนั่นเองนะคะถ้านักเรียนปลายทางตอนนี้ได้ใบกิจกรรมแล้วนะคะสามารถวงล้อมรอบและขีดเส้นใต้ได้เลยนะคะเราวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามขีดเส้นใต้สิ่งที่โจทย์บอกนะคะนักเรียนในข้อนี้เราจะวาดภาพแสดงแนวคิดได้อย่างไรเรานะคะจะต้องวาดภาพสี่เหลี่ยมที่แสดงจำนวนของนมรสอะไรคะรสจืดกับนมรสหวานอ่ะเริ่มที่นมรสจืดหรือรสหวานก่อนคะรสจืดก่อนก็ได้นะคะมีนมรสจืดอยู่เท่าไหร่คะลูก 35,900 กล่องโรงงานผลิตได้ 35,900 กล่องนักเรียนคะ 35,900 เนี่ยเยอะไหมคะ
1: เยอะ
0: เราสามารถวาดแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้ให้ยาวกว่านี้ก็ได้นะคะแต่คุณครูวาดสั้นไว้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพราะอะไรต่อไปอีกปริมาณหนึ่งคือปริมาณของนมรสนมรสหวานนะคะโรงงานแห่งนี้ผลิตนมรสหวานได้ 14,000 กล่องใช่หรือไม่
1: ไม
0: ่ใช่ไหมคะไม่ใช่นะแต่ 14,000 กล่องก็คือผลิตนมรสหวานได้มากกว่านมรสจืด 14,000 กล่องเพราะฉะนั้นแถบสี่เหลี่ยมที่คุณครูจะวาดเพื่อแสดงปริมาณของนมรสหวานที่โรงงานผลิตได้ต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าคะ
1: ยาวกว่
0: ายาวกว่าหรือสั้นกว่าลูก
1: ยาวกว
0: ่านะเพราะว่านมรสหวานมากกว่านมรสจืดไงคะใช่ไหมลูกเราก็ต้องวาดยาวกว่านั่นเองต้องวาดเกินเส้นสีแดงมานะคะวาดออกมายาวกว่าแล้วเรารู้หรือยังว่าแถบสีม่วงแถบของนมรสหวานนี้มีปริมาณเท่าไหร่ตอนนี้รู้หรือยังคะ
1: ย
0: ังไม่รู้เลยใช่ไหมคะแล้วทีนี้ 14,000 กล่องคือจำนวนที่เราจะต้องเขียนตรงไหนคะปริมาณของอะไร 14,000 กล่องปริมาณของอะไรคะลูกจำนวนของนมรสหวานที่นมรสจืดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น 14,000 กล่องก็คือจำนวนที่เลยแถบสีแดงขึ้นมาใช่ไหมลูกเป็น 14,000 กล่องส่วนสิ่งที่โจทย์ถามก็คือโรงงานผลิตนมรสหวานได้เท่าไหร่ก็จะเป็นส่วนไหนคะส่วนสีส่วนสีม่วงนั่นเองใช่ไหมคะใช่แถบก่อนสีแดงไหมใช่แถบหลังสีแดงอย่างเดียวไหมไม่แต่จะเป็นแถบสีม่วงทั้งหมดเลยใช่ไหมคะสิ่งที่เราต้องการคือนมรสหวานเนี่ยผลิตได้กี่กล่องเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำอย่างไรถึงจะได้คำตอบจำนวนของนมรสหวานนำมาทำอะไรนะคะนำมาบวกกันเนาะเพราะว่านมรสหวานเนี่ยจากสีม่วงเริ่มตั้งแต่ตรงนี้มาถึงตรงนี้เลยแต่นมรสจืดถึงแค่ตรงนี้เราก็ต้องนำจำนวนของนมรสจืดมารวมกับจำนวนที่เลยมานั่นเองนะคะก็จะเป็น 35,900 บวกกับ 14,000 ใช่หรือไม่ใช่หรือไม่คะใช่นะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อย่างไรคะลูก 35,900 บวกด้วย 14,000 เท่ากับเท่าไรก็จะเป็นประโยคสัญลักษณ์แบบนี้นะคะแล้วถ้านักเรียนไปหาคำตอบก่อนที่จะมาแสดงวิธีทำแบบชั่วโมงที่ผ่านมาได้ไหมคะก็ได้เหมือนกันนักเรียนสามารถนำจำนวน2จำนวนนี้ไปตั้งบวกเพื่อหาคำตอบก่อนแสดงวิธีทำก็ได้หรือเราจะเขียนแสดงวิธีทำแล้วเราค่อยนำมาบวกกันในตอนที่เราเขียนแสดงวิธีทำก็ได้นะคะอย่างนั้นเดี๋ยวเราทำแบบหลังดีกว่าเนาะเราเขียนแสดงวิธีทำไปพร้อมกันกับหาผลบวกเลยค่ะการเขียนแสดงวิธีทำของโจทย์ปัญหาเราจะต้องระบุสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามมาด้วยนะคะถ้านักเรียนจะไปตั้งบวกอันดับแรกนักเรียนต้องนำจำนวนใดขึ้นก่อนคะจำนวนจ จำนวนที่1หรือจำนวนที่2ก็ได้ใช่ไหมลูกถ้าเป็นการบวกสลับที่กันได้เราจะนำจำนวนที่1หรือจำนวนที่2ขึ้นก่อนก็ได้ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูนำจำนวนที่1ขึ้นก่อนดีไหมคะดีไหมลูกเดี๋ยวนำจำนวนที่1ขึ้นก่อน 35,900 ถ้าเรานำ 35,900 มาขึ้นก่อนเราต้องระบุด้วยว่า 35,900 เป็นจำนวนของอะไรเป็นจำนวนของนมรสจืดใช่ไหมคะลูกดังนั้นนักเรียนจะต้องเขียนข้อความของเขาไว้ด้วยโรงงานผลิตนมรสจืดได้นะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาที่เป็นใบกิจกรรมบางคนนะคะไม่ได้เขียนข้อความนี้เดี๋ยวหนูเขียนเพิ่มเติมลงไปด้วยนะคะผลิตได้ 35,900 กล่องต่อไปจำนวนที่2ที่จะนำมาเขียนคือ14,000 ไว้บรรทัดที่2ใช่ไหมคะแต่14,000เป็นจำนวนของอะไรไปดูสิ่งที่โจทย์บอกเป็นจำนวนของผลิตนมรสหวานได้มากกว่านมรสจืดดังนั้นต้องเขียนข้อความนี้เข้าไปด้วยเพื่อบอกว่าจำนวนนี้เป็นจำนวนของอะไรนะคะผลิตนมรสหวานได้มากกว่านมรสจืด 14,000กล่องเขียนหน่วยด้วยนะคะคุณครูขีดเส้นใต้เรียบร้อยเพราะต่อไปเราจะทำอะไรหาผลบวกเขียนเครื่องหมายบวกไว้เพื่อที่จะหาผลบวกบรรทัดที่3ที่เราจะได้จะเป็นผลบวกใช่ไหมคะผลบวกที่ได้จะเป็นจำนวนของอะไรคะผลบวกที่ได้จะเป็นจำนวนของนมรสหวานซึ่งเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวบรรทัดที่3เราก็จะเขียนข้อความโรงงานผลิตนมรสหวานได้สิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองต้องมีคำว่าเท่าไหร่ไหมคะไม่นะเพราะว่าเดี๋ยวบรรทัดที่3เราจะได้คำตอบแล้วเราไม่ถามแล้วไม่ต้องเขียนคำว่าเท่าไหร่แล้วนะคะต่อไปหาผลบวกค่ะ0หน่วยบวกด้วย0หน่วยเท่ากับ0หน่วยนะคะนักเรียนปลายทางบวกไปพร้อมๆกับคุณครูด้วยนะต่อไปผลบวกหลัก10 0 10บวกด้วย0 10เท่ากับ0 10เขียน0ในหลัก10ต่อไปหลัก100 900บวกด้วย0 100เท่ากับ900ต่อไปหลัก 1,000 5,000 บวกด้วย 4,000 เท่ากับ9,000ก็เขียน9ในหลัก 1,000 และสุดท้ายหลัก 10,000 30,000 บวกด้วย 10,000 เท่ากับ40,000 เขียน4ในหลักหมื่นเรียบร้อยได้คำตอบมาแล้วค่ะได้ผลบวกมาแล้วต่อไปต้องเขียนอะไรด้วยคะหน่วยด้วยนะคะซึ่งหน่วยก็คือกล่องนั่นเองถูกต้องจากนั้นเราก็มาสรุปตอบค่ะตอบว่าโรงงานผลิตนมรสหวานได้ 49,900 กล่องนั่นเองเป็นยังไงบ้างคะยากหรือง่ายถ้านักเรียนวิเคราะห์โจทย์ได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะแต่อย่าลืมเขียนข้อความที่แสดงความหมายของจำนวนที่เราเขียนลงไปด้วยนะคะซึ่งเป็นโจทย์ปัญหานั่นเองเอามาตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเราสามารถตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบโดยนักเรียนหาจำนวนที่ใกล้เคียงมาบวกกันใช่ไหมคะคำตอบที่ได้จะต้องใกล้เคียงกับผลบวกที่เราหาได้จากจำนวนใกล้เคียงแต่ว่าในข้อนี้มีคำว่ามากกว่านักเรียนสามารถตรวจสอบคำตอบของนักเรียนได้มากกว่านมรสจืดไหมคะ
1: มากกว
0: ่
1: าน
0: มรสหวานมากกว่านมรสจืดเราก็ตรวจสอบเบื้องต้นเลยนมรสหวาน 49,900 กล่องมากกว่านมรสจืดไหมคะมากกว่าแสดงว่าคำตอบของเราสมเหตุสมผลไหมลูกสมเหตุสมผลแต่เมื่อไรก็ตามที่คำตอบของนักเรียนได้มาน้อยกว่านมรสจืดแสดงว่าอะไร
1: ไม่สมเหต
0: ุแสดงว่าไม่สมเหตุสมผลนักเรียนอาจจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ผิดอาจจะใช้วิธีในการหาคำตอบผิดหรืออาจจะหาผลบวกไม่ถูกต้องนักเรียนก็ต้องมาตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแต่ในข้อ1ข้อนี้เราตรวจสอบความสมเหตุสมผลแล้วพบว่าสมเหตุสมผลแสดงว่าคำตอบของเราน่าจะถูกต้องนำส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งได้เลยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรานะคะมาดูตัวอย่างข้อที่2ตัวอย่างข้อที่2จะเกี่ยวกับโรงเรียนนะคะโรงเรียนนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเดี๋ยวอ่านโจทย์ข้อนี้พร้อมกันค่ะ1 2 3เริ่ม

0: เรียนกอมีนักเรียนมากกว่าโรงเรียนขอ824คนโรงเรียนกอมีนักเรียน3,150 คนโรงเรียนขอจะมีนักเรียนกี่คนข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามคือ
1: จะม
0: ีนักเรียนกี่คนนักเรียนโรงเรียนอะไรคะถามหาจำนวนของนักเรียนโรงเรียนขอนั่นเองนะคะโรงเรียนขอจะมีนักเรียนกี่คนนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามเราวงล้อมรอบไว้นะคะต่อไปสิ่งที่โจทย์บอกก็คือนี่เลยโรงเรียนกอมีนักเรียนโรงเรียนขอ824คนแล้วก็บอกจำนวนของโรงเรียนกอมานั่นเองนะคะถ้าโรงเรียนกอมีนักเรียน 3,150 คนนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกเราจะนำไปวาดเป็นแผนภาพแสดงแนวคิดของเราได้อย่างไรคะข้อนี้มีโรงเรียนอะไรบ้างมีโรงเรียนกอกับโรงเรียนขอนะอ่ะเวลาเราวาดแถบสี่เหลี่ยมเพื่อแสดงจำนวนนะคะหรือว่าวาดบาร์โมเดลเนี่ยเราจะเขียนโรงเรียนกอหรือโรงเรียนขอก่อนดีคะเราเขียนโรงเรียนกอก่อนก็ได้นะคะโรงเรียนกอมีนักเรียนกี่คนโรงเรียนกอมีนักเรียนกี่คนคะ 3,150 คนคุณครูวาดยาวมากเลยแถบสีเขียวนี้มีนักเรียน 3,150 คนต่อไปโรงเรียนขอโรงเรียนขอมีนักเรียนกี่คนยังไม่รู้ใช่ไหมคะเพราะว่าคือสิ่งที่โจทย์ถามว่าโรงเรียนขอมีนักเรียนกี่คนแต่ที่เรารู้คือโรงเรียนขอมีนักเรียนเป็นยังไงมากกว่าหรือน้อยกว่าคะข้อนี้มีคำว่ามากกว่าต้องอ่านโจทย์ดีๆโรงเรียนกอมีนักเรียนมากกว่าโรงเรียนขอ824คนแสดงว่าถ้าเราจะวาดแถบสี่เหลี่ยมเพื่อแสดงจำนวนของนักเรียนโรงเรียนขอจะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าคะ
1: สั้นกว่า
0: สั้นกว่าโรงเรียนกอมากกว่าโรงเรียนขอแสดงว่าโรงเรียนขอน้อยกว่าแถบของโรงเรียนขอก็จะต้องสั้นกว่านั่นเองสั้นกว่า824คนนักเรียนคะ824เป็นจำนวนตรงไหนคะใช่แถบสีน้ำเงินไหม824ใช่ไหมลูกไม่ใช่แถบสีน้ำเงินคือจำนวนของนักเรียนโรงเรียนขอนะเพราะฉะนั้น824คือจำนวนของนักเรียนโรงเรียนกอที่เกินโรงเรียนขอมานั่นเอง824ก็จะเป็นตรงนี้ถ้าเราต้องการหาว่าโรงเรียนขอเนี่ยมีนักเรียนกี่คนเราจะคิดได้อย่างไรทำยังไงดีคะใช้วิธีการอะไรดีถ้าต้องการรู้ว่าแถบสีน้ำเงินมีเท่าไหร่เป็นจำนวนเท่าไหร่บางคนบอกใช้วิธีการลบบางคนบอกใช้วิธีการบวกเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์โจทย์กันนักเรียนดูจากภาพแสดงแนวคิดตรงนี้แถบสีเขียวโรงเรียนกอมียาวออกมาใช่ไหมคะ3,150 คนแถบโรงเรียนขอสั้นกว่าถ้าเราอยากรู้แถบโรงเรียนขอเราต้องนำแถบสีเขียวไปทำอะไรลูกเราต้องนำแถบสีเขียวไปทำอะไรคะไปตัดออกใช่ไหมคะจะได้เหลือเท่ากับแถบโรงเรียนขอไงแล้วเราจะได้ทราบว่าโรงเรียนขอมีนักเรียนกี่คนใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ใช้วิธีการใดในการแก้ปัญหาใช้วิธีการลบนั่นเองเพราะว่าเราจะต้องตัดส่วนที่เกินออกเพื่อจะได้ส่วนของนักเรียนโรงเรียนขอใช่ไหมคะในข้อนี้เราก็จะนำ 3,150 ลบออกด้วย824นั่นเองแล้วเราก็จะได้นักเรียนโรงเรียนขอมาดังนั้นเมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์จะได้ดังนี้ 3,150 ลบด้วย824เท่ากับเท่าไหร่เขียนแสดงวิธีทำเขียนอย่างไรดีเวลานักเรียนใช้วิธีการตั้งลบนะคะมาช่วยในการหาคำตอบนักเรียนสามารถไปคิดก่อนแล้วค่อยมาเขียนวิธีทำก็ได้แต่ถ้าเราต้องการหาผลลบในการเขียนแสดงวิธีทำเราจะทำอย่างไรดีคะเราก็ลบในตอนที่เราแสดงวิธีทำได้เลยใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางก็เหมือนกันนะคะเราสามารถหาผลลบก่อนที่จะเขียนแสดงวิธีทำก็ได้หรือมาแสดงวิธีทำแล้วหาผลลบในตอนที่เขียนแสดงวิธีทำเลยก็ได้เดี๋ยวมาช่วยครูเขียนแสดงวิธีทำกันนักเรียนคะนั่งตรงๆค่ะมาเขียนแสดงวิธีทำกันนะคะวิธีทำในบรรทัดแรกถ้านักเรียนใช้วิธีการตั้งลบนักเรียนจะต้องนำจำนวนใดขึ้นก่อนนำจำนวนใดขึ้นก่อนคะ เราต้องนำ 3,150 ขึ้นก่อนใช่ไหมคะลูก 3,150 เป็นจำนวนของอะไร
1: โรงเร
0: ีย
1: น
0: นักเรียนโรงเรียนกอใช่ไหมเพราะฉะนั้นบรรทัดแรกที่เราเขียนเราก็จะเขียนว่าโรงเรียนกอมีนักเรียนเพราะเราต้องการนำตัวตั้งขึ้นก่อนไงคะในข้อนี้นะคะนักเรียนนักเรียนต้องสังเกตดูดีๆนะว่าเราจะนำจำนวนใดขึ้นก่อนในการลบเรานำ 3,150 ขึ้นก่อนเราก็ต้องนำข้อความของ 3,150 ขึ้นไว้เป็นบรรทัดที่1นั่นเองโรงเรียนกอมีนักเรียน 3,150 คนคุณครูไม่เขียนจุลภาคเนื่องจากอะไรคะเดี๋ยวเราจะไปหาผลลบโดยวิธีการตั้งลบอาจจะเกิดความสับสนดังนั้นในการเขียนแสดงวิธีทำเราอาจจะยังไม่เขียนเครื่องหมายจุลภาคก็ได้ต่อไปเราจะต้องนำมาลบด้วย820 4เป็นตัวลบใช่ไหมคะดังนั้นบรรทัดที่2เราจะต้องนำข้อความของ824มา824คือจำนวนของอะไรนักเรียนโรงเรียนกอที่มากกว่านักเรียนโรงเรียนขอใช่ไหมคะดังนั้นในบรรทัดที่2เราก็จะเขียนว่าโรงเรียนกอมีนักเรียนมากกว่าโรงเรียนขอนั่นเองนะคะมีมากกว่าอยู่824คนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวข้อนี้คุณครูอยากให้นักเรียนมาช่วยคุณครูหาคำตอบกันค่ะในบรรทัดที่3เราจะไปทำอะไรคะหาอะไรลูกหาคำตอบซึ่งเป็นการหาผลลบนั่นเองเขียนเครื่องหมายลบนะคะแล้วจากนั้นบรรทัดที่3ผลลบที่ได้จะเป็นจำนวนของนักเรียนโรงเรียนขอนั่นเองนะคะโรงเรียนขอมีนักเรียนก็จะเป็นส่วนที่โจทย์ถามที่เอามาเขียนใช่ไหมคะเขียนคำว่ากี่คนไหม
1: ไม่
0: เพราะเราจะได้คำตอบแล้วใช่ไหมคะมาช่วยครูหาผลลบนั่งตัวตรงและช่วยครูหาผลลบค่ะลบในหลักหน่วย0หน่วยลบด้วย4หน่วยเหลือยังลบไม่ได้นะคะต้องทำยังไงต้องกระจายมาจากหลักกลุ่ม2คะต้องกระจายมาจากหลัก10นะหลัก10มีอยู่50กระจายไป1 10เหลือ40นะคะเหลือ40จากนั้นในหลักหน่วยได้รับการกระจายมา1 10จึงกลายเป็น10หน่วย10หน่วยลบด้วย4หน่วยเหลือเท่าไหร่คะเดี๋ยวตั้งลบเลยเหลือ6หน่วยนะคะต่อไปหลัก10 40ลบด้วย20เหลือ20เขียน2ในหลัก10ต่อไปหลัก100 100ลบด้วย800เหลือยังลบไม่ได้เนื่องจาก100น้อยกว่า800ต้องไปกระจายในหลักหลักพันหลักพันมีอยู่ 3,000 กระจายไป 1,000 เหลือ 2,000 นะคะเหลือ 2,000 หลัก100ได้รับการกระจายมา 1,000 ซึ่ง 1,000 เท่ากับ10,100บวกด้วย100ที่มีอยู่กลายเป็น1,100 1,100ลบด้วย800เหลือเท่าไหร่คะลูกเหลือ300เขียน3ในหลัก100และหลัก 1,000 2,000 ไม่มีตัวลบเขียน 2,000 เลยเหลือ 2,000 เหมือนเดิมต่อไปต้องเขียนอะไรด้วยคะ
1: คน
0: หน่วยก็คือคนนั่นเองถูกต้องเลยค่ะจากนั้นตอบนะคะโดยสรุปตอบโรงเรียนขอมีนักเรียนเท่าไหร่คะ 2,326 คนเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลหรือไม
1: ่
0: สมเหตุสมผลนะโรงเรียนขอมีนักเรียนน้อยกว่าโรงเรียนกอใช่ไหมคะโรงเรียนกอมีมากกว่าโรงเรียนขอนักเรียนคะข้อที่1กับข้อที่2แตกต่างกันอย่างไรทำไมข้อที่1ถึงใช้การบวกทำไมข้อที่2ถึงใช้การลบเพราะว่าอะไรข้อที่1ข้อที่1เราถามหานมรสหวานใช่ไหมลูกนมรสหวานมีปริมาณมากกว่านะคะนมรสหวานมีปริมาณมากกว่าเรานำมาบวกสิ่งที่โจทย์ถามนะคะมีปริมาณมากกว่าเราก็นำมาบวกและสิ่งที่ข้อที่2นะคะแตกต่างกันก็คือเราถามหานักเรียนโรงเรียนขอนักเรียนโรงเรียนขอมีจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่า
1: น
0: ้
1: อยกว
0: ่าสิ่งที่โจทย์ถามมีจำนวนน้อยกว่าเราก็นำมาลบนั่นเองนะคะถ้านักเรียนจำขั้นตอนนี้ได้ด้วยความเข้าใจนักเรียนก็จะสามารถทำโจทย์ข้อที่ส 3ได้ด้วยตนเองแต่ถ้ายังไม่เข้าใจนักเรียนสามารถวาดภาพแสดงแนวคิดนะคะโดยใช้แถบสี่เหลี่ยมแสดงปริมาณของ

ลงมือทำด้วยตนเองโดยเขียนภาพแสดงแนวคิดเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำนะคะนักเรียนเขียนภาพแสดงแนวคิดให้ถูกต้องใครมีแนวคิดที่แตกต่างจากนี้สามารถนำเสนอให้กับคุณครูได้เพื่อตรวจสอบความถูกต้องนะคะนักเรียนปลายทางตอนนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรม 2.5 ข้อที่3เขียนแผนภาพแสดงแนวคิดประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำนะคะเมื่อนักเรียนทำเสร็จแล้วส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานด้วยถ้าหากว่านักเรียนมีคำถามยกมือสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะคุณครูปลายทางให้คำแนะนำกับนักเรียนด้วยนะคะและตรวจสอบความถูกต้องและความเรียบร้อยของผลงานด้วยค่ะนักเรียนต้นทางพร้อมไหมคะนักเรียนปลายทางพร้อมนะคะนักเรียนลงมือทำได้เลย

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนหลายคนเสร็จเรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางเสร็จเรียบร้อยหรือยังคะถ้าเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมส่งให้คุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องของใบกิจกรรมของนักเรียนข้อที่3ด้วยนะคะโดยเฉพาะภาพแสดงแนวคิดนักเรียนสามารถเขียนได้ถูกต้องหรือไม่สื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ถูกต้องหรือไม่นะคะคุณครูปลายทางตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งในการเขียนแสดงวิธีทำถ้านักเรียนไม่ได้แสดงวิธีหาผลบวกหรือว่าผลลบข้างนอกคุณครูตรวจสอบด้วยนะคะเลขโดดที่นำมาเขียนจะต้องเขียนให้ตรงหลักนะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันสรุปเนื้อหาบทเรียนอีกครั้งหนึ่งนะคะในวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรไปคะเรียนเรื่องอะไรไปลูกโจทย์ปัญหาการบวกและการลบใช่ไหมคะซึ่งการแก้โจทย์ปัญหานะเราสามารถทำได้โดย1อันดับแรกเลยนักเรียนต้องทำอะไรก่อนที่จะทำอย่างอื่นเลยก็คือต้องอ่านทำความเข้าใจกับปัญหาก่อนใช่ไหมคะหลังจากอ่านทำความเข้าใจปัญหาเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปทำอะไรดีต่อไปนักเรียนทำอะไรคะในใบกิจกรรมของเราใช่แล้วค่ะหาแนวทางในการหาคำตอบก็คือวางแผนในการแก้ปัญหานั่นเองอาจใช้แผนภาพแสดงแนวคิดในการหาแนวทางในการแก้ปัญหานะคะหลังจากวางแผนแก้ปัญหาเสร็จแล้วทำอะไรดีคะหาคำตอบนั่นเองหลังจากที่นักเรียนหาคำตอบเรียบร้อยแล้วเขียนแสดงวิธีทำเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยทุกครั้งเพราะถ้าเราตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเราก็จะทราบเบื้องต้นแล้วว่าคำตอบของเราถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนะคะต่อไปคุณครูมีแบบฝึกหัด 2.14 ให้นักเรียนกลับไปทบทวนด้วยมีทั้งหมด4ข้อ2หน้านะคะแต่ว่าไม่มีพื้นที่สำหรับให้นักเรียนนะคะได้วาดภาพแสดงแนวคิดดังนั้นนักเรียนสามารถนำไปวาดข้างนอกหรือนักเรียนวิเคราะห์โจทย์ตามความเข้าใจได้ถ้าสิ่งที่โจทย์ถามมีปริมาณมากกว่าเป็นจำนวนที่มากกว่าต้องทำยังไงคะมากกว่าต้องนำมาบวกถ้าสิ่งที่โจทย์ถามเป็นจำนวนที่น้อยกว่าเราจะต้องนำมาลบนั่นเองนะคะตัวตั้งเป็นอะไรตัวลบเป็นอะไรให้นักเรียนพิจารณาดีๆนะคะต่อไปสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบเหมือนเดิมแต่จะแตกต่างกันตรงที่สถานการณ์บทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าเราจะสามารถแก้โจทย์ปัญหาได้อย่างไรเดี๋ยวชั่วโมงถัดไปเรามาเรียนรู้กันค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบกิจกรรม 2.6 และแบบฝึกหัด 2.15 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นป.3นะคะหมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งถัดไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษากลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มตีโฟโอ
2: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: ปัญหาพฤติกรรมเนี่ยเกิดได้จากอะไรนะคะก็เกิดเนื่องมาจากว่าบางทีสารสื่อประสาทในสมองของน้องหมาเนี่ยแหละมันผิดปกติไปแล้วก็ทำให้เขาอาจจะมีพฤติกรรมที่มีความวิตกกังวลสูงหรือว่าอาจจะมีปัญหาเช่นก้าวร้าวผิดปกติยกตัวอย่างเช่นน้องหมาที่กลัวเสียงพลุกลัวเสียงดังกลัวเสียงฟ้าร้องโหยพอเสียงฟ้าร้องมาปุ๊บน้องหมาวิ่งจู๊ดมาหาเราเลยแล้วก็มาให้เราปลอบนะคะแล้วก็หอบมากกลัวมากไม่กล้าไปที่ไหนเลยบางตัวเนี่ยที่แย่หน่อยก็คือวิ่งหนีออกจากบ้านอย่างนี้ก็ต้องปรึกษาสัตวแพทย์ปัญหาที่เราเจออีกก็อย่างเช่นว่าก้าวร้าวนะคะดุกับเจ้าของโอ้โหพอเจ้าของจะไปจับปุ๊บหันมากัดเลยหรือว่าเราทำของตกอยู่ที่พื้นกำลังจะก้มไปเก็บปุ๊บนะคะเขาก็วิ่งเข้ามากัดเราแบบนี้เนี่ยถือว่าผิดปกตินะคะอีกพฤติกรรมหนึ่งที่เราจะเจอได้ก็อย่างเช่นน้องหมาที่เขาไม่สามารถจะแยกจากเจ้าของได้เลยบางตัวเนี่ยก็จะเดินตามเจ้าของทั้งวันเลยนะคะไม่ว่าเราจะไปอยู่ในห้องนอนอยู่ในครัวหรือแม้กระทั่งห้องน้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่พอเจ้าของไม่อยู่บ้านโอ้โหคราวนี้กลัวเลยกังวลมากไม่กล้าที่จะทำอะไรก็จะนอนไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมกินข้าวบางตัวหอบหรือว่าเห่าตลอดเวลาไม่ยอมหยุดทีนี้พอไปปรึกษากับคุณหมอคุณหมอจะแก้ไขได้อย่างไรคุณหมอก็จะดูก่อนว่ามันเป็นปัญหาพฤติกรรมจริงๆไหมแล้วก็อาจจะรักษาโดยการให้ยาหรือว่าการทำพฤติกรรมบำบัดร่วมด้วยวันนี้ก็จะเป็นการพูดถึงคร่าวๆนะคะของพฤติกรรมของสุนัขแล้วก็ปัญหาทางพฤติกรรมที่เราอาจจะเจอได้ทั้งที่แบบฝึกได้แล้วก็แบบที่จะต้องปรึกษากับคุณหมอค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบนายนักซิ่งกำลังมา
2: เฮ้ยเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: ่เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
6: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
7: จะฟื้นหรือเปล่าเนี่ยคุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: ฮะรู้สึกตัวเลยจริงเลยอ่ะ
4: จริ งเลย
5: เยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
8: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
6: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
6: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
8: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
6: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
9: 7ขวบค่ะ
6: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โอ้เท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
6: ได้ความเท่นี่ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
1: มาดูว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
2: สงสัยปะกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

วัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาพบกับรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะกับครูไอซ์อีกเช่นเคยค่ะคุณครูชนาธิปแดงฉ่ำค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะเราไปดูกันเลยค่ะสำหรับเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนในวันนี้นะคะก็คือเรื่องแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างค่ะซึ่งชั่วโมงนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงที่2นะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนกันในชั่วโมงนี้นะคะคุณครูก็อยากจะให้นักเรียนเนี่ยทบทวนกิจกรรมที่ได้ทำไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะทบทวนความรู้กันก่อนนะคะโดยคุณครูก็มีเกมมาให้นักเรียนได้เล่นกันนะคะเพื่อทบทวนความรู้นะคะซึ่งเกมในวันนี้นะคะก็จะมีอุปกรณ์ที่จะใช้ในการเล่นเกมนะคะก็คือป้ายเครื่องหมายถูกกับป้ายเครื่องหมายผิดแบบนี้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางนะคะก็จะมีอุปกรณ์เพิ่มเติมใช่ไหมคะแต่ถ้านักเรียนปลายทางไม่มีอุปกรณ์นะคะคุณครูก็จะให้นักเรียนนะคะใช้สัญลักษณ์มือแทนนะคะนักเรียนปลายทางนะคะถ้าจะตอบว่าถูกต้องก็คือนะคะให้นักเรียนยกมือหนึ่งข้างแบบนี้นะคะตอบว่าถูกต้องนะคะแต่ถ้าตอบว่าไม่ถูกต้องหรือตอบเครื่องหมายผิดนะคะให้นักเรียนยกมือสองข้างแบบนี้นะคะเครื่องหมายผิดนะคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนปลายทางเข้าใจนักเรียนต้นทางนะคะก็จะใช้อุปกรณ์เครื่องหมายถูกกับเครื่องหมายผิดแบบนี้นะคะโดยที่กิจกรรมเกมในวันนี้นะคะคุณครูจะมีรูปกิจกรรมมาให้นักเรียนได้สังเกตนะคะซึ่งเป็นรูปกิจกรรมที่นักเรียนอาจจะเคยทำหรือพบเจอในชีวิตประจำวันนะคะว่ากิจกรรมนั้นเป็นกิจกรรมอะไรนะคะแล้วก็มีข้อความมาบอกว่ากิจกรรมนี้เป็นการดึงการผักหรืออาจจะเป็นทั้งการดึงและการผักนักเรียนก็ลองพิจารณารูปภาพนั้นนะคะว่าตรงกับข้อความหรือไม่นะคะถ้าพิจารณาแล้วว่าเห็นด้วยถูกต้องนะคะให้นักเรียนทำยังไงคะให้นักเรียนยกเครื่องหมายยกเครื่องหมายถูกแบบนี้นะคะถ้าเห็นด้วยหรือถูกต้องนะคะก็ยกเครื่องหมายถูกแบบนี้แต่ถ้าพิจารณาแล้วกิจกรรมนั้นกับข้อความนั้นไม่ถูกต้องหรือผิดนะคะให้ยกเครื่องหมายอะไรคะยกเครื่องหมายกากบาทหรือเครื่องหมายผิดนะคะก็คือยกขึ้นมานะคะนักเรียนพิจารณาแล้วนะคะได้คำตอบแล้วอย่าเพิ่งยกขึ้นนะคะให้ครูบอกก่อนนะคะว่าให้ยกขึ้นให้ครูให้สัญญาณก่อนว่ายกขึ้นนักเรียนถึงจะยกขึ้นพร้อมกันนะคะถ้านักเรียนยกขึ้นก่อนอาจจะมีเพื่อนข้างๆอาจจะลอกคำตอบเราก็ได้เข้าใจไหมคะถ้านักเรียนเข้าใจแล้วหยิบอุปกรณ์ขึ้นมาเลยค่ะ

0: นักเรียนต้นทางพร้อมหรือยังคะนักเรียนปลายทางพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูที่รูปแรกกันเลยค่ะสำหรับภาพนี้นะคะเป็นภาพอะไรเอ่ยเป็นภาพอะไรคะคนขายของคนขายไอติมใช่ไหมคะเขากำลังทำอะไรอยู่คะเขาทำอะไรอยู่เนี่ยภาพนี้เขาเข็นรถเข็นอยู่ใช่ไหมแล้วทิศทางการเข็นรถเข็นเขาเข็นไปในทิศทางไหนคะเข็นไปเข็นไปทางด้านหน้าก็คือด้านหน้าของคนเข็นใช่ไหมคะก็คือด้านนี้ถูกไหมคะนักเรียนลองพิจารณานะคะว่าภาพนี้เป็นการผลักใช่หรือไม่อย่าเพิ่งยกคิดก่อนลองคิดค่ะแล้วก็เตรียมหยิบเครื่องหมายนะคะว่านักเรียนจะตอบเครื่องหมายอะไรนักเรียนปลายทางนะคะอย่าเพิ่งยกนะคะเดี๋ยวคุณครูให้สัญญาณก่อนแล้วนักเรียนก็ค่อยยกแล้วก็ทำสัญญาณมือนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะได้คำตอบไหมคะถ้าได้คำตอบยกค่ะยกแล้วนักเรียนตอบเหมือนกันเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบว่าอะไรคะไปดูคำตอบกันนะคะสำหรับคำตอบนี้ก็คือถูกต้องนั่นเองค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยเก่งมากๆเลยนักเรียนต้นทางตอบถูกทุกคนเลยนะคะนักเรียนปลายทางล่ะคะตอบถูกไหมคะถ้าตอบถูกนะคะก็ไปกันต่อนะคะแต่ถ้าตอบผิดก็ไม่เป็นไรนะคะมาดูภาพนี้กันต่อค่ะภาพนี้เป็นภาพอะไรเอ่ย
1: เตะฟ
0: ุตบอลนะคะเตะฟุตบอลนะคะเป็นการผลักใช่หรือไม่การเตะฟุตบอลเตะลูกฟุตบอลเป็นการผลักใช่หรือไม่ได้คำตอบหรือยังคะได้แล้วใช่ไหมคะนักเรียนปลายทางได้หรือยังคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมยกค่ะตัดสินใจค่ะตัดสินใจให้ดีสูงๆไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวตอบผิดก็ไม่เป็นไรมีคำตอบที่แตกต่างนักเรียนต้นทางมีคำตอบที่แตกต่างนักเรียนปลายทางคำตอบแตกต่างไหมคะเราไปดูกันค่ะสำหรับคำตอบในข้อนี้เป็นการผลักถูกต้องค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะไม่เป็นไรตอบผิดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปแก้ตัวในภาพถัดไปนะคะนักเรียนปลายทางไปดูกันต่อเลยนะคะภาพนี้ภาพอะไรเอ่ยภาพนี้เป็นภาพกิจกรรมอะไรคะเขากำลังทำอะไรอยู่เขากำลังถูพื้นใช่ไหมเขากำลังถูพื้นลองพิจารณาดูนะคะว่าถูพื้นเป็นการดึงใช่หรือไม่คิดให้ดีเป็นการดึงหรือไม่อย่าเพิ่งยกนะคะคิดได้หรือยังคะได้คำตอบหรือยังนักเรียนปลายทางได้หรือยังถ้าได้แล้วยกค่ะยกแล้วยกเลยนะไม่เอาลงนะยกแล้วยกเลยมาดูคำตอบกันนะคะนักเรียนปลายทางตอบเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะสำหรับการถูพื้นคำตอบก็คือผิดนั่นเองก็คือไม่ใช่การดึงแต่ต้องเป็นอะไรเอ่ย
1: การด
0: ึ
1: งค่ะ
0: คำตอบก็คือเป็นทั้งการดึงและการผลักโอเคปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะแล้วก็ปรบมือให้กำลังใจเพื่อนที่ยังตอบไม่ถูกด้วยไม่เป็นไรนะคะเป็นการดึงและการผลักอันนี้ก็คือคำตอบที่ถูกต้องนั่นเองมาดูข้อถัดมาภาพนี้ภาพอะไรภาพนี้ภาพอะไรตอบถูกกันไหมภาพนี้ภาพอะไร
1: เด็กผ
0: ู้
1: ชาย
0: อันนี้เป็นภาพเด็กผู้ชายกำลังเด็กๆกำลังกอดใช่ไหมกำลังกอดกระต่ายลองทำท่ากอดหน่อยทำท่ากอดหน่อยกอดกระต่ายลองพิจารณาดูว่านะคะเป็นการผลักใช่หรือไม่การกอดสัตว์เลี้ยงหรือการกอดกระต่ายเป็นการผลักใช่หรือไม่อย่าเพิ่งยกนะคิดหรือยังคะได้คำตอบหรือยังได้หรือยังนักเรียนปลายทางได้หรือยังคะถ้าได้แล้วยกค่ะโอ้คำตอบเหมือนกันนักเรียนต้นทางตอบเหมือนกันทั้งห้องนะคะนักเรียนปลายทางตอบเหมือนกับเพื่อนต้นทางไหมคะถ้าตอบแล้วนะคะไปดูคำตอบกันค่ะ

0: ว่าเป็นการผักใช่หรือไม่คำตอบก็คือไม่ใช่นั่นเองแล้วเป็นอะไรคะเป็นอะไรเป็นการดึงนั่นเองค่ะก็คือคำตอบที่ถูกต้องก็คือตอบว่าเป็นการดึงปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ทบทวนกิจกรรมมาพอสมควรแล้วนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางปรบมือหนึ่งครั้งปรบมือหนึ่งครั้งนักเรียนปลายทางปรบมือหนึ่งครั้งค่ะนักเรียนต้นทางปรบมือหนึ่งครั้งให้เก็บอุปกรณ์ไว้ใต้โต๊ะก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเข้าสู่บทเรียนในกิจกรรมวันนี้นะคะนักเรียนคะมาช่วยกันตอบคำถามเพื่อเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้กันค่ะสำหรับคำถามนะคะอยากจะถามนักเรียนว่าการดึงและการผลักมีลักษณะการออกแรงและผลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงเหมือนกันหรือไม่อย่างไรคะเหมือนกันไหมคะลักษณะการออกแรงของการดึงการผลักเขามีลักษณะการออกแรงที่เหมือนกันไหมคะเหมือนไหมคะใครจะตอบยกมือลองตอบมาก่อนนะคะผิดถูกไม่ว่ากันนะคะคุณครูอยากจะรู้ว่านักเรียนเนี่ยคิดยังไงกับคำตอบนี้การดึงการผลักมีลักษณะการออกแรงเหมือนกันหรือไม่เหมือนไหมคะส่งไม้ให้เพื่อนด้วยค่ะส่งไม้ให้เพื่อนกลุ่ม5ด้วยค่ะเหมือนกันหรือไม่คะ
1: ไม่เหมือนค่ะ
0: เพื่อนบอกไม่เหมือนไม่เหมือนกันอย่างไรลองตอบมาก่อนไม่เหมือนกันอย่างไรทำไมการดึงและการผลักเขาออกแรงไม่เหมือนกันล่ะคะ
1: การดึงก็คือเอาสิ่งของที่เรากำลังถืออยู่เอามาเข้าใกล้เราแต่ถ้าผักจะเอาออกไปไกลขึ้นจากตัวเราค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าการดึงก็คือสิ่งของก็คือเข้าหาเราแต่การผักก็คือสิ่งของออกจากตัวเราก็คือไม่เหมือนกันใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะหรือมีคำที่เป็นอย่างอื่นไหมคะมีเพื่อนอยากจะตอบค่ะส่งไม้ให้กลุ่มหนึ่งหน่อยค่ะ
2: เหมือนกันครับ
0: ต้นกล้าบอกว่าการดึงและการผลักมีลักษณะการออกแรงที่เหมือนกันใช่ไหมคะ
2: เพราะว่าใช้การออกแรงเหมือนกันครับ
0: ใช้การออกแรงเหมือนกันใช่ไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะถ้าเด็กๆไม่มีคุณครูอยากจะถามว่าแล้วผลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงเหมือนกันหรือไม่เมื่อเราออกแรงการผลักออกแรงการดึงนะคะผลที่เกิดขึ้นเหมือนกันหรือไม่คะใครจะตอบกลุ่ม5จะตอบไหมเชฟจะตอบไหมลองตอบมาก่อนก็ได้ที่เชฟบอกว่าเมื่อกี้เชฟบอกว่าไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเพราะอะไร
3: เพราะว่าการดึงคือการดึงเข้าหาตัวครับการผลักก็คือการผลักออกจากตัวครับ
0: ก็คือผลของเขาก็คือดึงการดึงก็ดึงเข้าหาตัวเองใช่ไหมคะแล้วก็การผลักก็คือออกจาก
3: ตั
0: วเราเองมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีไหมคะแล้วนักเรียนปลายทางนะคะตอบว่าอะไรเอ่ยเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปหาคำตอบในกิจกรรมวันนี้กันนะคะจากที่นักเรียนได้ตอบมานะคะสำหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะอยู่ในกิจกรรมที่1นะคะแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างนะคะซึ่งจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้มีด้วยกัน2ข้อนะคะข้อแรกก็คือ1นักเรียนจะต้องเปรียบเทียบลักษณะการออกแรงและผลของการดึงและการผลักที่มีต่อวัตถุค่ะและข้อที่2นะคะนักเรียนจะต้องตีความหมายข้อมูลและลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะการออกแรงในกิจกรรมต่างๆได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือจุดประสงค์ที่นักเรียนจะได้ทําในวันนี้นะคะสำหรับวิธีทำนะคะในตอนที่1นี้นะคะในชั่วโมงนี้นักเรียนจะได้ทํา2ข้อนะคะนั่นก็คือข้อที่3นะคะและข้อที่4ค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านวิธีทำข้อที่3ไปพร้อมๆกันนะคะว่าวันนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างสำหรับข้อที่3นักเรียนจะต้องทำอะไรคะ

0: สำหรับในวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในข้อที่1กับข้อที่2ยังจำได้ไหมคะข้อที่1กับข้อที่2ให้คิดกิจกรรมอะไรคะกิจกรรมเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราคิดกิจกรรมอะไรเอ่ยกิจกรรมภายในห้องเรียนและกิจกรรมนอกห้องเรียนถูกไหมคะที่นักเรียนได้คิดไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วนะคะว่ากิจกรรมในข้อที่1และข้อที่2เนี่ยนำมาเปรียบเทียบกันนะคะว่าลักษณะของการออกแรงนะคะระหว่างการดึงและการผลักนะคะเขามีลักษณะอย่างไรนะคะและผลที่เกิดขึ้นจากการดึงและการผลักที่มีต่อวัตถุนะคะที่นักเรียนได้คิดกิจกรรมไปนะคะว่าเขามีผลอย่างไรนะคะโดยที่นักเรียนจะต้องมีหลักฐานมาสนับสนุนนะคะในการเปรียบเทียบลักษณะนะคะในการแสดงความคิดเห็นกับเพื่อนด้วยนะคะแล้วก็นักเรียนเมื่อแสดงความคิดเห็นเสร็จอภิปรายพูดคุยกับเพื่อนเสร็จนักเรียนจะต้องบันทึกผลด้วยนั่นเองค่ะสำหรับข้อที่4นะคะเดี๋ยวเรามาอ่านวิธีทำในข้อที่4พร้อมกันนะคะทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางเลยค่ะ
1: See you.

0: อ่ะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมในชั่วโมงนี้เดี๋ยวเรามาตรวจสอบความเข้าใจก่อนนะคะหลังจากที่นักเรียนได้อ่านกิจกรรมไปว่านักเรียนเข้าใจมากน้อยเพียงใดนะคะนักเรียนคะนักเรียนต้องแสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลจากที่ใดเอ่ยจากที่ใดนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรคะถ้าตอบไม่ได้ลองเปิดดูวิธีทำนะคะว่าเขาให้นักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลจากที่ใดนักเรียนปลายทางด้วยนะคะลองดูนะคะว่าวิธีทำเขาบอกให้นักเรียนเนี่ยแสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลจากที่ใดได้คำตอบไหมคะนักเรียนต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับอะไรเอ่ยกลุ่มไหนได้คำตอบแล้วข้อที่3ขอให้นักเรียนแสดงความคิดเห็นโดยใช้ข้อมูลจากที่ใดส่งไม้ให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่ม5ได้คำตอบแล้ว
1: ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆในข้อ1และ2
0: เพื่อนบอกว่าร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆก็คือในข้อที่1และข้อที่2ก็คือเราเอาข้อมูลที่ได้จากข้อที่1กับข้อที่2ก็คือข้อมูลที่เราทำในชั่วโมงที่แล้วถูกต้องไหมคะถ้าถูกต้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสำหรับข้อนี้นะคะนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆโดยใช้ข้อมูลที่ได้จากการระดมความคิดไว้ในข้อที่1และข้อที่2ก็คือกิจกรรมนอกห้องเรียนกับในห้องเรียนใช่ไหมคะนักเรียนคะนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างไรคะเมื่อนักเรียนนำข้อมูลกิจกรรมที่ได้จากในห้องเรียนและนอกห้องเรียนแล้วนักเรียนจะต้องแสดงความคิดเห็นอย่างไรแสดงความคิดเห็นเพื่ออะไรเอ่ยเอาข้อมูลมาแสดงความคิดเห็นเพื่อลองดูในวิธีทำกลุ่ม5ได้คำตอบแล้วแสดงความคิดเห็นโดยเปรียบเทียบอะไรคะ
2: ลักษณะการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักครับ
0: เพื่อนบอกว่าเปรียบเทียบลักษณะการออกแรงของการดึงและการผลักใช่ไหมคะกลุ่มอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะถ้าเห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะนักเรียนนะคะก็จะต้องแสดงความคิดเห็นโดยเปรียบเทียบลักษณะการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักนะคะและผลที่เกิดขึ้นจากการดึงและการผลักนั่นเองค่ะนักเรียนคะเมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะนักเรียนจะต้องทำอย่างไรต่อคะเมื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักและผลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงโดยการดึงและการผลักแล้วนักเรียนจะต้องนำข้อมูลที่พูดคุยกับเพื่อนไปทำอะไรต่อคะทำอะไรต่อคะกลุ่ม3จะตอบ
3: บันทึกผลครับ
0: เพื่อนบอกว่าบันทึกผลใช่ไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะมีคำตอบอื่นอีกไหมคะกลุ่มอื่นเพื่อนบอกว่านำไปบันทึกผลถูกต้องไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยเดี๋ยวเราไปดูคำตอบกันค่ะเมื่อนักเรียนแสดงความคิดเห็นแล้วนะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำนักเรียนจะต้องนำข้อมูลนั้นมาลงข้อสรุปเกี่ยวกับลักษณะการออกแรงและผลของแรงที่มีต่อวัตถุโดยใช้หลักฐานมาสนับสนุนนั่นเองค่ะเมื่อนักเรียนพูดคุยและลงข้อสรุปแล้วนะคะนักเรียนจะต้องนำข้อสรุปนั้นนะคะที่นักเรียนได้นะคะมาบันทึกผลต่อนะคะในใบงานแรงและผลของแรงในหน้าที่36ค่ะให้นักเรียนต้นทางนะคะแล้วก็นักเรียนปลายทางเปิดไปที่หน้า36เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านักเรียนจะต้องบันทึกผลอย่างไรนำข้อสรุปที่ได้จากการพูดคุยระหว่างกลุ่มนะคะว่าจะต้องนำมาบันทึกผลอย่างไรในหน้าที่36ค่ะนักเรียนต้นทางเปิดหรือยังเอ่ยเปิดหรือยังคะกลุ่ม3เปิดหรือยังหน้า36กลุ่ม2เปิดหน้า36หรือยังคะกลุ่ม1เปิดหรือยังเอ่ย กลุ่ม5เปิดหรือยังกลุ่ม4เปิดหรือยังคะถ้าเปิดแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งนักเรียนปลายทางเปิดหรือยังคะเปิดแล้วนั่งตัวตรงนะคะยังไม่จับดินสอเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะต้องบันทึกผลอย่างไรสำหรับในหน้านี้นะคะก็นักเรียนจะต้องบันทึกผลที่เกิดขึ้นจากการดึงและการผลักที่กระทำต่อวัตถุนะคะเมื่อนักเรียนพูดคุยเกี่ยวกับการเปรียบเทียบลักษณะการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักและผลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงโดยการดึงและการผลักแล้วได้ข้อสรุปมาแล้วนะคะนักเรียนก็ลองพิจารณาดูนะคะว่าการดึงลองพิจารณาดูนะคะว่าการดึงและการผลักเขามีส่วนใดที่เหมือนกันถ้านักเรียนพิจารณาแล้วว่ามีส่วนที่เหมือนกันให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกในช่องเหมือนกันนะคะและเขียนอธิบายนะคะว่าส่วนที่เหมือนกันเนี่ยการดึงและการผลักเขาเหมือนกันอย่างไรก็เขียนอธิบายลงไปนะคะว่าเหมือนกันอย่างไรนะคะส่วนต่อมาถ้านักเรียนพิจารณาแล้วว่าการดึงและการผลักเขามีส่วนที่แตกต่างกันให้นักเรียนนะคะใส่เครื่องหมายถูกในช่องแตกต่างกันและก็เขียนอธิบายลงไปนะคะว่าการดึงและการผลักเขามีส่วนอะไรที่แตกต่างกันก็เขียนลงไปในหน้านี้เลยพอเข้าใจไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจในการบันทึกผลในหน้านี้ไหมคะนักเรียนปลายทางล่ะคะพอเข้าใจไหมเอ่ยถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของแบบประเมินตนเองในหน้าที่44เมื่อนักเรียนทำกิจกรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วบันทึกผลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้นักเรียนประเมินตนเองต่อจากชั่วโมงที่แล้วนะคะก็คือนักเรียนจะต้องบันทึกผลในข้อที่3นะคะก็คือพูดเปรียบเทียบระหว่างการดึงและการผลักโดยมีหลักฐานมาสนับสนุนนะคะในข้อนี้ข้อที่3นักเรียนลองประเมินตัวเองนะคะว่านักเรียนอยู่ในระดับใดถ้านักเรียนพิจารณาตัวเองแล้วว่าพูดเปรียบเทียบระหว่างการดึงและการผลักโดยมีหลักฐานมาสนับสนุนอย่างครบถ้วนนักเรียนก็แสดงว่านักเรียนเนี่ยสามารถทำได้ดีให้นักเรียนระบายไปที่กี่ดาวเอ่ยถ้านักเรียนพิจารณาแล้ว3ดาวถ้าทำได้ดีก็คือระบายดาวไปที่3ดาวแต่ประเมินตนเองแล้วว่าถ้านักเรียนพูดเปรียบเทียบระหว่างการดึงและการผลักโดยมีหลักฐานมาสนับสนุนเพียงบางส่วนแสดงว่านักเรียนเนี่ยทำได้บ้างนักเรียนต้องระบายกี่ดาวคะ2ดาวนะคะแต่ถ้านักเรียนพิจารณาตัวเองประเมินตัวเองแล้วว่าพูดเปรียบเทียบระหว่างการดึงและการผลักโดยไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนแสดงว่านักเรียนเนี่ยยังทำได้ไม่ดีนักเรียนต้องระบายกี่ดาวคะ1ดาวนั่นเองค่ะส่วนช่องนี้นะคะสิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นถ้านักเรียนคิดว่าวันนี้ยังทำได้ไม่ดีนะคะแล้วจะทำให้ดีในครั้งถัดไป

นะคะให้นักเรียนใส่เครื่องหมายถูกในช่องนี้ได้เลยค่ะนักเรียนพอเข้าใจแบบประเมินตนเองไม่เอ่ยนักเรียนต้นทางพอเข้าใจไหมคะเข้าใจนะคะนักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้าเข้าใจแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูคำชี้แจงนะคะบทบาทคุณครูปลายทางแล้วก็คำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนในวันนี้ก่อนว่านักเรียนจะต้องทำอะไรบ้างนะคะสำหรับคำชี้แจง

ะเตรียมแผนผังเวรบนกระดานแล้วสุ่มนักเรียนมาเขียนผลการเปรียบเทียบลงในแผนผังเวรบนกระดานค่ะส่วนคำชี้แจงกิจกรรมนักเรียนในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องทำด้วยกัน2ข้อข้อแรกนะคะแสดงความคิดเห็นภายในกลุ่มเกี่ยวกับความเหมือนและความต่างของการดึงและการผลักและข้อที่2นะคะให้นักเรียนส่งตัวแทนออกมาเขียนผลการแสดงความคิดเห็นบนกระดานนั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือกิจกรรมที่นักเรียนได้ทำในวันนี้นะคะต่อไปนะคะในกิจกรรมในวันนี้นักเรียนจะต้องร่วมกันอภิปรายเปรียบเทียบภายในกลุ่มใช่ไหมคะกิจกรรมวันนี้นักเรียนจะต้องร่วมกันอธิบายเปรียบเทียบภายในกลุ่มโดยหัวข้อในการอภิปรายเรามาดูกันนะคะนักเรียนต้นทางครับปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ5ครั้งค่ะนั่งตัวตรงค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนว่าหัวข้อในการอภิปรายในวันนี้ที่นักเรียนจะต้องไปอภิปรายเปรียบเทียบภายในกลุ่มนักเรียนจะต้องอภิปรายหัวข้ออะไรบ้างนะคะหัวข้อที่นักเรียนจะต้องนำไปอภิปรายก็คือมีด้วยกัน2หัวข้อนะคะหัวข้อแรกนักเรียนจะต้องอภิปรายเกี่ยวกับความเหมือนของการดึงและการผลักนะคะว่าการดึงและการผลักเนี่ยเขามีลักษณะการออกแรงหรือเขามีผลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักเนี่ยเขามีความเหมือนกันหรือไม่ถ้าเหมือนกันเหมือนกันอย่างไรนักเรียนต้องร่วมกันอภิปรายและได้ข้อสรุปมานะคะในหัวข้อนี้ส่วนหัวข้อที่2นักเรียนจะต้องอภิปรายความแตกต่างของการดึงและการผลักนะคะนักเรียนก็ลองอภิปรายนะคะว่าลักษณะของการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักเนี่ยเขามีความแตกต่างกันหรือไม่ผลที่เกิดขึ้นจากการออกแรงโดยการดึงและการผลักมีความแตกต่างกันหรือไม่นะคะถ้ามีความแตกต่างกันอย่างไรนักเรียนพอเข้าใจหัวข้อในการอภิปรายไหมคะนักเรียนต้นทางพอเข้าใจไหมคะนักเรียนพร้อมไหมคะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะไปกันเลยค่ะ

0: นักเรียนปลายทางพอเข้าใจไหมคะถ้านักเรียนร่วมกันอภิปรายภายในกลุ่มแล้วได้ข้อสรุปมาแล้วนักเรียนจะต้องนำข้อสรุปมาร่วมกันเขียนในแผนผังเวรนักเรียนรู้จักแผนผังเวรไหมคะเคยเห็นแผนผังนี้ไม่เอ่ยไม่เคยนะคะเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับแผนผังเวรกันนะคะนักเรียนกลุ่มไหนยังมีเสียงเอ่ยกลุ่มไหนยังมีเสียงเอ่ยตั้งใจดูก่อนนะแผนผังเวรนักเรียนยังไม่เคยพบเจอมาเรามารู้จักกันในวันนี้ซึ่งแผนผังเวรนะคะเขาจะมีลักษณะเป็นวงกลม2วงซ้อนกันอยู่ก็คือเป็นวงกลมแผนผังเวรนะคะก็จะมีลักษณะเป็นวงกลม2วงที่ซ้อนทับกันอยู่เห็นไหมคะถ้าเห็นแล้ววงกลมด้านนี้นะคะคุณครูกำหนดให้ว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการดึงวงกลมนี้นะคะส่วนนี้เป็นการดึงส่วนวงกลมด้านนี้เป็นอะไรเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการผลักนะคะก็คือกำหนดให้ว่าเป็นการดึงเป็นวงกลมนี้และการผลักเป็นวงกลมนี้การดึงและการผลักเนี่ยเขามีความเหมือนกันนะคะบริเวณส่วนที่ซ้อนทับกันเขาจะมีความเหมือนกันนะคะส่วนที่ไม่ได้ซ้อนทับกันก็เป็นความแตกต่างกันระหว่างการดึงและการผลักนะคะถ้านักเรียนพิจารณาแล้วนะคะว่าการดึงและการผลักเขามีส่วนที่เหมือนกันอย่างไรให้นักเรียนนำข้อมูลและข้อสรุปที่นักเรียนได้เนี่ยมาเขียนในบริเวณที่เป็นวงกลมซ้อนทับกันก็คือเป็นความเหมือนกันระหว่างการดึงและการผลักบริเวณนี้เข้าใจไหมคะแต่พิจารณาแล้วว่าการดึงและการผลักเนี่ยเขามีความแตกต่างกันนักเรียนก็นำมาเขียนในส่วนที่เป็นความแตกต่างกันก็คือบริเวณที่เขาไม่ได้ซ้อนทับกันนั่นเองอันนี้นะคะก็จะเป็นข้อมูลที่มีความแตกต่างกันของการดึงนะคะก็นำมาเขียนว่าการดึงเขามีความแตกต่างอย่างไรก็เขียนบริเวณนี้พอเข้าใจไหมคะส่วนความแตกต่างด้านนี้จะเป็นของอะไรเอ่ยจะเป็นข้อมูลของการผลักนั่นเองนักเรียนก็นำข้อมูลที่คิดว่าแตกต่างกันนะคะของการผลักมาเขียนบริเวณนี้พอเข้าใจไหมคะพอเข้าใจแผนผังนี้ไหมคะนักเรียนปลายทางเข้าใจไหมคะถ้าได้ข้อมูลแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปข้อมูลนะคะลงในแผนผังเวรพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนคะขอตัวแทนออกมาเขียนข้อสรุปเกี่ยวกับความเหมือนความแตกต่างของการดึงและการผลักขอตัวแทนค่ะเชฟเชิญค่ะฟังเพื่อนนะคะนักเรียนคะการดึงและการผลักเหมือนหรือแตกต่างกัน
1: แตกต่างครับ
0: เพื่อนบอกว่าแตกต่างกันแตกต่างกันอย่างไรบ้าง
1: ความแรงครับ
0: ครับนักเรียนจะเขียนข้อมูลยังไงครับการดึงและการผลักนักเรียนได้ข้อมูลเอ่ยความแตกต่างเขียนช่องนี้ก่อนก็ได้ความแตกต่างของการดึงเขาแตกต่างจากการผลัก

0: อย่างไร
1: การดึงก็คือการดึงเข้าหาตัวครับ
0: เพื่อนบอกว่าการดึงนะคะก็คือเป็นการดึงที่มีทิศทางเข้าหาตัวใช่ไหมเดี๋ยวคุณครูเขียนให
1: ้เพื่อนแค่พูดเล่นเอง
0: เพื่อนบอกว่าการดึงความแตกต่างก็คือออกแรงเข้าหาตัวใช่ไหมคะแล้วความแตกต่างของการผลักล่ะคะ
2: การผลักก็คือการผลักออกจากตัวครับ
0: เพื่อนบอกว่าการผลักก็คือเป็นการออกแรงที่ออกจากตัวนักเรียนก็บันทึกนะคะว่าความแตกต่างของการผลักก็คือการออกแรงออกจากตัวอะไรค่ะนักเรียนคะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะขออีกหนึ่งคนนะคะลองออกมาบอกข้อสรุปหรือข้อมูลนะคะเกี่ยวกับความเหมือนของการดึงและก็การผลักอีกหนึ่งคนค่ะการดึงและการผลักมีสิ่งใดที่เหมือนกันเชิญค่ะการดึงและการผลักมีสิ่งใดที่เหมือนกันบอกให้เพื่อนด้วยค่ะ
3: ทำให้สิ่งของเคลื่อนย้ายเหมือนกันค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าทำให้สิ่งของเคลื่อนย้ายได้เหมือนกันเดี๋ยวครูเขียนให้นะคะเพื่อนบอกว่าความเหมือนกันของการดึงและการผลักนะคะก็คือทำให้สิ่งของเคลื่อนย้ายได้เหมือนกันใช่ไหมคะปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนที่ออกมาด้วยค่ะนักเรียนคะตอนนี้นะคะนักเรียนก็ได้ข้อสรุปนะคะที่ได้พูดคุยกันภายในกลุ่มนะคะว่าการดึงและการผลักมีความเหมือนกันและมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างนักเรียนก็ได้ออกมาบันทึกผลให้เพื่อนๆได้ดูแล้วนะคะทั้งเพื่อนต้นทางแล้วก็เพื่อนปลายทางเดี๋ยวเราไปสรุปกันอีกหนึ่งครั้งจากที่นักเรียนได้เขียนลงไปว่านักเรียนเข้าใจถูกต้องหรือไม่นะคะนักเรียนคะสำหรับการดึงและการผลักนะคะสิ่งที่เขามีความแตกต่างกันก็คือการดึงนะคะก็คือเป็นการออกแรงในทิศทางเข้าหาตัวผู้ออกแรงนั่นเองค่ะส่วนความแตกต่างนะคะของการผลักก็คือการออกแรงในทิศทางออกจากตัวผู้ออกแรงค่ะสำหรับความเหมือนกันของการดึงและการผลักนะคะก็คือวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองอันนี้นะคะก็เป็นสิ่งนะคะที่คุณครูเอามาให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะนักเรียนคะเดี๋ยวเรามาอภิปรายผลจากการทำกิจกรรมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะนักเรียนคะการดึงมีทิศทางอย่างไรและมีผลต่อวัตถุอย่างไรเอ่ยการดึงมีทิศทางการออกแรงเขาเป็นอย่างไรทิศทางการออกแรงเป็นอย่างไรเพื่อนกลุ่ม5จะตอบขอไมค์ให้เพื่อนกลุ่ม5หน่อยค่ะ
2: การดึงเข้าหาตัวครับ
0: ทิศทางการออกแรงก็คือดึงเข้าหาตัวใช่ไหมคะแล้วมีผลต่อวัตถุอย่างไรถ้าเราดึงวัตถุเข้าหาตัวเราวัตถุเป็นอย่างไรเอ่ย
2: วัตถุจะใกล้ตัวเราขึ้นครับ
0: เพื่อนบอกว่าวัตถุจะใกล้ตัวเราขึ้นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะคนอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
4: เห็นด้วยค่ะ
0: เห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนค่ะสำหรับการดึงนะคะมีทิศทางเข้าหาตัวผู้ออกแรงและก็มีผลทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองค่ะนักเรียนคะแล้วการผลักล่ะคะมีทิศทางอย่างไรและมีผลต่อวัตถุอย่างไรเอ่ยขอ

0: คำตอบหน่อยค่ะใครจะตอบข้อนี้เอ่ยใครจะตอบข้อนี้การผลักมีทิศทางอย่างไรขอคนอื่นบ้างได้ไหมคะขอกลุ่ม2การผลักเขามีทิศทางอย่างไร
1: ออกห่างจากตัวเราครับ
0: ทิศทางออกทิศทางการออกแรงก็คือออกห่างจากตัวเราแล้วเมื่อเราผลักวัตถุมีผลกับวัตถุอย่างไรทำให้วัตถุเป็นอย่างไรคะเมื่อเราผลักวัตถุเป็นอย่างไรเอ่ยช่วยเพื่อนกลุ่ม1จะช่วยเพื่อนส่งไม้ให้กลุ่ม1หน่อยส่งไม้ให้ด้วยค่ะเมื่อเราผลักวัตถุเป็นยังไงคะวัตถุเคลื่อนที่เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะทั้งสองคนเพื่อนบอกว่าการผลักก็คือออกแรงออกจากตัวเองแล้วก็ทำให้วัตถุเคลื่อนที่เห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะเห็นด้วยกับเพื่อนใช่ไหมคะถ้าเห็นด้วยปรบมือให้เพื่อนทั้งสองคนด้วยค่ะคำตอบก็คือการผลักมีทิศทางออกจากตัวผู้ออกแรงมีผลทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองนักเรียนคะแล้วการดึงและการผลักมีสิ่งใดที่เหมือนกันการดึงและการผลักมีสิ่งใดที่เหมือนกันเอ่ยจำได้ไหมที่เราเขียนแผนผังเวรกันไปแล้วก็ได้ดูแผนผังเวรกันไปสิ่งใดที่เหมือนกันขอไม้ให้กลุ่ม5ค่ะกลุ่มอื่นสามารถตอบได้นะเพราะเราได้พูดคุยสรุปกันไปแล้ว
2: ทิศทางครับ
0: ทิศทางการดึงและการผลักมีทิศทางเหมือนกันเหรอคะ
2: ครับ
0: มีทิศทางใดที่เหมือนกัน
2: ไปข้างหน้ากับดึงเข้าหาตัวครับ
0: การดึงและการผลักไปข้างหน้าเหมือนกันเหรอคะ
2: ครับ
0: แล้วก็ผลักเหมือนกัน
2: ครับ
0: สิ่งที่เหมือนกันนะลูกคนอื่นเห็นด้วยกับเพื่อนไหมหรือมีข้อคิดเห็นต่างจากนี้ไหมคะกลุ่ม2
1: ทำให้สิ่งของเคลื่อนที่เหมือนกัน
0: เพื่อนบอกว่าทำให้สิ่งของเคลื่อนที่เหมือนกันมีคำตอบอื่นนี้ไหมคะขอกลุ่ม1อีก1คำตอบ
3: ออกแรงเหมือนกันค่ะ
0: เพื่อนบอกออกแรงเหมือนกันปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนที่ได้ตอบด้วยค่ะเดี๋ยวเรามาดูคำตอบว่าการดึงและการผลักมีสิ่งใดที่เหมือนกันนะคะก็คือมีทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เหมือนกันนั่นเองคือสิ่งที่เหมือนกันนะคะของการดึงและการผลักนะคะและการดึงและการผลักมีสิ่งใดที่ต่างกันคะมีสิ่งใดที่ต่างกันเอ่ยกลุ่ม2ขอมาให้กลุ่ม2ด้วยค่ะมีสิ่งใดที่ต่างกัน
1: การดึงเป็นการดึงเข้าหาตัวแต่การผลักเป็นการผลักออกห่างออกจากตัว
0: เพื่อนบอกว่าการดึงก็คือดึงเข้าหาตัวใช่ไหมคะการผลักออกจากตัวไปดูคำตอบกันค่ะสิ่งที่ต่างกันก็คือมีทิศทางการออกแรงที่ต่างกันโดยการดึงมีทิศทางการออกแรงเข้าหาตัวส่วนการผลักมีทิศทางการออกแรงออกจากตัวนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเอาละค่ะนักเรียนเดี๋ยวนักเรียนนำข้อมูลที่ได้อภิปรายผลกันในวันนี้นะคะแล้วก็นำมาบันทึกผลในหน้าที่36นะคะหน้านี้ยังจำได้ไหมคะว่าสิ่งที่เหมือนกันให้นักเรียนบันทึกนักเรียนก็ได้ข้อมูลมาว่าวัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่ก็คือการดึงและการผลักสิ่งที่เหมือนกันก็คือทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นั่นเองและสิ่งที่แตกต่างกันของการดึงและการผลักก็คือมีทิศทางการออกแรงแตกต่างกันโดยการดึงจะออกแรงในทิศทางเข้าหาตัวส่วนการผลักจะออกแรงในทิศทางออกจากตัวเองนั่นเองนักเรียนก็บันทึกนะคะถ้าบันทึกในชั่วโมงนี้ไม่ทันก็บันทึกไปเป็นการบ้านเข้าใจไหมคะหน้าที่36เอาละค่ะนักเรียนเมื่อนักเรียนบันทึกผลในใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยทำคำถามหลังกิจกรรมในหน้าที่37ด้วยนะคะเป็นการบ้านโดยคำถามหลังกิจกรรมนะคะก็จะมีด้วยกัน3ข้อนะคะข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ให้นักเรียนทำไปเป็นการบ้านนะคะตอนนี้ก็ใกล้จะหมดชั่วโมงแล้วนะคะหลังจากที่นักเรียนได้ทำกิจกรรมไปนะคะในวันนี้คุณครูอยากจะให้นักเรียนเนี่ยลองสรุปผลการทำกิจกรรมด้วยตัวเองก่อนว่าวันนี้นักเรียนได้อะไรบ้างยังจำได้ไหมคะว่าการดึงลักษณะการออกแรงเป็นอย่างไรก การผลักลักษณะการออกแรงเป็นอย่างไรและผลที่เกิดขึ้นต่อวัตถุโดยการออกแรงระหว่างการดึงและการผลักเขาทำให้วัตถุเป็นอย่างไรบ้างลองสรุปผลด้วยตัวเองก่อนได้ไหมคะขอตัวแทนสรุปผลหน่อยค่ะใครจะเป็นตัวแทนสรุปผลกลุ่ม5การดึงมีลักษณะการออกแรงเป็นอย่างไรเอ่ย
2: การดึงคือการดึงสิ่งของที่นำมาใกล้ตัวเรามากขึ้นส่วนการผลักคือการที่เราดันสิ่งของชิ้นนั้นออกไปไกลจากตัวเรามากขึ้นค่ะ
0: ปรบมือให้กับเพื่อนที่ตอบด้วยค่ะนักเรียนเห็นด้วยกับเพื่อนไหมคะ
4: เห็นด้วย
0: ถ้าเห็นด้วยเดี๋ยวเราไปดูสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะจากกิจกรรมในวันนี้ก็สรุปได้ว่าการดึงหรือการผลักเป็นการออกแรงกระทำต่อวัตถุทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่การดึงมีทิศทางเข้าหาตัวผู้ออกแรงส่วนการผลักมีทิศทางออกจากตัวผู้ออกแรงค่ะเมื่อนักเรียนออกแรงกระทำต่อวัตถุนะคะในบางครั้งอาจจะทำให้วัตถุไม่สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างเช่นการผลักกำแพงนะคะเมื่อนักเรียนผลักกำแพงออกแรงผลักกำแพงนะคะกำแพงก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นั่นเองค่ะและนี่นะคะก็คือสรุปผลการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูบทเรียนครั้งถัดไปนะคะว่านักเรียนจะได้เรียนเรื่องอะไรกันนะคะสำหรับบทเรียนครั้งถัดไปนักเรียนจะได้เรียนเรื่องแรงและผลของแรงมีอะไรบ้างนะคะซึ่งชั่วโมงถัดไปก็จะเป็นครั้งที่3นะคะสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานะคะมีด้วยกัน2อย่างอย่างแรกก็คือใบงานเรื่องแรงและผลหน้าที่38ถึง41และอย่างที่2ลูกฟุตบอลหรือลูกวอลเลย์บอลนั่นเองค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่3แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
5: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพชั้นประถมศึกษาปีที่3นะคะโดยพบกับคุณครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วหรือยังคะ
1: พร้อมแล้วค
0: ่
1: ะ
0: ไหนถ้าพร้อมแล้วปรบมือ5ครั้งสิคะพร้อมไหมพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: เยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าพร้อมจริงๆวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของอะไรเอ่ย
1: การทำความสะอาดบ้านเรือน
0: เคยทำไหมเอ่ย
1: เคย
0: ทำอะไรบ้างคะ
1: ถ
0: ู
1: พื
0: ้
1: น
0: ถูพื้นกวาดพื้นล้างจานเช็ดกระจกเคยทำกันจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวตอนท้ายจะเรามีให้เด็กๆทดสอบด้วยนะคะขั้นตอนการทำความสะอาดดูซิว่าจะสามารถทำได้หรือไม่ค่ะวันนี้ค่ะหลังจากที่เราเรียนจบในชั่วโมงนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำได้นะคะก็คือสามารถที่จะอธิบายวิธีการทำความสะอาดบ้านนะคะเพื่อช่วยเหลือครอบครัวได้นะคะแล้วก็ต้องสามารถเขียนวิธีการทำความสะอาดได้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องตระหนักถึงความสำคัญของการทำความสะอาดด้วยคิดว่าเราทำได้ไหมคะ
2: ทำได้ค่ะ
0: เสียงดังฟังชัดนะทำไมลูกตื่นเต้นไหมลูกตอนนี้นะคะเรามาดูซิว่าคุณครูมีเกมอะไรมาให้เล่นฉันคือใครมีคำใบ้ให้ว่าฉันทำไมลูกใช้ฉันเสร็จแล้วแขวนฉันนะ
3: ไม้ขวาด
0: กุญแจมีคำใบ้ให้อีกค่ะอย่าทำฉันเปียกนะไม้ฉันใช้ปัดปุ่นคำตอบคือ
1: ไม้ขวาด
0: โอ้โหทำไมเก่งแบบนี้สุดยอดมากค่ะคำสุดท้ายนี่ใช่เลยใช่ไหมเอ้ามีอีกนี่ไม้กวาดคนไกลค่ะมีอีกค่ะฉันคือใครฉันมีด้ามเดี๋ยวไม้กวาดอะไรนะลูกไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะพร้าวก็มีด้ามไม้ถูพื้นก็มีด้ามไม้กวาดหยากใยก็มีด้ามมีด้ามหมดเลยนะเอาไปต่อค่ะใช้ฉันเสร็จแล้ววางพิงกับผนังยางโครงเป็นไม้ถูพื้นไม้กวาดดอกหญ้าไม้กวาดทางมะพร้าวไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่ม5ค่ะลูกไม้กวาดดอกหญ้าไปต่อค่ะอยากย้ายอยู่สูงสูงบอกฉันเลยครับผมน่าจะเป็นไม้กวาดอยากย้ายใช่ไหมใช่ไหมเอ่ยใช่เขาทำไมลูกถ้าสูงสูงนี่มาบอกเขาได้เลยนะเอ้าสังเกตห้องนี้ค่ะตอนนี้เวลาสังเกตเวลาเราสังเกตลูกเราใช้ตาใช้ตาอย่างเดียวในการสังเกตนะคะเพื่อนปลายทางเขากำลังสังเกตอย่างทำไมลูกอย่างตั้งใจฉะนั้นเพื่อนต้นทางต้องสังเกตอย่างตั้งใจด้วยดูนะคะเก็บรายละเอียดไปให้ดีค่ะดูจากมุมนู้นมามุมนี้ให้เวลาพินิจพิจารณานะคะจากภาพนี้เก็บรายละเอียดเรียบร้อยยังคะเธอว่าห้องนี้สวยไหม
1: ไม
0: ่จริงเหรอสวยแต่แค่ว่ามีขยะคุณครูว่าห้องนี้สวยเลยนะคือแบบเป็นห้องในฝันเลยอะห้องสีชมพูพอแล้วต่อไปค่ะมาจุดประกายความคิดกันสักนิดหนึ่งนะคะสภาพห้องที่นักเรียนเห็นนะคะเมื่อสักครู่นี้ยังจำได้ใช่ไหม ยังจำได้นะนักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะใจเย็นคิดก่อนลูกค่อยตอบคิดคุณครูให้เวลาคิดหนึ่งนะคุณครูจะจับเวลาแล้วนะสภาพห้องเมื่อสักครู่นี้นักเรียนมีความคิดเห็นว่าอย่างไรตอนนี้เหลืออีก20วินาทีนะคะ

0: หมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้ให้เด็กๆนั้นเอามือจับหูนั่งตัวตรงยกมือค่ะโอ้โหยกกันทุกคนเลยเรียกไม่ทันเลยจริงๆค่ะงั้นเอามือลงค่ะแสดงว่าทุกคนนั้นสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นได้งั้นคุณครูขอกลุ่มที่หนึ่งเชิญค่ะได้ทุกกลุ่มค่ะกลุ่มละ1คนนะคะ
1: คิดไม่น่าอยู่ครับ
0: ทำไมนะคะ
1: ไม่น่าอยู่คร
0: ับไม่น่าอยู่นะคะเอากลุ่ม2ค่ะ
2: รู้สึกสกปรกครับ
0: รู้สึกสกปรกกลุ่ม3ค่ะ
3: ห้องรกค่ะ
0: รกนะคะกลุ่ม4ค่ะส่งไมค์เบาๆค่ะลูก
4: เละเทะครับ
0: อะไรนะคะ
4: เละเทะ
0: อ๋อค่ะเอากลุ่ม5ค่ะลูกรับไมค์ดีๆด้วยนะคะกลุ่ม5ว่าไงคะลูก
5: รู้สึกอยากทำความสะอาดค่ะ
0: อื้อหือคือทุกคนนั้นมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันนะคะคุณครูก็มีความคิดเห็นว่าห้องนั้นน่ะเป็นห้องที่สวยแต่แค่ทำไมลูก
6: สก
0: กระโปกแล้วก
6: ็
0: รกแล้วก็ทำไมลูกไม่น่าอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราทำความสะอาดแล้วห้องนั้นก็ทำไมลูก
6: น
0: ่าอยู่นะคะแล้วเด็กๆล่ะถ้าได้ห้องแบบนั้นไปเด็กๆจะทำความสะอาดไหมคะ
6: ทำ
0: ไหมคะลูกโอ้โหเยี่ยมมากค่ะอ้าวการทำความสะอาดบ้านของเราเราจะทำยังไงดีคะลูกเอากลุ่ม3ค่ะปิ่นคะตอบได้ไหมคะลูกเวลาเราทำความสะอาดบ้านเราเริ่มจากอะไรคะลูกจากที่หนูเคยปฏิบัติค่ะค่ะเอาที่เคยปฏิบัติลูกไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะลูกส่งไม้มาให้เพื่อนหน่อยค่ะ
7: กวาดบ้านค่ะ
0: กวาดบ้านนะคะอาจเก่งมากค่ะคือแต่ละคนบางบ้านแต่ละบ้านนะคะก็อาจจะกวาดบ้านเสร็จแล้วทำอะไรต่อลูกถูพื้นก็คือทำเป็นกิจวัตรประจำวันทำแค่2อย่างถูกไหมคะบางบ้านอาจจะเพิ่มมากกว่านี้ทำความสะอาดบ้านตอนนี้เราอยู่ในหัวข้อทำความสะอาดบ้านนะคะลูกเราไม่ได้อยู่หัวข้อล้างจานนะลูกตั้งใจฟังให้ดีๆนะเพื่อนบอกว่ากวาดบ้านเสร็จแล้วก็ถูพื้นไหนมีบ้านอื่นทำอะไรมากกว่านี้มีไหมคะเอากลุ่ม5
8: ปัดฝุ่นค่ะ
0: ปัดฝุ่นหนูปัดฝุ่นเสร็จแล้วทำอะไรต่อคะลูก
8: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วอ๋อคือจะปัดฝุ่นเป็นประจำใช่ไหมคะอาเก่งมากค่ะเอาคนอื่นเอามือลงนะคะเวลาเราทำความสะอาดเราทำเพื่ออะไรลูกเพื่อบ้านให้สะอาดใช่ไหมคะให้น่าอยู่นะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะทำความสะอาดบ้านเด็กๆต้องอย่าลืมวางแผนว่าเราทำความสะอาดบ้านนั้นเพื่ออะไรเพื่อนบอกแล้วว่าเพื่อให้บ้านน่าอยู่เพื่อให้บ้านสะอาดนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็ต้องเตรียมอุปกรณ์อุปกรณ์มีอะไรบ้างนะถ้าทำความสะอาดบ้านมีอะไรนะไม้กวาดดอกหญ้ามีไม้ถูพื้นไม้กวาดอยากใหญ
6: ่
0: ที่ตากผงไม้กวาดขนไก่เราก็เตรียมอุปกรณ์พวกนี้ค่ะมาให้พร้อมนะเมื่อเตรียมเสร็จแล้วค่ะเราก็

0: ก็ลงมือทำความสะอาดตามแผนของเราคือต้องการให้บ้านทำไมลูกสะอาดนะคะหลังจากนั้นค่ะทำเสร็จแล้วแล้วก็จบไหมไม่จบเราต้องตรวจสอบด้วยว่าเอ๊ะตรงนั้นพื้นยังเปียกอยู่ไหมตรงนี้ยังมีขี้ฝุ่นอยู่ไหมถ้ายังมีอยู่เราต้องทำไมลูกเราก็ต้องมาลงมือทำความสะอาดใหม่นั่นเองนะคะปกติทำแบบนี้ไหมลูกทำไหมคะควรทำนะคะเอาทีนี้มาดูขั้นตอนการทำความสะอาดบ้านนะคะเอาแบบฉบับเต็มเลยนะลูกนะขั้นที่หนึ่งเลยค่ะเราปัดหยากไยรู้จักปัดหยากไยไหมลูก
1: รู้จักค่ะ
0: หยากไยนี่อยู่ที่ไหนคะ
1: บน
0: อยู่บนเพดานหรืออยู่ตามผนังห้องหรือตามมุมห้องใช่ไหมคะเราก่อนที่เราจะไปปัดหยากไยเราควรที่จะหาผ้านะคะมาคุมเฟอร์นิเจอร์หรือตู้นะคะเราไว้ก่อนเพราะว่าอะไรลูกโอ้โหเก่งมากหยากไยเนี่ยมันจะหล่นมาบนโซฟาของเราหรือโต๊ะเก้าอี้ของเราใช่ไหมถ้าเราคุมไว้แล้วเราก็สามารถที่จะถอดตรงที่คุมเนี่ยไปทิ้งหรือไปสะบัดที่หน้าบ้านได้ใช่ไหมคะเราจะใช้ไม้กวาดหยากไยนะคะกวาดนะคะหรือปัดหยากไยที่เพดานห้องนะคะหรือผนังจนสะอาดนะคะแต่ถ้าเราไม่มีผ้าคลุมล่ะเราทำยังไงคะลูกถ้าไม่มีผ้าคลุมอ่ะลูกมันก็ต้องเปื้อนมันก็ต้องเลอะเราก็ต้องทำไมลูกก็ต้องเช็ดก็ต้องปัดต่ออีกถูกไหมคะเก่งมากเราก็ทำไมลูกต้องมาปัดฝุ่นถ้าสมมุติเราไม่มีผ้าผืนใหญ่ๆนะคะพออยากย้ายมันหล่นมาที่โซฟาเราก็ต้องทำใครคะลูกเราก็ต้องเอาอะไรมาปัดฝุ่นนะ
1: ไม
0: ้กวาดขนไก่ไม้กวาดขนไก่หน้าตาเป็นยังไงนะไหนใครหยิบไม้กวาดขนไก่แม่ครูหน่อยค่ะหยิบมาเลยค่ะไหนหยิบถูกไหมนะนี่มาเลยค่ะนี่มาตรงนี้ได้เลยค่ะไปไม่ถูกเลยห้องเราแล้วเดี๋ยวจะกลับถูกไหมลูกถ้าไม่กลับทางนี้แล้วกลับทางอื่นได้ไหมครับนี่เรียกว่า
2: ไม้กวาดขนไก
0: ่
2: คร
0: ับ ใช้ทำอะไรคะลูก
2: ปัดฝุ่น
0: ปัดฝุ่นที่ไหนคะใช้ปัดฝุ่นที่ไหนได้บ้างคะลูกที่ทุกที่แหละที่มันมีฝุ่นใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นชั้นโต๊ะนะคะหรือเก้าอี้เราก็สามารถที่จะใช้ไม้กวาดขนไก่เนี่ยปัดฝุ่นได้นี่ค่ะดูจากภาพเลยเห็นไหมลูกอันนี้เขาปัดฝุ่นที่ไหนอยู่คะลูก
2: ชั้นวางหน
0: ัง
2: ส
0: ือ นะคะเก่งเลยค่ะลูกอ้าวฝากไปเก็บให้ด้วยได้ไหมครับเชิญเลยครับนะคะไม้กวาดขนไก่นะคะก็จะใช้ปัดฝุ่นละอองนะคะบริเวณเครื่องเรือนเช่นชั้นวางของตู้โต๊ะนะคะหลังจากนั้นค่ะถ้าอยากจะให้ชั้นวางของของเรานั้นสะอาดยิ่งขึ้นนะคะเราก็สามารถที่จะใช้ผ้าชุบน้ำนะคะบิดหมาดๆคำว่าบิดหมาดๆนี่คือบิดยังไงคะลูกบิดให้น้ำออกให้มากที่สุดนะคะไหนทำท่าบิดน้ำหน่อยบิดธรรมดาบิดธรรมดาพอบิดหมาดหน้าเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ไปเช็ดนะคะมันก็จะทำให้ลูกสะอาดยิ่งขึ้นนะคะการกวาดพื้นใช้เครื่องมืออะไรกวาดพื้นนะคะไม้กวาดดอกหญ้ายังจำหน้าตาไม้กวาดดอกหญ้าได้ไหมไหนผู้ช่วยคุณครูหยิบมาหน่อยค่ะคุณครูมีสองไม้กวาดมาให้หยิบมาเลยคนละหนึ่งชิ้นเลยค่ะหยิบนี่ค่ะเชิญทางนี้เลยค่ะลูกอ้าวถือมาใกล้ๆกันค่ะลูกเอาชูขึ้นสูงนิดนึงสูงขึ้นไหมคะสองฝั่งของเราทางด้านนี้เรียกว่าทางด้านนี
1: ้ไม้กวาดเท้า
0: ถ้าเราจะกวาดพื้นในบ้านโอ้โหใช้ไม้กวาดดอกหญ้าถ้าเรากวาดพื้นหน้าบ้านสนามหญ้าใช้ไม้กวาดโอ้โหเก่งจังเลยค่ะเอาปรบมือให้ผู้ช่วยคุณครูหน่อยค่ะขอบคุณมากค่ะลูกนะคะถ้าพื้นในบ้านนะคะเราจะใช้ไม้กวาดดอกหญ้านะคะกวาดเศษผงหรือเศษขยะจากมุมห้องนะคะตายเครื่องเรือนออกมากองรวมกันแล้วกวาดใส่ที่ตักผงนะแล้วนำไปทิ้งถังขยะเวลากวาดบ้านเราจะกวาดยังไงลูกกวาดเดินหน้านะคะทำไมเรากวาดเดินหน้ารู้ไหมเพราะว่าเรากวาดเดินหน้าเราจะได้ไม่ทำไมนะลูกเดินเหยียบฝุ่นหรือเหยียบเศษผงขยะนะคะและที่สำคัญเราจะได้อะไรอีกลูกเวลาเรากวาดเดินหน้าจะได้เห็นเศษขยะก็ถูกมีอะไรอีกไหมคะกวาดให้เร็วขึ้นมีอีกไหมคะลูกคือเวลาเรากวาดเดินหน้าใช่ไหมคะขยะก็จะไม่โดนเราและอีกอย่างหนึ่งค่ะเวลาเราเดินเราก็สามารถที่จะสมัยลูกสำรวจไปได้ด้วยอีกว่าตรงที่เราเหยียบย่ำไปนั้นยังมีเศษขยะอยู่ไหมจริงไหมลูกนะคะต่อไปค่ะการถูพื้นขอเครื่องมือหน่อยค่ะหยิบได้เลยค่ะลูกไหนดูซิว่าผู้ช่วยคุณครูจะหยิบถูกไหมหยิบมาเลยค่ะถูพื้นค่ะลูกไม้ถูพื้นถูพื้นนี่ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะแล้วเวลาเราถูพื้นเราจะสลับกับการกวาดบ้านคือกวาดบ้านเราทำไมลูกเราเดินหน้าใช่ไหมแต่ถ้าถูพื้นเราจะต้องถอยหลังเพราะว่าอะไรคะไม่ให้น้ำโดนตัวเราเพราะว่าเราจะได้ไม่เหยียบตรงที่เราถูเพราะถ้าเกิดพื้นเปียกๆนะคะพอเราถูถ้าเราเดินหน้านะลูกนะปื๊บพื้นเปียกเราก็ย่ำพื้นที่เปียกถูกไหมคะแล้วพื้นก็จะเป็นรอยเท้าฉะนั้นเวลาเราถูเราก็จะถูแบบนี้คะแล้วก็ถอยหลังนึกออกไหมคะลูกปกติทำแบบนี้ไหมโอ้โหเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะนะคะเราจะใช้ไม้ถูพื้นนะคะแล้วตรงส่วนที่เป็นผ้านั้นเราจะทำไมลูกเราต้องซักน้ำนะคะแล้วก็บิดบัดหมาเช่นกันนะคะถูจากด้านในมาด้านนอกนะคะที่สำคัญควรที่จะซักผ้าถูพื้นนั้นบ่อยๆด้วยนะคะเพื่อความสะอาดของพื้นนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วเราต้องไปซักแล้วผึ่งให้แห้งถ้าเราไม่ผึ่งให้แห้งมันชื้นอยู่แล้วเราเอาไปเก็บแล้วเราเอามาใช้อีกห้องเราก็ทำไมลูกมันจะเหม็นอับมันจะมีกลิ่นนะคะเก่งมากค่ะทีนี้เตรียมแล้วค่ะหลังจากที่เรียนมาเมื่อสักครู่นี้มีแค่4ข้อเองคุณครูจะให้นักเรียนนั้นวางแผนซิโดยคุณครูมีเหตุการณ์ให้3เหตุการณ์ค่ะดูซิว่าเด็กๆนั้นสามารถที่จะวางแผนได้ไหมว่าเราจะทำอะไรก่อนหรือหลังนะคะโดยให้หยิบสมุดขึ้นมาเลยค่ะสมุดอยู่ที่โต๊ะตัวเองแล้วค่ะเตรียมดินสอค่ะพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้
1: อมนะคะ
0: พร้อมแล้วเหตุการณ์ที่1เปิดสมุดนะคะตอนนี้เรารอเพื่อนให้พร้อมก่อนนะคะเดี๋ยวคุณครูจะมีกอไก่ขอไข่ขอควายมาให้เป็น3เหตุการณ์นะคะแล้วให้บอกว่าเหตุการณ์ไหนควรมาเป็นอันดับ1นะลูกนะเวลานักเรียนเขียนนักเรียนไม่ต้องลอกโจทย์นักเรียนแค่เขียนกอไก่ขอไข่ขอควายตามข้อนั้นนะคะพร้อมแล้วกอไก่กวาดเศษขยะจากมุมห้องออกมากองรวมกันขอไข่กวาดหยากไย้ที่เพดานหรือฝาผนังโ จนสะอาดคอควายใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดตู้ให้สะอาดวันนี้ค่ะสมมุติว่าที่บ้านเราจะทำความสะอาด3อย่างนี้แล้วอยากจะรู้ว่าเราจะทำอะไรเป็นขั้นตอนที่1อะไรเป็นขั้นตอนที่1นักเรียนก็ใส่ตัวนั้นมาเป็นตัวแรกเลยเข้าใจไหมคะลูกเข้าใจไหมคะเข้าใจข้อ2เป็นอันไหนหนูก็ใส่ตัวนั้นเลยค่ะคุณครูจะอ่านให้ฟังอีก1รอบนะคะกอไก่กวาดเศษขยะจากมุมห้องออกมากองรวมกันขอไข่กวาดหยากใยที่เพดานหรือฝาผนังจนสะอาดคอควายใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆเช็ดตู้ให้สะอาดเอาข้อนี้เดี๋ยวลองขอก่อนนักเรียนคิดว่าอะไรเป็นอันดับหนึ่งคะ
1: ขอไข
0: ่ขอไข่หนูก็เอาเขียนขอไข่มาก่อนแค่นี้เองแล้วกอไก่หรือคอควายมาเป็นข้อ2หนูก็เขียนตามนึกออกไหมลูกตอนนี้หนูก็เขียนขอไข่มาก่อนคุณครูเฉลยให้เลยค่ะว่าข้อนี้ขอไข่มาเป็นอันดับหนึ่งก็เขียนขอไข่ก่อนแล้วตามด้วยอะไรบอกเพื่อนตอนนี้ปิ่นเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเยี่ยมมากค่ะกลุ่มหนึ่งเสร็จไหมลูกงงไหมคะไม่งงนะกลุ่ม2เสร็จไหมคะ
1: เสร็จ
0: กลุ่ม3เสร็จเอาเขียนข้อ1ไว้ด้วยเขียนข้อ1ไว้ด้วยลูกเขียนข้อ1ไว้นักเรียนจะเรียงแนวตั้งหรือแนวนอนก็ได้นะคะใครเสร็จแล้ววางดินสอค่ะกลุ่ม5เสร็จไหมลูกกลุ่ม5เสร็จแล้ว1คนเร่งมือนิดนึงนะคะตอนนี้ใครเสร็จแล้ววางดินสอค่ะเพื่อที่จะได้รู้ว่าเสร็จแล้วข้อนี้เดี๋ยวเราจะให้กลุ่ม3เป็นผู้เฉลยนะคะกลุ่ม3ไปหยิบไมค์มาเลยค่ะลูกตอนนี้ทุกคนเสร็จหมดแล้วใช่ไหมกลุ่ม3โดยปิ่นค่ะหนูว่าข้อไหนมาเป็นข้อแรกคะลูก
3: ขอไข่ค
0: ่
3: ะ
0: ขอไข่กวาดหยากใยที่เพดานอ่ะครูกวาดหยากใยและที่เพดานแล้วไงอีกลูก
3: ข้อต่อไปกอไก่ค่ะ
0: พอกวาดหยากใยเสร็จก็ไปขวาดขยะแล้วไงอีกลูก
3: แล้วก็ข้อสุดท้ายคอควายค่ะ
0: ข้อสุดท้ายคอควายนะคะคือใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆงั้นมาดูซิว่าถูกไหมนะคะอันดับหนึ่งคือขอไข่ต้องถูกทุกคนแหละเพราะเมื่อกี้ครูเฉลยให้แล้วอันดับสองดีกว่าถูกไหมไข่แล้วตามด้วยไก่สุดท้ายที่สุดท้ายที่คอควายนะคะข้อหนึ่งตอบไข่ไก่และควายใครถูกบ้างโอ้โหทุกคนเลยเหรอเก่งจริงๆเลยค่ะเอ๊ะเขาบอกว่ากวาดหยากใยที่เพดานนึกเรียนเคยเห็นไม้กวาดหยากใยไหมคะเอามือลงได้แล้วค่ะลูกคุณครูกลัวเมื่อยนะลูกไม้กวาดหยากใยหน้าตาเป็นยังไงคะ
1: ยาว
0: น้ำยาวอ้าวเดี๋ยวคุณครูไปหยิบมาให้ดูนะคะนี่ค่ะยาวไหมลูกนี่นะคะไม้กวาดหยากใยเราไว้กวาดที่ไหนบ้างไว้กวาดที่เพดานผนังห้องเพราะว่าทำไมลูกเพราะเขายาวนะคะแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีแบบทำไมลูกด้ามเนี่ยยืดได้หดได้นะคะอันนี้ก็คือทำไมคะยังมาอยู่ค่ะเป็นของโรงเรียนครูก็ไปยืมมานั่นเองนะคะเห็นไหมสีสันสดใสเลยนะเคยใช้ไหมคะเวลาใช้ต้องระมัดระวังด้วยนะลูกต้องทำไมลูกระวังอยากย่ายหรือว่าขี้ฝุ่นนั้นใส่ตาตัวเองนะคะต้องระมัดระวังด้วยนะอ้าวขอบคุณมากค่ะต่อไปเหตุการณ์ที่2ค่ะวันนี้คุณนกจะทำ3 อย่างในข้อนี้คือ1ค่ะกอไก่

จากด้านในมาด้านนอกขอใครกวาดเศษขยะใส่ที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งขอควายปัดฝุ่นละอองตามชั้นวางของเอ๊ะจะทำอะไรก่อนดีนะอีกหนึ่งรอบนะคะกอไก่พื้นจากด้านในมาด้านนอกขอใครกวาดเศษขยะใส่ที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งขอควายปัดฝุ่นละอองตามชั้นวางของเลือกได้ตามชอบใจเลยค่ะจะเป็นไก่ไข่ควายไข่ไก่ควายควายไก่ไข่

0: สถานการณ์ที่2ขอเป็นกลุ่ม2ค่ะกลุ่ม2พร้อมจะตอบไหมคะลูกพร้อมหยิบไมค์เลยค่ะเฉลยว่าลำบากใจมากเลยเพื่อนเราบอกเริ่มที
1: ่คอควายคร
0: ับ คอควายปัดฝุ่นละอองก่อนนะคะอาปาดคุณครูปัดฝุ่นแล้วไปไหนต่อคะ
1: ขอไข่คร
0: ับ ขอไข่ไปกวาดเศษขยะแล้วนำไปทิ้งแล้วไงต่อคะ
1: กอไก่คร
0: ับ กอไก่ก็คือข้อนี้หนูเป็นควายไข่ไก่ถูกไหมคะกลุ่มอื่นๆมีใครตอบนอกเหนือจากนี้ไหมอุ้ยมีเสียงแตกด้วยอุ้ยสนุกแล้วมาดูเฉลยดีกว่าค่ะ1ค่ะเราต้องปัดฝุ่นก่อนพอปัดฝุ่นเสร็จแล้วโทรดูเพื่อนเราดีใจแบบนี้ปัดฝุ่นเสร็จแล้วเราต้องไปกวาดเศษขยะพอกวาดเสร็จแล้วเราต้องไปถูแล้วคนที่ตอบไม่เหมือนตอบยังไงคะลูกหนูตอบว่าอะไรคะไม่เป็นไรลูกหนูตอบว่าอะไรลูกตอบอะไรนะไม่เลยค่ะลูกตอบว่า
1: ขอไข
0: ่ขอไข
1: ่ขอควาย
0: ขอควาย
1: กอไก
0: ่กอไก่อืมอ่ะได้ค่ะถ้าเกิดเรากวาดขยะเสร็จนะคะทุกคนคิดตามเรากวาดขยะเสร็จแล้วห้องเราสะอาดแล้วพื้นสะอาดแล้วใช่ไหมแล้วเราไปปัดฝุ่นตามชั้นแล้วฝุ่นไปอยู่ไหนฝุ่นอยู่ที่พื้นแล้วเรามาถูสรุปแล้วเป็นไงลูกพื้นมันก็จะเลอะใช่ไหมฉะนั้นวิธีที่ถูกนะคะคือเราต้องปัดเสร็จนะคะเราค่อยไปกวาดแล้วค่อยไปถูนะคะไม่เป็นไรค่ะยังเหลืออีกหนึ่งเหตุการณ์ให้แก้ตัวนะคะกอไก่ค่ะมาอีกแล้วปัดหยักใหญ่ที่ผนังห้องขอไข่ค่ะถูพื้นห้องนะคะจากด้านในมาด้านนอกขอควายค่ะใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่นละอองตามชั้นวางของอีกหนึ่งรอบนะคะกอไก่ค่ะปัดหยักใหญ่ที่ผนังห้องขอไข่ถูพื้นห้องจากด้านในมาด้านนอกขอควายใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดฝุ่นละอองตามชั้นวางของข้อนี้ขอให้กุมหนึ่งเป็นผู้ตอบนะคะเสร็จไหมคะลูกเสร็จไหมคะเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะเพื่อนเรากำลังคิดอยู่นะเอ๊จะทำอะไรดีนะ

0: ยากเหรอคะลูกยากไหมคะ
1: ไม่
0: ยากเลยตอนนี้ทุกคนเสร็จหรือยังมีใครยังไม่เสร็จไหมไม่มีกลุ่มหนึ่งค่ะ

0: เอ๊ะมีใครตอบแบบนี้บ้างก็คือไก่ไข่ควายตอบแบบนี้ไหมคะตอบไหมไม่เอ๊ะแล้วตอบอะไรอะลูกไก
1: ่ควาย
0: ไข่เอ๊ะมาดูสิโอ้ยมีเยอะมากเลยไม่เป็นไรค่ะมาดูกันหนึ่งค่ะถ้าดูจากสามเหตุการณ์นี้แล้วสิ่งที่ควรทำเป็นอันดับแรกคือเราต้องปัดหยากใยที่ผนังห้องก่อนหลังจากนั้นทีนี้แล้วจะถูก่อนหรือจะเช็ดฝุ่นละอองดีนะ
1: เ
0: ราจะเช็ดฝุ่นละอองก่อนนะคะหลังจากนั้นเราค่อยทำไมลูกถูพื้นนะคะจำง่ายๆเลยปัดกวาดเช็ดถูนะคะปัดกวาดเช็ดถูนะคะยากไหมฉะนั้นเวลาเราทำงานเด็กๆต้องวางแผนด้วยนะคะเพราะถ้าไม่วางแผนแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้านักเรียนไปถูพื้นเสร็จแล้วนักเรียนไปปัดหยากใยสิ่งที่นักเรียนจะต้องทำคืออะไรคะลูกคือถ้าเกิดเราถูพื้นเสร็จแล้วเราไปปัดหยากใยเราก็ต้องทำงานซ้ำอีกทีหนึ่งใช่ไหมนะคะฉะนั้นเวลาเราทำงานแล้วเราต้องวางแผนให้รอบคอบด้วยนะคะทีนี้ค่ะใครยังไม่ได้ตอบบ้างวันนี้กลุ่มไหนบ้างกลุ่ม4ยกมือแล้วกลุ่ม4ค่ะขอให้หนูสะท้อนความคิดในข้อนี้นิดหนึ่งนะคะว่าถ้าเราไม่ทำงานตามขั้นตอนผลนะคะจะเป็นอย่างไรถ้าเราไม่ทำงานตามขั้นตอนนะคะผลจะเป็นยังไงนักเรียนปลายทางสามารถตอบกับคุณครูได้เลยนะคะพร้อมยังลูกพร้อมแล้วผลเป็นไงคะลูก
2: ทำให้เราต้องทำงานซ้ำครับ
0: โอ้โหจริงไหมคะ
1: จริ
0: งค่ะเยี่ยมมากค่ะคือจะทำให้เรานั้นต้องทำงานซ้ำแล้วก็ทำให้เราทำไมลูกเสียเวลาด้วยนะคะอ้าวทีนี้ค่ะถึงเวลาที่เด็กๆจะได้ลงมือปฏิบัติงานกันบ้างแล้วนะคะขอให้คุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่6ค่ะเรื่องการทำความสะอาดบ้านเรือนนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้คำปรึกษาเด็กๆในการทำกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับเด็กๆค่ะปฏิบัติใบงานที่6นะคะเรื่องการทำความสะอาดบ้านเรือนนะคะมาดูใบงานค่ะรูปร่างหน้าตาใบงานเป็นแบบนี้มีแค่3ภาพเองนะคะภาพที่1ภาพนี้ค่ะให้ดูภาพก่อนนักเรียนคิดว่านักเรียนจะเขียนอะไรดีคะถ้าดูภาพแล้วเขียนอะไรอ่ะลูกได้ไหมคะได้ด้วยเหรอเอามาฟังคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนนั้นอธิบายการทำความสะอาดบ้านให้สอดคล้องกับภาพอ้าวดูภาพแล้วเราจะทำงานยังไงคะให้สอดคล้องกับภาพภาพนี้เยี่ยมมากค่ะคุณครูมีใบความรู้ให้เด็กๆแล้วเพื่อนใช้ได้เป็นประโยชน์มากเพื่อนบอกว่าไงนะคะลูกหยิบไมค์เลยค่ะอันนี้หนูจะทำยังไงนะคะลูก
2: ปัดฝุ่นแล้วจัดเก็บของที่วางไว้ครับ
0: ข้อนี้เขาบอกว่าปัดฝุ่นแล้วทำไมลูกจัดเก็บของวางให้เป็นระเบียบนะคะดีมากเลยค่ะภาพที่2ภาพนี้คือทำอะไรคะลูกไหนตอบพร้อมกัน
1: ใช้
0: เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนคุณครูถามว่าภาพนี้เขากำลังทำอะไรคะ
1: กวาด
0: พื้นนักเรียนก็เขียนบรรยายในเรื่องของการกวาดพื้นนะต่อไปค่ะภาพที่3ถูพื้นสามารถทำได้ไหมถ้าทำได้ลงมือปฏิบัติเลยค่ะนักเรียนสามารถนำใบความรู้นะคะขึ้นมาศึกษาหาความรู้ได้เลยค่ะนะคะคุณครูมีใบความรู้ให้ไหมคะนักเรียนใช้ค้นคว้าหาความรู้ได้เลยค่ะทำในใบงานที่6นะคะ

เมื่อทำใบงานเสร็จแล้วสามารถระบายสีให้สวยงามได้เลยค่ะได้ใบงานแล้วชื่อชั้นเลขที่อย่าลืมนะคะเพราะว่าเวลา

ใบความรู้ก็เช่นกันนะคะนักเรียนสามารถที่จะเขียนชื่อตัวเองได้เลยนะคะลูกที่คุณครูให้คะแนนนั้นคุณครูให้คะแนนจากความถูกต้องความเรียบร้อยในการเขียนตัวหนังสือด้วยนะคะอุปกรณ์การเรียนควรมีมาให้พร้อมนะลูกไม่ว่าจะเป็นดินสอยางลบไม้บรรทัดและก็ควรที่จะมีมาด้วย

0: ตอนนี้นะคะเวลาของเราก็ใกล้หมดลงแล้วนะคะเพื่อนของเราได้ทำใบงานนะคะแต่ยังไม่สมบูรณ์คือยังเหลือระบายสีนะคะเดี๋ยวให้เพื่อนของเรานั้นมานำเสนอใบงานค่ะว่าไงคะลูกภาพที่หนึ่งหนูเขียนว่าไงคะ
1: ปัดฝุ่นแล้วจัดเก็บของที่วางไว้ค่ะ
0: แล้วข้อสองล่ะคะ
1: ใช้ไม้กวาดดอกหญ้ากวาดฝุ่นผงที่อยู่บนพื้นห้องมากองรวมกันเพื่อกวาดฝุ่นผงใส่ในที่ตักผงแล้วนำไปทิ้งลงถังขยะค่ะ
0: แล้วข้อที่3ล่ะคะลูก
1: ถูพื้นห้องโดยถูจากด้านในมาด้านนอกควรซักผ้าถูพื้นบ่อยๆค่ะ
0: ปรบมือให้เพื่อนของเราหน่อยค่ะเอาทีนี้ตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนวางอุปกรณ์การเรียนค่ะปรบมือ1ครั้งเอ๊ะเสียงไม่ดังปรบมือ2ครั้งวางอุปกรณ์ก่อนลูกปรบมือ3ครั้งปรบมือ5ครั้งค่ะโอ้โหเสียงดังมากค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะลูกการทำความสะอาดบ้านใช่ไหมคะการทำความสะอาดบ้านนะคะก็เป็นการทำให้บ้านของเรานั้นสะอาดแล้วก็น่าอยู่อาศัยและถูกสุขลักษณะนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปของเราค่ะในเรื่องของการทำความสะอาดห้องเรียนนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมในชั่วโมงต่อไปนะคะคือใบความรู้ใบงานที่7นะคะเรื่องการทำความสะอาดห้องเรียนนะคะซึ่งเราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของเราหมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี้นะคะนิกก็พามาชมพืชทะเลทรายเรามาดูกันว่าพวกเขาอ่ะสามารถปรับตัวได้อย่างไรแล้วก็เจริญเติบโตได้ยังไงในสภาพอากาศที่ร้อนระอุแบบนี้แล้วก็แห้งแล้งแบบนี้ค่ะ
1: พูดถึงต้นไม้ที่อยู่รอบตัวเรามักจะเห็นแต่ต้นไม้ที่เต็มไปด้วยใบไม้สีต่างๆพอเราอยู่ใต้ต้นไม้เหล่านี้ก็จะรู้สึกเย็นสบายสดชื่นกันเลยใช่ไหมคะใบไม้ก็เป็นเหมือนห้องครัวทำอาหารแลกเปลี่ยนก๊าซรวมถึงระบายอุณหภูมิภายในใบและต้นคอยปรับสมดุลในการดูดซึมและลำเลียงน้ำภายในต้นอีกด้วยแต่ที่ทะเลทรายเหล่านี้ล่ะแหล่งน้ำที่แทบจะไม่มีปริมาณฝนที่น้อยจะเจริญเติบโตอย่างไรหนามที่เห็นรอบๆที่เรายืนอยู่

นี้คือคำตอบเลยค่ะสิ่งที่ต้นไม้เหล่านี้ปรับตัวก็คือการลดจำนวนลดขนาดของใบเพื่อลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแต่บางทีแค่ลดขนาดก็ยังไม่พอพืชทะเลทรายเหล่านี้ปรับสรีระของตัวเองจากใบกลายเป็นหนามหนามที่แหลมคมเหล่านี้นอกจากจะลดการสูญเสียน้ำภายในลำต้นแล้วยังป้องกันตัวเองจากสัตว์กินพืชที่อาศัยอยู่ตามทะเลทรายแต่หนามของพืชทะเลทรายก็มีหลายแบบที่ช่วยให้ต้นไม้สามารถปรับตัวให้อาศัยอยู่ท่ามกลางทะเลทรายได้เช่นกระบองเพชรที่มีหนามคล้ายเส้นผมแบบนี้ช่วยละอองน้ำให้ไหลลงสู่โคนต้นอย่างชาญฉลาดเลยค่ะหนามบางชนิดก็เป็นแผงคอยบังไม่ให้ลำต้นได้รับอันตรายจากแสงแดดที่ร้อนจัดนั่นเองอีกวิธีนึงที่บ่งบอกว่าต้นไม้เขาฉลาดกันมากเลยก็คือในเมื่อต้นอยู่ในพื้นที่แห้งแล้งแล้วเขาก็เก็บกักน้ำไว้ในส่วนต่างๆซะเลยเพื่อสำรองไว้ใช้และเพื่อให้ดำรงชีวิตได้อย่างยาวนานตัวอย่างง่ายๆใกล้ตัวที่เราเห็นได้บ่อยคือว่านหางจระเข้สะสมน้ำในรูปแบบเจลวุ้นเย็นๆไว้ตามใบแบบนี้ต้นบอบับที่สะสมน้ำไว้ในลำต้นราวหมื่นแกลลอนเลยทีเดียวทำให้เราเห็นลำต้นเขาอวบอ้วนคล้ายขวดแบบนี้นอกจากนี้น้ำที่หายากยิ่งกว่าทองคำรากของพืชทะเลทรายเหล่านี้จะแข็งแรงอย่างลึกลงไปใต้ผิวทรายเพราะต้องช้อนชัยหาน้ำการกระจายพันธุ์ให้ลูกให้หลานของพืชทะเลทรายก็ถึกและทนเช่นกันนะคะเมล็ดที่ร่วงลงพื้นทรายนั้นสามารถพักตัวได้นานจนกว่าจะได้รับน้ำในครั้งต่อไปจึงจะงอกขึ้นมาใหม่บางชนิดก็มีชีวิตยาวนานและเมื่อใกล้จะตายแล้วจะให้เมล็ดหรือหน่อจำนวนมากเช่นพืชกลุ่มอากาเวสับปะรดหนามเป็นต้นค่ะมีพันธุ์พืชทะเลทรายหลายสายพันธุ์ให้ชมและเรียนรู้อีกมากมาย

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Cast ready.
1: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTV now. Welcome to our English class with me. My name is Kunat Rai Rungsak. You can call me Teacher Pam. สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางรวมถึงนักเรียนต้นทางด้วยนะครับและวันนี้ครับเช่นเคยกลับมาพบกับTeacher Pamในรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับเด็กๆครับดูบนหน้าจอได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางดูที่หน้าจอได้เลยครับเด็กๆยังจำรูปนี้ได้ไหมครับ What do you see in this picture เห็นรูปอะไรบ้างครับในภาพนี้เด็กผู้หญิงกำลังเลือกชุดใช่ไหมครับกำลังเลือกชุดเครื่องแต่งกายใช่ไหมครับและแน่นอนครับเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องเดิมใครยังจำชื่อเรื่องได้ไหมครับชื่อเรื่องในครั้งที่แล้วเราเรียนกันในเรื่องอะไรเรื่องอะไรครับ
0: My clothes
1: เรื่องอะไรนะครับ
0: My clothes
1: My clothes one โอเคแล้ววันนี้นะครับเราก็จะมาอยู่ในเรื่อง My clothes two My clothes two ของเราเด็กๆครับเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเห็นไหมครับว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้เด็กๆคุณครูยังไม่ขึ้นให้ไหนลองเราดูสิครับว่าวันนี้เราเรียนแล้วเราจะรู้เรื่องอะไรบอกคำศัพท์ได้และอะไรได้อีกครับบอกคำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายได้ใช่ไหมถูกต้องครับและวันนี้นะครับเรื่องของเราก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบอกคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าและที่สำคัญวันนี้เด็กๆจะได้ฝึกเขียนประโยคครับว่าใครใส่ชุดสีอะไรแบบนี้นั่นเองครับและที่สำคัญเด็กๆก็สามารถพูดและขอข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องแต่งกายเกี่ยวกับตัวเราและก็เรื่องของเกี่ยวกับเพื่อนได้ครับนะครับนักเรียนมีความสุขในการทำกิจกรรมแน่นอนทีเชอร์สัญญาเอามาดูกันดีกว่าครับว่าเรื่องแรกที่ทีเชอร์จะรีวิวนะครับ color what does mean color มีความหมายว่าอย่างไรครับ
2: ส
1: ีเรามาดูกันดีกว่าว่าสีแรกคือสีอะไร
2: red
1: ออกเสียงดังๆนะครับดังให้ถึงห้องเรียนปลายทางได้เลยนะ
2: green
1: Blue
2: Orange
1: Purple
2: Pink
1: Black
2: and
1: เรามาลองออกเสียงพร้อมกันตั้งแต่สีแรกเลยนะครับ 3, 2, 1 เสียงมั่วมากเลยเอาใหม่ครับค่อยๆไปอย่าไปก่อนเพื่อนนะ 3, 2, 1
2: Red
1: Green
2: Yellow Blue Orange Purple Pink Black White
1: โอเคครับนักเรียนจำสีได้ทุกสีเรียบร้อยแล้วเนาะเพราะเราเรียนมาตั้งแต่ป.1 ป.2 เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกันต่อเลยครับเกี่ยวกับเรื่อง My Clothes เสื้อผ้าอาจมาดูที่รูปแรกเป็นรูปหมวกแก๊ปใครพอจะบอกความหมายและคำศัพท์ของภาษาอังกฤษได้บ้างเอ่ยหมวกแก๊ปหมวกแก๊ปจำได้ไหมครับอ่ะหมวกในภาษาอังกฤษออกเสียงว่าอย่างไรครับรูปแรก
2: skirt
1: skirt ออกเสียงให้ที่เชื่อฟังหน่อยครับvery good เราจะออกเสียงตัว s สั้นๆนะ skirt
2: skirt
1: มีความหมายว่าอย่างไรครับ
2: กระโปรง
1: นั่นเองฮะและไปดูกันต่อเลย
2: t-shirt
1: t-shirt
2: jeans
1: jeansWhat does mean jeans? กางเกงยีนนั่นเองครับ
2: jacket
1: jacket ก็คือเสื้อคลุมหรือเสื้อแจ็คเก็ตเราสามารถทับศัพท์ได้เลยนะครับ
2: hat
1: hat hat ก็คือหมวกเต็มใบนะครับเด็กๆครับ hat กับ cap แตกต่างกันอย่างไรเกี่ยวกับใบของหมวกนะปีกของหมวกนั่นเองครับถ้าปีกของหมวกมีลักษณะที่เป็นเต็มใบเป็นรอบวงแบบนี้ก็จะเรียกว่า hat แต่ถ้ามีใบอยู่ด้านหน้าด้านเดียวก็คือ cap นั่นเองครับหรือหมวกแก๊ปนะครับมาดูกันต่อเลย dress ออกเสียงดังๆพร้อมกันครับ
2: dress
1: หรือเป็นชุดเต็มตัวนะครับหรือว่าชุด dress ที่เราเคยรู้จักกันนั่นเองครับไปดูกันต่อเลย
2: earrings
1: very good earrings
2: earrings

0: ก็คือต่างหูนะครับต่างหูเราจะมาเป็นคู่นะครับเราถึงเติม s เข้าไปนะถึงออกเสียงว่า earrings ไปดูกันต่อรองเท้าแตะครับรองเท้าแตะ sandals
1: sandals
0: คือรองเท้าแตะนะครับLet's Learn ของเราก็คือการสอนเกี่ยวกับประโยคถามและตอบไปดูประโยคคำถามของทีเชอร์ที่เตรียมมาเลยนะครับ What are you wearing? Again please โอเคถ้าเด็กๆยังไม่เข้าใจความหมายของคำถามของทีเชอร์เดี๋ยวทีเชอร์จะลอง What are you wearing? I am wearing a red t-shirtI am wearing a red T-shirt. ทีเชอร์บอกว่าทีเชอร์ใส่เสื้ออะไรครับ
2: สีแดง
0: เสื้อยืดสีแดงเพราะฉะนั้นแล้วคำถามนี่เด็กๆคิดว่าทีเชอร์ถามว่าอะไร
3: ค
0: ุ
3: ณใส่เส
0: ื้
3: อใส
0: ่
3: อะไร
0: คุณใส่อะไรคุณสวมใส่อะไรเพราะคำว่า wear มีความหมายว่าสวมใส่นะครับไปดูกันต่อเลยนี่ไง I am aแล้วก็ตามด้วย color แล้วก็ตามด้วยคำนามที่เราเรียนไปก็คือเกี่ยวกับเสื้อผ้านั่นเองครับแต่ว่าถ้ามีสีที่ขึ้นต้นด้วย a e i o u เราก็จะเลือกใช้คำว่าอะหรือแอนครับแอนยกตัวอย่างเช่นสีอะไรเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทีเชอร์ฟาร์มจะใส่เสื้อยืดสีส้มจะต้องพูดว่าอย่างไรครับI am wearing an orange t-shirt นั่นเองครับไปดูกันต่อเลย What are you wearing? I am wearing แล้วก็ตามด้วยสีแล้วก็ตามด้วยคำนามไหนใครอยากยกตัวอย่างบ้างครับลองดูเดี๋ยวทีเชอร์จะเป็นผู้ถามลองใช้สีแล้วก็บวกกับคำนามที่เราเรียนไปจะเป็นหมวกเป็นเสื้อเป็นจีนส์เป็นอะไรก็ได้อะสกิดครับมาสกิด What are you wearing
4: I am wearing purple jeans
0: I am wearing purple jeans very good ตบมือให้เพื่อนครับถูกต้องครับเราสามารถเติมสีแล้วก็เติมคำนามที่เราเรียนไปได้เลยนะครับแล้วก็บอกลักษณะเสื้อผ้าที่เราใส่ได้เด็กๆเห็นไหมครับว่าทีเชอร์เตรียมอะไรมาวันนี้แจ็คเก็ต and blue ลองมายกตัวอย่างพร้อมกันดีกว่าลองออกเสียงพร้อมกันเลยว่า I am wearing อะไรดีเริ่มเลยครับ
5: I am wearing
0: blue jacket and หรืออะครับ I am wearing aBlue jacket I am wearing a blue jacket ที่เชอร์เอามาหลอกนะแอนเนี่ยต่อไปเลยไปดูรูปต่อไปเป็นรูปประโยคแล้วครับเป็นรูปประโยคใหม่ของวันนี้เด็กๆดูครับเมื่อสักครู่นี้เราเรียนไปในคำว่าอะไรครับประโยค What are you wearing แล้วแตกต่างจากบนกระดานอย่างไรมีอะไรที่แตกต่างออกไปลูกชีแล้วก็ฮีแล้วก็มีวัตช่วยก็คือ is ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับชี and he เราจะใช้ is ในการตั้งคำถามแต่ว่าถ้าเป็น you ล่ะครับถ้าเป็น you ล่ะ you คือคุณ what are you wearing เราจะใช้ are ในการเติมลงไปในประโยคตรงนี้นะครับเด็กๆเห็นไหมครับว่าเด็กๆดูตรงนี้ประโยคเมื่อสักครู่นี้เราใช้ what are ใช่ไหมครับ what are แต่ว่ารอบนี้เราเป็น what is เพราะว่าใช้กับประธานที่เป็น she แล้วก็ he มีคนไม่ฟังทีเชอร์เลยตบมือ3ครั้งถ้ายังมีคนไม่ฟังอีกเพื่อนๆจะต้องมาตบมืออีกรอบนะเด็กๆฟังทีเชอร์อีกทีหนึ่ง what is sheWearing หรือว่า What is he wearing แบบนี้เราสามารถถามบุคคลอื่นได้ที่เป็นผู้ชายหรือเป็นผู้หญิงก็ได้นะครับถ้าทีเชอร์จะถามผู้ชายเราจะใช้ประโยคไหนครับตอบถามเป็นประโยคเลยครับ What is he wearing

0: าทีเชอร์จะถามผู้ชายผู้หญิงล่ะครับ What is What is she wearing โอเคเรามาดูวิธีการตอบครับถาม she หรือ he เราก็ต้องตอบเป็น she หรือ he เช่นเดียวกันนะครับและวิธีการตอบก็คล้ายๆกันเลย She is wearing an หรืออะแล้วตามด้วยสีตามด้วยคำนามยกตัวอย่างเช่น She is wearing an orange hat ผู้หญิงคนนั้นเขาใส่อะไรครับใส่หมวกสีส้ม He is wearing a blue t-shirt ผู้ชายคนนั้นเขาใส่อะไรครับใส่เสื้อยืดสีฟ้านั่นเองครับเราสามารถตอบได้เหมือนกับประโยคที่เราเรียนมาเลยเพียงแค่เปลี่ยนถ้าทีเชอร์ถามเป็น she หรือ he ถ้าทีเชอร์ถามว่า what is she wearing เด็กๆ ก็ตอบ she is ถ้าทีเชอร์ถาม whatIs he wearing? นักเรียนก็ต้องตอบอะไรครับ He is wearing แล้วก็ตามด้วยประโยคต่างๆนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาดูกันต่อเลย What is he wearing? เด็กๆจะตอบว่าอะไรครับ He is wearing blue jeans แบบนี้ได้หมดเลยนะเด็กๆสามารถเอาสีมาบวกกับเสื้อผ้าของเราได้นะมาดูที่ตัวอย่างกันในรูปเป็นผู้ชายนะครับทีเชอร์จะถามว่า What is he wearing? What is he wearing? และวิธีการตอบใครสามารถตอบเต็มประโยคให้ทีเชอร์ได้บ้างเด็กๆดูวิธีการตอบเสื้อผ้าหลายๆอย่างหลายๆชนิดเราก็จะสามารถบอกไล่ไปได้เลยครับไม่ว่าจะเป็นหมวกสีอะไรครับ Green cap แล้วก็เป็นเสื้อสีอะไรเอ่ย Green t-shirt และสุดท้ายวิธีการตอบเราจะต้องเชื่อมประโยคด้วยคำว่า and นะครับก่อนที่จะตอบอันสุดท้ายเป็น Blue jeans ใช่ไหมครับเรามาดูกันดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วถ้าทีเชอร์ถามว่า What is he wearing มีคนเล่นมีคนเล่น Sit properlySit properly ตรงนี้ตั้งใจนะครับเพราะว่าเราจะใช้ในการทำกิจกรรมใบงานนะเด็กๆนะทีเชอร์ถามผู้ชายหรือผู้หญิงครับผู้ชายเขาใส่อะไรบ้างตอนนี้หมวกแก๊ปสีเขียวเสื้อสีเขียวแล้วก็กางเกงยีนเด็กๆครับวิธีการตอบเราตอบไล่มาเลยและก็เชื่อมประโยคสุดท้ายด้วยคำว่า and นะเรามาดูกันดีกว่าวิธีการตอบ what is she sorry what is he wearing what is he wearing วิธีการตอบนะครับ he is wearing a green cap ตอบนะครับ a green t-shirtand blue jeans โอเคถูกต้องแล้วครับลองออกเสียงเต็มประโยคพร้อมๆกันเด็กๆมา 3 2 1 he is
1: wearing
0: green t-shirt and blue jeans นี่แหละครับและเท่านี้เราก็สามารถบรรยายลักษณะของการแต่งตัวของผู้ชายคนนี้ได้เรียบร้อยแล้วไปดูกันต่อผู้หญิงบ้าง What is he sorry What is she wearing What is she wearing เด็กๆลองพิจารณาดูก่อนว่าเขาใส่ชุดอะไรบ้างอะไรอีกครับแล้วก็มีอะไร shoes รองเท้าเด็กๆใส่สีเรียบร้อยหรือยังใส่เรียบร้อยแล้วนะเรามาตอบประโยคกันดีกว่าครับเริ่มตั้งแต่ dress นะ 3 2 1 She is wearing a pink dress earrings เราไม่สามารถตอบอะได้ลูกเพราะว่าเป็นพหูพจน์อยู่แล้วนะ pink earrings and เสียงหายไปไหนแล้วอีกรอบครับอ่านเต็มประโยคเลย She is wearing a pink dress pink earrings and pink shoes มีแค่3ชิ้นเองบรรยายง่ายๆนะครับก็สามารถเอาสีมาเติมกับ ครื่องแต่งกายได้เลยวันนี้ทีเชอร์เตรียมสีชมพูมาให้สำหรับผู้หญิงเลยอ่ะไปดูอันสุดท้ายอันนี้เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบประโยค he is นะตอนนี้ทีเชอร์ขออาสาสมัครหน่อยตอบประโยคนี้หน่อยครับได้เลยครับสกิดมาลองพิจารณาดูนะครับลองพิจารณาดูว่าทีเชอร์เตรียมชุดอะไรมาบ้างและนี่มีบูทส์มาด้วยเป็นรองเท้าบูทส์จีนส์แล้วก็แจ็คเก็ตเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะลองดูครับ 3, 2, 1
1: He is wearing a white jacket, black jeans, and white boots.
0: Very good. เก่งมากๆเลยครับต่อไปใครขออีกทางนู้น
1: He is wearing a white jacketBlack jeans and white boot
0: โอเคเก่งมากๆเลยครับต่อไปที่เชิญอยากให้นักเรียนปลายทางบ้านดีกว่าลองฝึกประโยคนี้ดูลองพิจารณาดูนะครับว่าเป็นเสื้อผ้าที่มีสีสันอะไรและก็ลองแต่งประโยคดูครับ 3, 2, 1 เก่งมากๆเลยนะครับให้ทั้งครูปลายทางนะครับเช็คคำตอบกับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับแล้วมาดูกันดีกว่าว่าประโยคนี้เราจะพูดว่าอย่างไรถ้ามีคนถามว่า What is he wearing? He is wearing a white jacket ถูกต้องแล้วครับต่อไป Black jeans ตรงนี้ jeans เป็นพหูพจน์อยู่แล้วเราจะไม่เติมอะแล้วนะครับไปต่อ and white boots เขาใส่อะไรบ้างครับเด็กๆเสื้อแจ็คเก็ตสีขาวอะไรอีกครับเกงยีนสีดำแล้วก็เป็นรองเท้าบูทสีขาวเด็กๆเริ่มจับประเด็นได้เรียบร้อยแล้วนะไปดูกันต่อเลยครับรูปนี้ทีเชอร์อยากได้ผู้หญิงบ้างให้ผู้หญิงเป็นคนตอบนะครับลองพิจารณาดูนะครับว่าเขามีอะไรข้างบนนี้บ้างครับsandals รองเท้าแตะ skirtand t-shirt โอ้คำศัพท์ง่ายมากเลยทีเชอร์ขออาสาสมัครหน่อยครับที่เป็นผู้หญิงลองดูนะลองไหมเลยครับฟังทีเชอร์ถามก่อนนะ What is she wearing?
1: She is wearing
0: หรือแอนนามีแต่สีส้มอีกรอบหนึ่งนะ What is she wearing?
1: She is wearing an orange t-shirt
0: ต่อเลยครับ
1: an orange skirt
0: ต่อเลยครับ
1: anOrange sandals
0: ถูกต้องครับที่เชื่อขออีกรอบได้ไหมหนูตอบถูกแล้วนะแต่ขอเสียงดังๆกว่านี้อีกรอบหนึ่งนะ What is she wearing?
1: She is wearing
0: She is wearing
1: She is wearing An orange t-shirt
0: ต่อเลยครับ
1: orange
0: And
1: Orange skirt and orange sandals
0: and orange sandals โอเคครับ thank you ตบมือให้เพื่อนครับมีอีกไหมซิสเตอร์อยากฟังเสียงผู้หญิงอีกเด็กผู้หญิงมีไหมลองดูฟังซิสเตอร์ถามก่อนนะ what is she wearing
1: she is wearing
0: หรือแอนนะ
1: แอน
0: อีกรอบหนึ่ง
1: She is wearing an
0: and สีอะไรครับสีอะไรเอ่ย
1: an orange t-shirt and

0: and
1: orange skirt
0: and
1: orange sandals
0: and orange sandals โอเคครับนั่งลงต่อไปที่เชิญขอเลือกน้องปิ่นลองดูป่ะฟังทีเชอร์ถามก่อนนะลูกฟังทีเชอร์ถามนะ What is she wearing?
1: She is wearing an T-shirt and skirt and sandal
0: น้องปิ่นตอบถูกแต่ว่าลืมสีทุกสีเลยอีกรอบหนึ่งนะเก่งแล้วลูกเก่งแล้วเริ่มเลยครับ What is she wearing?
1: She is wearing an orange T-shirt
0: ต่อเลยครับ
1: and orange skirt and orange sandals
0: เก่งมากๆเลย and orange sandals มาดูกันดีกว่าว่าเพื่อนๆตอบถูกไหม she is wearing an orange t-shirt and orange skirt and orange sandals ถูกต้องครับตบมือให้เพื่อนที่ออกมาตอบคำถามด้วยเด็กๆครับทีเชอร์เชื่อว่าเด็กๆพอทราบแล้วว่าวิธีการบรรยายลักษณะของบุคคลนะครับว่าเขาแต่งตัวอย่างไรสีอะไรเนี่ยเป็นอย่างไรเรียบร้อยแล้วได้เรียบร้อยแล้วนะเรามาลองดูกันนะครับ Let's practice ของเรา Let's practice ของเรานะครับก็คือการตั้งคำถามกับเพื่อนโดยใช้ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะถามเขาว่าอย่างไรครับ What is she wearing ถ้าเป็นผู้หญิงเราจะใช้ประโยคไหนครับWhat is she wearing? แต่ว่าถ้าเป็นผู้ชายล่ะครับ What is he wearing? อีกรอบหนึ่งนะครับถ้าเราจะไปถามว่าผู้หญิงคนนั้นใส่ชุดอะไรเราจะต้องถามเขาว่า What is she wearing? แต่ว่าถ้าถามผู้ชายล่ะครับ What is he wearing? โอเคที่จะลองถามดูถ้ามีรูปผู้ชายเด็กๆจะถามประโยคตั้งคำถามว่าอย่างไร ถูกต้อง What is he wearing แต่ถ้าจะถามเกี่ยวกับผู้หญิงล่ะครับ
2: What is he wearing
0: โอเคเลยเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ให้เด็กๆนะครับลุกขึ้นตั้งคำถามเลยถ้าเจอหมายเลข1เราจะตั้งคำถาม WhatIs she wearing ถ้าเจอหมายเลข2เราจะต้องตอบคำถาม What is he wearing ให้ได้นะครับลองฝึกดูครับตอนนี้ลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับเด็กๆดูที่รูปที่1เลยลองตั้งคำถามแล้วก็บรรยายดูครับว่าเขาใส่ชุดอะไรใช่ครับถามว่า What is she wearing คุณจีบตั้งคำถามดูถามกับทีเชอร์ก็ได้ดูที่รูปที่หนึ่งนะ What is she wearingwearing เขาใส่อะไรสีอะไรลูกเพราะฉะนั้นมันจะต้องเป็นpink dress โอเคลองอีกรอบหนึ่งลูก she is wearing โอเคถามที่ช่วยกลับบ้างWhat is she wearing? โอเคที่ฉันจะตอบแล้ว She is wearing a pink dress นั่นเองครับไปดูข้อ2ลองถามไหมแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้ชายเราต้องถามอะไร What is he wearing นะ What is he wearing?
1: An orange t-shirt.
0: T-shirt.

เอ๋ไปลองถามเพื่อนดูลองสลับกันถามดู3คนก็ได้นะลุก

โอเคอ่ะโอเคกับที่นั่ง back to your seat time is up มีใครยังไม่ถึงที่บ้างเอ่ย Sit properly Sit properly Sit properly จะต้องตบตากแล้วก็เงียบนะ Sit properly โอเคเราพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปนะครับ Next activity ของเรานะครับไปดูกันเลยทีเชอร์เตรียมใบงานที่15มานะครับเด็กๆครับเรียนปลายทางด้วยนะครับเตรียมใบงานที่15ขึ้นมานะครับเป็นกิจกรรมนะครับที่เราจะต้องใช้ในการตัดกระดาษนั่นเองซึ่งตอนนี้อยากจะฝากให้ครูปลายทางนะครับเตรียมกระดาษให้นักเรียนนะครับเพื่อเป็นการที่จะตัดและก็ไปแปะกับกิจกรรมต่อไปของเรานะครับเด็กๆจะต้องตัดภาพนะครับตัดภาพเหล่านี้เด็กๆจะต้องตัดภาพเหล่านี้และนำไปแต่งตัวให้กับบุคคลเหล่านี้ครับเลือกให้เหมาะสมเลือกให้เหมาะสมนะครับเราจะมีแบบนี้ด้วยทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงเพราะฉะนั้นแล้วเด็กๆจะต้องเลือกชุดให้กับผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงให้เหมาะสมครับซึ่งหนึ่งคนนั้นจะต้องมีเสื้อผ้าอย่างละ3ชิ้นแปะลงไปง่ายมากเลยทิชชู่ปาล์มเตรียมมาให้แล้วตอนนี้เด็กๆไม่ต้องตัดทิชชู่ปาล์มตัดมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูปลายทางนะครับสามารถเตรียมให้นักเรียนตัดไว้ให้นักเรียนก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนะครับเพื่อจะให้ทำกิจกรรมนี้เด็กๆพร้อมหรือยัง Sit properly Group 1มารับไปครับอย่าเพิ่งจับนะก่อนที่ทีเชอร์จะเริ่มให้ทำกับกรุ๊ป2กรุ๊ป3กรุ๊ป4มาเลยครับและกรุ๊ป5มารับได้เลยครับตอนนี้นะเด็กๆได้ไปแล้วเด็กๆช่วยเลือกชุดจะพอสำหรับนักเรียนทุกคนนะครับเด็กๆต้องไม่ซ้ำชุดกันนะเลือกแต่งประโยคเด็กๆเห็นไหมครับประโยคข้างล่าง Sit properly Sit properly เห็นไหมครับประโยคข้างล่างเด็กๆเลือกมาแล้วเด็กๆจะต้องแต่งประโยคให้ตามกับที่นักเรียนเลือกมาทั้งผู้ชายและก็ผู้หญิงตอนนี้ให้นักเรียนลงมือทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: โอเค time is up time is up เรามาดูกันต่อนะครับว่าเด็กๆเนี่ยเด็กๆจะสามารถตอบได้หรือเปล่าเด็กๆครับเรามาดูกันต่อเลยตอนนี้ให้เด็กๆตรวจคำตอบได้ตามบนกระดานได้เลยนะครับนักเรียนปลายทางสามารถตรวจคำตอบได้บนกระดานได้เลยนะครับมาดูรูปแรกเราจะแปะไปที่ dress hat and shoe เพราะฉะนั้นเราจะเขียนว่า she is wearing a blue dress a brown hat and red shoesครับผม
1: เขียนออเรนจ์ได
0: ้ไหมได้ได้เด็กๆเห็นสีอะไรสามารถเขียนได้เลยนะ

0: ชูสเป็นพหูพจน์แล้วลูกไม่ต้องเติมอ่ะนะอ่ะไปกันต่อเลยทีเชอร์ไปที่ข้อที่2เลยนะครับ He is wearing a blue jacket blue jeans and white sneakers ครับสลับยังไงลูกสลับกันใช่ไหมไม่เป็นไรลูกท่านเด็กๆมีคำเหล่านี้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวทีเชอร์จะตรวจให้หลังจากหมดคาบนี้นะแต่ตอนนี้สำคัญสุดเรามาแรปอัพกันดีกว่าเรามาแรปอัพกันก่อนนะครับเด็กๆครับช่วงแรปอัพก็คือการสรุปบทเรียนนั่นเองอาทิเชอร์จะถามหน่อยว่าเด็กๆอ่ะรู้อะไรบ้างที่เรียนมาในวันนี้เกี่ยวกับสีอาทิเชอร์จะเปิดให้และเด็กๆพูดสีออกมานะเป็นภาษาอังกฤษนะครับอ่ะมาเลยโอเคสีเหล่านี้เด็กๆพอทราบกันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสามารถออกเสียงในภาษาอังกฤษอย่างไรอ่ะแล้วมาดู my clothes ของเราอ่ะเด็กๆดูที่รูปนี้ออกเสียงเลยครับเด็กๆจำคำศัพท์เหล่านี้ไว้นะครับเพราะว่าสำคัญกับการใช้ชีวิตประจำวันของเรามากๆเลยนะเป็นเครื่องแต่งกายของเราที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองครับอ่ะเรามาลองออกเสียงประโยคกันอีกรอบหนึ่งนะครับถ้าทีเชอร์ถามว่า what is she wearing อ่ะตอบเลย she is wearing a pink dress pink earrings andเด็กๆดูนะครับว่าเห็นความแตกต่างไหมว่าคำศัพท์ไหนที่เราไม่ใส่อะแอนบ้างเป็นคำศัพท์ที่เกี่ยวกับพหูพจน์อะไรที่มีมากกว่าหนึ่งนั่นเองครับเก่งมากๆเลยเด็กๆครับบทเรียนในครั้งต่อไป What is he or she wearing ยังอยู่ในเรื่องเดิมอยู่นะครับแต่เป็นบทใหม่แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าครั้งต่อไปเชอร์ปาล์มจะเตรียมอะไรมาบ้างให้เด็กๆติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของวิชาภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้วนะครับ I hope you enjoy the lesson and got a lot of knowledge
1: Class ready

ลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้ต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ

0: 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-111พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นาทีถึงเวลา 14:30 นาทีช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
2: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
4: แสงตีโฟโอ้
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: เฮ้ย
3: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
4: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้
10: โห
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
11: เป็นอะไร
3: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
4: แสงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: สวัสดีครับคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางที่น่ารักทุกๆคนนะครับรวมถึงนักเรียนต้นทางที่น่ารักของคุณครูกันเช่นกันนะครับเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ในเรื่องของการพูดเล่าและบอกสาระสำคัญจากเรื่องที่ฟังและดูดังนั้นคุณครูกันมีคำถามมาถามเด็กๆปลายทางและเด็กๆต้นทางว่าเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้เรียนรู้ไปแล้วเรากลับไปฟังและดูข่าวสารหรือเรื่องต่างๆอะไรมาบ้างดูอะไรมาบ้างลูกดูข่าวใช่ไหมดูอะไรมาอีกการ์ตูนดูอะไรมาอีกลูก
1: สารคด
0: ีดูอะไรมาอีก
1: หน
0: ัง ดูซีรีส์ใช่ไหมดูซีรีส์เกาหลีใช่ไหมแล้วก็เด็กปลายทางก็น่าจะบอกว่าคุณพ่อคุณแม่ก็ดูข่าวส่วนผมก็ดูการ์ตูนแล้วก็บางคนก็เปิด YouTube ดูอะไรดูยูทูบเบอร์ใช่ไหมดูนักแคสเกมใช่เปล่าแต่คุณครูกันอยากจะถามว่าเมื่อกลับไปฟังและดูแล้วต้องดูเรื่องที่มีสาระเรื่องที่มีสาระและรู้เท่าทันเหตุการณ์บ้านเมืองนั่นก็คือในเรื่องของข่าวสารใครกลับไปดูข่าวบ้างยกมือขึ้นดูข่าวหรือเห็นคุณพ่อคุณแม่ดูข่าวยกมือขึ้นเยอะแยะเลย

0: เด็กปลายทางก็ยกมือหลายหลายคนเลยดังนั้นใครพอจะมาพูดเล่าเรื่องข่าวที่ฟังได้กับคุณครูได้บ้างลูกอ่ะกล้ามาแล้วก็บีมาสองคนมาเลยเอาไมค์มาด้วยสองคนนี้บอกว่าไปดูข่าวมาแล้วก็จะเป็นข่าวเกี่ยวกับอะไรนะให้สุภาพสตรีก่อนบีมลูกบีมไปดูข่าวเรื่องอะไรมา
1: ผู้ชายหึงผู้หญิงค่ะ
0: ผู้ชายหึงผู้หญิงแล้วไงต่อลูกเล่าเลยเล่าเลยครูจะไม่ถามแล้ว
1: ผู้ชายก็เผาผู้หญิงค่ะแล้วผู้หญิงก็เสียชีวิตค่ะผู้ชายก็โดนตำรวจจับเกิดขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรีค
0: ่
1: ะ
0: นี่คือเรื่องที่เพื่อนไปฟังมานะผมให้เพื่อนหน่อยเราได้ถูกต้องเลยนางที่ได้ลูกมีใครก็คือผู้ชายผู้หญิงทำอะไรก็คือผู้ชายกำลังฆ่าผู้หญิงเพราะว่าผู้ชายหึงผู้หญิงแล้วก็เกิดขึ้นที่ไหนก็คือที่จังหวัดเพชรบุรีแล้วก็ผลที่ได้รับเป็นอย่างไรลูกผู้ชายถูกจับแล้วผู้หญิงก็เสียชีวิตนั่นเองของกล้าแล้วลูก
2: หมาไซบีเรียนโดนราดน้ำร้อนใส่หลังครับ
0: ครับ
2: แล้วก็หลังหมาไซบีเรียนเป็นแผลครับผลก็คือหลังเป็นแผลมีคนรับเลี้ยงครับ
0: ครับหมดแล้วครับเริ่มรับมือให้กล้าด้วยกล้าบอกว่าใครก็คือหมาไซบีเรียนทำไมลูกเกิดอะไรขึ้นโดนน้ำร้อนราดใช่ไหมโดนน้ำร้อนราดแล้วก็ผลก็คือเป็นอย่างไรหมาไซบีเรียนตัวนั้นบาดเจ็บแล้วก็ที่ครูดูข่าวก็คือมีคนรับไปเลี้ยงแล้วด้วยชื่อหมวยเล็กหรือเล็กๆนั่นเองใช่ไหมเนาะสงสารเรายาถ้าเรารักสัตว์เรารักสัตว์ไหมลูกพวกเราทุกคนรักไหมรักก็อย่าไปทำร้ายโอ๊ยทำร้ายหรือทำลายสัตว์นะครับไม่ดีสัตว์น่ารักไหมน่ารักแต่สัตว์บางชนิดที่มีพิษเช่นงูเงี้ยงูที่มีพิษเธอจะไปรักมันก็ไม่ได้แล้วก็ถ้ามันไม่ทำอะไรเราก็ปล่อยไปตามธรรมชาติแต่ถ้ามันจะทำร้ายร่างกายเราก็ฆ่ามันได้เนาะแต่เราไปฆ่าเองได้ไหมไม่ได้เดี๋ยวยังเด็กอยู่นะต้องให้ผู้ใหญ่จัดการให้โอเคดังนั้นมาถึงเรื่องราวของเราในวันนี้บ้างเมื่อเราได้บอกได้พูดได้เล่าเป็นทักษะการพูดของเราแล้วเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมาวันนี้เราก็จะต้องมาเรียนทักษะการพูดอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คือการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูนั่นเองครูกันก็มีคำถามมาถามเด็กอีกเหมือนเดิมแต่ก่อนที่จะไปดูคำถามดูภาพนี้ก่อนสิลูกคือภาพอะไร
3: ท
0: ้องฟ้าแจ่มใสแล้วคำถามก็ตามมาว่าวันนี้อากาศเป็นอย่างไรบ้างไม่ให้ดูภาพนี้นะไม่ให้ดูภาพนี้ให้เอาตามความเป็นจริงของเราวันนี้ก่อนที่เราจะขึ้นห้องเรียนมาอากาศเป็นอย่างไรบ้างลูก
3: ร
0: ้อนใช่ไหมมัน so hot very hot ใช่ไหมมันร้อนมากเลยไม่มีใครหนาวบ้างหรอไม่มีเลยใช่ไหมลูกอะไรผมหนาวเพราะผมอยู่ในห้องแอร์ไงแต่ถ้าอยู่ข้างนอกอากาศมันก็ร้อนจ้าร้อนคำถามต่อไปคำถามต่อไปถามว่าสภาพอากาศของเมืองไทยเป็นอย่างไรเขาบอกว่าอากาศเมืองไทยมีอยู่3ฤดูร้อนร้อนมากร้อนที่สุดร้อนร้อนมากร้อนที่สุดร้อนไหมเมืองไทยแล้วหน้าหนาวไม่หนาวหรอหน้าหนาวก็มีแต่ว่าเราหนาวเบาๆเด็กๆปลายเท้าบอกว่ามีหน้าร้อนมีหน้าหนาวเด็กๆภาคเหนือบอกว่าหน้าหนาวพวกหนูหนาวมากเลยครับส่วนเด็กๆที่หัวหินหน้าหนาวผมร้อนมากเลยครับเพราะเราอยู่ใกล้ทะเลด้วยใช่ไหมล่ะไม่เป็นไรก็มีทั้งร้อนทั้งหนาวใช่ไหมคำถามต่อไปเด็กๆปลายทางและต้นทางครูถามว่าอ่านคำถามพร้อมกัน1 2 3
4: ช
0: ่วงเวลาได้มีคนจะตอบไอ้ยกมือก่อนเพื่อนเลยช่วงเวลาใดที่เหมาะสำหรับการท่องเที่ยวในเมืองไทย
5: ตอนเย็นครับ
0: ตอนเย็นเพราะว่า
5: แดดไม่ร้อนครับ
0: แดดไม่ร้อนสงสัยข้อนี้นี่คงจะต้องเป็น คำถามกำกวมและต้องโทษคุณครูกันซะแล้วแหละช่วงเวลาใดเหมาะสมคุณครูหมายถึงอาจจะเป็นฤดูก็ได้ฤดูไหนที่เหมาะสมสำหรับการเที่ยวเมืองไทยแต่ว่าตอบว่าตอนเย็นก็ได้เพราะถูกต้องไงเพราะว่ามันไม่ร้อนสมเหตุสมผลนะจ๊ะอ่ะตีนยกมือคิดว่าเป็นฤดูใด
4: ฤดูร้อนค่ะ
0: ฤดูร้อนเหมาะกับการท่องเที่ยวเมืองไทยเพราะว่า
4: ฝรั่งชอบมาอาบแดดที่ทะเลค่ะ
0: แล้วเราคนไทยล่ะ
4: ไม
0: ่ไม่เอาแบบเป็นตัวเราปิ่นบอกว่าหน้าร้อนค่ะฤดูร้อนค่ะเพราะว่าฝรั่งหรือว่าชาวต่างชาติชอบมาท่องเที่ยวเที่ยวเมืองไทยมาอาบแดดใช่ไหมที่หัวหินเราเห็นกันบ่อยมากเลยแต่สำหรับคนไทยล่ะคนไทยเราคิดว่าหน้าไหนคนไทยชอบฤดูไหนเร็วๆขอหนึ่งคนอ่ะไข่มุก
6: ฤดูหนาวค่ะ
0: ฤดูหนาวเพราะว่าอะไรคะ
6: เพราะว่าเวลาฤดูหนาวเพราะว่าเขาจะไปเที่ยวเขากันค่ะ
0: อ๋อไปเที่ยวเขากันค่ะแล้วหนูเคยไปเที่ยวไหมเคยไปเที่ยวเขาที่ไหนลูกเขาหินเหล็กไฟ
6: จำไม่ได้
0: ไม่ได้โอเคอ่ะประมือกับไข่มุกด้วยโอเคเด็กๆหลายคนบอกว่ามีทั้งหน้าร้อนเพราะว่าผมชอบหน้าร้อนครับมันออกไปหาอากาศร้อนๆแล้วทำให้ผมร่างกายกระปี้กระเป๋าดีแล้วก็เป็นลมหรือว่าบางคนชอบหน้าหนาวเพราะว่าประเทศไทยไม่ค่อยสัมผัสกับหน้าหนาวใช่ไหมพอหน้าหนาวมาทีเราก็จะหยิบเสื้อกันหนาวเท่ๆของเราสวยๆของเรามาใส่กันใช่เปล่านั่นเองอ่ะก็แตกต่างความคิดกันนะครับความเห็นไม่เหมือนกันต่อมาดูภาพนี้สิภาพอะไรเนี่ยฝนตกคำถามมีอยู่ว่านักเรียนรู้สึกอย่างไรเวลาที่ฝนตกเอากลุ่มนี้ก่อนรู้สึกอย่างไรรู้สึกอย่างไรลูก
7: สดชื่น
0: สดชื่นเชฟรู้สึกอย่างไร
8: ไม่ชอบครับ
0: ไม่ชอบทำไมลูก
8: เพราะไฟชอบดับครับ
0: เพราะไฟชอบดับดับตลอดเลยนะโมนะโม
9: มันน่าเบื่อครับ
0: มันน่าเบื่อเบื่อยังไงอะลูกเบื่อยังไง
9: เวลาฝนตกมันไม่มีอะไรให้ทำครับ
0: ไม่มีอะไรให้ทำเลยอีกหนึ่งคนนะขอผู้หญิงบ้างเมทันลูก
10: แมงเม่าเยอะค่ะ
0: รู้สึกว่าหนูรู้สึกอย่างไรลูกร
10: ู้
0: ส
10: ึ
0: ก
10: แมงเม่าตก
0: แมงเม่าเยอะไม่ใช่ความรู้สึกไม่ได้เอาความรู้สึกก่อนรู้สึกอย่างไร
10: มันเสียงดังค่ะ
0: ฮะ
10: เสียงดังค่ะ
0: รู้สึกเสียงดังเพราะว่า
10: ฟ้าผ่าค่ะ
0: เพราะฟ้าผ่าเอาเมื่อกี้แมงเม่ามั่งเสียงดังมากฟ้าผ่ามากรู้สึกอย่างไรกันแน่นะเด็กว่ารู้สึกรำคาญเพราะว่าแมงเม่ามันชอบบินออกมาแล้วก็ปีกมันก็ร่วงเวลาแม่ใช้ให้ไปกวาดบ้านกวาดไปทางซ้ายทีปีกปลิวไปทางขวากวาดไปทางขวาทีปีกปลิวไปทางซ้ายกวาดยากใช่ไหมรู้สึกรำคาญดังนั้นปรบมือ5 ครั้งต้องเรียกสติกลับมาเพราะว่าเด็กๆห้องนี้แสดงความเข็นเก่งมากเลยเด็กๆปลายทางก็คงจะตอบได้ว่ารู้สึกรำคาญรู้สึกดีใจรู้สึกน่าเบื่อรู้สึกเหงาใช่ไหมเวลาฝนมันตกลงมาหรือมีความรู้สึกยังไงอีกลูกรู้สึกเบื่อเพราะไฟดับใช่ไหมแสดงว่าการไฟฟ้าบ้านเธอต้องรีบไปเคลียร์แล้วนะว่าการไฟฟ้าเส้นนั้นมันต้องไม่ดีแน่ๆเลยนะไปช่วยดูให้บ้านเชฟด้วยนะเดี๋ยวนี้ไฟฟ้าต้องทั่วถึงไฟไม่ดับนะไม่งั้นประชาชนจะเดือดร้อนใช่เปล่าไม่ทำให้เชฟเบื่ออ่ะโอเคมาดูคำถามนี้แล้ววันนี้เด็กๆได้พูดแสดงความคิดเห็นแน่นอนเราต้องเรียนในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกความคิดเห็นสามารถพูดได้ทุกโอกาสเรามีความคิดเห็นได้กับทุกเรื่องและเราก็แสดงความรู้สึกได้กับทุกเรื่องแต่เราจะแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกอย่างไรให้เป็นคนที่มีมารยาทนะไม่ใช่เราพูดแสดงความคิดเห็นไปเลยแล้วก็พูดความรู้สึกไปเลยโดยที่เราไม่รู้จักกาลเทศะแบบนี้แสดงว่าเราก็เป็นคนที่ไม่มีมารยาทเราต้องรู้ควบคู่กันไปนะครับระหว่างการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกและบวกกับการมีมารยาทแล้วเราจะพูดอย่างไรล่ะให้มีมารยาทไปดูความรู้ของเราในวันนี้กันเลยจุดประสงค์แน่นอนข้อที่1ต้องบอกหลักการการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูได้พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกจากเรื่องที่ฟังและดูได้ครูก็ต้องมีอะไรมาให้ดูอีกแล้ววันนี้และต้องมีการพูดแสดงความคิดเห็นหน้าห้องอีกเช่นเดิมรวมถึงแน่นอนข้อที่3ต้องมีมารยาทในการฟังการดูและการพูดวันนี้ทักษะเราจะได้ใช้เยอะแยะเลยมาดูความรู้กัน การพูดแสดงความคิดเห็นคืออะไรขอตัวแทน1

0: หนึ่งคนจับไม่เชฟจับก่อนเชฟยกมือก่อนนะวันนี้ให้เชฟเด็กๆปลายทางก็ยืนส่วนเพื่อนที่เหลือวันนี้ไม่ต้องอ่านในใจแล้วอ่านพร้อมเพื่อนเลยแต่อ่านให้กระชับและพร้อมกันนะอ่านให้กระชับถ้าพร้อมแล้วเด็กๆปลายทางพร้อมนะครับนั่งตัวตรงมองมาที่หน้ากระดานที่หน้าจอโทรทัศน์แล้วอ่านความรู้ตามคุณครูกันการพูดแสดงความคิดเห็น
1: การพูดแสดงความคิดเห็น
0: การพูดแสดงความคิดเห็น
1: การพูดแสดงความคิดเห็น
0: เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล
1: เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล
0: ผู้พูดต้องมีความคิดมีเรื่องราวที่จะพูด
1: ผู้พูดต้องมีความคิดมีเรื่องราวที่จะพูด
0: และต้องจัดลำดับความคิดหรือเรื่องราวที่จะพูดไม่ให้สับสน
1: และต้องจัดลำดับความคิดหรือเรื่องราวที่จะพูดไม่ให้สับสน
0: เพื่อผู้ฟังจะได้เกิดความเข้าใจชัดเจน
1: เพื่อผู้ฟังจะได้เกิดความเข้าใจชัดเจน
0: ผู้พูดต้องพูดให้ชัดเจน
1: ผู้พูดต้องพูดให้ชัดเจน
0: ใช้ภาษาที่ถูกต้อง
1: ใช้ภาษาที่ถูกต้อง
0: การพูดแสดงความคิดเห็นอาจเป็นการพูดระหว่างบุคคล
1: การพูดแสดงความคิดเห็นอาจเป็นการพูดระหว่างบุคคล
0: หรือพูดในโอกาสต่าง
1: ๆหรือพูดในโอกาสต่าง
0: ๆเช่นการประชุม
1: การประชุม
0: การให้สัมภาษณ
1: ์การให้สัมภาษณ์
0: ต่อไปความหมายของการพูดแสดงความรู้สึกอ่านตามครูการพูดแสดงความรู้สึก
1: การพูดแสดงความรู้สึก
0: การพูดแสดงความรู้สึก
1: การพูดแสดงความรู้สึก
0: หมายถึงการแสดงความรู้สึกนึกคิดของเรา
1: การแสดงความรู้สึกนึกคิดของเรา
0: ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
1: ต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
0: หรือเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง
1: หรือเหตุการณ์ใดหรือเหตุการณ์หนึ่ง
0: ปรบมือให้กับเชฟที่เป็นผู้นำและเด็กๆทุกคนเลยที่ร่วมกันอ่านหนังสือเหตุผลที่ครูต้องให้อ่านเพราะว่าทุกคนจะต้องฝึกการอ่านบ่อยๆวิชาภาษาไทยอาจจะฟังดูน่าเบื่อใช่ไหมแต่ว่าทักษะการอ่านจำเป็นไหมลูกจำเป็นถ้าเราอ่านภาษาไทยคล่องอ่านภาษาไทยออกฝึกฝนบ่อยๆวิชาที่เหลือวิชาต่างๆเราก็จะสามารถอ่านหนังสือได้คล่องและสามารถศึกษาหาความรู้ได้อย่างดียิ่งขึ้นแต่ระหว่างที่อ่านครูก็สังเกตมีเด็กชายบางคนนั่งท่านี้การอ่านความแสดงความรู้สึกหรือบางคนท่านี้หรือบางคนท่านี้น่าแสดงว่าเด็กๆนั่งถูกต้องหรือยังเนี่ยไม่ถูกการนั่งอ่านที่ถูกต้องเราต้องนั่งหลังตรงเพราะว่าถ้าเรานอนอ่านบางครั้งไม่ใช่ปัญหาหรอกเราสามารถอ่านออกเสียงได้แต่พออ่านเสร็จรู้สึกทำไมปวดหลังขึ้นมาทันทีเลยใช่ไหมมันก็จะเสียสุขภาพรวมทั้งบางคนนั่งอ่านท่านี้ก็อ่านสบายดีแต่ทำไมลูกร่างกายของเราถูกจัดระเบียบอยู่ในท่าที่ถูกต้องไหมไม่ก็ต้องนั่งหลังให้ตรงกระดูกของเราจะได้ไม่คดไม่งอเพื่อสุขภาพนะครับฝากไว้เด็กๆปลายทางด้วยนะใครที่นั่งหลังงออยู่ตอนนี้ปรับให้เรานั่งหลังตรงเยี่ยมมากเลยมันเด็กต้นทางเหมือนเพื่อนๆของเราดังนั้นการแสดงความคิดเห็นสามารถแสดงความคิดเห็นได้มากมายหลายเรื่องเด็กๆจะแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็สามารถแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องนั้นได้แต่การพูดแสดงความคิดเห็นต้องจัดลำดับความคิดของเราให้ดีการจัดลำดับความคิดก็ต้องดูว่าเรื่องที่ฟังนั้นมีใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรและผลเป็นอย่างไรวนอยู่แค่นี้แหละภาษาไทยใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรแล้วผลเป็นอย่างไรพูดเล่าแสดงความคิดเห็นได้เกี่ยวกับการจับใจความได้ว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรถ้าจับใจความได้ก็จะสามารถแสดงความคิดเห็นของเรื่องนั้นได้อย่างดีแน่นอนแต่ว่าการแสดงความคิดเห็นจะต้องมาควบคู่กับการแสดงความรู้สึกเราคิดเห็นอย่างไรมันต้องคู่กับความรู้สึกที่มาจากใจเช่นเด็กๆรู้สึกเด็กๆแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวของคุณครูซิครูกันหล่อครูกันสวยครูกันสูง

0: แสดงว่าคู่กันตลกตลกแต่ไม่ตลอดแต่หน้ากอดตลอดเวลาจ้า ตลกใช่ไหมอ่ะแสดงว่าถ้าเด็กๆแสดงความเห็นก็คุณครูกันตัวสูงความรู้สึกของหนูคือครูตัวสูงแล้วก็ครูมีหน้าตาที่หล่อ น่ารักหล่อน่ารักหรือสวยก็แล้วแต่ว่าเธอหรือว่าคุณครูจะมีความรู้สึกว่าห้องนี้ของเรามีอากาศที่เย็นสบายเพราะว่ามีแอร์แล้วเรารู้สึกสบายเห็นไหมเราสามารถพูดแสดงความคิดเห็นจากเรื่องง่ายๆได้วันนี้เด็กๆรู้สึกอย่างไรกับตัวเองบ้างก็บอกว่ารู้สึกสดชื่นพร้อมที่จะเรียนแล้วลองแสดงความคิดเห็นซิว่าวันนี้อากาศข้างนอกเป็นยังไงเด็กๆก็แสดงความคิดเห็นได้ว่ามันร้อนใช่ไหมมันก็ควบคู่กันมาแต่มันต้องมีหลักการในการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกด้วยมาดูหลักการในการพูดของผู้พูดที่ดีในการแสดงความคิดเห็นว่ามีอะไรบ้างเด็กๆปลายทางและต้นทางอ่านลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดีข้อที่1พร้อมๆกันถ้าพร้อมแล้วอ่านได้
1: จ้า
0: ข้อที่2

0: ครับคราวนี้อ่านว่าเชิงวิจารณ์อีกหนึ่งครั้ง
1: เชิงวิจารณ
0: ์ลักษณะของผู้พูดข้อที่1ข้อที่2ก็บอกไปแล้วว่า1ก่อนที่จะพูดต้องมีความรู้ในเรื่องที่เราจะพูดความรู้ก็คือสิ่งที่เราจะดูนั่นแหละเป็นความรู้ที่เราจะต้องเสพเข้าไปและการที่จะแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ต้องมีความคิดเห็นในเรื่องของการจะขัดแย้งก็ได้จะปฏิเสธก็ได้จะไม่เห็นด้วยหรือเห็นด้วยกับเพื่อนก็ได้แต่ต้องมาคู่กับอะไรทุกอย่างที่พูดต้องมีเหตุและผลคู่กันเสมอการพูดของเราจึงจะมีประสิทธิภาพหรือจะเป็นการพูดเชิงวิจารณ์ก็ได้วิจารณ์คืออันนี้ดีอันนี้ไม่ดีอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบแต่ว่าต้องไม่ลำเอียงหรือเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับต้องไม่ลำเอียงนะไม่ใช่ว่าต้นกล้าออกมาพูดหน้า1คนบีมออกมาพูดหน้าห้อง1คนครูบอกว่ากล้าพูดดีกว่าบีมหรือบีมพูดดีกว่ากล้าเพราะครูรู้สึกว่าครูชอบบีมมากกว่ากล้าแบบนี้เป็นการพูดแสดงความคิดเห็นที่ดีไหมไม่ดีเพราะครูลำเอียงถูกไหมลูกดังนั้นต้องเป็นกลางไม่ลำเอียงกับใครทั้งสิ้นจึงจะเป็นการพูดที่ดีนะครับต่อไปดูลักษณะของผู้พูดที่ดีข้อที่3อ่านพร้อมกัน1 2 3

0: ควรใช้ภาษาที่สุภาพไม่ใช่ว่าเด็กๆออกมาพูดแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วพอพูดแสดงความคิดเห็นเสร็จปุ๊บทะเลาะกันเลยมีคุณครูเคยสังเกตเห็นพูดไปพูดมาน้ำตาหูน้ำตาไหลน้ำตาเล็ดออกมาหาครูคุณครูครับคุณครูคะหนูแค่พูดแบบนี้กับเพื่อนเองค่ะเพื่อนเขาก็แล้วก็พูดต่อไม่ได้พอร้องไห้แล้วใช่ไหมดังนั้นครูก็เลยถามว่าทำไมร้องไห้ล่ะก็เขาด่าหนูค่ะก็เขาด่าผมอะครับนี่ไงแสดงว่าภาษาที่ใช้มันมาพร้อมอารมณ์พอมีอารมณ์ปุ๊บกั้นอยู่ไหมไม่อยู่ก็เลยด่าเลยแล้วก็กระทบจิตใจร้องห่มร้องไห้แสดงว่าการที่เราจะพูดกับเพื่อนเราสามารถเห็นต่างได้ไหมได้เราสามารถเห็นเหมือนกันได้ไหมได้แต่ต้องใช้ภาษาที่สุภาพไม่ใช้อารมณ์ใช้เหตุและผลมาคุยกันฝึกไว้นะเราจะได้มีอะไรลูกอะไรเขาเรียกว่าอะไรปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นไม่ใช่ว่าเวลาเรามาพูดหน้าห้องแล้วหนูไปเจอเพื่อนคนนึงยกมือว่าฉันไม่เห็นด้วยเธอลงไปถึงปุ๊บเธอไปว่าเขาทำไมไม่เห็นด้วยล่ะฉันอย่างนี้ถูกต้องไหมไม่ถูกต้องฟังเขาสิว่าเขาไม่เห็นด้วยเพราะว่าอะไรเข้าใจเขาทั้งเหตุและผลแล้วยอมรับความคิดเห็นของเพื่อนนะจ๊ะมาดูกันข้อที่4หลักลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดีข้อที่4อ่านเองเก่งจังต้นทางและปลายทางอ่านพร้อมกันว่า
1: 4

การแสดงความคิดเห็นในเชิงสร้างสรรค์ก็คือพูดอะไรก็ได้ที่อยู่ในเชิงบวกไม่ไปกระทบเสียดสีหรือว่าเราพูดแขวะคนอื่นเบียดเบียนเสียดสีคนนู้นคนนั้นทำให้คนอื่นเขารู้สึกอะไรลูกเกิดความเดือดร้อนหรือเสียหายแบบนี้ไม่ดีเราต้องพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์พูดแล้วมีเหตุและมีผลแบบนี้ก็สร้างสรรค์ไม่ลำเอียงแบบนี้ก็สร้างสรรค์นั่นคือการสร้างสรรค์การพูดของเราให้ผู้อื่นยอมรับได้โดยที่ไม่ต้องไปพูดตำหนิคนอื่นหรือล้อเลียนคนอื่นนะครับแบบนี้เราก็จะเป็นคนที่ไม่มีอะไรลูกเขาเรียกว่ามีวาทศิลป์ในการพูดคือพูดแล้วมันทำร้ายคนอื่นแบบนี้ไม่ดีนะครับมาดูซิหลักการข้อที่5เขาว่าไว้อย่างไรอ่านเองเก่งจัง1 2 3กะทัดรัดเอาใหม่ข้อที่5ใหม่ลูกต้นทางและปลายทาง1 2เริ่มเหมือนกับที่คุณครูบอกไว้เลยใช่ไหมดังนั้นก่อนที่เราจะพูดแสดงความคิดเห็นได้เรารู้ลักษณะของผู้พูดที่ดีแล้วทั้งหมดกี่ข้อเพิ่งผ่านไปเมื่อกี้จำไม่ได้แล้วกี่ข้อชูมือขึ้นมาทดสอบความจำชูแล้วเดี๋ยวถ้าครูเฉลยนะรู้เลยนะ5ข้อเก่งมากจ้าแสดงว่าจำได้แล้วก็เรียนรู้แล้วว่าเราต้องพูดอย่างไรถึงจะเป็นผู้พูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกที่ดีมาดูลักษณะการร่างบทพูดบ้างลูกเราจะพูดแสดงความคิดเห็นได้เลยไหมไม่ได้เพราะข้อที่1คือเราต้องรู้ข้อมูลของเรื่องนั้นดีแล้วพอรู้ข้อมูลของเรื่องนั้นดีแล้วว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรทำอย่างไรแล้วผลมันเป็นอย่างไรก็ต้องมาร่างการพูดว่าก่อนจะออกพูดหน้าห้องต้องพูดอะไรบ้างทุกครั้งเด็กทำได้แนะนำตนเองสวัสดีครับสำหรับนักเรียนผู้ชายและสวัสดีค่ะสำหรับนักเรียนผู้หญิงแล้วก็ไหว้สวยๆอีกครั้งนึงเรื่องนี้สอนบ่อยมากเลยถ้ามีไมค์ส่งไมค์ให้คุณครูเลยไม่ต้องห่วงไมค์ครูหยิบไมค์ให้หนูก็ไหว้สวยๆแล้วก็พูดผู้ชายพูดคำว่าสวัสดีครับผู้หญิงพูดคำว่าสวัสดีค่ะเพื่อนๆ อะไรเนี่ยชั้นประถมมาศึกษาปีที่3ทุกคนเราจะพูดเพื่อนทุกคนเพื่อนป.3ทั่วประเทศได้ฟังว่าเราแสดงความเห็นว่าอย่างไรนะแนะนำตัวแล้วต่อไปข้อที่2ทำอย่างไรต้องศึกษาเรื่องที่จะพูดโดยการอ่านคำสั่งหรือตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่จะพูดการตั้งคำถามก็คำถามนั่นแหละการจับใจความมีว่า1อ่านว่าเรื่องคือเรื่องอะไรล่ะแล้วข้อที่2เราตั้งคำถามว่าคำว่าสาระสำคัญตรงนี้ก็คือคำว่าใครตัวละครเขาทำอะไรบ้างที่ไหนแล้วทำอะไรทำกับใครทำอย่างไรเกิดขึ้นที่ไหนแล้วผลมันเป็นอย่างไรนั่นแหละคือสาระสำคัญที่เราฝึกกันมาและข้อที่3ก็คือเรื่องนี้มีผลอย่างไรต่อใครหรือมีผลกระทบต่ออะไรบ้าง4ก็คือเหตุการณ์เรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรกับเราตัวอย่างเช่นภาพนี้โอ้เด็กๆปลายทางเห็นแล้วภาพอะไรเนี่ยลูกวันเพ็ญเดือน12โอ้ตะลายชายหญิงอ้าวลอยลอย

บุญจะส่งให้เราสุขใจบุญจะส่งให้เราสุขใจนั่นไงวันลอยกระทงอยู่ในเดือนอะไรเดือน11

0: แล้วทำไมในเพลงมันร้องว่าวันเพ็ญเดือน12ล่ะเพราะว่าเขานับแบบปฏิทินแบบไทยก็คือเขานับเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่12แต่ถ้าตามปฏิทินสากลก็จะนับเดือนพฤศจิกายนเป็นเดือนที่11นั่นเองดังนั้นถ้าครูถามว่าวันลอยกระทงอยู่ในเดือนอะไรพฤษชื่อเดือนพฤศจิกายนนะเพราะว่าน้ำกระนองเต็มตะลิงเหล่าทั้งหลายสนุกกันจริงวันลอยกระทงเออโอเคพอแล้ววันเพ็ญเดือน12วันเพ็ญมันแปลว่าอะไรลูกวันเพ็ญเคยเห็นเดือนเพ็ญมันคือเดือนอะไรมันคือดวงอะไรพระจันทร์เต็มดวงแสงสว่างเจิดจ้าอยู่บนท้องฟ้าใช่ไหมอ่ะพอแล้วความรู้ทั่วไปเอาแค่นี้พอมาดูกลับเข้าสู่สาระเอามือวางไว้บนตักเอามือไว้ที่ไหล่เอามือวางจับไว้ที่ปากแล้วบางคนยกขาขึ้นมาด้วยไม่เรียบร้อยเลยอ่ะเอามือวางไว้ที่โต๊ะเด็กปลายทางมาดูภาพนี้และต้นทางลูกดูภาพนี้นะแล้วถามคำถามว่าเรื่องที่จะพูดคือเรื่องอะไรถ้าเห็นภาพนี้แน่นอนการลอยกระทงและสังเกตด้วยซีในภาพมันมีทั้งอะไรเนี่ยขนมปังกล้วยอะไรอีกโฟมใช่ไหมก็อาจจะต้องพูดในเรื่องของในปัจจุบันมีการใช้ทั้งโฟมและวัสดุธรรมชาติมาเป็นวัสดุในการทำกระทงใช่ไหมต่อไป2สาระสำคัญของเรื่องที่จะพูดคืออะไรเนี่ยลองคิดสิถ้าเราจะพูดเรื่องนี้เราจะพูดเรื่องอะไรดีเรื่องอะไรดีลูกเด็กๆปลายทางลองคิดสิอะไรนะลูกให้ปิ่นดูซิปิ่นพูดสิลูก
1: น้ำสกปรก
0: อีกหนึ่งครั้งลูก
2: น้ำสกปรกค่ะ
0: น้ำสกปรกใช่ไหมปิ่นนั่งลงเยี่ยมมากเลยนะน้ำสกปรกแน่นอนเพราะเราดูในน้ำสิเศษกระทงทำให้น้ำมันทำไมลูกไม่สะอาดใช่ไหมเราก็จะสามารถบอกว่าสาระสำคัญของเรื่องนี้คือเราพูดถึงประเพณีลอยกระทงได้ประวัติความเป็นมาเป็นยังไงเกิดขึ้นวันที่เท่าไหร่ทำไมถึงต้องมีการลอยกระทงแล้วก็พูดถึงในเรื่องของน้ำใช่ไหมเพราะว่าเรื่องนี้มีผลกระทบต่อใครก็คือคำถามข้อที่3ก็คือมีคนมีน้ำมีสัตว์น้ำที่ได้รับผลกระทบตามที่ปิ่นบอกเพราะว่ากระทงที่ทำจากโฟมทำให้น้ำเน่าเสียสัตว์น้ำตายหรือว่าน้ำเน่าเห็นไหมเรื่องที่ปิ่นตอบคือผลกระทบเราสามารถนำมาพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกได้ด้วยว่าเห็นด้วยไหมหรือไม่เห็นด้วยนะครับที่จะใช้วัสดุต่างๆมาทำกระทงเห็นด้วยไหมที่จะใช้โฟมมาทำกระทงหรือเห็นด้วยไหมที่จะใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทงแล้วรู้สึกอย่างไรเห็นด้วยอย่างไรไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับความรู้สึกของหนูไม่เหมือนกันและอาจจะบอกว่ากระทงที่ทำจากวัสดุธรรมชาติหากเก็บกวาดช้าก็อาจทำให้น้ำเน่าเสียสัตว์น้ำตายได้เช่นกันเด็กๆหลายคนอาจจะบอกว่าเห็นด้วยครับเห็นด้วยค่ะที่จะใช้วัสดุธรรมชาติมาทำกระทงเพราะว่ามันย่อยสลายเองได้ตามธรรมชาติไม่เหมือนโฟมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราลอยกระทงเสร็จปุ๊บหน่วยงานต่างๆที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่มาเก็บกระทงทันทีหลังจากที่เสร็จงานปล่อยไปสัก1อาทิตย์2อาทิตย์น้ำมันยังเน่าไหมก็ยังเน่าเหมือนกันดังนั้นทุกคนต้องรับผิดชอบอาจจะพูดถึงการเก็บกวาดช้าแล้วอาจทำให้น้ำเน่าเสียก็ได้ถ้าน้ำเน่าเสียปุ๊บสัตว์ที่อยู่ในน้ำมันก็จะตายตุยเย่มารุโกใช่ไหมแปลว่าตายนะจ๊ะเรื่องนี้เหตุการณ์เรื่องนี้ให้ข้อคิดอะไรบ้างก็คือเราควรใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำกระทงและควรรักษาความสะอาดให้ดีเพื่อช่วยให้น้ำไม่เน่าเสียสัตว์น้ำไม่ตายและรักษาธรรมชาติแก่ลูกหลานต่อไปโดยที่เมื่อได้คำถามเหล่านี้แล้วก็จะต้องมาเขียนร่างเหมือนกับที่คุณครูบอกเห็นไหมคุณครูเขียนว่าอะไรอันนี้อ่านเองเก่งจัง1 2 3อ่านให้ทันที่ครูชี้

0: าการเขียนบทร่างนี้ก็จะเห็นว่าครูขีดเส้นใต้คำว่าเมื่อแนะนำตัวเสร็จว่าผมชื่ออะไรผมขึ้นว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับก็คือเรื่องที่เราจะพูดแล้วก็บอกคำว่าเพราะเป็นการแสดงเหตุผลและความคิดเห็นว่าเพราะอะไรเราถึงเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับเรื่องนั้นและบอกวิธีแนะนำว่าในความคิดของเด็กชายวิรัตมีสุขคนนี้เราควรจะทำอย่างไรก็คือเราควรจะใช้วัสดุจากธรรมชาติมาทำกระทงเพื่ออะไรแล้วก็สุดท้ายบอกอะไรลูกบอกอะไรความรู้สึกใช่ครับบอกความรู้สึกว่าจะรู้สึกอย่างไรล่ะถ้าเกิดว่าทำตามที่เขาแนะนำหรือแสดงความคิดเห็นมาดูตัวอย่างเช่นเด็กชายวิรัตมีสุขสวัสดีครับเพื่อนๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนผมเด็กชายวิรัตมีสุขมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติผมเห็นด้วยครับเพราะว่าในปัจจุบันกระทงทำมาจากโฟมเป็นจำนวนมากทำให้น้ำเน่าเสียและสัตว์น้ำตายรวมทั้งโฟมยังมีสารที่ไม่สามารถย่อยสลายได้เราควรทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติเช่นต้นกล้วยใบกล้วยเพื่อรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมทำให้สัตว์น้ำไม่ตายผมจะรู้สึกดีใจและมีความสุขมากครับหากเราทุกคนร่วมกันทำกระทงจากวัสดุธรรมชาติมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับและนี่คือการแสดงความคิดเห็นของเด็กชายวิรัตมีสุขไม่ใช่ครูซะหน่อยนี่คือเด็กชายวิรัตมีสุขแล้วก็แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องของอะไรกระทงบอกความรู้สึกด้วยแล้วก็บอกความคิดเห็นของตัวเองด้วยมีเหตุและมีผลด้วยมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างเป็นการพูดแสดงความคิดเห็นในเรื่องของขยะที่อยู่ตรงไหนลูกริมทะเลมาดูซิพูดได้ยากอย่างไรฟังตักเด็กไปทางด้วย
1: สวัสดีครับเพื่อนๆชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนผมเด็กชายอนุชาอินพ่วงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการช่วยกันเก็บขยะบริเวณริมชายหาดผมรู้สึกเห็นด้วยที่เราทุกคนทุกเพศและทุกวัยจะต้องช่วยกันเก็บขยะบริเวณริมชายหาดเพราะในปัจจุบันขยะที่อยู่ตามบริเวณริมชายหาดมีจำนวนมากขึ้นเช่นถุงพลาสติกถุงขนมขวดพลาสติกขวดแก้วเศษอาหารซึ่งเศษอาหารเหล่านี้หรือขยะเหล่านี้สามารถทำให้น้ำเน่าเสียหรือสัตว์น้ำตายได้บางครั้งเศษอาหารที่มีความแหลมคมหรือเศษขยะที่มีความแหลมคมเช่นเศษแก้วสามารถทำให้คนหรือสัตว์ได้รับบาดเจ็บได้ดังนั้นเราทุกคนควรช่วยกันทิ้งขยะให้ลงถังขยะและร่วมกันรณรงค์ให้คนไทยมีจิตสำนึกที่ดีในการรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อมเพื่อรักษาธรรมชาติให้แก่ลูกหลานต่อไปผมจะรู้สึกดีใจและมีความสุขมากครับหากเราทุกคนช่วยกันรักษาความสะอาดบริเวณริมชายหาดมากยิ่งขึ้นขอบคุณครับ
0: และนี่คืออีกหนึ่งตัวอย่างถ้าเกิดว่าเราจะต้องออกมาพูดแสดงความคิดเห็นดูจากตัวอย่างของเด็กชายทั้งสองคนนี้แล้วก็ต้องออกมาพูดแสดงความคิดเห็นได้แน่นอนรวมถึงบวกความรู้สึกไปด้วยและพูดอย่างมีมารยาทตามที่เราเรียนหลักการและลักษณะของผู้พูดแสดงความคิดเห็นที่ดีนะครับตอนนี้ให้เด็กๆปลายทางและต้นทางนำสมุดวาดเขียนหรือสมุดบันทึกของหนูหรือสมุดวิชาภาษาไทยก็ได้ขึ้นมาเขียนโครงร่างการพูดแสดงความคิดเห็นโดยคุณครูปลายทางเดินให้คำแนะนำเด็กๆว่าได้มีการเขียนโครงร่างตามหลักการที่เรียนมาไหมแล้วเรื่องราวที่จะให้เด็กได้พูดนั่นก็คือในเรื่องของภาพนี้เลยลูกการลอยกระทงนะครับการลอยกระทงรู้สึกอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรเพราะอะไรแล้วเดี๋ยวเขียนโครงร่างเสร็จท้ายชั่วโมงจะสุ่มนักเรียนออกมาพูดแสดงความคิดเห็นถ้าพร้อมแล้วตอนนี้เขียนโครงร่างของตนเองได้เลยครับบทวาดเล่นมีจ้าได้ใครมีสมุดวาดเล่นบ้างเนี่ยเล่มที่คุณครูให้เนี่ยเห็นไหมเล่มข้าวเนี่ยที่ครูแจกให้เนี่ยแจกให้ทุกคนแล้วนะของห้องหนึ่งเอามาเขียนได้เลยเป็นสมุดบันทึกเล่นของเราอ้าวลืมทำไมล่ะครูให้แล้วไม่รู้จักเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เดี๋ยวไปทางทำแล้วตอนนี้ต้นทางเริ่มแล้วจ้า

ต้นก็คือเดี๋ยวครูเปิดโครงร่างให้ดูไม่ต้องเขียนวันที่นะลูกนะนี่คือตัวอย่างขึ้นต้นแบบนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้คือความคิดเห็นของเด็กชายวิรัตนะหนูอาจจะไม่เห็นด้วยก็ได้หรือเห็นด้วยก็ได้แล้วแต่ตอนนี้เชฟลงมือเขียนแล้วจ้ายอดเยี่ยมแบ่งเพื่อนด้วยมาทำให้จ้ะอันนี้มีใครจะเอาบ้างของยาย่าใช่ไหมวิชาอะไรวิชาอะไรเฮ้ยทำไมจึงวิชาไม่เอาสมุดที่เป็นวิชาวาดเล่นสิเอาเก็บปิดแล้วหาอะไรมารองอายมีนะทุกคนมีแล้วตอนนี้เขียนอย่างนี้เอาของยาย่าไป

0: เวลาหมดเวลาแล้วครับเด็กๆต้นทางและปลายทางตอนนี้บางคนบอกว่าผมไม่จำเป็นต้องเขียนก็ได้เพราะว่าผมสามารถใช้ความจำเป็นเลิศของผมในการจำคำขึ้นต้นก็พอว่าสวัสดีครับเพื่อนๆชั้นประถมศึกษาปี3ทุกคนผมชื่อเด็กชายวิรัตมีสุขสมมุตินะผมมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการลอยกระทงโดยชัดใช้วัสดุธรรมชาติผมรู้สึกเห็นด้วยครับอะไรก็ว่าไปเพราะว่าเราใช้ความรู้สึกและความเห็นของเราเป็นหลักไม่จำเป็นจะต้องเขียนก็ได้แต่ถ้าเด็กเขียนมาก็จะเป็นการจัดลำดับความคิดของเราให้แม่นยำมากยิ่งขึ้นดังนั้นตอนนี้ระหว่างที่เด็กๆทำงานครูเจอทั้งมีการใช้น้ำแข็งในการทำกระทงมีการใช้ขนมปังในการทำกระทงมีการใช้กล้วยเหมือนเดิมก็ได้หรือจะใช้โฟมเหมือนเดิมก็ได้แต่ความคิดเห็นและเหตุผลของเขาและความรู้สึกของเขาเป็นอย่างไรตอนนี้ตัวแทนนักเรียน1คนต้นทางเชฟครับแล้วก็เมทันจะมาพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องกระทงว่าอย่างไรปรบมือกับตัวแทนของเราหน่อยครับมาเลยจ้าเชิญหน้าห้องหยิบให้ครูหยิบให้จ้าเมทันมารอก่อนจะเชฟจะก่อนใช่ไหมเชฟมั่นใจมากเมทันยืนข้างครูเชฟตรงกลางเลยลุงขยับอีกนั่นแหละมารยาทของผู้ฟังที่ดีคือต้องตั้งใจฟังเด็กๆปลายทางตั้งใจฟังนะหยุดเขียนก่อนมองมาที่เชฟตอนนี้หน้าจอโทรทัศน์ถ้าพร้อมแล้วเชฟเริ่มเลยลูก
1: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายสุธิรักษ์บุญศรีนุ้ยผมอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับผมไม่เห็นด้วยกับการลอยกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติคือผมไม่เห็นด้วยเพราะวัสดุธรรมชาติทำให้โลกอนาคตไม่ดีขึ้นครับเราควรใช้ขนมปังทำกระทงครับของครับ
0: แล้วผมรู้สึกอย่างไรลูกรู้สึกอย่างไร
1: อยากให้โลกดีขึ้นครับ
0: โลกดีขึ้นนะปรบมือให้เชฟหน่อยครับเชฟเพิ่งไปอยู่นี่ก่อนเราต้องมาอภิปรายกันหน่อยที่เชฟพูดก็ถือว่าเป็น

0: ความคิดเห็นของเชฟผิดหรือไม่ไม่ผิดนะครับไม่ผิดและไม่ถูกความคิดเห็นของเชฟก็คือเชฟไม่เห็นด้วยที่ต้องใช้วัสดุจากธรรมชาติเชฟบอกใช้ขนมปังดีกว่าอาจจะเป็นเพราะว่าใช้ขนมปังเวลาที่มันย่อยสลายเสร็จปุ๊บปลาหรือสัตว์น้ำก็จะได้กินด้วยแต่ว่าครูขอเพิ่มเรื่องความรู้สึกไปหน่อยเช่นรู้สึกดีใจหรือรู้สึกมีความหวังขึ้นมาว่าถ้าคนใช้ขนมปังเยอะๆแล้วเนี่ยโลกของเราจะดีขึ้นอย่างไรล่ะใช่ไหมก็อาจจะแบบว่าคนรักสัตว์มากขึ้นปลาก็จะได้ไม่ต้องหิวอาหารอะไรอย่างนี้แต่เยี่ยมมากเก่งมากเป็นการเริ่มต้นที่ดีเอาปมให้เชฟอีกครั้งนึงแล้วไปนั่งที่ได้คนที่สองจ้าเมทันเชิญตรงกลางเลยโอเคเริ่ม
1: สวัสดีค่ะหนู
0: มาว่าสวยๆเลยว่าสวยๆอ่ะจ้า
1: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอธิพรกันธรรมนีค่ะชื่อเล่นชื่อเมทันค่ะหนูไม่เห็นด้วยที่ใช้แผ่นโฟมมาทำกระทงแล้วลอยลงน้ำค่ะก็เพราะว่ามันย่อยไม่ได้ค่ะทำให้ปลาแถวนั้นมันกินพอมันเผลอกินเข้าไปแล้วมันก็จะตายค่ะแล้วน้ำก็จะเสียค่ะ
0: ความรู้สึก
1: หนูอยากให้ในอนาคตมีน้ำที่ดีและไม่มีขยะน้ำที่ไม่มีขยะและไม่มีปลาตายค่ะขอบคุณค่ะ
0: ใช้ได้เลยลูกอาหารหากล้องก่อนหางากล้องก่อนยอดเยี่ยมเห็นไหมเพื่อนพูดได้ครบแล้วเมทันพูดแล้วว่าเมทันไม่เห็นด้วยที่จะต้องใช้อะไรโฟมเพราะว่าจะทำให้น้ำเน่าเสียแล้วปลาก็อาจจะตายได้เพราะว่าโฟมเวลาสะสมมากๆอาจจะทำให้มลพิษทางน้ำเกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าเรายังใช้โฟมอยู่น้ำก็อาจจะทำให้ลูกไม่ดีน้ำอาจจะไม่สะอาดใช่ไหมครับเยี่ยมมากเลยเมทันไปได้จ้าส่วนเด็กปลายทางได้ว่าอย่างไรและเพื่อนๆที่เหลือได้ว่าอย่างไรเดี๋ยวเราหาเวลาว่างมาพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกกับคุณครูได้นะครับแต่สิ่งที่คุณครูและนักเรียนจะต้องเตรียมในชั่วโมงถัดไปนั่นก็คือในเรื่องของบทอ่านเรื่องขอแม่ให้ลูกนกใบความรู้ที่4เรื่องการระบุข้อคิดจากการอ่านและใบงานที่3เรื่องการระบุข้อคิดจากการอ่านนิทานเรื่องขอแม่ให้ลูกนกเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนั้นคอยติดตามกันต่อในชั่วโมงถัดไปในเรื่องของการเขียนข้อคิดที่ได้จากการอ่านนิทานนะครับดังนั้นหากวันนี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกแล้วอย่าลืมนำเรื่องของการพูดแสดงความคิดเห็นและความรู้สึกไปใช้ในทุกโอกาสแต่ต้องบอกเหตุและผลและความรู้สึกของเราด้วยโดยที่มีวาทศิลป์ในการพูดนั่นคือมีลักษณะของผู้พูดที่ดีตามที่เราเรียนไปนั่นเองสำหรับวันนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีนะครับคุณครูกันก็ต้องขอลาเด็กๆต้นทางและปลายทางไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดนำความเคารพ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop In Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไป

โอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ประกาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
1: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: แสงตีโฟโอ้
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ไม่เป็นไรนะครับ
6: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
2: แสงตีโฟโอ
3: ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
7: Smart Farm นวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ1การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักร

อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการใช้เซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและยังส่งผลต่อผลผลิตโดยรวมของอุตสาหกรรมการเกษตรอีกด้วยครับ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวกูไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอน้ำพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โอ้โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย

0: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
1: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
2: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
3: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
2: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ละ
1: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
4: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
1: ปลื้มใจเหลือเกินมาฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
2: โอ้กินเลย
5: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่โควิด-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรประกอบอาชีพ
6: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
5: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
3: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
5: ใช่แล้วล่ะ
6: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูสุคนธาบูโกในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราเรียนรู้ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะในชั่วโมงที่ผ่านมาเราเรียนรู้กันไปในเรื่องของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบแต่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่มีคำว่ามากกว่าแต่ในวันนี้ค่ะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าเป็นอย่างไรเราจะใช้วิธีการใดมาช่วยในการหาคำตอบเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์

0: นี้กันค่ะนักเรียนซึ่งกิจกรรมแรกของคุณครูนะคะคุณครูมีสถานการณ์มีคำถามมาสอบถามกับนักเรียนว่าจำนวนใดที่น้อยกว่า120อยู่50จำนวนใดที่น้อยกว่า120อยู่50ในใครพอทราบแล้วคะน้อยกว่า120อยู่50ถ้านักเรียนทราบแล้วนะคะไหนนักเรียนลองตอบคำถามมาดูสิคะว่าจำนวนที่น้อยกว่า120อยู่50คือจำนวนใด70นักเรียนมีแนวคิดอย่างไรถึงได้คำตอบเป็น70คะนักเรียนนำมาทำอะไรกันลูกคะลูกนำมาลบกันใช่ไหมคะโดยนำ110ลบด้วย50นั่นเองนะคะหรือถ้าหากว่าในที่นี้นะคะนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางยังไม่เข้าใจแนวคิดนี้เดี๋ยวคุณครูนะคะจะเขียนภาพแสดงแนวคิดเพื่อแสดงให้นักเรียนทราบว่าทำไมเราถึงใช้วิธีการลบในการหาคำตอบจำนวนที่1ของเรานะคะจำนวนที่เราทราบค่ะก็คือจำนวน120นั่นเองใช่ไหมคะมี120อยู่1จำนวนต่อมาหาจำนวนที่น้อยกว่า120อยู่50จำนวนที่น้อยกว่า120อยู่50สร้างยาวกว่าหรือสั้นกว่าคะสั้นกว่าถ้าสั้นมาไม่ถึงครึ่งได้ไหมสั้นมาไม่ถึงครึ่งได้ไหมคะจำนวนที่น้อยกว่า120อยู่50เนี่ยต้องเกินครึ่งมาใช่ไหมคะลูกขึ้นมา1กล่องน้อยกว่า120อยู่50เพราะฉะนั้น50คือแถบสีน้ำเงินนี้หรือว่าส่วนไหนคะ50อยู่ส่วนไหนคะลูกส่วนที่50ก็คือส่วนของ120ที่เกินมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็น50นั่นเองน้อยกว่า120อยู่50เมื่อเราต้องการทราบว่าจำนวนที่น้อยกว่า120เนี่ยคือจำนวนใดนะคะเราก็สามารถนำแถบสีแดงคือ120ลบออกด้วย50ใช่ไหมคะได้เท่ากับ70นะคะเท่าคำตอบของนักเรียนเมื่อสักครู่นี้เลยนะคะซึ่งคำตอบในข้อนี้นะคะก็คือ70นั่นเองนะคะต่อไปค่ะนักเรียนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างต่อไปตัวอย่างต่อไป270น้อยกว่า490อยู่เท่าไหร่270น้อยกว่า490อยู่เท่าใดไหนใครมีแนวคิดในการหาคำตอบข้อนี้แล้วคะเอาแค่แนวคิดก่อนก็ได้ค่ะลูกแนวคิดข้อนี้เราจะใช้วิธีการใดมาช่วยในการหาคำตอบคะใช้วิธีการลบนั่นเองใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรทำไมถึงเป็นวิธีการลบมันมีคำว่าน้อยกว่าหนึ่งอย่างแหละแต่ว่าน้อยกว่าอยู่เท่าใดเราต้องการหาความแตกต่างเราจึงใช้วิธีการลบในการหาคำตอบนะคะมีเพียงนักเรียนบางส่วนนะคะที่ตอบเหตุผลว่าน้อยกว่าอยู่เท่าใดเราถึงใช้วิธีการลบต่อไปเดี๋ยวเรามาดูแผนภาพแสดงแนวคิดกันค่ะซึ่งภาพแสดงแนวคิดนะคะจำนวนที่1คือ270คุณครูยังไม่วาดเต็มเพราะว่าเป็นจำนวนที่น้อยกว่าใช่ไหมคะแถบสี่เหลี่ยมแรกคุณครูนะคะแทนจำนวน270ต่อไปถ้าคุณครูต้องการวาดแถบสี่เหลี่ยมที่แสดงจำนวน490คุณครูต้องวาดยาวกว่าหรือสั้นกว่าคะ
1: ยาวกว่า
0: ต้องวาดให้ยาวกว่านั่นเองนะคะเพราะ490เนี่ยมากกว่านะคะแล้ว490เนี่ยเป็นจำนวนตรงไหนคะลูกเป็นจำนวนตรงไหนเอ่ยตรงที่เกินมาไหมคะใช่ไหม490ใช่ส่วนที่เกินมาไหมคะลูกไม่ใช่แต่เป็นจำนวนตรงไหนคะแต่เป็นจำนวนของแถบสีน้ำเงินเลยใช่ไหมคะลูกเพราะว่าเราเปรียบเทียบ270กับ490แถบสีน้ำเงินก็จะเป็น490นั่นเองส่วนคำถามก็คือน้อยกว่าอยู่เท่าใดคือส่วนตรงไหนคะส่วนที่เกินมาตรงนี้นะคะส่วนที่จะต้องน้อยลงไปตรงนี้นะคะน้อยกว่าอยู่เท่าไรคือสิ่งที่เราต้องการทราบเมื่อนักเรียนต้องการทราบตรงนี้ใช้วิธีการใดคะใช้วิธีการลบนั่นเอง490ลบด้วย270เหลือเท่าไรไหนใครตั้งลบในใจได้อย่างรวดเร็วเลย

0: เหลือเท่าไรคะ
1: 220
0: เหลือ220นั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง270น้อยกว่า490อยู่220นะคะและนี่ก็เป็นตัวอย่าง2ข้อที่มีคำว่าน้อยกว่าเอ๊ะนักเรียนคะตัวอย่าง2ข้อนี้เราใช้วิธีการลบทั้งหมดเลยถ้ามีคำว่าน้อยกว่าจะมีสถานการณ์ใดที่เราใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบได้ไหมคะถ้ามีคำว่าน้อยกว่านะคะเราจะมีสถานการณ์ไหนบ้างที่เราใช้วิธีการบวกได้บ้างอันนี้เราหาจำนวนที่น้อยกว่าใช่ไหมคะส่วนอันนี้เราหาความต่างของจำนวนทั้งสองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าในสถานการณ์ในวันนี้นะคะมีคำว่าน้อยกว่าเราจะสามารถใช้วิธีการบวกมาช่วยในการหาคำตอบได้หรือไม่นะคะหรือว่าเราใช้วิธีการลบทั้งหมดเลยเดี๋ยวท้ายคาบเรามาช่วยกันสรุปกันนะคะว่าถ้ามีคำว่าน้อยกว่าเราจะใช้วิธีใดในการหาคำตอบนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะคะการบวกและการลบในสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ก็คือนักเรียนสามารถหาคำตอบของโจทย์ปัญหาการบวกและการลบได้จากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่านะคะแก้ปัญหาสื่อสารและสื่อความหมายทางคณิตศาสตร์ได้คิดอย่างเป็นระบบสามารถแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ได้อย่างเป็นขั้นตอนโดยเลือกความรู้และเครื่องมือทางคณิตศาสตร์มาใช้ได้อย่างเหมาะสมมาดูสถานการณ์ที่เป็นโจทย์ปัญหาของเราค่ะเริ่มจากสถานการณ์แรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรคะ
1: ฟาร์ม
0: แห่งนี้ทำอะไรลูก
1: ขายไข่ไก
0: ่ขายไข่ไก่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะคะช่วยกันอ่านโจทย์ข้อนี้ค่ะ1 2 3เริ่มต่อไป
1: ไข่ไก่เป็นได้น้อยกว่าไข่ไก่1
0: อะไรคะลูก 14,280 ฟองฟาร์มแห่งนี้ขายไข่เป็ดได้กี่ฟองฟาร์มแห่งนี้ขายทั้งไข่ไก่และไข่เป็ดเราทราบจำนวนไข่ไก่ที่ขายได้ไหมคะทราบไหมลูกทราบจำนวนไข่เป็ดที่ขายได้ไหมคะไม่ทราบนะคะอ่ะสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรคะนักเรียนฟาร์มแห่งนี้ขายไข่เป็ดได้กี่ฟองเมื่อสักครู่นี้เราไม่ทราบว่าขายไข่เป็ดได้กี่ฟองเพราะว่าเป็นสิ่งที่โจทย์ถามนั่นเองส่วนสิ่งที่โจทย์บอกนะคะก็คือฟาร์มแห่งหนึ่งขายไข่ไก่ได้27,100 ฟองและขายไข่เป็ดได้น้อยกว่าไข่ไก่ 14,280 ฟองได้บอกจำนวนไข่เป็ดที่ขายได้ไหมคะไม่ได้บอกนะโจทย์ข้อนี้มีคำว่าน้อยกว่าใช่ไหมคะซึ่งเปรียบเทียบจำนวน2จำนวนนะคะเป็นจำนวนไข่ไก่กับไข่เป็ดนั่นเองเดี๋ยวเรามาวาดภาพแสดงแนวคิดกันค่ะซึ่งการวาดภาพแสดงแนวคิดนะคะเราใช้วิธีใดในการแสดงแนวคิดของเราอาจจะเป็นบาร์โมเดลใช่ไหมคะเป็นแถบสี่เหลี่ยมแสดงจำนวนนั่นเองนะคะแทนปริมาณนะคะทีนี้มาวาดเริ่มอันแรกมีจำนวนของอะไรคะ
1: ไข
0: ่
1: ไ
0: ก่กับไข่เป็ดที่ขายได้ใช่ไหมคะเราทราบจำนวนไข่ไก่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรานะคะมาเขียนแถบสี่เหลี่ยมแสดงจำนวนไข่ไก่ก่อนซึ่งเป็นแถบสี่เหลี่ยมขนาดนี้ 27,100 ฟองเอ๊ะนักเรียนคุณครูเริ่มวาดทำไมคุณครูวาดยาวเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าขายไข่เป็ดได้น้อยกว่าไข่ไก่ไข่ไก่ก็ขายได้มากกว่าคุณครูก็เลยวาดยาวได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามถ้าสิ่งที่เรารู้น้อยกว่าเราก็วาดสั้นๆไว้ก่อนใช่ไหมคะเพราะอีกอย่างนึงอาจจะต้องยาวขึ้นต่อไปเป็นขายไข่เป็ดขายไข่เป็ดเราทราบจำนวนไหม เรายังไม่ทราบว่าขายได้กี่ฟองใช่ไหมคะลูกสแตมเรายังไม่ทราบว่าขายได้กี่ฟองใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาดูสิ่งที่โจทย์บอกค่ะขายไข่เป็ดได้น้อยกว่าไข่ไก่แสดงว่า แถบสี่เหลี่ยมที่คุณครูมาวาดแทนจำนวน

0: รไข่เป็ดนั้นจะต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าแถบสีส้มคะสั้นกว่าเนาะขายได้น้อยกว่าสั้นกว่านะคะคุณครูก็วาดไปนักเรียนคะการเขียนบาร์โมเดลเพื่อแสดงแนวคิดนักเรียนดูนะแถบสี่เหลี่ยมของเราเริ่มต้นต้องเท่ากันเริ่มต้นต้องเท่ากันนะคะขนาดของบาร์โมเดลต้องเป็นยังไงเท่ากันนะคะเส้นใหญ่เท่ากันนะต่อมาขายไข่เป็ดได้เท่าไรเราไม่ทราบแสดงว่าแถบสีม่วงนี้เราทราบจำนวนไหมคะไม่เราก็ยังไม่สามารถเขียนจำนวนในแถบสีม่วงนี้ได้แต่ว่า 14,280 นี้เราต้องเขียนตรงไหนคะส่วนที่เกินมาใช่ไหมคะลูกเพราะว่าขายไข่เป็ดได้น้อยกว่าไข่ไก่น้อยกว่าไข่ไก่ตรงนี้ก็ต้องเป็นส่วนที่เกินมาส่วนที่ขายไข่ไก่ได้มากกว่าไข่เป็ดนั่นเองนักเรียนเข้าใจวิธีการเขียนภาพแสดงแนวคิดโดยใช้บาร์โมเดลไหมคะเดี๋ยวนักเรียนจะต้องเขียนในข้อที่3นะเพราะฉะนั้นข้อที่1นี้ช่วยกันเขียนก่อนนักเรียนปลายทางด้วยเช่นกันนะคะถ้าหากว่านักเรียนได้ใบกิจกรรมนี้แล้วนักเรียนสามารถเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูได้นะต่อไปแล้วเราจะมีวิธีการหาจำนวนของไข่เป็ดได้อย่างไรเอามาทำอะไรกันคะนักเรียนสังเกตนะถ้าเราต้องการทราบจำนวนแถบสีม่วงนี้เราต้องนำจำนวนของแถบสีส้มมาทำอะไรกับ 14,280 คะเราต้องตัดออกไปใช่ไหมคะก็คือนำมาลบนั่นเองนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่าถ้าเรานำแถบสีส้มตรงนี้แถบสีส้มตรงนี้นะคะตัดออกไปเท่ากับตรงนี้เราก็จะได้แถบสีม่วงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องนำมาลบกันนั่นเองจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือเท่าไรคะ 27,100 ลบด้วย 14,280 เท่ากับเท่าไรนั่นเองนะคะเราก็จะได้ประโยคสัญลักษณ์แบบนี้เลยใครนะคะที่ต้องการไปหาผลลบก่อนเขียนแสดงวิธีทำนักเรียนสามารถนำสองจำนวนนี้นะคะไปตั้งลบเพื่อหาคำตอบได้เลยแต่ถ้าใครจะหาผลลบในขณะที่เขียนแสดงวิธีทำเดี๋ยวเรามาช่วยกันเขียนแสดงวิธีทำกันนะคะในบรรทัดที่1เราจะต้องนำ 27,100 เป็นตัวตั้งใช่ไหมคะมาตั้งก่อนเพราะฉะนั้นนักเรียนก็ต้องไปดูข้อความของ 27,100 ว่าเป็นจำนวนของอะไร
1: ไข่ไก
0: ่เป็นจำนวนของไข่ไก่ใช่ไหมคะดังนั้นเราก็อาจจะเขียนประโยคแรกในบรรทัดที่1ได้เลยฟาร์มแห่ง1ขายไข่ไก่ได้27,100 ฟองนะคะหรือเราสามารถย่อบอกเป็นแค่จำนวนของ 27,100 ก็ได้ลูกเป็นจำนวนของไข่ไก่ที่ขายได้ใช่ไหมบรรทัดที่1ก็เขียนแค่ว่าขายไข่ไก่ได้ก็ได้หรือถ้าใครอยากจะเขียนประโยคที่1เต็มๆเลยฟาร์มแห่ง1ขายไข่ไก่ได้แบบนี้ได้ไหมคะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ก็อาจจะยาวแล้วก็ทำให้นักเรียนเขียนช้าลงก็ไม่เป็นไรสามารถเขียนได้ขายไข่ไก่ได้ 27,100 ฟองนะคะคุณครูยังไม่เขียนจุลภาคเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดี๋ยวคุณครูจะต้องมาหาผลลบใช่ไหมคะต่อไปบรรทัดที่2เราจะต้องลบด้วย 14,280 ดังนั้นในบรรทัดที่2เราจะต้องเขียน 14,280 แล้ว 14,280 นี้เป็นจำนวนของอะไรคะใช่จำนวนไข่เป็ดที่ขายได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่นะคะในแบบฝึกหัดในชั่วโมงที่ผ่านมานะคะในใบกิจกรรมในชั่วโมงที่ผ่านมาคุณครูเห็นบางคนนะคะเขียนข้อความที่เป็นจำนวนอีกจำนวนหนึ่งเลยอย่างเช่นอย่างข้อนี้ก็เขียนว่าเป็นขายไข่เป็ดได้แบบนี้ถูกต้องไหมคะลูกไม่ถูกต้องนะเพราะว่า 14,280 เป็นจำนวนที่เราขายไข่เป็ดได้น้อยกว่าไข่ไก่เพราะฉะนั้นบรรทัดที่2เราก็เขียนว่าขายไข่เป็ดได้น้อยกว่าไข่ไก่เลยหรือนักเรียนใช้วิธีการเขียนประโยคตามโจทย์นะคะสิ่งที่โจทย์บอกได้เลยได้น้อยกว่าไข่ไก่ 14,280 ฟองเขียนหน่วยด้วยนะคะต่อไปเราจะหาผลลบแล้วนะคะเมื่อเราต้องการหาผลลบนักเรียนดูค่ะผลลบที่ได้คือจำนวนของอะไรผลลบที่ได้คือจำนวนของอะไรคะผลลบที่ได้คือจำนวนของไข่เป็ดเพราะฉะนั้นในบรรทัดที่3นี้เราสามารถเขียนว่า ขายไข่เป็ดได้หรือสามารถนำสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนได้เลยเพราะว่าในบรรทัดที่3เราจะหาคำตอบแล้วใช่ไหมคะนักเรียนก็สามารถเขียนว่าฟาร์มแห่งนี้ขายไข่เป็ดได้แบบนี้ก็ได้หรือจะเขียนสั้นๆว่าขายไข่เป็ดได้ก็ได้นะคะถ้าเราเขียนว่าขายไข่เป็ดได้เราต้องเขียนคำว่ากี่ฟองไหมคะลูก
1: ไม่
0: ต้องเขียนแล้วนะเพราะว่าอะไรเราหาคำตอบแล้วอ่ะขายไข่เป็ดได้จากนั้นทำอะไรต่อคะ
1: ลบ
0: หาผลลบเลยนะคะมาช่วยกันหาผลลบค่ะเมทันเดี๋ยวช่วยคุณครูหาผลลบด้วยนะเมทันเดี๋ยวช่วยคุณครูหาผลลบด้วยนะคะทุกคนเลยนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะโดยเริ่มหาผลลบจากหลักและหลักหน่วยก่อนอ่ะนักเรียนปลายทางและต้นทางนะคะเริ่มหาผลลบในหลักหน่วยค่ะ0หน่วยลบด้วย0หน่วยเหลือ0หน่วยนะคะต่อไปหลัก10 0 10ลบด้วย80เหลือ
1: ลบไม
0: ่
1: ได้
0: ยังลบไม่ได้นะคะเพราะว่าลายสแตมป์ทำไมยังลบไม่ได้คะลูก0 10น้อยกว่า80ยังลบไม่ได้เราต้องทำการกระจายนะคะกระจายจากหลักร้อยหลักร้อยมีอยู่100กระจายไป100เหลือกระจายไปหมดเลยนะคะก็เลยเหลือ0ต่อไปหลัก10ได้รับการกระจายมา100 100เท่ากับ
1: 10
0: 100เท่ากับ10 10หลัก10ของเราจาก0บวกเพิ่มอีก10ก็เลยกลายเป็น10 10นั่นเองนะคะ10 10ลบด้วย80ลบได้หรือยัง
1: ลบได
0: ้แล้วนะคะ10 10ลบด้วย80เหลือ
1: 20
0: เหลือ20เราก็เขียน2ในหลัก10ต่อไปลบในหลัก100 100ลบด้วย200เหลือ
1: ลบไม่ได
0: ้ยังลบไม่ได้เพราะว่า100น้อยกว่า200ต้องไปกระจายในหลักพันหลักพันมี 7,000 กระจายไป 1,000 เหลือ 6,000 นะคะหลัก100เดิมมีอยู่0ได้รับกระจายมา 1,000 1,000 เท่ากับกี่ร้อย1,000 เท่ากับ10 100ดังนั้นในหลัก100จากเดิมเป็น0เพิ่มมาอีก10กลายเป็น10 100 10 100ลบด้วย200เหลือ
1: 8
0: ทันมั้ยคะลูก10 100ลบด้วย200เหลือ
1: 800
0: เราก็เขียน8ในหลัก100ต่อไปหลัก 1,000 6,000 ลบด้วย 4,000 เหลือ
1: 2,000
0: เหลือ 2,000 นะคะหลัก 10,000 20,000 ลบด้วย 10,000 เหลือ 10,000 คำตอบที่ได้คือ 12,820 ฟองขายไข่เป็ดได้ 12,820 ฟองตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบค่ะคำตอบของเราสมเหตุสมผลไหมลูกสมเหตุสมผลไหมคะไข่เป็ดที่ได้น้อยกว่าไข่ไก่ไหมลูกน้อยกว่าตามที่โจทย์บอกเลยใช่ไหมขายไข่เป็ดได้น้อยกว่าไข่ไก่แล้วจำนวนที่เราได้ก็น้อยกว่าจำนวนไก่ที่ขายได้เพราะฉะนั้นจึงเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลเมื่อเรามาสรุปคำตอบโจทย์ถามว่าอะไรฟาร์มแห่งนี้ขายไข่เป็ดได้กี่ฟองใช่ไหมเวลาสรุปคำตอบเราก็ต้องสรุปว่าฟาร์มแห่งนี้ขายไข่เป็ดได
1: ้
0: 12,000820ฟองเขียนเป็นตัวเลขไทยตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบเรียบร้อยเราก็สามารถส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องได้อีก1ครั้งนะคะนักเรียนปลายทางนะคะถ้าทำเสร็จเรียบร้อยแล้วตรวจสอบความเรียบร้อยของข้อที่1ของตนเองด้วยนะต่อไปเดี๋ยวมาดูสถานการณ์ที่2สถานการณ์แรกมีคำว่าน้อยกว่าหาจำนวนไข่เป็ดซึ่งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าใช้วิธีการลบใช่ไหมคะต่อไปในสถานการณ์ข้อที่2โจทย์ปัญหาข้อที่2เกี่ยวกับโรงงานผลิตน้ำค่ะนักเรียนอ่านโจทย์ข้อที่2พร้อมกันทั้งต้นทางและปลายทางนะคะ1 2 3เริ่ม
1: โรงงานผลิตน้ำ
0: ขายน้ำขวดเล็กได้45,070 ขวด
1: ขายน้ำขวดเล็กได้น้อยกว่าน้ำขวดใหญ่ 16,572 ขวดโรงงานขายน้ำขวดใหญ่ได้ กี่ขวด

0: สิ่งที่โจทย์ถามข้อนี้คือ
1: โรงงานขายน้ำขวดใหญ่ได้กี่ขวด
0: โรงงานขายน้ำขวดใหญ่ได้กี่ขวดเป็นจำนวนของน้ำขวดเล็กหรือขวดใหญ่คะต้องการทราบจำนวนของน้ำขวดใหญ่แล้วสิ่งที่โจทย์บอกก็คือขายน้ำขวดเล็กได้ 45,070 ขวดและขายน้ำขวดเล็กได้น้อยกว่าน้ำขวดใหญ่ 16,572 ขวดแล้วเราจะหาคำตอบได้อย่างไรวาดภาพแสดงแนวคิดได้อย่างไรข้อนี้มีคำว่าอะไรนะคะลูกมีคำว่าน้อยกว่าเหมือนข้อเมื่อสักครู่เลยข้อเมื่อสักครู่นี้ถามหาจำนวนของสิ่งที่น้อยกว่าใช่ไหมคะเดี๋ยวมาดูข้อนี้เดี๋ยวเรามาวาดภาพแสดงแนวคิดก่อนจำนวนของน้ำขวดใหญ่เราทราบไหมคะนายทราบไหมลูก
2: ไม
0: ่ทราบเราทราบน้ำขวดเล็กเพราะฉะนั้นน้ำขวดเล็กที่ขายได้เดี๋ยวเราเอามาเขียนก่อนนะคะขายน้ำขวดเล็กได้ 45,070 ขวดแล้วขายน้ำขวดใหญ่ได้กี่ขวดยังไม่ทราบแต่ที่เราทราบคือขายน้ำขวดเล็กได้น้อยกว่าน้ำขวดใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนแทนสี่เหลี่ยมแทนปริมาณของน้ำขวดใหญ่ต้องเขียนยาวกว่าหรือสั้นกว่าคะยาวกว่าหรือสั้นกว่าคะลูกน้ำขวดเล็กน้อยกว่าน้ำขวดใหญ่แสดงว่าถ้าเราจะวาดปริมาณของน้ำขวดใหญ่ต้องยาวกว่าหรือสั้นกว่าย
2: าวกว
0: ่าใช่ไหมเพราะน้ำขวดใหญ่เป็นยังไงขายได้มากกว่าเพราะฉะนั้นเราต้องวาดให้ยาวกว่านะคะขายน้ำขวดใหญ่ได้มากกว่าซึ่งเรายังไม่รู้ว่ากี่ขวดใช่ไหมคะลูกรู้แค่ว่ามากกว่าน้ำขวดเล็กน้อยกว่าขายได้น้อยกว่าก็สั้นกว่าน้ำขวดใหญ่ขายได้มากกว่าก็ยาวกว่าแล้ว 16,572 ขวดอยู่ตรงไหนคะ
2: ตรงที
0: ่
2: เก
0: ิน
2: มา
0: 16,572 ขวดอยู่ตรงไหนคะลูกตรงที่เกินมาใช่ไหมเพราะขายได้น้อยกว่า 16,572 ขวดตรงที่ขวดใหญ่เกินมานะคะก็จะเป็น 16,572 ต้องการทราบจำนวนของน้ำขวดใหญ่ที่ขายได้ทำอย่างไรนักเรียนสังเกตภาพแสดงแนวคิดเราต้องการทราบจำนวนของน้ำขวดใหญ่ที่ขายได้ต้องทำยังไงคะนำมาบวกหรือนำมาล
1: บ
0: ไหนใครคิดว่านำมาบวกไหนใครคิดว่านำมาลบนำมาบวกเพราะว่าอะไร
2: เพราะว
0: ่
2: าน
0: ้
2: ำขวดใหญ่
0: เป็นยังไงคะขายได้มากกว่าเราต้องการทราบปริมาณของน้ำขวดใหญ่เพราะฉะนั้นต้องนำมาบวกกันถ้านักเรียนนำมาลบกันผลลบที่ได้คิดว่าจะมากกว่าหรือน้อยกว่าคะ
2: น้อยกว
0: ่
2: า
0: ถ้าเรานำมาลบกันจำนวนก็ต้องน้อยลงใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบที่ได้มันจะน้อยกว่าซึ่งมันเป็นคำตอบที่ไม่ถูกต้องไม่สมเหตุสมผลเพราะฉะนั้นเราต้องการหาจำนวนของน้ำขวดใหญ่ที่ขายได้เราก็ต้องนำมาบวกกันหรือถ้านักเรียนสังเกตจากภาพแสดงแนวคิดของตนเองดูนะน้ำขวดใหญ่ขายได้ยาวถึงนี่เลยใช่ไหมคะลูกก็เท่ากับจำนวนของน้ำขวดเล็กไปรวมกับจำนวนที่เกินมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้เราก็สามารถหาคำตอบได้โดยนำ 45,070 บวกด้วย 16,50072นั่นเองได้ประโยคสัญลักษณ์ดังนี้ค่ะ 45,070 บวกด้วย 16,572 นักเรียนคะข้อนี้มีคำว่าน้อยกว่าแต่ใช้วิธีการบวกในการหาคำตอบเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนสังเกตโจทย์แล้วเห็นคำว่าน้อยกว่านักเรียนจะบอกได้เลยไหมว่าข้อนี้ใช้วิธีการลบในการหาคำตอบยังบอกไม่ได้นะนักเรียนต้องมาวิเคราะห์โจทย์ก่อนว่าโจทย์ต้องการหาจำนวนของอะไรถ้าจำนวนของที่เราต้องการหามีจำนวนที่น้อยกว่าเรานำมาลบได้แต่ถ้าโจทย์ต้องการทราบจำนวนที่เราต้องการหาแล้วของที่เราต้องการหามีจำนวนมากกว่าเราจะต้องนำมาบวกนั่นเองนะคะมาช่วยคุณครูเขียนแสดงวิธีทำในบรรทัดที่1 นักเรียนต้องเขียนจำนวนใดก่อน เทียในการบวกเราสามารถสลับที่กันได้ใช่ไหมคะนักเรียนสามารถนำ 16,572 ขึ้นก่อนก็ได้หรือนำ 45,070 ขึ้นก่อนก็ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าหากว่าเป็นการบวกนี้เราก็ตามโจทย์เลยค่ะนักเรียน 45,070 ขึ้นก่อนใช่ไหมเราก็นำมาเขียนไว้บรรทัดที่

0: ผลิตน้ำขายน้ำขวดเล็กได้ 45,070 ขวดในบรรทัดที่1ได้ไหมคะได้เหมือนกันแต่อาจจะยาวกว่านะคะเราสามารถขายน้ำขวดเล็กได้แค่นี้ก็เพียงพอแล้วต่อไปบรรทัดที่2นักเรียนต้องมาบวก 16,572 เพราะฉะนั้นข้อความในบรรทัดที่2นักเรียนจะต้องเขียนว่าอย่างไรข้อความในบรรทัดที่2เราจะต้องเขียนว่ายังไงคะขายน้ำขวดเล็กได้น้อยกว่าน้ำขวดใหญ่เราเขียนว่าขายน้ำขวดใหญ่เลยได้ไหม
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่ได้นะเพราะว่า 16,572 เป็นจำนวนที่ขายน้ำขวดเล็กได้น้อยกว่าน้ำขวดใหญ่ไม่ใช่จำนวนที่เราขายน้ำขวดใหญ่ได้เพราะฉะนั้นต้องเขียนว่าขายน้ำขวดเล็กได้น้อยกว่าน้ำขวดใหญ่ 16,572 ขวดต่อไปในบรรทัดที่3เราหาผลบวกใช่ไหมคะลูกเมื่อเราหาผลบวกผลบวกที่ได้จะเป็นจำนวนของอะไรผลบวกที่ได้จะเป็นจำนวนของอะไรคะจำนวนของน้ำขวดใหญ่เพราะฉะนั้นในบรรทัดที่3เราจะหาผลบวกเราก็ต้องเขียนว่าขายน้ำขวดใหญ่ได้หรือบรรทัดที่3จะเป็นคำตอบของโจทย์ข้อนี้แล้วใช่ไหมคะเรานำสิ่งที่โจทย์ถามมาเขียนได้เลยโรงงานขายน้ำขวดใหญ่ได้แบบนี้ก็ได้หรือจะเขียนแค่ว่าขายน้ำขวดใหญ่ได้ก็ได้เช่นเดียวกันกลุ่มที่2กำลังปรึกษาเรื่องการหาผลบวกอยู่ใช่ไหมคะมาช่วยคุณครูหาผลบวกนะต่อไปเราต้องหาผลบวกแล้วค่ะอย่าลืมเขียนเครื่องหมายบวกด้วยนะคะหาผลบวกในหลักหน่วยศูนย์หน่วยบวกด้วย2หน่วยได้2หน่วยตอบเร็วตอบดังมากเลยนะคะต่อไปหลัก10 70บวกด้วย70ได
1: ้
0: 10 40ใช่ไหมคะ10 40เท่ากับ100กับอีก40เพราะฉะนั้นเขียน4ในหลัก10และ100เอาไปทดไว้ในหลัก100ก็เหมือนเขียน4แล้วนำไปทด1นั่นเองแต่ไปทดในหลัก100นะคะต่อมาหลัก100 100บวกด้วย500ได้500เขียน500เลยไหมคะไม่บวกทดอีก100เป็น600เขียน6ในหลัก100ต่อไปหลักพัน 5,000 บวกด้วย 6,000 ได
1: ้
0: 11,000 เอ๊ะนักเรียน 11,000 เท่ากับกี่หมื่นกับกี่พัน 10,000 กับ 1,000 เพราะฉะนั้นเขียน1ในหลักพันแล้วนํา 10,000 ไปทดไว้ในหลักหมื่นเขียนเลข1ทดไว้แบบนี้ในหลักหมื่นต่อไปหลักหมื่น 40,000 บวกด้วย 10,000 ได้50,000 เขียน5ในหลักหมื่นไปเลยได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้นะบวกทดอีก 10,000 เป็น 60,000 เขียน6ในหลักหมื่นขีดเส้น2เส้นนะคะกลุ่มที่2วุฒิชัยเดี๋ยวเรานะคะจะนำคำตอบตรงนี้มาตอบแล้วมาตรวจสอบความสมเหตุสมผลกัน 61,642 เป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลไหมเป็นจำนวนของน้ำขวดใหญ่ขายน้ำขวดเล็กได้น้อยกว่าน้ำขวดใหญ่จำนวนของน้ำขวดเล็กคือ 45,070 น้อยกว่าน้ำขวดใหญ่ที่เราหาได้ไหมคะน้อยกว่าไหมลูก
1: น
0: ้อยกว่าตามโจทย์เลยดังนั้นคำตอบของเราเป็นคำตอบที่สมเหตุสมผลสรุปคำตอบได้เลยนะคะเวลาเราสรุปคำตอบสรุปคำตอบว่าอย่างไรดีคะใหญ่ได้ 61,642 ขวดในบรรทัดตอบเราเขียนเป็นตัวเลขไทยนักเรียนเขียนจุลภาคด้วยนะคะนักเรียนปลายทางในข้อที่2นี้ถ้าเขียนแสดงวิธีทำไปพร้อมกับคุณครูแล้วตรวจสอบความถูกต้องด้วยนะคะความเรียบร้อยของผลงานด้วยค่ะเครื่องหมายบวกขีดเส้นใต้1เส้นขีดเส้นใต้2เส้นบรรทัดตอบสรุปคำตอบและตอบเป็นตัวเลขไทยนะคะต่อไปในข้อที่3คุณครูจะให้นักเรียนได้ทำด้วยตนเองนำใบกิจกรรม 2.6 ขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปข้อที่3ก่อนที่จะทำเดี๋ยวเราอ่านโจทย์พร้อมกันก่อนดีไหมคะนักเรียนปลายทางก่อนที่นักเรียนจะทำเดี๋ยวนักเรียนอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับคุณครูนะคะนักเรียนต้นทางด้วยเดี๋ยวอ่านโจทย์พร้อมกัน

ยหนึ่งสองก่อนอ่านโจทย์นั่งตัวตรงก่อนค่ะนั่งตัวตรงเอานิ้วชี้ไปชี้ที่ข้อที่3ค่ะแล้วก็เริ่มอ่านโจทย์หนึ่งสองสามเริ่ม

ต่อไปพร้อมกันเลยวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามวงเลยค่ะเริ่มวงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามมิลินทำไปได้อย่างรวดเร็วกว่าใครเลยนะมิลินวงล้อมรอบเสร็จแล้วนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนำดินสอขึ้นมาแล้ววงล้อมรอบสิ่งที่โจทย์ถามเลยจากนั้นทำอะไรคะขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกขีดเส้นใต้ส่วนที่โจทย์บอกจากนั้นวาดภาพแสดงแนวคิดโดยใช้บาร์โมเดลใช่ไหมในข้อนี้มีจำนวนของอะไรกับอะไรคะเป็นจำนวนของอะไรทั้งนั้นเลยเป็นจำนวนของนาฬิกาทั้งนั้นเลยแต่ว่าเป็นจำนวนของนาฬิกาที่ขายที่ภาคเหนือกับนาฬิกาที่ขายที่ภาคใต้จากนั้นเขียนประโยคสัญลักษณ์และแสดงวิธีทำพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนักเรียนลงมือทำใบกิจกรรม 2.6 ข้อ 3ต่อได้เลยค่ะ

0: ตอนนี้นะคะนักเรียนส่วนใหญ่ทำเสร็จแล้วนะคะหรือว่าวาดภาพแสดงแนวคิดเรียบร้อยได้ประโยคสัญลักษณ์แล้วเหลือเพียงแค่เขียนแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาช่วยสรุปเนื้อหาบทเรียนในวันนี้ค่ะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะนักเรียนข้อความนี้คือเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาวันนี้มีคำว่า
1: น้อยกว
0: ่าเป็นโจทย์ปัญหาจากสถานการณ์ที่มีคำว่าน้อยกว่านะคะขั้นตอนการแก้โจทย์ปัญหามีอย่างไรบ้างอันดับแรกต้องทำอะไรก่อนลูกฮะอันดับแรกหนูต้องอ่านโจทย์ทำความเข้าใจกับโจทย์ปัญหาก่อนใช่ไหมคะพออ่านเสร็จปุ๊บทำยังไงต่ออ่านเสร็จปุ๊บมาทำยังไงต่อคะเราจะต้องวิเคราะห์โจทย์เพื่อที่จะมาวางแผนในการแก้ปัญหาใช่ไหมคะหาสิ่งที่โจทย์ถามดูสิ่งที่โจทย์บอกแล้วก็มาวาดภาพแสดงแนวคิดเพื่อมาวางแผนในการแก้ปัญหาเราใช้วิธีการบวกหรือว่าใช้วิธีการลบในการหาคำตอบซึ่งวันนี้มีคำว่าน้อยกว่าเมื่อเจอคำว่าน้อยกว่าเราบอกได้เลยไหมโจทย์ข้อนี้เป็นการลบยังไม่ได้เราจะต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ดีใช่ว่าโจทย์ข้อนี้ถามหาจำนวนของอะไรถ้าจำนวนที่โจทย์ถามหาเป็นจำนวนที่น้อยกว่าเราใช้วิธีการลบถ้าสิ่งที่โจทย์ถามหาเป็นจำนวนที่มากกว่าเราใช้วิธีการบวกถึงแม้ว่าจะมีคำว่าน้อยกว่าแต่สิ่งที่โจทย์ถามอาจจะเป็นสิ่งที่มีจำนวนมากกว่าก็ได้เพราะฉะนั้นถ้ามีคำว่าน้อยกว่าอาจจะใช้วิธีการหรือใช้วิธีการลบก็ได้ต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ดีดูให้ดีว่าสิ่งที่โจทย์ถามคือ

0: ำนวนของอะไรมีปริมาณมากกว่าหรือน้อยกว่าพอวางแผนแก้ปัญหาเสร็จแล้วเราทำอะไรกันต่อลูกวางแผนแก้ปัญหาได้แล้วว่าข้อนี้เป็นการบวกข้อนี้เป็นการลบต่อไปเราทำอะไรคะเราก็หาคำตอบได้เลยใช่ไหมคะเอาไปบวกก็ไปบวกเอาไปลบก็นำไปลบได้เลยนะคะหลังจากหาคำตอบเรียบร้อยแล้วทำอะไรต่อคะก่อนที่จะส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องเราต้องทำอะไรลูกตรวจความเรียบร้อยและความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยสิ่งที่โจทย์ถามเนี่ยถ้าน้อยกว่าจำนวนที่เราได้เนี่ยน้อยกว่าหรือเปล่าสิ่งที่โจทย์ถามมากกว่ามาดูด้วยว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยเป็นจำนวนที่มากกว่าหรือไม่ต้องตรวจสอบความสมเหตุสมผลของคำตอบด้วยนะคะต่อไปเป็นแบบฝึกหัด 2.15 แบบฝึกหัด 2.15 นี้มีทั้งหมด2หน้า4ข้อนะคะสำหรับนักเรียนที่ทำใบกิจกรรม 2.6 เสร็จเรียบร้อยแล้วแบบฝึกหัด 2.15 คุณครูปลายทางนะคะพิจารณาเลือกให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะทำเป็นการบ้านได้ตามความเหมาะสมเลยนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางหนูทำใบกิจกรรม 2.6 ให้เรียบร้อยแล้วนำมาส่งให้คุณครูตรวจสอบความถูกต้องนะคะต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่ะยังจำได้ไหมคะตัวไม่ทราบค่ะในเรื่องการหาค่าของตัวไม่ทราบค่านะลูกที่เราเล่นเกมบันไดงูยังพอจำได้ไหมคะซึ่งต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องโจทย์ปัญหาการบวกและการลบจากสถานการณ์ที่มีตัวไม่ทราบค่าสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะได้แก่ใบกิจกรรม 2.7 และแบบฝึกหัด 2.16 คุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่3หมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ
1: นักเรียนทุกคนทำความเคารพ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่ชมอยู่ปลายทางนะครับแล้วก็นักเรียนทุกคนเลยพบกับคุณครูแบงค์ครับคุณครูศิปกรณ์ศรีพรมทองนะครับวันนี้เราจะมาต่อเนื่องกันนะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายแล้วนะครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามกันเลยครับสำหรับหัวข้อของเราในวันนี้นะครับเป็นชั่วโมงสุดท้ายนะครับของเรื่องการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะครับเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขเนี่ยมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ชั่วโมงซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้กันมาสักระยะหนึ่งนะครับพอที่จะเข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆเยอะแยะมากมายนะครับครับคุณครูมีคำถามนำเข้าสู่บทเรียนนะครับสำหรับวันนี้คำถามของคุณครูก็คือนักเรียนเคยไปตลาดซื้อไข่ไก่กับผู้ปกครองหรือไม่ตอนนี้ถามทุกคนเลยครับเคยไหมครับใครเคยซื้อยกมือไปซื้อไข่ไก่ยกมือมือลงนะครับหากเคยซึ่งเด็กๆก็ในห้องนี้เคยแน่นอนนะครับนักเรียนเคยสังเกตว่าไข่ไก่มีหลายขนาดหรือไม่เคยสังเกตไหมครับเคยใช่ไหมครับไข่ไก่ที่ขายในตลาดหรือตามห้างสรรพสินค้าเนี่ยมีหลายขนาดแล้วเด็กๆทราบไหมครับว่าทำไมไข่ไก่ที่ขายเนี่ยจึงมีหลายขนาดทราบไหมครับทราบไหมครับใครอยากจะตอบเอ่ยอยากตอบขอไมค์ด้วยครับขอไมค์นิดหนึ่งทำไมไข่ไก่ที่ขายในตลาดจึงมีหลายขนาดครับ
1: เป็นตามเบอร์ค่ะ
0: เป็นตามเบอร์ปรบมือครับเก่งมากก็คือขนาดเนี่ยเขาแบ่งตามเบอร์ใช่ไหมครับแบ่งตามเบอร์แล้วเด็กๆคิดว่าเบอร์อะไรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดครับเก่งมากนะครับเบอร์ศูนย์มาดูแนวคำตอบของคุณครูเลยนะครับแนวคำตอบของคุณครูครับคำถามแรกก็คือบางคนก็เคยบางคนก็ไม่เคยนะครับไปซื้อไข่ไก่กับผู้ปกครองนะครับจากนั้นนะครับเด็กๆก็สังเกตใช่ไหมว่าไข่ไก่เนี่ยมีหลายขนาดนะครับแนวคำตอบของคุณครูนะครับในส่วนของไข่ไก่ทำไมจึงมีหลายขนาดนะครับเพื่อกำหนดราคาของไข่ไก่ไข่ไก่ที่มีขนาดใหญ่จะ

0: ถูกจัดอยู่ในเบอร์0แบบที่เด็กๆบอกนะครับและไข่ไก่ที่มีขนาดเล็กจะถูกจัดอยู่ในเบอร์3ไข่ไก่เบอร์0จะมีราคาแพงกว่าไข่ไก่เบอร์อื่นๆนะครับเอาเวลาขายไข่แม่ค้าก็ขายเป็นแผงใช่ไหมครับอาจจะเป็นแผงหนึ่งมี1โหลนะครับหรือ2โหลก็แล้วแต่หรืออาจจะเป็นแผงละ6แผงเล็กแผงใหญ่ก็แล้วแต่นะครับแต่ให้เด็กๆจำไว้ว่าไข่ไก่ที่มีขนาดหลายๆขนาดเนี่ยก็เพื่อกำหนดราคานะครับเพื่อกำหนดราคาเบอร์0ราคาแพงที่สุดและเบอร์3เป็นไงครับราคาถูกที่สุดอาจจะแพงแล้วไม่ถึง100หรืออย่างไรก็แล้วแต่ในพื้นที่ของแต่ละพื้นที่ของเด็กๆนะครับมาที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเรานะครับในหน่วยที่2เรื่องของการเขียนโปรแกรม1ครับบอกเงื่อนไขของสถานการณ์ที่กำหนดให้ได้นะครับและ2ครับเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่งได้วันนี้เราจะมาลองเขียนโปรแกรมกันนะครับสำหรับสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนครับบอกเงื่อนไขของสถานการณ์ที่กำหนดเขียนโปรแกรมแบบเงื่อนไขซ้อนเงื่อนไขโดยใช้บัตรคำสั่งและหาคำตอบของการแก้ปัญหาจากสถานการณ์ได้นั่นเองนะครับซึ่งเราก็ได้เรียนรู้กันมาจนชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงสุดท้ายของเรื่องนี้แล้วนะครับแน่นอนครับต้องมีในส่วนของแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆนั้นได้ทดสอบความเข้าใจกันอย่างแน่นอนนะมีอีกหนึ่งคำถามครับฟังคำถามให้ดีครับเงื่อนไขที่นักเรียนพบเจอในชีวิตประจำวันยกตัวอย่างเช่นถ้าวันนี้ฝนตกจะไปโรงเรียนอย่างไรใครอยากตอบครับเงื่อนไขเราพบในวันใกล้ๆใหม่เลยครับถ้าวันนี้ฝนตกจะไปโรงเรียนอย่างไรครับ
1: ไปรถประจำครับ
0: ไปรถประจำใช่ไหมครับฝนตกเราก็ไปรถประจำแล้วถ้าเราไปรถประจำแบบปกติเนี่ยเราจะต้องมีอะไรไปกันฝนไหม
1: ร่มคร
0: ับ เราอาจจะติดร่มไปด้วยพกร่มไปด้วยหรือใส่อะไรนะเสื้อกันฝนเก่งมากปรบมือให้เพื่อนนะครับนอกเหนือจากเงื่อนไขในตัวอย่างที่คุณครูได้ถามเด็กๆว่าถ้าวันนี้ฝนตกจะไปโรงเรียนอย่างไรอยากจะให้นักเรียนเนี่ยยกตัวอย่างเงื่อนไขอื่นๆที่พบในชีวิตประจำวันหน่อยครับเงื่อนไขอื่นๆครับที่พบได้ในชีวิตประจำวันมีใครอยากจะบอกไหมยกตัวอย่างไหมครับมีไหมครับเงื่อนไขที่เราเจอในชีวิตประจำวันเลยง่ายๆเลยอย่างที่คุณครูได้เคยบอกไปพอได้ยินเสียงกริ่งในตอนเช้าเด็กๆจะต้องมาทำอะไร
2: มาเข้าแถว
0: ใช่ไหมครับเนี่ยแบบนี้เงื่อนไขแบบนี้เนี่ยนักเรียนตอบคุณครูได้บ้างหรือเปล่าเอ่ยมีไหมครับขอตัวแทนสักหนึ่งคนเงื่อนไขในชีวิตประจำวันเอาคนเดิมเลยมาได้เลยครับอยากตอบมา
1: ถ้าเสียงนาฬิกาปลุกเราก็ต้องตื่นคร
0: ับ ยอดเยี่ยมมากปรบมือเก่งมากมีใครให้ตัวอย่างอื่นๆอีกไหมครับมีไหมครับมีไหมเอ่ยเพื่อเราให้คำตอบได้ดีมากมาเลยครับขอไมค์นิดนึงเงื่อนไขในชีวิตประจำวันที่เด็กๆพบเจอครับ
1: ถ้ากริ่งดังให้วิ่งมาเข้าแถวครับ
0: ถ้ากริ่งโรงเรียนดังไม่ว่าจะเวลาไหนก็แล้วแต่เราก็ต้องมาเข้าแถวเตรียมตัวขึ้นเรียนใช่ไหมปบมือยอดเยี่ยมมากมีใครให้ตัวอย่างอื่นอีกไหมครับมีใครอยากยกตัวอย่างอื่นอีกไหมนอกโรงเรียนมั้งก็ได้ลูกนอกโรงเรียนเวลาที่เราไปไหนต่อไหนเนี่ยนะครับอยากมาแล้วครับอีกหนึ่งคนส่งให้เพื่อนนิดนึงครับส่งให้เพื่อนหน่อยเงื่อนไขว่าอย่างไรบ้างครับ
1: ถ้าฝนตกต้องเอาร่มไปค่ะ
0: ถ้าฝนตกต้องพกร่มไปด้วยเก่งมากเวลาเราจะไปไหนถ้าฝนตกเราต้องพกร่มไปด้วยเอาจากตอบอีกมาเลยตอบได้เลย
1: ถ้าดินสอไม่แหลมต้องเหล่าครับ
0: ยอดเยี่ยมครับปรบมือเก่งมากทุกคนเลยนะครับปลายทางก็น่าจะตอบได้ด้วยใช่ไหมครับเงื่อนไขที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันนะครับถ้าปั่นจักรยานไปเจอไฟแดงต้องไปต่อได้ไหมไม่ได้นะอันตรายเนี่ยเหล่านี้เป็นเงื่อนไขถ้ากรอกน้ำเต็มแล้วต้อง
2: ป
0: ิ
2: ด
0: ถูกต้องต้องปิดน้ำต้องหยุดกรอกน้ำแบบนี้เป็นเงื่อนไขในชีวิตประจำวันของเราง่ายๆที่เด็กๆเริ่มจะเข้าใจแล้วนะครับ

0: ละมาดูแนวคำตอบของคุณครูครับแนวคำตอบของคุณครูก็คือถ้าวันนี้ฝนตกจะไปโรงเรียนอย่างไรแนวคำตอบไปรถประจำทางก็ต้องนำร่มไปด้วยเพราะว่าฝนตกใช่ไหมเพราะว่าฝนตกหรือผู้ปกครองไปส่งและนำร่มไปด้วยหรือใส่ชุดกันฝนไปสำหรับยกตัวอย่างเงื่อนไขในชีวิตประจำวันที่คุณครูยกตัวอย่างก็คือถ้าเราจะเข้าไปชมภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์เนี่ยต้องทำอะไรครับปิดเสียงโทรศัพท์ตามมารยาทในการเข้าไปชมภาพยนตร์ใช่ไหมเราจะเปิดเสียงโทรศัพท์ให้ดังในโรงภาพยนตร์ได้ไหมไม่ได้จะใช้โทรศัพท์ในโรงภาพยนตร์ได้ไหมไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะไปแสงเนี่ยจะไปรบกวนคนอื่นนะครับเอาละมีสถานการณ์ครับเอาช่วยกันคิดนะครับสถานการณ์ช่วยกันคิดทั้งต้นทางและปลายทางเลยนะครับสถานการณ์ของคุณครูก็คือการบันทึกข้อมูลน้ำหนักของนักเรียนในห้องการบันทึกข้อมูลน้ำหนักของนักเรียนในห้องอ่ะเป็นห้องของเราเนาะเป็นห้องของเราถ้ามีน้ำหนักมากกว่า40อะไร40กิโลกรัมอยู่ในกลุ่มที่ต้องออกกำลังกายและควบคุมอาหารนะครับนี่เป็นสถานการณ์ตัวอย่างนะสถานการณ์ตัวอย่างฟังใหม่ครับการบันทึกข้อมูลน้ำหนักของนักเรียนในห้องถ้ามีน้ำหนักมากกว่า40เพื่อนของเราให้จัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องออกกำลังกายและควบคุมอาหารนะครับเพราะน้ำหนักอาจจะมากเกินไปนะครับเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคแต่ถ้าอีกหนึ่งกลุ่มถ้าน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ40ต้องอยู่ในกลุ่มปกติให้อยู่ในกลุ่มปกติคำถามครับให้นักเรียนช่วยการเขียนลำดับขั้นตอนการบันทึกข้อมูลน้ำหนักของเพื่อนในห้องให้นักเรียนช่วยกันเขียนลำดับขั้นตอนการบันทึกข้อมูลน้ำหนักของเพื่อนในห้องเป็นคำถามที่เราจะต้องมาคิดร่วมกันครับคุณครูช่วยด้วยเด็กๆตอบด้วยลำดับแรกเลยเนี่ยก่อนที่เราจะเขียนลำดับขั้นตอนการบันทึกข้อมูลเนี่ยเราจะต้องทำอะไรก่อนครับถูกต้องครับเราต้องถามเพื่อนก่อนหรือเราจะต้องทำการเหมือนกับว่าแยกประเภทก่อนใช่ไหมครับของผู้ที่มีน้ำหนักอะไรบ้างน้ำหนักมากกว่า40นะครับและน้ำหนักที่น้อยกว่า40หรือเท่ากับ40แล้วเราจะทำการเขียนลำดับขั้นตอนการบันทึกข้อมูลหรือเขียนโปรแกรมลำดับขั้นตอนอย่างไรครับหลังจากถามเพื่อนเรียบร้อยลำดับแรกเลยคือถามเพื่อนพอถามเพื่อนเสร็จเรียบร้อยเราแยกได้แล้วเราแยกได้แล้วแล้วเราต้องทำอะไรต่อครับเราต้องทำการบันทึกผลใช่ไหมทำบันทึกผลว่าใครที่มีน้ำหนักมากกว่า40และใครที่มีน้ำหนักเท่ากับหรือน้อยกว่า40ใช่ไหมครับมีคำตอบอื่นอีกไหมครับมีคำตอบอื่นอีกไหมมีอีกไหมครับเดี๋ยวเรามาดูแนวคำตอบของคุณครูเพื่อที่จะให้เด็กๆนั้นได้เข้าใจในส่วนของสถานการณ์นี้รวมถึงตอบคำถามให้ได้นะครับแนวคำตอบของคุณครูครับเด็กๆต้องตรวจสอบน้ำหนักของเพื่อนในห้องก่อนอย่างที่เพื่อนเราตอบออกมาครับหลังจากตรวจสอบเรียบร้อยแล้วว่าใครที่มีน้ำหนักมากกว่า40หรือน้อยกว่า40หรือเท่ากับ40นะครับในข้อที่1ครับถ้าน้ำหนักมากกว่า40กิโลกรัมนี่คือเงื่อนไขแล้วใช่ไหมครับถ้าน้ำหนักมากกว่า40กิโลกรัมให้บันทึกอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงเราจะต้องทำอะไรครับให้กลุ่มเนี่ยให้กลุ่มนั้นต้องไปออกกำลังกายควบคุมอาหารใช่ไหมครับซึ่งเพื่อนของเราก็ตอบออกมาว่าจะต้องทำการบันทึกใช่ไหมครับถูกต้องเลยเนาะและข้อ2ครับถ้าน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ40กิโลกรัมให้บันทึกอยู่ในกลุ่มอะไรกลุ่มปกตินะครับกลุ่มปกติยอดเยี่ยมมากนะครับตอบกันได้ยอดเยี่ยมนะครับเอาล่ะนี่คือสถานการณ์ที่คุณครูนำมาถามเพื่อที่เด็กๆจะได้เข้าใจในเรื่องของเงื่อนไขเพิ่มมากขึ้นนั่นเองมาที่ใบงานกันบ้างครับใบงานของครูเรื่องอะไรครับแบบฝึกหัดเรื่องถูกต้องครับเห็นรูปแบบนี้แน่นอนครับต้องเกี่ยวกับไก่เกี่ยวกับไข่แน่นอนใช่ไหมครับก่อนอื่นมาดูกิจกรรมของปลายทางกันก่อนครับคุณครูมาที่กิจกรรมของบทบาทคุณครูกันครูแจกใบงานพร้อมทั้งแนะนำการทำใบงานให้กับนักเรียนและร่วมกันเฉลยคำตอบคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับให้นักเรียนศึกษาใบงานตอบคำถามลงไปในใบงานและร่วมกันเฉลยคำตอบด้วยเอาละ มาฟังคำชี้แจงหรือดูคำชี้แจงให้เด็กๆตั้งใจฟังครับเดี๋ยวจะได้ทำได้แบบฝึกหัดนี้คุณครูจะนำไปเก็บคะแนนเด็กๆนะแบบฝึกหัดเมื่อเป็นแบบฝึกหัดจะต้องมีการเก็บคะแนนนะครับต้องมีการเก็บคะแนนแต่ว่าถ้าเป็นใบงานบางใบงานก็เก็บคะแนนบางใบงานก็ไม่ได้เก็บคะแนนอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบฝึกหัดเนี่ยเก็บคะแนนแน่นอนนะมาดูครับคำชี้แจงครับจากโปรแกรมหุ่นยนต์ช่วยเบสทำงานในใบงานที่1จำได้ไหมครับจำได้เนาะเรื่องของการอะไรครับทำความสะอาดใช่ไหมการเก็บไข่ต่างๆการนับไข่ไก่ถูกต้องการให้อาหารไก่ให้น้ำไก่ใช่ไหมครับจากโปรแกรมหุ่นยนต์ช่วยเบสทำงานในใบงานที่1และใบงาน2โปรแกรมทำงานได้อย่างดีแต่เมื่อหุ่นยนต์นำไข่ไก่ไปขายกับพ่อค้าต้องการให้คัดแยกไข่ไก่แต่ละฟองลงแผงไข่2ขนาดครับก็คือแผงไข่ขนาดเล็กและแผงไข่ขนาดใหญ่ถูกต้องครับมาดูเงื่อนไขครับเงื่อนไขของเราก็คือถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักต่อฟองมากกว่า70กรัมให้จัดอยู่ในแผงไข่ขนาดใหญ่ไม่เช่นนั้นจัดอยู่ในแผงไข่ไก่ขนาดเล็กฟังใหม่ครับเงื่อนไขในการจัดไข่ไก่ลงแผงก็คือถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักต่อฟองมากกว่า70กรัมต่อฟองนะต่อ1ฟองให้จัดอยู่ในแผงไข่ขนาดใหญ่ไม่เช่นนั้นจัดอยู่ในแผงไข่ไก่ขนาดเล็กนั่นก็หมายความว่าอะไรครับถ้าน้อยกว่า70นะครับถูกต้องให้นักเรียนช่วยเบสเขียนโปรแกรมเพื่อให้หุ่นยนต์คัดแยกไข่ไก่ได้อย่างถูกต้องเดี๋ยวเราจะต้องมาช่วยเบสนะครับเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์เนี่ยคัดแยกไข่ไก่ได้อย่างถูกต้องซองเงื่อนไขและบัตรคำสั่ง B ดังนี้ครับถามนิดนึงครับแถวบนหรือแถวล่างอะไรเป็นซองเงื่อนไขครับ
1: แถวล่าง
0: ยอดเยี่ยมมากซองเงื่อนไขนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนเป็นซองจดหมายถ้าบัตรคำสั่งก็จะเป็นเหมือนกับว่าเหมือนแผ่นนะครับเหมือนบัตรคำสั่งนะครับใบคำสั่งซองเงื่อนไขและบัตรคำสั่งมีดังต่อไปนี้ครับ1
1: ช่างไข
0: ่ไก่2
1: นำไข
0: ่
1: ไก
0: ่
1: ใส
0: ่
1: แผงไข่ขนาดเล
0: ็
1: ก
0: 3นำไข่ไก่ใส่แผงไข่ขนาดใหญ่แหมลิ้นจะพันกันนะครับสองเงื่อนไขครับมาดูกันถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ70กรัมให้ทำตามคำสั่งในซองนี่คือซองเงื่อนไขซองที่1ถ้าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับให้ทำตามคำสั่งในซองต่อไปครับซองเงื่อนไขที่2ครับถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักมากกว่า70กรัมให้ทำตามคำสั่งในซองเด็กๆพอจะเดาออกหรือยังว่าคุณครูให้เขียนโปรแกรมในลักษณะแบบใดนะครับแน่นอนมีเงื่อนไขเข้ามาจับนะครับคำถามครับให้นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งและซองเงื่อนไขที่กำหนดเพื่อให้หุ่นยนต์นำไข่ไก่ไปใส่ในแผงไข่ขนาดใหญ่แต่ขออภัยครับถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักมากกว่า70กรัมฝ่ายค้างครับให้นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งและซองเงื่อนไขที่กำหนดให้เพื่อให้หุ่นยนต์นำไข่ไก่ไปใส่ในแผงไข่ขนาดใหญ่ถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักมากกว่า70กรัมสิ่งที่เด็กๆจะต้องทำในแบบฝึกหัดก็คือ
1: เขียนโปรแกรมใช่
0: ถ้าเขียนโปรแกรมเด็กๆจะต้องมีการเขียนซองเงื่อนไขครับเด็กๆวาดออกมาเลยนะเพราะว่าเนี่ยเขาในใบกิจกรรมหรือใบงานจะโล่งๆแบบนี้ให้เด็กๆเลยแล้วเด็กๆทำอะไรเขียนทั้งซองเงื่อนไขเขียนทั้งบัตรคำสั่งลงไปนะครับแต่จะเขียนในลักษณะแบบใดนะครับเขียนในลักษณะแบบใดเด็กๆจะต้องเขียนออกมาให้ถูกต้องข้อ2ครับให้นักเรียนเขียนโปรแกรมครับฟังใหม่นะให้นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งและซองเงื่อนไขที่กำหนดให้เพื่อให้หุ่นยนต์นำไข่ไก่ไปใส่ในแผงไข่ขนาดเล็กถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักเท่ากับหรือน้อยกว่า70กรัมพอมองออกหรือยังครับ เรื่องของ2เงื่อนไขกับบัตรคำสั่งเราจะนำไปคู่กันยังไงเราจะนำไปคู่นี้ใบ้เลยนะเราจะนำไปคู่กันแบบใดนะครับในข้อที่2ถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักเท่ากับหรือน้อยกว่า70กรัมต้องนำไปใส่ในแผงขนาดเล็กเข้าใจนะครับข้อที่3ครับให้นักเรียนนำบัตรคำสั่งที่เหลือบัตรคำสั่งที่เหลือและคำตอบในข้อที่1และข้อที่2มาเติมในโปรแกรมด้านล่างให้สมบูรณ์นะครับซึ่งเราใช้2เงื่อนไขกับบัตรคำสั่งที่คุณครูได้แนะนำไปแล้วนี่คือโครงสร้างของโปรแกรมนะครับนี่คือโครงสร้างของโปรแกรมทั้งหมดเด็กๆจะต้องเขียนเลยครับว่าลำดับที่1คือบัตรคำสั่งอะไรลำดับที่2คือ2เงื่อนไขใดและใน2เงื่อนไขนั้นข้อ 2.1 เป็นบัตรคำสั่งอะไรและข้อที่3ครับ2เงื่อนไขในข้อที่3นะครับจะต้องมีบัตรคำสั่งข้อ 3.1 เนี่ยเป็นบัตรคำสั่งอะไรลงไปมีอยู่ด้วยกัน3ข้อนะครับคุณครูจะให้เวลาเด็กๆไปทำใบงานกันสักครู่หนึ่งไปกันเลยครับเอาละครับตอนนี้ครับให้เด็กๆหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาครับเปิดไปหน้าหน้าอะไรนะเยี่ยมมากข้อ1ข้อ1ข้อ1หน้า24 24 25และ26ให้เด็กๆทำหรือเริ่มตั้งแต่ข้อที่1ได้เลยเขียนลงไปครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมอย่างไรลงไปเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกไปแล้วใช่ไหมว่าให้ทำการจับคู่จับคู่2เงื่อนไขกับบัตรคำสั่งให้ถูกต้องนะครับนี่ใบ้เลยนี่ใบ้เลยนะครับใจดีใบ้ให้ด้วยเขียนได้เลยครับเด็กๆต้องทำการวาดรูป2เงื่อนไขกับบัตรคำสั่งและด้านในต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยวาดใหญ่ๆเลยได้นะครับเด็กๆวาดใหญ่ๆไปเลยหน้าเด็กๆเริ่มทำที่หน้า25นะครับเริ่มทำหน้า25ปฏิบัติได้เลยครับใครไม่ได้นำมากลับไปทำนะครับกลับไปทำจะได้มีส่งนะลูกในข้อ1กับข้อ2เนี่ยจะมีซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งอย่างละใบเท่านั้นนะครับมีอย่างอื่นนะจะมีซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งอย่างละใบเด็กๆจับคู่กันให้ถูกต้องนะครับถูกต้องครับเขียนทั้งซองเงื่อนไขและบัตรคำสั่งนะครับเขียนทั้งซองเงื่อนไขและบัตรคำสั่งสำหรับในข้อที่1มีแค่ซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งนะครับคู่กันจับคู่กันเพราะว่าในข้อที่1เนี่ยบอกว่าให้นักเรียนเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งและซองเงื่อนไขที่กำหนดให้เพื่อให้หุ่นยนต์นำไข่ไก่ไปใส่ในแผงไข่ขนาดใหญ่ถ้าไข่มีน้ำหนักมากกว่า70กรัมครับเราจะจับคู่กันยังไงจับคู่2เงื่อนไขกับบัตรคำสั่งใดเด็กๆต้องจับคู่ซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งครับเด็กๆอ่านหน้าซองเงื่อนไขให้ดีและอ่านบัตรคำสั่งให้ดีแล้วจับคู่การเขียนในข้อที่1และข้อที่2 ส่วนในข้อที่3เนี่ยเราเขียนทั้งโครงสร้างนะครับเราจะเขียนทั้งโครงสร้างเด็กๆจะวาดรูปหรือเขียนคำก่อนแล้วค่อยวาดรูปก็ได้ครับอย่างที่คุณครูบอกคุณครูใบ้ให้แล้วว่าเด็กๆจับคู่2เงื่อนไขกับบัตรคำสั่งให้ถูกต้องในข้อที่1กับข้อที่2ส่วนข้อที่3ส่วนข้อที่3เด็กๆจะต้องเขียนทั้งโครงสร้างนะครับคุณครูจะให้เวลาพอสมควรนะในการทำแบบฝึกหัดนะครับเพราะว่าคุณครูให้เด็กๆทำในชั่วโมงนะครับให้เวลาทำเด็กๆวาดรูปสองจดหมายเนี่ยใหญ่ๆเลยลูกให้วาดให้เต็มเลยอย่าวาดเล็กลูกอย่าวาดเล็กวาดให้เต็มเลยวาดให้เต็มเด็กๆแบ่งครึ่งก็ได้เนี่ยแบ่งครึ่งสองเงื่อนไขครึ่งนึงบัตรคำสั่งครึ่งนึงนะครับแบ่งครึ่งช่องเลยก็ได้แบ่งครึ่งช่องไปเลยใบให้นิดหนึ่งครับใบให้นิดหนึ่งในข้อที่1กับข้อที่2เนี่ยไม่มีบัตรคำสั่งช่างไข่ไก่นะครับไม่มีบัตรคำสั่งช่างไข่ไก่โอ้โหนี่ใบเยอะเลยนะมีแค่2เงื่อนไขกับบัตรคำสั่งต้องจับคู่กันให้ได้ใหญ่ๆไปเลยลูกเขียนใหญ่ๆไปเลยนี่เราขีดตรงนี้เลยปึ๊บแล้วก็ปึ๊บปึ๊บจะได้มีพื้นที่เขียนเด็กๆวาดซองเงื่อนไขแล้วอย่าลืมเขียนข้อความด้วยนะไม่ใช่มีแต่ซองนะครับเขียนข้อความลงไปหน้าซองเงื่อนไขด้วยนักเรียนอ่านโจทย์สิลูกในข้อ1อ่านโจทย์เราจะต้องใช้2เงื่อนไขใดนะครับในการเขียนโปรแกรมสำหรับในข้อที่1นะครับให้เขียนเงื่อนไขที่ไข่ไก่มีน้ำหนักมากกว่า70กรัมนะครับสำหรับข้อที่2ก็ให้เขียนเงื่อนไขไข่ไก่ที่มีน้ำหนักเท่ากับหรือน้อยกว่า70กรัมนะครับและจับคู่บัตรคำสั่งให้ถูกต้องเด็กๆต้องวาดซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งเขียนก่อนแล้วค่อยวาดก็ได้นะครับนี่เด็กๆเขียนเป็นบัตรคำสั่งเป็นซองไปเลยลูกใช่ตอนนี้ก็เป็นบัตรคำสั่งใช่ไหมเราแต่ต้องมีลูกศรด้วยแต่ด้านในจะเขียนยังไงนะครับคู่กันใช่ลูกนี่อันนี้สองเงื่อนไขใช่ไหมเราต้องเขียนให้ถูกต้องตามโจทย์เธอก็จับคู่กันข้อ1กับข้อ2นะอย่างที่บอกว่าจับคู่ซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งให้ถูกต้องและยังไม่มีคำสั่งช่างไข่ไก่นะครับข้อ1ข้อ2เนี่ยไม่มีคำสั่งช่างไข่ไก่นะครับไม่ได้ลูกเธอต้องวาดรูปซองเงื่อนไขนะครับไม่วาดไม่ได้นะไม่งั้นเด็กๆจะได้เข้าใจเรื่องของซองเงื่อนไขกับบัตรคำสั่งนะครับเขียนเลยนะครับ ถูกต้องครับข้อ1ต้องมีบัตรคำสั่งด้วยนะครับไม่ใช่มีแต่2เงื่อนไขนะต้องโยงจับคู่กันด้วยลูกต้องมีลูกศรจับคู่กันด้วยเนี่ยต้องมีลูกศรจับคู่กันแบบนี้นะครับถูกต้องเดี๋ยวมาเขียนต้องเขียนให้ถูกนะครับถามข้อ2ต่อได้เลยเขียนให้ถูกข้อนะลูกเขียนให้ถูกข้อนักเรียนวาดตัวใหญ่ๆก็ได้ลูกวาดบัตรคำสั่งใหญ่เป็นซองเงื่อนไขเปล่าถูกแล้วก็ต้องมีบัตรคำสั่งด้วยอย่าลืมเงื่อนไขต้องวาดเป็นซองจดหมายนะครับเงื่อนไขต้องวาดเป็นซองจดหมายซองเงื่อนไขนะซองเงื่อนไขได้ลูกได้ได้เขียนซองเงื่อนไขสิลูกเด็กๆวาดซองเงื่อนไขลงไปเลยวาดซองเงื่อนไขนะครับแล้วก็วาดบัตรคำสั่งแล้วนำพอวาดเสร็จแล้วก็ใส่ข้อความไปด้วยวาดซองเงื่อนไขวาดไปซองจดหมายเลยด้านหนึ่งเป็นซองจดหมายด้านหนึ่งก็เป็นบัตรคำสั่งเธอก็ต้องจับคู่กันให้ถูกเนี่ยตามโจทย์เลยลูกตามโจทย์ข้อ1มากกว่า70กรัมข้อที่2มากกว่าขออภัยครับข้อที่2เท่ากับหรือน้อยกว่า70กรัมนะครับเขียนให้ถูกข้อนี้มากกว่า70กรัมเอาตรงไหนไปใส่ลูกมากกว่า70กรัมเขียนลงไปเลยสองเงื่อนไขเดียวลูกใช้สองเงื่อนไขไหนต้องใช้สองเงื่อนไขน้ำหนักมากกว่า70กรัมนะครับเขียนลงไปจับคู่กับบัตรคำสั่งในบัตรคำสั่งล่ะใส่บัตรคำสั่งด้วยบัตรคำสั่งไหนลูกไหนชี้สิบัตรคำสั่งไหนข้อ1มากกว่า3มากกว่า70กรัมนะถูกไหมเนี่ยไม่ถูกลูกต้องมากกว่าสิครับบอกไปแล้วนะข้อ1มากกว่า70กรัมข้อ1ข้อ2เท่ากับหรือน้อยกว่า70กรัมใครไปถึงข้อ3บ้างแล้วมีไหมเยี่ยมมากวาดให้เป็นซองจดหมายด้วยลูกเขียนลงไปนู้นเลยเขียนเนี่ยเขียนแบบนี้เลยลูกเขียนลงไป

อย่าลืมมีลูกศรโยงไปด้วยนะมีลูกศรโยงจับคู่กันด้วยมีลูกศรโยงไปสองเงื่อนไขแล้วลูก

0: กว่า70ข้อ2เท่ากับหรือน้อยกว่า
1: ข้อ3
0: เยี่ยมมากข้อ1ยังไม่มีช่างไข่ไก่นะครับข้อ1โปรแกรมเขายังไม่มีช่างไข่ไก่อะไรนะลูกข้อ3ข้อ3ต้องมีทุกใบต้องมีทั้ง2เงื่อนไขและบทคำสั่งให้ครบต้องมีทุกใบครับนำมาเขียนโครงสร้างให้ครบเลยใช้ทุกใบเห็นไหม1 2 3 4 5มี2เงื่อนไข2และบัตรคำสั่ง3เห็นไหมครับเขียนให้ถูกต้องข้อ1ต้องน้ำหนักมากกว่านะลูกต้องน้ำหนักมากกว่าหนึ่งน้ำหนักมากกว่าเขียนต่อเลยลูกเร็วได้เสร็จแล้วเนี่ยถูกต้องด้วยเขียนข้อ2ต่อเลยลูกเนี่ยถูกต้องแล้วเขียนข้อ2ต่อเลยเขียนใบคำสั่งด้วยลูกข้อ1มากกว่า
2: ก็ค
0: ือ
2: ต
0: ้
2: องอันนี้
0: ถ
2: ู
0: กต
2: ้
0: อง
2: แล้วเพื่อนไปเขียนอันนี้ใช่ไหม
0: แก้ไขลูกเยอะมาก

ในข้อ3นะครับจะต้องนำบัตรคำสั่งที่เหลือและคำตอบในข้อที่1ที่2นะครับมาเขียนตอบลงไปนะครับเด็กๆเขียนให้ถูกต้องนะครับเด็กๆเขียนให้ถูกต้องนะนำคำตอบมาเขียนให้ถูกต้องเอาละครับเด็กๆเป็นยังไงบ้างถึงไหนแล้วข้อ1เป็นยังไงบ้างข้อ1ข้อ1ทำได้ไหมครับถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักมากกว่า70กรัมจะต้องให้หุ่นยนต์เนี่ยนำไปใส่ในแผงไข่ขนาดใหญ่ใช่ไหมครับในข้อที่1เขียนถูกต้องหรือเปล่าข้อที่2ถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักเท่ากับหรือน้อยกว่า70กรัมจะต้องนำไปใส่ในแผงไข่ที่มีขนาดอะไรขนาดเล็กใช่ไหมครับสำหรับข้อที่3ครับให้นักเรียนนำบัตรคำสั่งที่เหลือและคำตอบในข้อที่1และ2มาเติมในโปรแกรมทางด้านล่างก็คือโปรแกรมนี่ที่เป็นโครงสร้างของโปรแกรมให้สมบูรณ์และถูกต้องนะครับทำได้หรือเปล่าเอ่ยเอาละครับหลังจากที่คุณครูให้เด็กๆได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมในชั่วโมงไปสักระยะหนึ่งแล้วต่อไปมา

0: ดูแนวคำตอบกันบ้างนะครับมาดูแนวคำตอบกันบ้างใครที่ยังไม่เรียบร้อยอย่าลืมต้องกลับไปทำให้เรียบร้อยด้วยนะครับแนวคำตอบก็ของครูนะครับคำที่แจ้งจากโปรแกรมหุ่นยนต์ช่วยเบสทำงานใดใบงาน1และใบงาน2โปรแกรมทำงานได้อย่างดีแต่เมื่อหุ่นยนต์นำไข่ไก่ไปขายกับพ่อค้าพ่อค้าต้องการให้คัดแยกครับคัดแยกอะไรครับคัดแยกไข่ไก่แต่ละฟองลงแผงไข่2ขนาดซึ่งมีขนาดอะไรบ้างครับมีเล็กกับขนาดใหญ่นะครับซึ่งเงื่อนไขก็คือเราจะต้องทำการเขียนโปรแกรมครับเพื่อที่จะช่วยหุ่นยนต์เนี่ยคัดแยกไข่ไก่ได้อย่างถูกต้องมีบัตรคำสั่งและ2เงื่อนไขบัตรคำสั่งครับช่างไข่ไก่นำไข่ไก่ใส่แผงไข่ขนาดเล็กนำไข่ไก่ใส่แผงไข่ขนาดใหญ่2เงื่อนไขครับถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ70กรัมให้ทำตามคำสั่งในซองถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักมากกว่า70กรัมให้ทำตามคำสั่งในซองมาดูแนวคำตอบในข้อที่1ครับเอาเด็กๆเด็กๆคิดว่า2เงื่อนไขซองแรกจะเป็น2เงื่อนไขอะไรครับอะไรเอ่ย2เงื่อนไขอะไรครับ
1: ถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักมากกว่า70กรัม
0: ถูกต้องครับถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักมากกว่า70กรัมให้ทำตามคำสั่งในซองใครถูกต้องบ้างนี่นะครับโอ้มีเหมือนกันนะครับและจับคู่กับบัตรคำสั่งอะไรครับนำไข่ไก่ใส่แผงไข่ขนาดใหญ่เยี่ยมมากนะครับเยี่ยมมากข้อที่2ครับเด็กๆคิดว่าซองเงื่อนไขในข้อที่2ต้องเป็นอย่างไรครับสองเงื่อนไขต้องใช้สองเงื่อนไขแบบใดครับมีเงื่อนไขอะไรอยู่ถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักน้อยกว่า70หรือเท่ากับ70ให้ทำตามคำสั่งในซองแบบนี้นะครับและแบบคำสั่งคืออะไรนำไข่ไก่ใส่แผงไข่ขนาดเล็กยอดเยี่ยมนะครับใครได้แบบนี้บ้างเอ่ย2ข้อ2ข้อแล้วนะครับเก่งมากนะครับเก่งมากเลยปลายทางก็น่าจะทำได้เช่นเดียวกันนะครับข้อที่3ครับให้นักเรียนนำบัตรคำสั่งที่เหลือและคำตอบในข้อที่1และ2มาเติมในข้อที่1ก็คือลำดับที่เท่าไหร่ในข้อ1ในข้อ1เราจะต้องมาเติมลำดับที่เท่าไหร่ในลำดับที่2ครับในข้อที่1นะในข้อที่1เมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมครับมาเติมนะครับในลำดับที่2กับลำดับที่3ในข้อ2ใช่ไหมครับและบัตรคำสั่งในลำดับที่1คืออะไรถูกต้องครับช่างไข่ไก่นะครับช่างไข่ไก่ส่วน2เงื่อนไขและบัตรคำสั่งในข้อ2กับข้อ3เนี่ยเราจะใส่สลับกันก็ได้แต่ว่าในคำสั่งเขาให้นำข้อ1นะมาใส่เรียงกันไปครับ1และ2เรียงกันไปให้ถูกต้องนะครับฉะนั้นในข้อที่2เราจะต้องใส่2เงื่อนไขอะไร
1: ถ้าไข่ไก่
0: มีน้ำหนักมากกว่า70กรัมนะครับให้ทำตามคำสั่งในซองแบบนี้ครับและบัตรคำสั่งนำไข่ไก่ใส่แผงไข่ขนาดใหญ่และข้อที่3ครับจะต้องนำ2เงื่อนไขอะไร
1: ถ้าไข่ไก่มี
0: น้ำหนักน้อยหรือเท่ากับ70นะครับถ้าไข่ไก่มีน้ำหนักน้อยกว่าหรือเท่ากับ70กรัมครับเราจะต้องทำตามคำสั่งในซองก็คือนำไข่ไก่ใส่แผงไข่ขนาดเล็กเยี่ยมมากทำแบบนี้ในข้อที่3นะครับในข้อที่3ยอดเยี่ยมมากทุกคนเลยนะครับเอาล่ะมาสรุปกันบ้างนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้เรียนรู้กันมานะครับถึง3ชั่วโมงด้วยกันนะครับมาสรุปกันมาที่บทบาทหรือกิจกรรมของปลายทางกันก่อนนะครับสำหรับคำที่แจ้งบทบาทของคุณครูครับคุณครูตั้งคำถามเพื่อประเมินความเข้าใจของนักเรียนครับและคำที่แจ้งกิจกรรมนักเรียนครับนักเรียนร่วมกันตอบคำถามประเมินความเข้าใจและทำแบบประเมินตนเองข้ออะไรครับ7ถึงข้อที่8นะครับมีคำถามครับหากไม่ใช้เงื่อนไขเราจะสามารถเขียนโปรแกรมได้หรือไม่ครับเพราะเหตุใดใครอยากจะตอบ หากไม่ใช้เงื่อนไขเราสามารถจะเขียนโปรแกรมได้หรือไม่เพราะเหตุใดครับตอบไหมตอบจับไมค์ตอบเลยครับเขียนได้หรือไม่ได้ครับคำถามแรก
2: ไม่ได้ครับ
0: เขียนไม่ได้เพื่อนบอกเขียนมาได้เพราะอะไรครับ
2: โปรแกรมจะทำงานโปรแกรมจะทำที่เราบอกไม่ถูกครับ
0: โปรแกรมจะทำงานผิดพลาดใช่ไหมครับปรบมือเพื่อนบอกว่าไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่ใช้เงื่อนไขเนี่ยโปรแกรมจะทำงานผิดพลาดจะไม่ทำตามที่เราบอกไปใช่ไหมครับใครมีแนวคำตอบอื่นบ้างครับมีแนวคำตอบอื่นไหมอ่ะไม่มีคุณครูยกตัวอย่างให้แล้วกันครับแนวคำตอบของครูครับหากไม่ใช้เงื่อนไขนะครับเราจะสามารถเขียนโปรแกรมได้นะครับขึ้นอยู่กับงานหรือปัญหาที่เราต้องการให้แก้ไขนั่นเองนะครับซึ่งเด็กๆตอบมาก็ถูกต้องเลยนะครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งคำถามครับหากไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในซองเงื่อนไขจะได้ผลลัพธ์ตามที่โปรแกรมต้องการหรือไม่เพราะเหตุใดได้ไม่ได้ครับได้ไม่ได้ครับหากไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในซองเงื่อนไขจะได้ผลลัพธ์ตามที่โปรแกรมต้องการหรือไม่ได้หรือไม่ได้ครับไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าจะไม่ทำตามคำสั่งหรือทำตามหรือทำแล้วผิดพลาดนั่นเองครับเด็กๆตอบมาได้เยี่ยมมากเลยนะคำตอบของครูคือไม่ได้ตามที่ต้องการนะครับหากไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในซองเงื่อนไขโปรแกรมจะไม่ทำงานตามที่ต้องการเพราะผลลัพธ์ที่ได้จะขึ้นอยู่กับโครงสร้างของโปรแกรมนั่นเองนะครับมาสรุปกันนิดนึงครับจากกิจกรรมนี้เรามาช่วยกันสรุปครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าอย่างไรเอาอยากให้ได้ช่วยกันอ่านครับ1 2 3การกำหนดเงื่อนไข

ถูกต้องครับจากกิจกรรมนี้สรุปได้ว่าการกำหนดเงื่อนไขในการเขียนโปรแกรมจะช่วยให้สร้างทางเลือกให้กับโปรแกรมว่าหากมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขนั้นจะต้องทำตามคำสั่งใดถึงจะนำไปสู่เป้าหมายที่ตั้งเอาไว้อย่างถูกต้องนั่นเองนี่คือข้อสรุปของเราสำหรับเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขนะครับฝากแบบประเมินตนเองไว้ด้วยนะครับข้อที่7ถึงข้อที่8นะครับอย่าลืมกลับไปทำประเมินตนเองด้วยและบทเรียนในครั้งต่อไปครับเป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำแล้วนะเปลี่ยนใหม่นะเป็นการเขียนโปรแกรมแบบวนซ้ำและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมในชั่วโมงที่1มีสิ่งที่จะต้องเตรียมก็คือใบงานที่1เรื่องโปรแกรมเก็บขยะนะครับเป็นสิ่งที่คุณครูปลายทางจะต้องเตรียมไว้ให้กับเด็กๆ ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับวันนี้นะครับในเรื่องของการเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขเด็กๆก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับเพื่อที่จะต่อยอดในการเขียนโปรแกรมในลักษณะอื่นๆหรือแบบอื่นๆต่อไปเอาละครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเจอกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปเปลี่ยนเรื่องใหม่ด้วยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับสมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงอาคาร BEC จึงเป็นคำตอบในยุคนี้ BEC หรือ Building Energy Code คือเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลง ตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานมีจำนวน6ระบบดังนี้1ระบบเปลือกอาคาร2ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง3ระบบปรับอากาศ4อุปกรณ์ผลิตน้ำร้อน5การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร6การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ

มาร์ทฟาร์มนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนคุณเคยได้ยินเรื่องสมาร์ทฟาร์มกันบ้างไหมครับสมาร์ทฟาร์มเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่และงานด้านเกษตรเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาต่างๆให้กับเกษตรกรโดยกลยุทธ์การทำสมาร์ทฟาร์มนอกจากจะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถใช้ทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรน่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับเราลองมาดูวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในสมาร์ทฟาร์มสามารถทำด้วยกันได้3วิธีครับ 1. การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานคือการนำเครื่องจักรอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงและเทคโนโลยีต่างๆมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานเช่นการใช้อุปกรณ์ประสิทธิภาพสูงรวมถึงระบบควบคุมอัตโนมัติต่างๆเช่นระบบจ่ายน้ำอัตโนมัติเพื่อลดภาระการทำงานของเครื่องจักรอุปกรณ์และเป็นการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์เท่าที่จำเป็นทำให้เราสามารถลดการใช้พลังงานลงในขณะที่ยังคงคุณภาพการผลิตไว้ได้ด้วยครับ 2. การใช้พลังงานทดแทนคือการนำพลังงานทดแทนรูปแบบต่างๆเช่นใช้ประโยชน์จากพลังงานแสงอาทิตย์โดยการใช้โซลาร์เซลล์เป็นแหล่งพลังงานผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อตอบสนองความต้องการใช้ไฟฟ้าภายในฟาร์มได้นอกจากนี้ยังสามารถใช้เทคโนโลยีผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์และเศษอาหารมาหมักจนเกิดก๊าซที่เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเปลี่ยนเป็นพลังงานความร้อนเพื่อใช้สำหรับการหุงต้มภายในครัวเรือนเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายด้านพลังงานได้อีกด้วยครับ 3. ระบบบริหารจัดการอัตโนมัติและเทคโนโลยีสมัยใหม่คือการนำระบบ Internet of Things IoT ในการเก็บข้อมูลการใช้พลังงานรวมภายในฟาร์มและข้อมูลการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เพื่อให้สามารถติดตามตรวจสอบดูแลและวิเคราะห์การใช้พลังงานในภาพรวมอีกทั้งการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในฟาร์มยกตัวอย่างเช่นการเซ็นเซอร์วัดค่าความชื้นและปริมาณน้ำในดินเพื่อใช้ในการคำนวณปริมาณและเวลาในการรดน้ำได้อีกส่วนสำคัญของการทำสมาร์ทฟาร์มคือการรวบรวมข้อมูลอย่างถูกต้องและแม่นยำเพื่อใช้ตัดสินใจในการบริหารจัดการทรัพยากรและพลังงานภายในฟาร์มและสั่งงานมาที่ฟาร์มได้เช่นสั่งงานมาที่ระบบปั๊มน้ำให้รดน้ำแปลงเกษตรหรือสั่งงานให้โดรนบินสำรวจรอบพื้นที่การเกษตรทำให้ทราบการเปลี่ยนแปลงของพืชและฉีดพ่นปุ๋ยตรงจุดเฉพาะได้ครับด้วยการรวมแนวทางด้านนวัตกรรมการเกษตรและพลังงานทดแทนฟาร์มอัจฉริยะในประเทศไทยกำลังได้รับความนิยมและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆจะสามารถขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไปสู่อนาคตส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมและ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดสี่ย่านนะครับต้องบอกว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เป็นแหล่งรวมของกินของคนกรุงเทพเลยนะครับตอนนี้ประมาณ8โมงร้านค้าสตรีทฟู้ดต่างๆนี่ตั้งเรียงรายพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับคนที่จะมาซื้ออาหารไปกินนะครับเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคนที่ตื่นเช้ามาทำงานก็แวะซื้อขึ้นรถเมย์ไปทำงานได้นะครับแต่วันนี้ร้านเด็ดของฟู้ดนะครับที่จะพามานี่เป็นร้านที่อยู่ริมฟุตบาทชื่อว่าร้านห่อหมกแม่บุญมานะครับเขาว่ากันว่าทำมาขายนี่วันละ100โลขายหมดหมดได้ยังไงอร่อยขนาดไหนตามพุ่มมาเลยนะครับมาครับคุณผู้ชมฮะนี่ตั้งอยู่ริมฟุตบาทแบบนี้เลยนะฮะต้นซอย4ย่าน1เจอเลยนี่แม่สวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: นี่เลยห่อหมกแม่บุญมาของเราแม่บุญมาคือคนนี้ใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ค่ะ นี่ตัวจริงเสียงจริง
0: ดูหม้อนี่คือใหญ่มากเลยนะแม่
1: ค่ะหม้อเบอร์60ค่ะเต็มหม้อ100โล เนื้อปลา100โลค่ะ
0: เนื้อปลา100โล
1: มีปลาช่อนตะกายหมูแล้วก็หัวเนื้อหัวพุงค่ะ
0: หัวเนื้อหัวพุงปลาช่อนเหรอ
1: ปลาช่อนจ้ะ
0: ราคาก็ต่างกันไปอย่างเงี้ยเหรอ
1: ต่างกันไปก็หัวพุงกระทงละ60
0: จ้ะ
1: ถ้าพุงล้วนกระทงละ80
0: อืม
1: เด็กจิ๋วก็25บาทค่ะ
0: อ
1: ่
0: าคือเขาจะมีวางถาดไว้ในตู้กระจกนะตรงเนี้ยเป็นกระทงเล็ก25บาทใช่ม
1: ั้ยจ้ะ
0: ส่วนใหญ่คนก็จะมาซื้อแบบนี้ความอร่อยของห่อหมกเราคืออะไรจ๊ะแม่
1: คือใจซื่อมือสะอาดใส่เครื่องให้ครบไม่ลดของกะทิที่แพงมากโลละ780ป้าก็ต้องใส่เท่านั้นไม่ลดใส่เครื่องให้ถึงไม่ตั้งใจทำ
0: พริกแกงเครื่องแกงนี่สูตรเราเลย
1: สูตรเรา
0: จากที่เห็นนี่คือตากใส่กระทงตรงนี้แล้วก็นึ่งกันเลยถ้าใครมีเวลาเนี่ยรอได้ก็สั่งแม่ได้
1: บางคนสั่งมาจากบ้านก็ได้ค่ะแล้วมาเอา
0: อ๋อโทรสั่งก็ได้อันนี้ขายเริ่มขายตั้งแต่กี่โมงจ๊ะแม
1: ่โมง
0: 7โมง
1: ใช่
0: แล้วหมดประมาณกี่โมงอ่ะ
1: ก็บ่ายโมง2โมง3โมงแล้วแต่
0: เอาเหรอก็มาสักเที่ยงนี่ก็ยังพอได้กินอยู
1: ่ได้ค่ะได้ฝนฟ้าตกก็จะขายหมดไม่มีการเหลือแช่เหลือค้างไม่เอา
0: ไม่มีโอ้โห100โลนี่เกลี้ยงนะครับนอกจากห่อหมกแล้วมีอย่างอื่นด้วยนี
1: ่มีทอดมันแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนทอดมันไปซีค่ะ
0: ทอดมัน
1: ผสมเองนะ
0: ทอดมันชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับ
1: ชิ้นหนาแต่ของเราจะไม่มีน้ำจิ้ม
0: เอาเหรอทำไม
1: เพราะเราทำมันหนาแล้ว
0: จ้ะ
1: อร่อยในตัว
0: ชิ้นเท่าไหร่จ้ะเนี่ย
1: ชิ้นละ5บาท
0: ชิ้นละ5บาทนะครับลองชิมกันได้เดี๋ยวผู้สั่งหมดเลย

0: ิมกันนะครับคือต้องบอกก่อนว่าร้านนี้นะฮะเขาไม่มีที่ให้นั่งกินนะแต่อันนี้คือเราขอเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เอาข้าวมาด้วยซื้อข้าวมาแถวนี้นะฮะคือเพราะว่าตรงนี้เป็นร้านสตรีทฟู้ดทั้งหมดเลยนะครับหาซื้อง่ายมากเริ่มจากห่อหมกก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับ25บาทที่แม่บอกว่าขายดีมากนะครับอันนี้เป็นห่อหมกหมูสับแล้วก็ห่อหมกปลากายนะฮะเดี๋ยวลองปลากายก่อนเลยโอ้คือเนื้อนี่มาแน่นๆก่อนอื่นเลยขอลองชิมแบบเปล่าๆเพียวๆก่อนนะครับเนื้อปลากายคือเต็มคำชิ้นใหญ่แน่นหนึบนะฮะส่วนรสชาติเนี่ยจะเค็มนำแล้วมีหวานมันตามนะฮะกินกับข้าวสวยนี่อร่อยมากแน่นอนนะครับแล้วเผ็ดกำลังดีเลยถ้าเป็นห่อหมกปลากายนะครับก็จะลองมาด้วยกระหล่ำปลีแบบนี้นะฮะซึ่งทางร้านนี่มี3แบบนะมีใบยอมีโหระพาแล้วก็มีกระหล่ำเดี๋ยวลองเป็นหมูสับบ้างนะครับดูความฉ่ำนะครับหมูสับฉ่ำว้าวตัวพริกแกงในห่อหมกหมูสับมันจะเผ็ดน้อยกว่าตัวปลากายนะฮะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพริกแกงที่แม่เขาใส่ลงมานะกับตัวหัวกะทินะให้เยอะเข้มข้นอร่อยมากถึงมากมาต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทีเด็ดของทางร้านนะครับที่รู้ว่าทีเด็ดเพราะอะไรหม้อใหญ่สุดห่อหมกปลาช่อนนะครับเนื้อล้วนๆใหญ่มากอันนี้เป็นห่อแบบห่อใหญ่60บาทนะครับหุยให้เยอะมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นใบยอนะเนื้อปลาช่อนนะครับมันเป็นชิ้นเป็นก้อนแล้วมันแน่นนะครับสดมากนะฮะกินแบบเคี้ยวไปรวมกับตัวห่อหมกที่มันมีทั้งกะทิเป็นหัวกะทิแบบเข้มข้นแล้วก็มีพริกแกงที่มันรสจัดจ้านนะมันตัดกันดีนะครับมันกลายเป็นแบบนัวๆไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็มีความหวานมันของหัวกะทิด้วยมาต่อกันที่ใครที่ชอบหัวกับพุงนะครับก็มีเหมือนกันกระทงนี้กระทงใหญ่80บาทนี่หัวนะเบิ่มๆแบบนี้มาทั้งหัวแบบนี้อันนี้จะเป็นพุงนะฮะถ้าเป็นกระทง80บาทที่เป็นหัวกับพุงนะครับเขาก็จะใส่ผักรวมมาเลยนุ่มนวลชวนฝันมากเลยคือส่วนพุงอ่ะมันจะมีความมันแล้วก็มีเนื้อที่มันนุ่มนวลกว่าส่วนที่เป็นชิ้นๆนะสำหรับพุงนะถ้าพุงมานะพุงจะมุ่งมาเลย80บาทต่อเลยนะฮะนี่มาที่ขนมจีนมากนะครับเป็นน้ำยาปลาช่อนนะฮะด้วยความที่แม่บุญมานะครับเขาใส่หัวกะทิแบบเต็มที่ไม่หวงเลยนะฮะแล้วก็พริกแกงนี่ค่อนข้างเข้มข้นเลยเพราะมันรวมกันอ่ะมันทำอะไรก็อร่อยไปหมดเลยนะครับห่อหมกก็ดีน้ำยาขนมจีนก็ดีเดี๋ยวมาลองทอดมันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าให้ดูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้5บาทเท่านั้นนะครับเป็นปลาอินทรีนะฮะมาแบบนี้เลยน้ำจิ้มไม่ทำเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วนี่เด้งหนึบไม่แห้งไม่แข็งกระด้างเลยนะครับเครื่องนี่เผ็ดกำลังดีนะครับไม่หวานไม่เค็มเกินอยู่ตรงกลางๆกินกับข้าวอร่อยเลยอันนี้ก็ขายวันละ100โลเหมือนกันนะครับสมคำล่ำลือนะครับ40กว่าปีอยู่ตรงนี้อร่อยมากเลยใครผ่านไปผ่านมานี่ซื้อกันโหหยุดต้องหยุดซื้อแล้วดูนะครับออเดอร์นี่คือใส่แบบกล่องเตรียมไว้เยอะมากนะฮะเชื่อแล้วว่า100โลยังไงก็หมดนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับไล่จากห่อหมกไซส์เล็กนะครับ25บาทนะครับมี3แบบนะครับมีทั้งหมูสับกับปลากายแล้วก็ปลาช่อนนะฮะอันนี้เราสั่งมาแค่2อย่างนะครับปลาช่อนเราสั่งเป็นไซส์ใหญ่60บาทนะฮะอันนี้หัวกับพุงนะครับ80บาทส่วนขนมจีนชุดละ30บาททอดมัน9ชิ้นชิ้นละ5บาท45บาทนะครับทั้งหมดวันนี้รวมเป็น265บาทราคาไม่แพงนะถ้าเทียบกับคุณภาพที่แม่บุญมาจัดให้เรานะครับอร่อยมากรสชาติดีนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจมาได้เลยนะครับตรงปากซอย4ย่าน1เจอแน่นอนนะครับเปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์เท่านั้นนะฮะเปิดตั้งแต่ 8:00 นถึงประมาณ 3:00 นนะครับแต่ว่าถ้า 2:00 3:00 นเนี่ยก็เริ่มหมดแล้วนะฮะมาไวๆหน่อยก็ดีนะครับมาได้เลยนะครับกับห่อหมกแม่บุญมา4ย่านซอย1เขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่เองครับอร่อย
1: เรียกเด็ดเอสเปรสโซ่ พามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งภูมิปัญญาและอาชีพของชาวบ้านในภาคเหนือกับการเลี้ยงครั่งค่ะครั่งคืออะไรเลี้ยงกันที่ไหนแล้วมีประโยชน์ยังไงวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่บ้านห้วยปิงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนกันค่ะในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวของแถบพื้นที่ภาคเหนือนะคะก็คือตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปจะเริ่มเข้าสู่ฤดูการของการเก็บเกี่ยวครั่งกันค่ะชาวบ้านนะคะจะเริ่มปีนต้นไม้เพื่อเก็บครั่งที่เลี้ยงไว้ลงมาซึ่งครั่งที่ว่านี้ก็คือก้อนขาวๆที่ติดอยู่บนกิ่งไม้นี่แหละค่ะ
2: ครั่งนี้เป็นแมลงชนิดหนึ่งนะครับจะพวกเพี้ยทีนี้มันเป็นเพี้ยที่มันมีประโยชน์เขาทำรังของเขาแล้วเขาจะอาศัยอยู่ในนั้นทีนี้เขาเอารังวันนี้ไปใช้งานไปใช้ประโยชน์
1: สังเกตนะคะว่าต้นไหนมีคลั่งอยู่ก็จะอาศัยการสังเกตกิ่งไม้ที่มีรังของคลั่งค่ะรวมไปถึงผงสีดำๆหรือว่าขี้ของคลั่งที่กระจายอยู่บริเวณใบไม้ใต้ต้นไม้นั่นเองค่ะหลังจากที่แน่ใจแล้วนะคะว่ารังของคลั่งนั้นพร้อมเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะเริ่มเก็บคลั่งโดยจะใช้วิธีปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อตัดกิ่งไม้ที่มีรังของเขาอยู่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัดกิ่งเล็กๆใกล้รังนะคะแต่เป็นการตัดกิ่งใหญ่เลยล่ะค่ะ
2: ปกติแล้วในรอบปีหนึ่งเนี้ยถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี่ยถ้ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยนะครับชาวสวนเขาจะฟันทั้งหมดเลยต้นนั้นให้กิ่งมันโป่งพร้อมกันนะครับหลักสำคัญคือว่าเวลาฟันแล้วเนี่ยเขาจะไม่ให้กิ่งของตัวชำฉานี่ฉีกเพราะว่าถ้าฉีกแล้วเปลือกมันฉีกในเวลามันแตกคราวต่อไปนะไอ้ตัวด้านล่างที่มันฉีกมันจะไม่แตกเนื้อไม้มันจะเน่าไประยะเวลาของมันนะครับเราจะเริ่มตัดช่วงเดือนพฤศจิกาถ้ามันเยอะจริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาแล้วก็มาพฤศจิกาแล้วก็จะเข้าช่วงธันวาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราเก็บเชื้อด้วยเก็บพันธุ์ด้วยนะครับ
1: แต่ว่าไม่ใช่ต้นไม้อะไรก็ได้นะคะที่จะสามารถเลี้ยงคลั่งแล้วก็ทำให้คลั่งเจริญเติบโตได้ส่วนใหญ่แล้วนะคะชาวบ้านก็จะเลือกต้นช้ำช้าหรือว่าต้นก้ามปูในการเลี้ยงคลั่งค่ะ
2: ที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดก็คือต้นช้ำช้าเขาจะให้ผลผลิตดีกว่าไม้ทุกอย่างตัวคลั่งนี้จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าไม้ทุกชนิดแล้วก็การเก็บเนี่ยต้นช้ำช้านี่มันจะเก็บง่ายกว่ากิ่งมันก็จะเรียบๆอย่างเงี้ยอย่างเป็นอย่างไม้ชนิดอื่นมันก็จะเป็นกิ่งที่เป็นกิ่งเยอะๆทีนี้มันจะเก็บยาก
1: นอกจากสาเหตุในเรื่องของการให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ง่ายต่อการเก็บครั่งแล้วนะคะอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้นช้ำช้านั้นกลายเป็นต้นไม้ยอดฮิตสำหรับการเลี้ยงครั่งก็เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีอยู่เยอะมากในพื้นที่ค่ะและด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมนะคะก็ทำให้ครั่งนั้นเจริญเติบโตได้ดีค่ะแต่นอกจากต้นช้ำชาแล้วนะคะในปัจจุบันก็มีการเพาะเลี้ยงครั่งบนต้นลำไยและก็ต้นลิ้นจี่อีกด้วยค่ะ
2: ตัวนี้เขาเรียกรังในรังของครั่งนี่นะครับไอ้ตรงที่น้ำแดงๆตรงนี้นะครับตัวนี้จะพัฒนาไปเป็นตัวแม่ของมันประมาณกลางเดือนธันวาจะเป็นตัวแม่เล็กๆสีแดงๆเขาก็จะออกมาถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าสมมติว่ารังเขาแก่เนี่ยหลังตรงนี้เขาจะแตกเป็นร่องแตกเป็นเหมือนลายงานะครับตัวนี้ถ้าเราจะขายเลยเราก็เลาะฝักเขาออกมาเวลาตัดเราต้องเอาใบออกให้หมดนะครับเพื่อความสะอาดของตัวรังข้างเวลาเราไปเลาะ
1: อย่างที่พี่พัดบอกนะคะว่าครั้งที่ได้นั้นจะแยกออกเป็น2ส่วนค่ะคือส่วนที่เลาะรังเพื่อนำไปขายซึ่งสามารถนำไปขายได้ทั้งหมดนะคะทั้งรังที่ขาวๆแล้วก็รังสีดำที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นรังของข้างที่ตายแล้วค่ะอีกส่วนที่สมบูรณ์นะคะก็จะแยกไว้สำหรับทำพันธุ์เพาะเชื้อค่ะซึ่งการทำพันธุ์นั้นนะคะก็จะใช้วิธีการนำฟางมาห่อรังที่ถูกตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะ
2: ชาวบ้านก็จะมัดอย่างนี้นะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้มันมีอยู่3วิธีที่ชาวบ้านเขาใช้กันแต่มัดฟางแห้งเนี่ยจะเป็นวิธีดั้งเดิมถ้าเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยที่เขาเก่งต้นไม้เขาก็ไม่มัดแล้วนะครับเขาใช้กิ่งอันนี้ขึ้นไปบนกิ่งไม้เลยแล้วก็เอาใช้ตอกมัดติดเลยแล้วอีกอันหนึ่งก็ใช้ใบมะพร้าวแล้วก็มามัดไอ้ตัวนี้ติดสองข้างแล้วก็พับแล้วก็ขึ้นไปห้อยเลยพอเราได้อย่างนี้มาแล้วนะครับเราก็ใช้ท่อนพันมัดเข้าไป2อันครับต้องใช้2อันเพราะว่าเวลาเราไปห้อยอ่ะมันจะถ่วงกันอยู่มันก็จะได้ประมาณนี้ครับอย่างนี้เลยใช้ได้เลยป่าตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มันพับได้อันนี้คือท่อนพันธุ์ที่พร้อมปล่อยต้นไม้ที่เราจะปล่อยต่อไปเนี่ยเราต้องดูความสมบูรณ์ของกิ่งต้องขาวไม่ดำแล้วก็ไม่แก่แต่ว่าอันหนึ่งศัตรูของเขาก็คือมดดำนะครับตัวนี้จะแพ้มดดำถือว่าเราตัดปีนี้นะครับพัก2ปีเราพอ

0: พอเริ่มปีที่3เราก็ใส่สิ้นปีที่3เราก็ตัด3ปีจะได้ผลผลิต1ครั้ง
1: ในส่วนของคลั่งที่ได้นะคะก็จะถูกส่งไปที่โรงรับซื้อซึ่งเป็นจุดที่รวบรวมคลั่งก่อนที่จะส่งโรงงานเพื่อนำไปแปรรูปอีกครั้งนั่นเองค่ะ
2: ตรงจุดนี้ก็คือว่าที่ปีเนี่ยเป็นคนฮับเจ้าเดี๋ยวนี้ตีเห็นอยู่นี่อยู่ประมาณอยู่770โลเจ้าพอมาเทว่าของเขาอ่ะมีสิ่งเจือปนกับเจ้าบางคนก็มีทรายเนาะบางคนก็เป็นเศษไม้มันต้องออกหมดนะเจ้าเนาะต้องทำแบบสะอาดเจ้าเป็นใบอย่างมันฮื้อมีเจ้า

0: คุณสมบัติของคลั่งเนี่ยมันก็คืออยู่ที่อายุของคลั่งนะครับอย่างคลั่งดิบที่ได้จากเกษตรกรเนี่ยจริงๆถ้าอายุประมาณ 1-2 ปีเนี่ยคุณภาพยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นเป็น 3-4-5 ปีเนี่ยคุณภาพก็จะต่ำลงกระบวนการที่เราต้องการก็คือเราจะเอาตัวเนื้อของคลั่งเพราะฉะนั้นคลั่งที่คุณภาพดีก็คือ 1. อายุไม่ยาวจนเกินไปไม่เกินปี2ปีอันที่2ก็คือสิ่งเจือปนน่ะจะต้องน้อยสิ่งเจือปนที่เห็นมาครับก็จะเป็นพวกเศษไม้นะครับแล้วก็เป็นพวกความชื้นพวกน้ำพวกฝุ่นนะครับซึ่งการตรวจสอบก็เราจะตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตานะครับหลังจากนั้นเราจะเอาไปเข้าแลบเพื่อทดสอบอีกทีนึงหลังจากได้ข้างดิบมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการบดลดขนาดให้มีขนาดประมาณเม็ดถั่วเขียวแล้วก็มาทำการล้างซึ่งวิธีการล้างเราก็จะล้างด้วยน้ำกับโซดาแอชนะครับเพื่อเป็นการเอาสิ่งเจือปนออกสิ่งที่ออกไปกับน้ำก็จะเป็นพวกน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเราจะเอาน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเนี่ยเอาไปสกัดเป็นสีผสมอาหารสีย้อมผ้าส่วนของที่เหลือที่เราใช้ประโยชน์จริงๆก็คือตัวเนื้อของมันหรือเรซินนะครับหลังจากล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการเอามาตากเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนาะลานตากจริงๆก็ตากประมาณ4ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันร้อนเกินไปโดนแดดมากเกินไปสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำคุณสมบัติของคลั่งนะครับก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลวต่ำดีกว่าแปลว่าถ้าเกิดว่าตากไว้เฉยๆโดยไม่มีการเกลี่ยเนี่ยมันก็จะติดกันเป็นก้อนได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเกลี่ยที่กองเรื่อยๆซึ่งจริงๆก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงครั้งนึงอะไรเงี้ยหลังจากตากเสร็จเราจะเอาไปทำความสะอาดก็คือเอาเศษไม้เล็กกับฝุ่นออกหลังจากนั้นก็จะมีเข้าไปในส่วนของห้องที่จะอบลดความชื้นประมาณ7วันก็จะเสร็จกระบวนการแรกก็คือคลั่งเม็ดคลั่งดิบจากเกษตรกรแปลรูปมันเป็นคลั่งเม็ดซึ่งคลั่งเม็ดนี่แหละครับจะกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตชะแลกชะแลกใช้ในหลายอุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันอย่างประเทศไทยเราอาจจะคุ้นเคยว่าชะแลกนี่เอาไปทาไม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยชะแลกถือเป็นพลาสติกธรรมชาติที่ได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจาก FDA ของอเมริกาจากเอฟซ่าของยุโรปให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้เพราะนั้นชะแลกในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะทาไม้ละเราใช้ในการเคลือบผลไม้นะครับพวกส้มพวกแอปเปิ้ลเคลือบพวกช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตที่มันวาวหรือลูกอมต่างๆนี่ก็เคลือบด้วยชะแลกและอีกอุตสาหกรรมนึงก็คืออุตสาหกรรมเม็ดยาอีกอุตสาหกรรมนึงที่กำลังเติบโตก็คือว่าสกัดสารเคมีในเม็ดคลั่งเนี่ยเพื่อเอาไปใช้เป็นหัวน้ำหอมการใส่ส่วนผสมจากคลั่งเข้าไปจะทำให้กลิ่นมันหน่วงนานขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมนึงที่ใช้คลั่งเยอะ
1: เรียกได้ว่ากว่าจะได้คลั่งเม็ดที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างที่เราคุ้นเคยกันนั้นนะคะก็ต้องผ่านภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงวิธีการเกษตรท้องถิ่นและขั้นตอนการผลิตที่ได้คุณภาพต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนถึงเป็นแค่แมลงตัวเล็กๆนะคะแต่ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์เราได้มากมายเลยค่ะ
2: วันนี้นะคะที่นำมาให้ผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกค่ะมาจากอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะที่นี่เนี่ยเป็นกลุ่มแม่บ้านที่เขารวมตัวกันแปรรูปส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกตัวเครื่องที่จะใช้ในการทำน้ำพริกเนี่ยก็จะนำมาจากชุมชนใกล้เคียงที่มีการปลูกมีการหากันนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะน้ำพริกข่าโบราณนะคะตัวน้ำพริกข่าอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่กระปุกละ50บาทนะคะนี่ค่ะน้ำพริกข่าก็จะเป็นน้ำพริกแห้งๆแบบนี้นะคะโรยข้าวกินหรือว่าจ้ำข้าวเหนียวนี่คือล้ำเลยอันนี้อีกหนึ่งน้ำพริกต่อมาอันนี้เนี่ยเป็นน้ำพริกลาบนะคะน้ำพริกลาบเนี่ยสังเกตว่าสีของตัวน้ำพริกจะค่อนข้างเข้มกว่าน้ำพริกขานะคะเครื่องเขาจะทั้งคั่วแล้วก็มีการนำไปอบด้วยนะคะน้ำพริกลาบจะมีส่วนผสมของมะแล็บด้วยนะคะเป็นเครื่องเทศเนาะเป็นเครื่องเทศของทางเหนือเหมือนกันนะคะเป็นกลิ่นจะหอมๆเย็นๆกระปุกนี้ก็50บาทเหมือนกันนะคะ1หอม2รสชาตินี่คือบอกเลยว่าเผ็ดร้อนรสจัดนะคะถ้าใครทานรสจัดได้ถือว่าอร่อยเนาะหอมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้ำพริกที่แห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ได้นานแน่นอนมาที่น้ำพริกกรอบสมุนไพรกันบ้างนะคะตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรเนี่ยหลักๆแล้วก็คือหอมกระเทียมแล้วก็พวก พริกแห้งนะคะค่ะแต่ว่านอกจากตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่ไม่ใส่เนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมีแบบที่ใส่เนื้อสัตว์ด้วยเช่นน้ำพริกกรอบสมุนไพรกุ้งป่นปลาป่นแล้วก็หมูกระจกนะคะอันนี้เนี่ยราคาก็คือเท่ากันก็คือกระปุกละ50บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูเป็นกุ้งป่นนะคะตัวเครื่องสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีความเป็นชิ้นที่ใหญ่กว่าตัวน้ำพริกก่อนหน้านี้อย่างเช่นพวกน้ำพริกข่าก็จะมีความละเอียดกว่านี้เนาะหรือน้ำพริกลาบอันนี้จะมาเป็นแบบชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นกุ้งแห้งเป็นอะไรแบบนี้อบกรอบมาหมดเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่เป็นหมูกระจกนะคะก็จะใส่มามีความแบบกากหมูข้างบนด้วยแบบนี้เป็นชิ้นๆนะคะกลิ่นหอมเจียวนี่คือแบบหอมมากแล้วก็อันนี้ไม่หืนนะคะกลิ่นไม่หืนเลยน้ำพริกชนิดสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกเรียกง่ายๆน้ำพริกกากหมูแล้วกันเพราะว่าเขาจะเน้นตัวกากหมูเยอะหน่อยนะคะกระปุกนี้เนี่ยจะราคาต่างจากน้ำพริกชนิดอื่นก็คือน้ำพริกกากหมูจะอยู่ที่กระปุกละ65บาทนะคะกากหมูเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ทั้งกระเทียมทั้งหอมนี่คือแบบดูกรอบมากแล้วก็พอตักออกมาเนี่ยนะคะได้กลิ่นหอมของกระเทียมเจียวมาน้ำพริกอบกรอบสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยจะได้เครื่องเหมือนกันก็คือเป็นพวกหอมเป็นพวกกระเทียมที่เวลากินเข้าไปก็จะมีความกรอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นน้ำพริกกากหมูเนี่ยตัวกากหมูจะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะได้เคี้ยวกากหมูแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะคะแต่ว่ากรอบแล้วก็ไม่หืนด้วยนะคะน้ำพริกทุกอย่างไม่หืนเลยมาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เนี่ยในพื้นที่เขามีการเลี้ยงกันก็คือเรื่องของจิ้งหรีดนะคะแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดเนี่ยอันนี้จะเป็นการนำไปคั่วแล้วก็อบวิธีการของเขาคือก่อนที่จะนำจิ้งหรีดมาจำหน่ายเนี่ยเขาจะมีการปล่อยให้จิ้งหรีดเนี่ยถ่ายท้องเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้ถ่ายของเสียออกไปก่อนเวลานำมารับประทานเนี่ยเราก็จะไม่ท้องเสียนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนำมาคั่วกับน้ำเกลือจากนั้นก็จะนำมาคั่วกับพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆอย่างอันนี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นหลอดๆแบบนี้เหมือนอารมณ์แบบจิ้งหรีดช็อตนะคะเนี่ยข้างในเราจะมองเห็นตัวสมุนไพรที่อยู่ภายในหลอดเลยอย่างที่โนบอกเขาคั่วไปกับสมุนไพรซึ่งหลังจากที่คั่วแล้วเนี่ยเขาก็จะนำไปอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจิ้งหรีดช็อตอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งรสชาติความหอมแล้วก็ความกรอบด้วยนะคะหลอดนี้หรือว่ากระปุกนี้นะคะอยู่ที่20บาทราคาไม่รวมส่งคือกลิ่นเป็นกลิ่นของสมุนไพรด้วยแล้วก็กลิ่นของจิ้งหรีดด้วยนะคะแล้วก็ไม่เค็มเกินไปอร่อยอันนี้คือแบบกินง่ายนะว่ากินง่ายเลยคุณผู้ชมที่สนใจสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะจากอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะรวมถึงค่ะกลุ่มไหนชุมชนไหนนะคะที่มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้านะคะแล้วก็จำหน่ายในนามชุมชนนะคะอยากจะส่งมาให้เรื่องเดตโลของเราช่วยรีวิวให้สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็ส่งรายละเอียดของสินค้าเข้ามาได้ที่ Facebook ของเรื่องเดตโลการรีวิวสินค้าของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะรวมไปถึงคุณผู้ชมที่ดูแล้วจดเบอร์ไม่ทันจำราคาไม่ได้นะคะทักทายมาถามกันได้ที่ Facebook ของเรื่องเดตโลเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเดตโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่กับการรีวิวสินค้าดีๆทางอมรีทีวีเอชดีช่อง34แห่งนี้ในรายการเรื่องเดตโลค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำ

0: นี
1: ่ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
2: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
3: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียน

0: การสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยที่จะได้มาสนุกกับการเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรมีใครทราบไหมคะ
1: น
0: ัก
1: สืบ
0: เป็นนักสืบนักสืบต้องทำอะไรคะ
1: ใช
0: ้หัวคิดโอเคต้องรอบคอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุ้นๆไหมคะว่าเราเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน
1: เคยแล้วเราลงมือทำแล้วเราก็ใช้ความคิดนั่นแล้วก็ทำค่ะแล้วเราก็ทำ
0: โอเคอ่านพร้อมกันแล้วกันนะคะสเต็ปแรกเราจะทำอะไรกันนะ
1: ทำ
0: สเต็ปที่สอง
1: ค
0: ิ
1: ด
0: สเต็ปที่สาม
1: ท
0: ้
1: าทาย
0: มาดูกันว่าจะได้ท้าทายจริงไหมวันนี้นอกจากจะพาเป็นนักสืบแล้วนะคะอยากให้ทำสิ่งนี้ได้ค่ะ
1: ย
0: ิ
1: งธนู
0: มันคือเป้าหมายใช่ยิงธนูนี่แหละมันคือเป้าหมายนะคะนักเรียนปลายทางก็ทำไปกับเราได้นะคะวันนี้เราจะได้หาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วก็นอกจากหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วนะคะก็ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะในการเติมภาพที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์นะคะเข้าสู่เรื่องราวที่เราจะต้องเติมภาพให้สมบูรณ์แล้วค่ะเรื่องราวแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนิดนึงมาใครพร้อมเป็นนักสืบบ้างยกมือขึ้นโอเคตั้งใจฟังให้ดีนะคะเรื่องมีอยู่ว่าที่งานปาร์ตี้พี่หมีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะมีพี่หมีตัวนึงเขาเป็นอะไร
1: เสียชีวิต
0: เขาเสียชีวิตเราไปดูที่ที่เกิดเหตุเราเป็นนักสืบเราไปดูที่ที่เกิดเหตุนะเราเห็นเราเห็นปากกาวางทิ้งไว้อยู่นะคะ
1: แล้วก็
0: มีเอกสารที่มีลายมือใครก็ไม่รู้เขียนว่า
1: ฉันขอโทษ
0: แต่นักสืบกับตำรวจเอาปากกาด้ามนี้ไปตรวจแล้วไม่พบลายนิ้วมือเลยดังนั้นนักสืบต้องช่วยแล้วล่ะค่ะช่วยหาคนร้ายให้หน่อย
1: เขาฆ่าตัวตาย
0: กฎของการเป็นนักสืบคือถ้าเราคิดอะไรได้เราจะไม่พูดนะเราจะเก็บไว้ในใจก่อนโอเคไหมถ้าจะพูดก็ต่อเมื่อยกมือแล้วก็มีคนอนุญาตให้พูดเพราะว่าถ้าเราเผลอพูดออกไปมีคนร้ายได้ยินแล้วคนร้ายอาจจะหนีทันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่พูดถ้ายังไม่ถึงเวลานะโอเคนั่นนะสิดับใบอะไรอีกตอนนี้เราเป็นนักสืบอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: เรามีอะไรเป็นหลักฐานแล้วบ้างตอนนี
1: ้
0: ปากกากับ
1: ฉันขอโทษ
0: ปากกากับฉันขอโทษขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จัสมินนะคะเพราะฉะนั้นฉันขอโทษกับปากกาเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์หาอะไรคะ
1: ลายมือ
0: ขอตอบแล้วพี่
1: ต้องใช้อะไรที่ทั้งใส่ถุงมือแล้วก็เขียนแน่เลย
0: ผู้ร้ายอาจจะใส่ถุงมือแล้วก็เขียนทำให้ลายนิ้วมือไม่เจอที่ปากกาแต่เขาทิ้งลายมือไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราจะวิเคราะห์ลายมือคนร้ายได้ไหมคะ
1: ได้

0: ยินดีรับของแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ลายมือของ3พี่หมีมาดังนี้ฉันยินดีทำไมเขาต้องเขียนว่าฉันยินดีนะเพราะว่าเขารับของไงเขาเขียนว่าฉันยินดีรับของโอเคโอเคก่อนเดี๋ยวยกมือก่อนรอบนึงค่ะตอนนี้มีใครรู้ว่าใครพี่หมีคนไหนเป็นคนร้ายแล้วบ้างคะมีใครรู้แล้วบ้างอย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดนักสืบต้องยังไม่พูดค่ะโอเคทุกคนรู้หมดแล้วนะคะเอามือลงได้ค่ะเดี๋ยวมาโหวตกันหน่อยใครคิดว่าพี่หมีเนียมที่ลายมือแบบนี้เป็นคนร้ายยกมือขึ้น
1: จำลายมือเรียบร้อยแล้ว
0: โอเคใครคิดว่าพี่หมีไหมที่เป็นคนร้ายยกมือขึ้นโอ้เยอะพี่หมีใครคิดว่าพี่หมีอรุณเป็นคนร้ายยกมือขึ้นมีดาคุงคนเดียวโอเค
2: นักเรียนปลายทางคะถ้าเกิดว่าอยากร่วมสนุกไปกับนักเรียนต้นทางนะคะเรามาเล่นเกมนักสืบกันค่ะเกมนักสืบเนี้ยง่ายมากเลยนะคะก็คือมาช่วยสืบหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่มีลายมือของใครก็ไม่รู้นะคะเขียนไว้ว่าฉันขอโทษกับปากกาด้ามหนึ่งซึ่งไม่มีรอยนิ้วมือแฝงใดๆเลยเขาจะหาตัวคนร้ายได้ไหมนะคะเขาในที่นี้ก็คือนักสืบนะคะนักสืบเนี่ยก็คือนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะมาช่วยกันสืบหน่อยค่ะสังเกตลายมือนี้ดีๆนะคะที่เขียนว่าฉันขอโทษเราเห็นพี่หมี3ตัวอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์เกิดเหตุในวันนั้นนะคะพี่หมี3ตัวเนี้ยตัวที่1ชื่อพี่เนียมตัวที่2ชื่อพี่ไม้ตัวที่3ชื่อพี่อรุณนะคะแน่นอนว่าหมีทั้ง3ตัวก็ถือพัสดุอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นกลลวงของนักสืบเองนะคะที่เอากล่องพัสดุเนี่ยไปส่งให้กับพี่หมีแล้วก็ขอให้พี่หมีเซ็นว่าฉันยินดีรับของมาเราก็เลยได้พี่ลายมือของพี่หมีทั้ง3ตัวเนี่ยกลับมาเพื่อเปรียบเทียบกับลายมือที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะลายมือของพี่หมีเนียมก็จะเป็นแบบรูปที่1เลยนะคะลายมือแบบพี่มีไม้เป็นฉันยินดีในแบบที่2นะคะแล้วลายมือแบบพี่มีอรุณนะคะก็จะเป็นแบบที่3นะคะนักเรียนปลายทางสังเกตไหมคะว่ามีลายมือของพี่มีเบอร์ไหนที่ใกล้เคียงกับลายมือที่ปรากฏในที่เกิดเหตุแล้วเราสังเกตจากตรงไหนเราถึงว่าเหมือนคะลองวิเคราะห์ดีๆนะคะแล้วให้เหตุผลกับทีเชอร์หน่อยว่าที่ว่าเหมือนมีจุดสังเกตตรงไหนนะคะถ้าคิดได้แล้วไปร่วมตอบด้วยกันกับนักเรียนต้นทางเลยค่ะ
0: ทีนี้มาเทียบกันดูนี่คือฉันขอโทษกับฉันยินดี
1: อันที่สอง
0: คิดว่าพี่หมีโอเคเราดูอะไรได้อีกคะนอกจากดูคำว่าฉัน
1: ตัวเล็ก
0: ค่ะแต่ฟังพี่พินแป๊บนึง
3: สไตล์การที่เราเขียนอันเล็กการที่เราใช้เขียนแล้ว
1: ตัวเล
3: ็
1: กค
3: ่
1: ะ
3: ปกติมันจะเขียน
1: แ
3: ตก
1: อะ
3: ไรอย่าง
1: เงี้ยอะไรมาเกือบตรงหัวตรงที่
3: อันเล็กที่สามจะใช้ปากกาอื่นแต่ว่าตัดออกได้เลย
0: อ๋อโอเคโอเคเมื่อกี้ฟังเดี๋ยวขอบคุณพี่มาริโอเดี๋ยวทีเชอร์เรียกให้ตอบนะคะพี่พีนบอกว่าให้ดูสไตล์การเขียนมันมีวิธีใช้ปากกาและลายปากกาไม่เหมือนกันพี่พีนบอกว่า3นี้ตัดออกได้เลย
1: เพราะว่ามันเขียนวัน
0: พี่มาริโอมีความเห็นยังไงคะพี่นักสืบมาริโออ
1: ันที่2อ่ะครับไอ้หัวชอชิงมันแบบเหมือนไอ้ตรงเส้นตรงนี้มันเกือบจะชนไอ้วงกลมอ่ะครับ
0: อ๋อ
1: ไออันที่1มันไม่ชนเลย
0: ใกล้ครับโอเคตรงหัวชอชิงใช่ไหมคะ
1: โอ้ดูได้ไงอ่ะ
0: ตรงหัวชอชิง2ตัวนี้เหมือนกันมั้ยคะ
1: ไม่เหมือนอันที่1เกือบชนบอกป่ะค
0: ะ
1: ผม
0: โอเคโอเคเดี๋ยวเรามาพิจารณาชอชิงกันเชิญค่ะพี่มีสุข
1: อันที่ลายมือมันเหมือนกันตรงที่มันเหลี่ยมมันไม่มี

0: มันเป็นลายมือที่เขียนแนวโค้งๆถูกไหมไม่มีเหลี่ยมเยอะใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้น
1: ม
0: ัน
1: เป็นเหลี่ยม
0: อ่ะคิดว่าลายมือ1 2 3ลายมือไหนใกล้เคียงกับลายมือคนร้ายที่สุดคะโอเคคิดว่าตรงนี้เหลี่ยมเหรอคะเหลี่ยมยังไงคะ
1: ม
0: ัน
1: มียอยักษ์มันม
0: ีอ๋อยอยักษ์เห็นได้ชัดใช่ไหมว่ามันเป็นเหลี่ยมแต
1: ่ดอเด็กก็ไม่
0: คนเนี้ยไม่มีเลยดอเด็กก็ไม่เหมือนโอเคแต่ดอเด็กไม่มีในนี้ไง
1: ก็ใช่มันไม่เหมือนก็แต่มันไม่เหมือนตัวเหลี่ยมอย่างอื่น
0: โอเคเดี๋ยวตอบพร้อมกันแล้วกันใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์หนึ่งยกมือขึ้น
1: ไม่มีความ
0: ไม่มีความเป็นไปได้หรอใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์2ยกมือขึ้นอ้าวทุกคนเลยนักสืบเห็นตรงกันนะคะใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์3ยังมีอยู่ไหมพี่ต้นกล้าทำไมคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์3ล่ะคะมีเหตุผลไหมเอ่ยไม่มีพี่ต้นกล้าอยากแตกต่างโอเคปรากฏว่าถูกต้องนะคะถูกต้องเพราะเราวิเคราะห์ได้เก่งมากเราดูอะไรบ้างนะ
1: ดูจากลายมือการเขียน
0: การเขียนที่ว่ามันมีความโค้งมันมีความเหลี่ยมอยู่ในลายมือแต่ว่าลายมือต้นแบบจะไม่มีความเหลี่ยมเลยเราก็เลยแยกออกใช่ไหมคะกับอันที่สองมันมีคำที่เหมือนกันอยู่คำหนึ่งที่เราดูได้คือคำว่าฉานใช่ค่ะเก่งมากพี่จัสมินวันนี้ทีเชอร์ก็เลยจะให้เราหัดทายลายนิ้วมือให้เก่งขึ้นพร้อมหรือยังคะ
1: ไม่เลย
0: พี่หมีเบอร์สองเนี่ยเป็นพี่หมีตัวร้ายเขาพี่หมีที่ตายไหมพ
1: ี่
0: หม
1: ี
0: เขาดูลับล่อๆด้วยใช่
1: ม
0: ัน
1: เล็กชอบทำไมชอบมากที่เ
0: จอนั่นน่ะสิเดี๋ยวจะมีสตอรี่ถัดไปในหลังปีใหม่ใครมาเรียนเดี๋ยวจะเล่าสตอรี่พี่หมีถูกฆาตกรรมต่อนะคะโอเคต่อไปเราจะมาเล่นเกมค่ะคราวนี้เป็นเกมใช้ทักษะการดูลายนิ้วมือนี่แหละแต่ทีเชอร์ขอให้แบ่งทีมก่อนใครจะเป็นทีม A คะทีมไหนจะเล่นก่อนคะมาเป่ายิงฉุบกันดีกว่า
1: เดี๋ยว
0: ขอตัวแทนเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งนั่งขอให้คนที่มาคนแรก2คนแรกละกันก็คือ Data กับซิลีนโอเคซิลีนชนะนะคะเดี๋ยวทีม A ข้างหลังจะเป็นผู้เล่นก่อนนะคะทีมไหนตอบถูกทีเชอร์จะให้บล็อกไปเก็บไว้ตอนที่ทีม A เล่นทีม B ไม่ต้องตอบแล้วก็ไม่ต้องช่วยเขานะ
1: ผมไม่ช่วยเลย
0: แต่ถ้าเป็นฝั่งทีม B เล่นเดี๋ยวเราช่วยเขาได้นะก็คือช่วยกันทั้งทีมเนาะ
1: ยกแค่ตั
2: วช่วยค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเกิดว่ามีคอมพิวเตอร์ที่ต่อWi-Fi หรือว่ามีอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถเข้ามาที่เว็บ aithaigen.in.th ได้นะคะตัว A ตัว I แล้วก็ thaigen.in.th นะคะเว็บนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ฟรีนะคะที่สร้างสรรค์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในแพลตฟอร์มนี้นะคะในเว็บไซต์แห่งนี้นะคะก็จะมีเกมที่เราได้ใช้กันนะคะนั่นก็คือเกมทายภาพค่ะเกมทายภาพจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็คลิกเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะคะเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ทายไปด้วยนะคะในหน้านี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมทายได้นะคะโดยที่AI Thaigen Platform เนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดประเทศนะคะหมวดกอไก่ถึงฮอนกฮูกอักษรภาษาไทยนะคะหมวดภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆแล้วก็ number เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ง่ายๆที่ number ก่อนนะคะเริ่มต้นเลยเราอาจจะเริ่มที่จำนวนแผ่นป้ายที่ไม่มากนักเอาสัก3คูณ3แล้วกันนะคะก็จะอยู่ที่3คูณ3เท่ากับ9แผ่นป้ายนะคะเดี๋ยวเรามาลองตอบกันนะคะนักเรียนต้นทางก็จะตอบไปด้วยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าดูจอไปด้วยแล้วก็ช่วยทีเชอร์ตอบไปด้วยได้นะคะเรามาลองเปิดแผ่นป้ายแรกกันก่อนเลยเริ่มท้าทายตัวเองด้วยการเปิดสุ่มภาพก่อนนะคะสุ่มภาพใหม่ตรงนี้เวลาเอาเมาส์เข้าไปแตะก็จะขึ้นเป็นสีชมพูแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยคราวนี้จะมีตัวเลขซ่อนอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายนี้แล้วนะคะ เรามาลองเปิดสักแผ่นป้ายหนึ่งดีกว่าเอาเลข2แล้วกันนะคะเปิดแล้วเห็นขีดข้างบนอย่างนี้แล้วก็มีส่วนเส้นตรงเหมือนจะเป็นเส้นตรงยาวลงมาแน่ใจไหมคะว่าเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรได้บ้างนะถ้ายังไม่แน่เปิดอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายค่ะเปิดเลขอะไรดี4 5 6ลองเปิดเลข6ดูไหมคะอันแน่เริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีเงาเป็นส่วนโค้งตรงนี้นะคะเป็นเลขอะไรได้บ้างคะแอบได้ยินบางคนเริ่มมีในใจแล้วนะคะว่ามันเป็นเบอร์5น่าจะถูกนะเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะหรือถ้าแน่ใจแล้วเราก็มาใส่ในช่องคำตอบนี้แล้วก็กดส่งคำตอบได้นะคะเอาเป็นว่าเล่นครั้งแรกทีเชอร์จะลองเปิดอีกสักแผ่นป้ายค่ะเป็นแผ่นป้ายตรงกลางเลยแผ่นป้ายเบอร์5คราวนี้ก็จะชัดแล้วนะคะรูปร่างลักษณะจากที่เห็นนะคะเราเชื่อมโยงได้กับตัวเลข5นะคะลองใส่คำตอบดูค่ะแล้วก็กดส่งคำตอบนะคะ1คะแนนก็จะปรากฏขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราเดาถูกนะคะเราลองสุ่มภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้น่าจะยากขึ้นแล้วแหละเปิดแผ่นป้ายอะไรดีคะเบอร์4ดีไหมไม่เห็นอะไรเลยคราวนี้ยากแล้วนะคะเมื่อกี้เราเปิดไปประมาณ2แผ่นป้ายเราเริ่มรู้เรื่องเนาะคราวนี้เปิดแผ่นป้ายแรกไม่ได้ให้คำใบ้อะไรเลยที่จะช่วยเราเราลองแผ่นป้ายที่2ดีกว่าค่ะเอาเบอร์5แล้วกันกลางๆนักเรียนชอบบอกให้ทีเชอร์บอกเปิดกลางๆน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะคะไม่รู้จริงหรือเปล่าเราลองกดดูนะคะโอ้คราวนี้แหละจะเป็นตัวเลขไหนไปไม่ได้นะคะลองเชื่อมโยงดูนะคะว่าตัวเลขไหนมีรอยหยักเข้ามาแบบนี้แล้วก็หยักออกแบบนี้นะคะตัวเลขไหนที่มีอยู่ในใจคะไม่ยากเลย0ถึง9มีเพียงตัวเลขเดียวนะคะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะการที่เราวิเคราะห์หาลักษณะเด่นของตัวเลขได้นะคะก็แปลว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เราเห็นก็คือ0ถึง9คือประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วเราลองเชื่อมลักษณะเด่นตรงนี้นะคะเชื่อมดูว่าหมายถึงเลขอะไรหรือว่ามันใกล้เคียงกับเลขอะไรแน่นอนว่าเริ่มมีเสียงตอบมาแล้วว่าเลข3นะคะทีเชอร์จะใส่คำตอบไปนะคะแล้วก็กดส่งคำตอบเพราะเราแน่ใจเหลือเกินต้องเป็นเลข3แน่ๆเลยถูกจริงๆด้วยค่ะคราวนี้เรามาลองยากขึ้นค่ะเมื่อกี้เป็นกริดหรือว่าแผ่นป้าย 3x3 ทั้งหมด9แผ่นป้ายเราลอง 4x4 ดูไหมคะน่าจะสนุกขึ้นค่ะ 4x4 แต่ยังคงเป็นนัมเบอร์อยู่ให้ทีเชอร์เปิดอะไรก่อนดีคะเบอร์7ดีไหมตรงกลางมักจะเป็นตำแหน่งที่นักเรียนชอบบอกว่าเปิดแผ่น6 7 10 11สิครับนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะคะอ้าวเป็นขีดตรงๆเลยจะเปิดเบอร์ไหนอีกต่อดีน่าจะยังเดายากบางคนบอกว่าเลข1จะใช่หรือเปล่านะอีกสักตัวเลขละกันค่ะก็ตรงดิ่งขนาดนี้จะเป็นตัวเลขอื่นไปได้อีกหรือเปล่าลองคิดดูนะคะว่าลักษณะเด่นแบบนี้ลักษณะที่เป็นเส้นตรงแบบนี้เป็นตัวเลขอะไรได้เป็น7ได้ไหมหรือต้องเป็น1เท่านั้นลองกดเบอร์2ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะไม่น่าจะใช่7แล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มมีหัวลงมาอย่างนี้แล้วคำตอบน่าจะชัดเจนนะคะว่าเป็นตัวเลขเดียวได้เท่านั้นก็คือเลข1กดส่งคำตอบได้เลยค่ะนี่เราก็ได้3แต้มมาง่ายๆนะคะลองสุ่มภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะเผื่อจะเจอตัวเลขสนุกๆมาลองเล่นกับทีเชอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะลองกดเบอร์11บ้างตัวเลขนี้ก็น่าสนใจนะคะเหมือนมีการไขว้กันระหว่างเส้นตั้งกับเส้นนอนนะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะที่เราจะเห็นในตัวเลข0ถึง9ตัวเลขอะไรลองเปิดเบอร์6ดูไหมคะได้เลยอุ้ยเปิดแบบนี้ก็รู้เลยเปิดเพียง2แผ่นป้ายมีใครพอจะรู้บ้างแล้ว

0: เดาไม่ยากเลยนะคะวิธีเล่นก็คือใส่คำตอบลงไปในช่องเลยก็คือเลข4นั่นเองแล้วก็กดส่งคำตอบได้เลยค่ะเย้ถูกจริงๆด้วยถ้าอยากท้าทายนะคะไปต่อที่กริด5คูณ5ได้เลยค่ะปกติกริด3คูณ3หรือ4คูณ4เราเปิดกันแค่2แผ่นป้ายเราก็พอจะรู้แล้วมาลอง5คูณ5ดูนะคะว่าเราจะเปิดกี่แผ่นป้ายถึงจะพอรู้เบอร์8อ้าวบอกยากจังเลยเห็นแค่นูนๆขึ้นมาตรงขอบสีดำตรงนี้เปิดต่อดีกว่าอุ๊ยเริ่มเห็นเป็นกลมๆโค้งๆละเดาได้ไหมเอ่ยเป็น6หรออาจจะใช่นะคะลองมาดูซิเบอร์7เห็นอะไรอุ๊ยเห็นไปเป็นการโค้งขึ้นแบบเนี้ยแน่นอนว่าไม่น่าจะใช่เลข9เป็นเลข3ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วนโค้งตรงนี้เป็นเลข0ก็ไม่ได้เพราะมีการโค้งขั้นกลางเป็นเลข2ได้ไหมคะก็ไม่น่าได้เนาะลองเปิด19ต่อดีไหมคะเราเปิดไปแล้ว3แผ่นป้ายนะเริ่มชัดขึ้นแล้วล่ะค่ะตอนนี้ส่วนโค้งแบบเนี้ยน่าจะมีอยู่เลขเดียวนะคะนั่นก็คือเลข6นะคะกดส่งคำตอบดูโอเคเราได้5แต้มนะคะจะลองเปลี่ยนหมวดดูก็ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูอีกสักหมวดหนึ่งนะคะเป็นหมวดกอไก่แล้วกันนะตัวอักษรกอไก่ถึงฮอนฮุกทายได้หมดเลยนะคะแล้วเราเริ่มง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะเป็น3คูณ3ดูซิว่าอักษรภาษาไทยที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นี้เป็นอะไรทีเชอร์จะเปิดตรงกลางก่อนเลยนะคะอุ้ยเป็นอะไรได้คะต่อเต่าได้ไหมมีหัวอย่างนี้แล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ลองเปิดเบอร์2ดูค่ะคราวนี้น่าจะพอรู้ละอุ้ยเป็นต่อเต่าไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าต่อเต่าต้องหัวแตกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นได้ตัวเดียวก็คือดอเด็กถูกจริงๆด้วยคะแนนเราขึ้นมาเป็น6แต้มแล้วนะคะโอเคค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะของการเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายนะคะแล้วก็จะทายตัวอักษรตัวเลขหรือว่าตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษรวมทั้งสัตว์ต่างๆก็จะอยู่ใต้แผ่นป้ายที่เปิดนี้นะคะสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะคะหรือว่าคุณครูสามารถเปิดเล่นกับน้องๆที่อยู่โรงเรียนปลายทางได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะทีเชอร์ก็จะใช้แผ่นป้ายแบบนี้ล่ะค่ะเปิดเล่นกับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูกันค่ะว่านักเรียนต้นทางจะทำได้เก่งเหมือนนักเรียนปลายทางหรือเปล่าลองไปดูห้องเรียนต้นทางตอบคำถามในหมวดเปิดแผ่นป้ายกันนะคะไปเจอกันในห้องเรียนต้นทางค่ะมาทีม A พร้อมไหมคะพร้อมจะเล่นเกมไหมคะทีม A เปิดป้ายเลยค่ะเลือกเบอร์ไหน1ถึง9เดี๋ยวขอเป็นพี่ปูนก่อนพี่ปูนบอกว่าเบอร์1จะเปิดเบอร์1แล้วนะจะทายไหมคะทีม A จะทายไหมคะว่าเป็นเลขอะไรอยู่ข้างใต้นี
1: ้แต้มแต้ม
0: ตกลงกันก่อนค่อยพูดทีม B ไม่ต้องช่วยเขาจะทายไหม
1: ไม่เอายังไม่ก่อนยังไม่จบแต่เลขแต้มไม่จะทายสอง
0: ทีม A จะยังไม่ทายนะทีม B
1: เบอร์5
0: เดี๋ยวถามทีม B ก่อนทีม B จะทายไหมคะทำไมถึงคิดว่าเลข9คะดูจากอะไร
1: ไม่ได้เลขเก้าแน่นอนแน่นอนเราคิดว่ามีขีดลงมาค่ะบอกว่าเลข8 9
0: โอเคอ่ะทีม B ตกลงกันว่าจะทายหรือว่าจะยังข้ามไปก่อนเพื่อนสรุปแล้วว่าทายว่าเลข
1: 9
0: ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นของทีมนะคะต่อไปค่ะมีอีกค่ะทีม B เริ่มก่อนทีม B เปิด1ป้ายค่ะ

0: างนี้เรียกบ้างเปิดเบอร์อะไรคะ
1: 6
0: เปิดแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฟังฟังก่อนจะทายไหมทีม A อย่าไม่ต้องช่วยของอิ
1: ทธิ
0: อีกป้ายหนึ่งแล้วกันค่ะเปิดป้ายอะไรคะโอเคไม่แต่ว่าโต๊ะ B ทายก่อนเพราะฉะนั้นโต๊ะ B ได้แต้มนะคะถ้าใครไม่ฟังทีเชอร์เล่นต่อไม่ได้นะคะพร้อมยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: คราวนี้จะยากขึ้นจะไม่ใช่ตัวเลขแล้วเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษโอเคทีม B จะเริ่มก่อนเปิดช่องอะไรคะ
3: 10
4: อยากไปชื
0: ่อทายมั้ยคะ
1: ทาย
0: ทีม A ค่ะทีม A ดูทีม B เขาไม่ทายแล้วนะตอนนี้เป็นคะแนนของเราละจะเปิดช่องอะไรคะ
1: 11
0: ทายมั้ยคะทีเชอร์รู้แล้วว่าทีม A ทายว่าผีแต่ว่าเราขอให้ทีม B เปิดอีกตัวนึงค่ะเปิดอะไรคะ
1: 2
0: ขอเปิด2ก่อนละกันเพราะว่าเพื่อนตอบเยอะที่สุดโอเคแต่ทีม A ได้คะแนนนะคะเพราะเขาทายก่อนเย้ง่ายมั้ยคะแต่ว่าคราวนี้ทีม A จะเป็นฝ่ายเริ่มบ้างค่ะเปิดช่องเลยค่ะ
1: 16
0: ทีม A จะทายไหมคะทายไหม
1: ไม่มีอะไรเลยครับจะทายได้ไง
0: โอเคต่อไปทีม B จะเปิดช่องไหนคะรู้แล้วฟังก่อนบอกครั้งเดียวพอนะทีเชอร์รู้แล้วว่าเราทายว่าเก็บคำตอบไว้ก่อนเดี๋ยวขอให้ทีม A เปิดอีกป้ายก่อน
2: อย่าลอก
5: ได้10อย่าลอก
1: 15
0: ตอบแล้วนะเราตอบว่า L ใช่ไหมทีม B ได้ไปอีกบล็อกหนึ่งนะคะตอบว่าอะไรคะ
1: 9
0: เขียนเลขลงไปเลยค่ะพี่นาน่าชายเติมคำตอบนะคะคำตอบให้เติมตัวเลขที่คิดว่าเราจะทายส่วนข้อที่ถามว่าเป็นเลขอื่นได้อีกไหมให้ลองเขียนตัวเลขที่คิดว่าเป็นไปได้ดูถ้าไม่มีตัวเลขอื่นที่เป็นไปได้ก็ไม่ต้องเขียนนะคะชิดจะไม่รู้ถ้าลองดูว่ามันมีเลข8เลขเดียวหรือว่ามีเลขอื่นที่เป็นตัวนี้ได้ถ้ามีเลข8เลขเดียวผมก็เขียน8แต่ถ้าเกิดว่ามีเลขอื่นผมก็เขียน8แล้วก็เขียนเลขอื่นตรงนี้โอเคไหมไม่มีเขียนเลข8เดียว
6: คำตอบเลขเขียนได้แล้วก็เล
0: ขหนูคำตอบหนูเขียนข้างบนนะคะโอเคมาดูด้วยกันก่อนทีเชอร์ขอฟังทีเชอร์แป๊บนึงได้ไหมคะหันหน้ามาทางกระดานนิดนึงเนาะข้อแรกมีใครอยากตอบไหมคะว่าเป็นตัวเลขอะไร
7: 9
0: โอเคเก่งมากค่ะเป็นเลข9นะคะเป็นเลขอื่นได้ไหม
7: ได
0: ้ใครว่าเป็นเลขอื่นได้ยกมือขึ้นเลขอะไรที่หนูคิดไว้ในใจเราไม่มีเลข9เราไม่มีเลข19เรามีแค
1: ่
0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8อ๋อมันเป็น8ได้ยังไงครับหนูเห็นอะไร
1: ก็ถ้ามันมีตรงนั้นขึ้นมาอีกมันก็จะเป็น8เลยคร
0: ับ อ๋อโอเค
8: ในใบกิจกรรมนะคะนอกจากข้อที่เราเพิ่งได้ทำเมื่อครู่นี้นะคะก็คือข้อ1ที่เดาเลขที่ดูเหมือนจะเป็นเลข9นะคะความเป็นไปได้อาจจะมีเลขอื่นอีกก็ได้นะคะน้องๆสามารถเขียนตัวเลขที่เป็นไปได้เลขอื่นลงในด้านล่างเลยแล้วก็เอา1ในนั้นนะคะเลือกมาเป็นคำตอบของเราได้นะคะ

ส่วน Q2 หรือคำถามข้อที่2นะคะเราก็ได้ทำไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะจะเห็นว่าตัวเลขที่มันมีรอยหยักตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นส่วนโค้งเว้าๆแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเลขเดียวนะคะก็คือเลข8นะคะเป็นเลขอื่นอีกก็ยังนึกไม่ออกหรืออาจจะเป็นไม่มีตัวเลขโดดเลขไหนก็คือ019เนี่ยที่มันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็ตอบเลข8แล้วก็เป็นเลขอื่นอีกไม่ได้นะคะส่วนคำถามข้ออื่นๆนะคะคำถามข้อที่3นะคะนักเรียนทางไกลนักเรียนปลายทางลองคิดดูได้นะคะว่าคำถามข้อที่3ตัวเลขอะไรที่มันดูเหมือนจะมีส่วนโค้งข้างบนนะคะเพื่อนที่ต้นทางนักเรียนต้นทางบอกว่าจริงๆเป็นได้หลายตัวเลขเลยนะเลข8ก็เป็นไปได้เลข0ก็เป็นไปได้เลข9ก็เป็นไปได้นะคะก็เขียนทั้ง3เลยนะคะแต่เราอาจจะเลือกคำตอบที่เรามั่นใจที่สุดมาเป็นคำตอบข้างบนนะคะจะได้ดูว่าเราเดาคำตอบเหมือนเพื่อนไหมหรือว่าถ้าได้คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนมีเหตุผลอะไรนะคะในการเลือกคำตอบจากเลขที่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้หลากหลายตัวเลขนะคะข้อ4ก็ยังเป็นตัวเลขเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างเปิดแผ่นป้ายมา3แผ่นที่มีแค่2แผ่นเท่านั้นนะคะที่โชว์ข้อมูลบางอย่างอยู่นะคะเป็นข้อมูลเหมือนจะเป็นขีดที่เฉียงๆหน่อยนะคะลองเขียนเดาได้เลยนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะส่วนคำถามข้อที่5นะคะจะเริ่มท้าทายขึ้นนะคะเพราะเราเปลี่ยนจากหมวดตัวเลขเป็นหมวดพยัญชนะแล้วนะคะเปิดมาเพียง2แผ่นป้ายค่ะจาก16แผ่นป้ายนะคะเห็นเท่านี้เองนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นพยัญชนะอะไรนะคะลองเขียนตรงด้านล่างก่อนนะคะที่ถามว่าเป็นพยัญชนะอะไรได้บ้างนะคะก็เขียนไปเลยนะคะอาจจะมีมากกว่า 2-3 พยัญชนะก็ได้นะคะเราค่อยเลือก1ในหลากหลายความเป็นไปได้ของเรามาเป็นคำตอบวางไว้ช่องด้านบนนะคะคำถามยังไม่หมดค่ะ Q6 นะคะมีตัวอักษรปริศนาเหมือนกันค่ะที่เปิดถึง1 2 3 4 4แผ่นป้ายแต่จากตาราง 7x7 ที่มีถึง49ช่อง49แผ่นนะคะแต่เราเปิดมาเพียง4แผ่นป้ายเท่านั้นเองแต่4แผ่นป้ายนี่เพียงพอที่จะให้เราตอบหรือเปล่าอันนี้ทีเชอร์จะยังไม่ให้คำใบ้หรือคำแนะนำอะไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางลองตอบไปในใบกิจกรรมก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราจะคิดเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมนะคะนักเรียนต้นทางก็น่าจะกำลังคิดอยู่เหมือนกันค่ะคำถามยังไม่หมดแค่นี้นะคะใครทำเร็วมาไกลถึงคำถามข้อที่7จะเป็นรูปสัตว์แล้วนะคะคราวนี้เห็นพื้นหลังสีฟ้าเห็นบางส่วนของสัตว์ด้วยนะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างลองเดาดูนะคะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างแล้วก็เขียนด้านล่างเลยแล้วก็เขียนคำตอบที่ข้างบนค่ะคำว่าเป็นสัตว์คำถามที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะมีถึง2ข้อค่ะคำถามข้อที่8ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันนะคะลองดูว่าเราเชื่อมโยงกับสัตว์อะไรที่มีลักษณะเด่นตามแผ่นป้ายที่เปิดได้นะคะเราเห็นความสัมพันธ์เหล่านี้ไหมเราวิเคราะห์เห็นลักษณะเด่นที่เชื่อมโยงกับสัตว์ที่เรารู้จักหรือเปล่านะคะ

นักเรียนปลายทางกำลังทำใบกิจกรรมอยู่หรือเปล่าคะถ้ากำลังทำอยู่ทีเชอร์แวะมาให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการช่วยให้เรามีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะแล้วก็รวมถึงหาความเป็นไปได้กับตัวเลขตัวอักษรปริศนาที่อยู่ภายใต้เกมที่เราเล่นกันนะคะทีเชอร์มีเคสตัวอย่างค่ะเคสนี้เลยนะคะเป็นแผ่นป้ายที่มีถึง16แผ่นป้ายแต่ว่าถูกเปิดเพียงแค่4แผ่นป้ายเองนะคะจากแผ่นป้ายที่ปรากฏนะคะทีเชอร์อยากให้เราทำสิ่งนี้ค่ะ1หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะหาไปทำไมหาเพื่อวิเคราะห์ไปได้ค่ะหาความสัมพันธ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะแน่นอนว่าก่อนที่จะเราจะหาความสัมพันธ์เรามาดูข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลที่ปรากฏคือข้อมูลภาพใช่ไหมคะภาพที่เราเห็นเพียงวับวับแวมแวมเท่านั้นนะคะภาพที่เห็นเนี่ยเราบอกอะไรได้บ้างบอกได้ว่าตัวอักษรที่ปรากฏน่ะน่าจะเป็นตัวอักษรที่มีหัวกลมนะถามว่าดูยังไงล่ะคะว่าเป็นหัวกลมนี่ไงเราเห็นเขากลมอยู่แค่ครึ่งวงกลมเองแต่ว่าพอจะเดาได้ว่าลักษณะแบบนี้คือลักษณะของตัวพยัญชนะไทยที่จะต้องมีหัวกลมแน่ๆเลยการที่เราบอกว่าลักษณะที่เราเห็นเพียงแค่ครึ่งวงกลมแต่เราคาดเดาไปแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมหรือว่าเขียนด้วยวงกลมตัวเล็กๆนะคะสิ่งที่เรากำลังบอกอยู่นั้นนะคะก็คือเราหาความสัมพันธ์ของภาพเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลหนึ่งที่เราเห็นนะคะความสัมพันธ์ของภาพกับพยัญชนะไทยที่เรารู้จักนะคะ2เราเห็นว่าตัวอักษรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีรอยหยักค่ะรอยหยักที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะตรงกลางหัววงกลมเลยนะรอยหยักอยู่ด้านบนนะคะ3ตัวอักษรเนี่ยนอกจากมีรอยหยักแล้วจะเกิดความโค้งต่อจากรอยหยักอีกนะคะจริงๆลักษณะอาจเห็นได้มากกว่านี้เราอาจบรรยายได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทีเชอร์เอามาให้เราได้เห็นว่าเวลาที่เราเห็นข้อมูลภาพเนี่ยเราบอกลักษณะในระหว่างที่เราบอกลักษณะมันมักจะมีความคิดเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่เรารู้จักนะคะแล้วสิ่งที่เรารู้จักนี่แหละค่ะเวลาเราเชื่อมไปเราเรียกว่าเรากำลังหาความสัมพันธ์มันอยู่นะคะเช่นเขียนแบบเนี้ยต้องเป็นหัวกลมแน่เลยเห็นรอยหยักแบบเนี้ยโค้งลงมาแบบเนี้ยเรานึกถึงอะไรนะคะถัดมาค่ะเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไปได้มันชัดเจนมากขึ้นเราลองมาลิสต์หรือว่าลองหาความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างนะคะ

0: ล่ะนึกถึงอะไรที่มีหัวกลมจริงๆตัวอักษรพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมเยอะมากเลยนะคะดอเด็กมีหัวกลมใช่ไหมขอไข่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันงองูได้ไหมก็ได้เหมือนกันตอเต่าก็ยังได้เลยขอคนขอคนรู้จักกันไหมคะขอคนเป็นพยัญชนะที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะแต่ว่าเขาจะเขียนคล้ายๆตอเต่าเลยเพียงแต่ว่าเขาจะเขียนด้วยหัววงกลมที่เป็นหัวออกส่วนตอเต่าจะเป็นหัวเข้าข้างในนะคะแล้วก็สองตัวนี้ก็มีความคล้ายกันเนาะแต่ว่าขอคนจะเป็นคำไทยที่เรามักจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีทอพุเทาด้วยทอพุเทาก็เป็นอะไรที่เขียนยากอยู่นะคะส่วนตัวอักษรที่มีรอยหยักด้านบนจะเห็นได้ว่าที่เราหาความเป็นไปได้มาหลากหลายเนี่ยทอพุเทาก็เข้าข่ายนะคะว่าเขามีรอยหยักด้านบนตัวอะไรอีกคะที่เข้าข่ายว่าหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนตอเต่าใช่ค่ะขอบคุณก็ใช่ไหมคะเห็นความเป็นไปได้ที่ลดลงมาใช่ไหมคะจากเดิมที่คำว่าหัวกลมเนี่ยจริงๆมีมากกว่านี้นะคะนอนูก็หัวกลมหอหีบก็หัวกลมปอปลาก็หัวกลมไข่ก็หัวกลมมีความเป็นไปได้เยอะมากเลยแต่พอหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนเนี่ยเราก็ลดลงมาได้3ตัวทอพุเท่าตอเต่าแล้วก็ขอบคุณมีมากกว่านี้ไหมคะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะลองกางพยัญชนะแล้วก็ลองเทียบดูก็ได้นะคะลักษณะที่3นะคะความโค้งต่อจากรอยหยักทั้ง3ตัวนี้ทั้งทอพุเท่าตอเต่าแล้วก็คอคนต่อจากรอยหยักมีความโค้งหมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าข้อนี้ความเป็นไปได้เนี่ยมีมากกว่า1แต่บางคนอาจจะวิเคราะห์ต่อไปในระดับที่ลึกขึ้นนะคะเช่นเห็นพื้นที่ตรงนี้ไหมมันว่างอยู่แสดงว่าเขาจะต้องมีอะไรต่อจากตรงนี้แน่เลยมันน่าจะไม่ใช่ตอเต่าหรือว่าคอคนนะเพราะว่าถ้าตอเต่ากับคอคนเขาควรจะวางรอยหยักไว้ตรงกลางสิความเป็นไปได้ก็อาจจะลดลงมาก็ได้นะคะเหลือแค่ตัวเดียวก็คือทอพุเท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกลักษณะของข้อมูลภาพได้หาความสัมพันธ์ได้ลองวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วลองเลือกความเป็นไปได้ที่น่าจะใช่ที่สุดดูนะคะสามารถวิเคราะห์ได้ลึกลงเรื่อยๆเลยค่ะก็อยากให้เอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้ในใบกิจกรรมด้วยนะคะแน่นอนว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะคิดไปด้วยกันนะคะมีทั้งข้อมูลภาพที่มีตัวเลขซ่อนอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขอะไรได้อีกบ้างนะมีหลายตัวเลขหรือเปล่าลองวิเคราะห์กันดูนะคะตัวเลขนี้ก็จะมีความแปลกเหมือนกันนะเห็นเป็นเงาๆที่ว่ามีรอยหยักตรงนี้ลองวิเคราะห์ดูนะคะตัวเลขนี้นะคะก็ดูยากเหมือนกันที่จะลองให้ไปวิเคราะห์ดูนะคะเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วนะคะอยากให้เรามาแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียนค่ะการแลกเปลี่ยนนะคะจะทำให้เราเห็นว่าความเป็นไปได้ที่เราหาองค์ประกอบจากข้อมูลภาพที่เราสามารถลิสต์เป็นลักษณะได้เนี่ยบางคนอาจจะเห็นต่างแตกต่างกันก็ได้นะคะลองกลับไปคุยกันกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะ
1: เป็นเลขอื่นไม่ได้เพราะว่าเลข9เป็นเลขเดียวที่มีส่วนโค้งด้านบนเนาะแล้วก็ถ้ามันจะเป็นเลข8ได้เราต้องเห็นมันเชื่อมส่วนโค้งข้างล่างใช่ไหม
2: แต่เราไม่เห
1: ็
2: น
1: แต่ไม่เห็นก็เลยใช่ก็เลยเป็นเลข8ยังไม่ได้ข้อนี้ล่ะคะเราคิดว่าเป็นเลขข้อนี้ยากละข้อนี้เป็นเลขอะไรได้เป็นเลข8ครับโอเคเป็นเลขอื่นได้อีกไหมเพราะอะไรคะ
2: ม
1: ัน
2: เป็นแบบนี้ค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อมันเป็นเลขเดียวที่มีการเชื่อม2หยักเนาะโอเคเราก็จะเห็นว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้เพราะว่าการเชื่อมแบบนี้มีเลข8เลขเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้ขอยากขึ้นบ้างข้อนี้มีใครคิดว่าไม่ใช่เลข8มีไหมคะข้อ3มีใครคิดว่าเลขอื่นอีกไหมคะที่มีสุขคิดว่าเป็นเลขอะไรอีก9ใช่ที่ชอบเขียนละมีเลข

0: นอีกไหมคะข้อนี้ศูนย์ขอบคุณค่ะพี่ฟ้าสายอาจจะเป็นศูนย์ก็ได้ดูแล้ว
1: แล้วพึ่งเขียนศูนย์เข้าไปอันเนี้ย
0: มีเลขอื่นอีกไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นแค่ด้านบนนะคะที่มันเป็นส่วนโค้งเราก็เลยคิดว่าเป็น8ก็ได้เป็น9ก็ได้หรือว่าเป็น0ก็ได้นะคะเป็นได้หลายอย่างเลยอันนี้เป็นเลขอะไรได้พี่มาริโอ
1: 7
0: พี่แม็กซีน
1: 7
0: พี่มีสุขมันจะเป็น5ยังไงครับไหนลองมาเขียนดูสิเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้จะเป็น5ยังไงตรงนี
1: ้โอ้ยเขียนได้ไงอ่ะ
0: มันไม่เป็น5ไงเพราะ5มันต้องโค้งตรงนี้แต่ตรงนี้มันมีขีดลงมาใช่ไหมคะขอแผ่นดินแล้วกันแผ่นดินอยู่ข้างหลังแผ่นดินอย่าเพิ่งค่ะขอถามเพื่อนก่อนแผ่นดินคิดว่าตัวอักษรพยัญชนะไทยตัวนี้เป็นอะไรได้บ้างคะเดี๋ยวนะโอเคตัวนี้เป็นได้ทั้ง
1: คอควายคอควายคอคนสอสารา
0: โอเคคอควายคอคนสอสารามีอะไรอีกไหมคะนี่เพื่อนดะคุงคอควายคอคนสอสาราแล้วเป็นอะไรได้อีกไหมคะ
1: สอเส
0: ือสอเสือได้ไหม
1: ได
0: ้พี่จะเพราะฉะนั้นเขียน3ตัวได้ค่ะคอควายคอคนสอสารายากขึ้นละ
1: จนแล้ว
0: เป็นอย่างอื่นได้อีกไหม
1: ไม่ได้
0: จริงเหรอฉอชิงอ่ะไหนลองเขียนสิฉอชิงจะเป็นยังไงได
2: ้ถาวรก็คือ
0: มันมีหางตรงนี้ไหมไม่มีนะเดี๋ยวมันจะเกินเดี๋ยวมันจะเกินใช่
1: ก
0: ็
1: ไม่คล้ายๆเลยอ่ะมันมีอย่างเดียวแล้วก็เหมือน
0: ที่โอเคจอจานได้อย่างเดียวไหมข้อนี
1: ้ได้เอ็ดไม่ดีแค่ผม
0: จอจานได้อย่างเดียวไหม
1: ไม
0: ่มีใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นได้อีกเป็นถอฐานได้ไหม
1: ได
0: ้เขาเป็นถอฐานได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ถอฐานก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีที่เขียนด้านล่างแล้วถ้าเป็นถอฐานเขาอาจจะต้องขยับขึ้นนิดนึงอาจจะต้องเขียนเล็กๆใช่ค่ะ
1: ต้องเขียนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เพราะว่าเขาไม่มีที่ให้เติมฐานเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นได้ตัวเดียวน้องก็คือจอจานเขียนด้วยค่ะพี่ดาคุ้งเสร็จหรือยังคะโอเคทำพี่ปูนทำเสร็จหรือยังคะเสร็จทุกหน้าเลย
1: ทำใช่คะเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้ร้อยล้านเนี่ยพูดจริงแต่ว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวจะตะลุยพี่นิกกี้ให้
0: เสร็จแล้วเก่งมากมิกกี้ยังไม่เสร็จมิกกี้เขียนให้ทีเชอร์หน่อยสิอันนี้มันเป็นตัวอะไรได้นะ8ก็ได้หรือว่า9ได้ไหมเป็นเลขอื่นได้ไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกเป็น0ก็ได้นะผมก็เลยเติม0โอเคแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ล่ะเป็นกวางเป็นอื่นได้อีกไหมถ้าไม่ใช่กวางโอเค
3: มันมีสิทธิ์เป็นของนักเรียน
0: ขอบคุณค่ะโอเคเก่งมากอันนี้มีแผ่นหนึ่งของใครยังไม่ได้ทำเนี่ย
4: บอกฮู้อะครับ
0: บอกฮู้เหรอคะโอเคขอบคุณค่ะทุกคนทำเสร็จหมดแล้วเขียนชื่อด้วยนะคะ
1: ทุกแผ่นเลยเหรอคะ
0: ทุกไม่แผ่นเดียวก็พอครับอ๋อแต่นั้นน่าเขียนทุกแผ่นขอบคุณค่ะเขียนเรียบร้อยมากโอเคตังเขียนเรียบร้อยมากค่ะโอเคขอบคุณครับเก่งมากพี่ช่วงสุดท้ายเนี่ยทีเชอร์จะบอกว่าสิ่งที่เราทำไปคือเราทำอะไรนะเราทายใช่ไหมทำไมเราถึงทายได้นะคะ
1: เราเห

0: เราวิเคราะห์ขอบคุณค่ะเราทำอะไรอีกเราถึงทำให้เราทายได
1: ้
0: เราสังเกต
1: เราใช
0: ้สมองคิด
1: เราดูว่าจะเป็นรูปร่างยังไง
0: อ๋อเราดูว่าเป็นรูปร่างยังไงทำไมเราถึงทายได้นะคะพี่มาริโอ
1: ดูจากรูปภาพและวิเคราะห
0: ์ดูจากรูปภาพและวิเคราะห์ทำไมเราถึงทายได้นะคะที่เราทำไปนะคะก็คือเราได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งของตัวอักษรส่วนหัวหรือว่าส่วนที่เห็นไม่หมดแต่เราหาความเชื่อมโยงได้ว่าส่วนย่อยที่เราเห็นมันสัมพันธ์กับตัวอักษรหรือว่าตัวเลขไหนนะคะ
2: เรากลับมาเฉลยในใบงานอีกรอบนะคะหลังจากได้ฟังนักเรียนต้นทางดิสคัสหรือว่าอภิปรายเหตุและผลกันแล้วนะคะมาดูว่าใบกิจกรรม Q1 นะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะข้อมูลภาพที่เราเห็นนะคะจะเห็นเป็นวงรีนะคะรูปร่างคล้ายวงรีอยู่ในส่วนบนของตัวเลขนะคะแล้วก็ส่วนบนของตัวเลขที่เป็นวงรีนะคะมีการลากเส้นโค้งออกมาด้วยเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างนะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆตอบว่าเลข9นะคะเพื่อนๆบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็แอบเป็นเลข8ได้นะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้ามันโค้งอีกนิดนึงนะคะเราจะคิดว่าเออมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเลข8นะคะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันนะคะเราอาจจะบอกได้ว่าไม่เห็นด้วยนะมันเป็นเลข9แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นส่วนโค้งที่ลากต่อมาจากวงรีด้านบนไม่น่าจะเป็นเลข8เพราะเลข8มันจะเป็นส่วนโค้งที่ถูกตัดออกเป็น2ท่อนก็คือวงกลมท่อนบนหรือวงรีท่อนบนแล้วก็วงรีท่อนล่างนะคะก็อาจจะบอกว่าส่วนบนคล้ายวงกลมมีเลข9กับเลข8เท่านั้นแต่เป็นเลข8ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่เห็นความขาดกันของวงกลมทั้งท่อนบนและท่อนล่างนี่ก็เป็นเหตุผลนึงที่น่าเชื่อถือมากทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราวิเคราะห์ความเป็นไปได้จะมีบางchoice หรือว่าบางคำตอบที่เราตัดออกไปทำให้เราสามารถเลือกคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะมาดูข้อนี้บ้างข้อนี้เปิดแค่แผ่นป้ายเดียวเท่านั้นนะคะรอยหยักตรงนี้นะคะเพื่อนบอกว่ามัน obvious มากๆเลยหรือว่ามันชัดเจนเหลือเกินว่าเป็นเลข8เป็นเลขมีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเลข3ก็ได้นะจริงๆก็มีความเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นเลข3ที่กลับเขาเรียกว่าอะไรกลับด้านกลับซ้ายไปขวาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยความที่เราเน้นตัวเลขที่เป็นตัวเลขจริงๆนะคะเราก็จะนึกถึงเพียงเลขเดียวเท่านั้นนะคะที่เราเห็นรอยหยักตรงกลางนะคะคือรอยหยักที่มาจากส่วนโค้งของวงกลมด้านบนกับวงกลมด้านล่างวงกลมหรือวงรีนะคะที่เราใช้สร้างเลข8สร้างเลข8นะคะเพื่อนบอกว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนเชื่อมตรงนี้มันชัดเหลือเกินนะคะว่าเป็นเลข8นะคะมาดูคำถามข้อที่3บ้างนะคะคำถามเนี้ยค่ะเพื่อนใช้เวลาอภิปรายกันนานมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าข้อมูลภาพเนี่ยเห็น2แผ่นป้ายก็จริงแต่ว่าเป็นข้อมูลภาพที่อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเยอะนักนะคะทำให้เราหาความเป็นไปได้ได้หลากหลายมากเช่นเป็น8ก็ได้เพราะมันมีส่วนโค้งด้านบนนี่นะเป็น9ก็ได้หรือเป็น0ก็ยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อที่3เนี่ยคำตอบอาจจะมีหลากหลายเนาะเพราะว่าเราเห็นความเป็นไปได้ที่เราตัดข้อใดข้อหนึ่งออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าข้อมูลภาพที่เห็นอ่ะมันอาจจะยังไม่มากพอนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าดูจากส่วนโค้งแล้วอาจจะเป็น9หน้าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถอภิปรายต่อได้นะคะว่าเราเห็นข้อมูลเชิงลึกอะไรหรือไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอะไรเราถึงมองว่าเป็นเลข9นะคะแต่เลข9นี้ไม่ใช่เฉลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยก็คือข้อมูลภาพมีแค่นี้เองเราสามารถเห็นต่างจากคำตอบของเพื่อนๆต้นทางได้นะคะข้อนี้เห็น3แผ่นป้ายที่ถูกเปิดออกแล้วก็เห็นเป็นเส้นเฉียงลากลงมาเพื่อนบอกว่าไม่ยากเลยค่ะทีเชอร์เป็นเลข7เลขเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเมื่อครู่นี้ได้ดูนักเรียนต้นทางอภิปรายกันมีบางคนเดินมาบอกทีเชอร์นะคะว่ามันเป็น5ก็ได้ถามว่ามันเป็น5ได้ยังไงล่ะเพื่อนบอกว่ามันเป็น5เพราะว่าเขียนแบบนี้ไงแบบลาก5

ันยาวๆอย่างนี้ไงก็คือลากส่วนที่เป็นส่วนเส้นตรงเฉียงๆด้านบนให้ยาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆคิดได้ไปไกลเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูพื้นที่ที่เหลือก็คือเหลือแค่แถวเดียวตรงนี้เองมันไม่น่าจะทำให้เกิดส่วนโค้งที่มาช้อนรับความโค้งของเลข5ได้เพราะฉะนั้นในเพื่อนๆต้นทางก็สรุปกันว่าไม่น่าจะใช่เลข5หรอกนะเพราะว่ามันไม่มีที่เหลือพอที่จะให้ทำส่วนโค้งด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเพื่อนๆก็คือลงความเห็นกันว่าเป็นเลข7นั่นแหละถูกแล้วนะคะยังมีอีกหลายข้อที่ได้ทำในใบกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไม่เสร็จพอสวิดีโอแล้วก็ทำต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครทำเสร็จแล้วนะคะลองมาดูภาพสัตว์ภาพนี้กันค่ะลองใช้เทคนิคที่ทีเชอร์เคยให้ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเราเห็นแผ่นป้ายที่หลากหลายที่ถูกเปิดออกเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นข้อมูลภาพที่เราเห็นมีอะไรบ้างมาจำแนกข้อมูลภาพกันก่อนเลยนะคะว่าองค์ประกอบจากข้อมูลภาพเราเห็นอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่มีหางแหลมนะฉันเห็นตรงนี้ไงหางแหลมเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีขาสั้นค่ะพอดูแล้วลำตัวเขาเป็นลำตัวแนวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาเขาสั้นมากๆเลยถ้าเทียบกับลำตัวน่าจะยาวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาสั้นเพื่อนบอกว่าปากแหลมด้วยนะเห็นไหมบริเวณปากและฟันเนี่ยมันค่อนข้างมีความแหลมชัดเจนเลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีฟันเป็นซี่คมเรียงเป็นแผงเลยนี่คือลักษณะจากข้อมูลภาพที่เราได้ข้อมูลมานะคะมีหางแหลมมีขาสั้นลำตัวขนานกับพื้นราบมีปากแหลมแล้วก็ฟันเรียงเป็นแผงเลยจากข้อมูลนี้เพื่อนก็อาจจะบอกว่าสิ่งที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะก็คือขาสั้นกับลำตัวขนานกับพื้นราบนะคะขาสั้นและลำตัวขนานกับพื้นราบเนี้ยมันคล้ายจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือเปล่านะเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปเช่นเขามีฟันแหลมด้วยนะสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้แล้วก็ปากแหลมด้วยเราจะนึกถึงอะไรเป็นจระเข้ได้ไหมเป็นนาคได้ไหมเคยเห็นของนาคหรือเปล่ามันแหลมหรือเปล่าหรือนาคปากไม่แหลมจะเป็นแค่จระเข้หรือเปล่าหรือสัตว์อะไรอีกที่เราเห็นว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วมีปากแหลมมีฟันเรียงคมเป็นซี่เป็นแผงซี่ฟันที่แหลมคมมีสัตว์อะไรได้บ้างนะข้อมูลนี้เราวิเคราะห์ต่อได้นะคะทีเชอร์อยากให้เราพยายามคิดท้าทายแตกองค์ประกอบมาแล้วก็หาความเป็นไปได้นะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมได้เลยค่ะก่อนจบคาบนะคะเรามาเล่นเกมปิดท้ายสักเล็กน้อยค่ะเป็นเกมเปิดป้ายเหมือนอย่างที่เราเล่นกันเมื่อตอนต้นคาบเลยนะคะแต่คราวนี้จะยากขึ้นค่ะเป็นการเปิดป้ายธงนะคะเป็นการเปิดป้ายธงประจำชาตินะคะลองดูซิว่าเราจะหาคำตอบร่วมกับเพื่อนต้นทางกันได้หรือเปล่านะคะลองไปเล่นเกมสนุกๆ กันกับเพื่อนๆที่ห้องเรียนต้นทางนะคะแล้วก็ไปฟังสรุปก่อนจบคาบได้เลยค่ะ

็นใช่เพลงนี้เป็นธงประเทศออสเตรเลียค่ะหน้าตาแบบนี้นะค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้ฝึกก็คือการวิเคราะห์การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพื่อให้เราเติมภาพที่ขาดหายไปให้เต็มได้นะคะแล้วก็เราก็ช่วยวิเคราะห์พี่หมีนะคะที่เป็นที่ชายที่โดนฆาตกรรมแล้วก็เราก็หาคนร้ายได้จากการแกะรอยจากลายมือซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ของส่วนที่เราเห็นนะคะเพื่อเติมเต็มว่ามันคล้าย

หรือมันเหมือนกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ใช้ทักษะการวิเคราะห์เนี่ยไปลองเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้แต่เราสามารถหาจุดสัมพันธ์ของมันได้นะคะในกิจกรรมอื่นๆก็เราก็สามารถเราสามารถวิเคราะห์อย่างนี้ได้กับกิจกรรมอื่นเช่นกันวันนี้นะคะห้องเรียนทางใกล้และทางไกลทั้งต้นทางปลายทางก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ

ิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาเป็นของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆไปประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY แสนน่ารักกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาววันนี้ก็คือรูปพี่โบสเองพี่โบสใช้ขนาดรูป 4x6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆนะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบจะใช้ขนาด 18x13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18x13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะมันเป็นของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่แล้วก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะเอามาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด 10x16 เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราจะมาทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ นะคะเอาใส่กระดาษลังอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดลงไปเลยค่ะเอาความยาวให้ได้พอดีกันนะจากนั้นความหนาของมันก็ประมาณ1เซนติเมตรก็ได้นะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2เส้นค่ะเพื่อที่วางขนาดด้านข้างของเราทีนี้เราก็จะเหลือเส้นด้านล่างอีก1เส้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะไม่ติดค่ะน้องๆเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่รูปลงไปเนี่ยมันจะได้ใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษสีหรือว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่โบก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษห่อของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อถ้าเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆอันนี้มันตามจินตนาการน้องๆเลยน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะทากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะก็จะมีช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกัน

ราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบรูปของพี่โบ๊ทเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันแต้นเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทำดินสอแสนสวยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกซึ่งดินสอแสนสวยในวันนี้พี่โบนเลือกทำเป็นธีมดอกไม้ค่ะนี่แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้เลยโฟมกลมนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งกันเพื่อทำเป็นเกสรดอกไม้อย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะแล้วตอนนี้พี่โบก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะทั้งหมด2ซี่ด้วยกันเราก็จะมาทำสีกันค่ะผ่าให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆในการทำเกสรดอกไม้นะคะน้องๆน้องๆสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะตามที่น้องๆชอบเลยค่ะระหว่างที่เรารอสีแห้งกันนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกกันค่ะด้วยโฟมยางโดยสีชมพูของพี่โบนเนี่ยจะใช้ขนาด10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรสีเขียวเราก็จะใช้เป็น9เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรเท่ากับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้งสองฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มันเหลื่อมลงมาข้างล่างนิดนึงนะคะแบบนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักนึงจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบนึงค่ะจะหยอดกาวเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะจะมาตัดโฟมยางนะคะสีเขียวเพื่อมาผ่านรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาวที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยตัดให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันพันกับที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะได้แท่งก้านออกมาแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทำเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ตอนนี้นะคะข้างหลังของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาเครื่องวงกลมนะคะเอามาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญเรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidon Channel คนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะ

น้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายพบกับพี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายๆเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนด์ของตกแต่งสีเมจิกตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษร้อยปอนด์นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องๆเวลาใช้กรรไกรนี่ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งกันทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุดแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบนึงค่ะเอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้องๆเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยก็จะง่ายต่อการพับเราพับสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงมุมสามเหลี่ยมของเราเอาไว้นะคะแล้วก็ดันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงไปเลยทีนี้น้องๆก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นหัวกล่องแล้วค่ะฝั่งหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะท่าลาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล่องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สกอตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะแล้วพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษสีนะคะน้องๆเราจะทำขั้นตอนคล้ายๆกับของอันแรกเลยค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาตัดตามรอยนี้เลยขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะพับมันขึ้นไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอากล่องค่ะด้านในที่เราทำเอาไว้เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตรงนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะแล้วจะมาติดสกอตเทปกันค่ะเอากล่องตัวเดิมของเรานะคะทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆวัดนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบล่ะฉันอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ยตกแต่งกันเป็นอะไรบ้างนี่พี่โบ๊ทเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบ๊ทในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะแต่ไอศกรีมของเรายังขาดอะไรไปอีกคะถูกต้องเรายังขาดไม้ไอศกรีมนะคะน้องๆเนี่ยค่ะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้ไอศกรีมเนี่ยมันมีความแข็งเราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักพักหนึ่งเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยกล่องไอศกรีมของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่พี่โบ๊ทนะคะจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะอ่ะสงสัยกันไหมคะว่าหน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ทำที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกระดาษทรายสกอตเทปใสกาว
รรไกรมาดูขั้นตอนนะคะในการทำที่วางโทรศัพท์กันเลยเราก็จะโทรศัพท์มาวางเพื่อวัดขนาดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเรียงไม้ไอศกรีมของเราให้ได้ขนาดเท่ากับโทรศัพท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือตัวด้านหลังทีวีของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาอีก2ไม้นะคะเพื่อเป็นตัวกั้นขอบของเรานั่นเองค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฐานไม้ไอศกรีมของเรากันแต่ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะน้องๆ อันนี้ก็จะแปะไป2ชั้นนะคะนี้เราจะมาวัดความกว้างของโทรศัพท์กันนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะตัดไม้สครีมส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี่ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมานี่มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะน้องก็ต้องตัดแบบนี้นะคะให้เท่ากับความหนาของโทรศัพท์ของเราเลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้ที่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่างค่ะแล้วที่นี้นะคะน้องๆเราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม้ไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบค่ะแล้วก็สามารถติดกันได้สนิทค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทำให้เป็นขอบทีวีกันก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะเรานะคะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรากันนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งกันให้บอกก็ใช้ไม้สครีมเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ตรงที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทะยานมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตั้งได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราอะค่ะเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศกรีมก็ได้นะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศกรีมของพี่โบ๊ท

ำหรับน้องๆนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standardมีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ drop in fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลกSAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทำความรู้จักพลังงานไฮโดรเจนความหวังของพลังงานสะอาดไฮโดรเจนซึ่งเป็นธาตุที่เบาที่สุดและมีมากที่สุดในโลกเป็นทางเลือกของพลังงานที่สะอาดและสามารถตอบโจทย์ความมั่นคงทางพลังงานได้ครับคุณสมบัติของไฮโดรเจนไฮโดรเจนมีคุณสมบัติเป็นแหล่งพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมไฮโดรเจนไม่มีสีไม่มีกลิ่นไวไฟง่ายและไม่เป็นพิษสามารถสังเคราะห์ได้จากวัตถุดิบธรรมชาติที่หลากหลายการเผาไหม้ทำให้เกิดเพียงน้ำและออกซิเจนซึ่งแตกต่างจากเชื้อเพลิงอื่นๆที่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนการผลิตไฮโดรเจนในประเทศไทยมีแหล่งที่มาจากเชื้อเพลิง3ประเภท1ก๊าซธรรมชาติผ่านกระบวนการ steam reforming จัดอยู่ในประเภท gray hydrogen 2พลังงานทดแทนผ่านกระบวนการ electrolysis จัดอยู่ในประเภท green hydrogen 3 biogas biomass ผ่านกระบวนการ decomposition จัดอยู่ในประเภท bio hydrogen การผลิตเชื้อเพลิงไฮโดรเจนของประเทศไทยปัจจุบันการผลิตไฮโดรเจนของประเทศไทยในเชิงพาณิชย์ยังมีจำนวนไม่มากเนื่องจากความต้องการใช้ยังจำกัดอยู่ในอุตสาหกรรมบางประเภทเช่นอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันอุตสาหกรรมเหล็กเป็นต้นในปัจจุบันบริษัทเอกชนหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจและพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับไฮโดรเจนกันมากขึ้นด้วยครับไฮโดรเจนถูกนำมาใช้ประโยชน์ใน3ภาคส่วนหลักของประเทศได้แก่ภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมที่ต้องการพลังงานความร้อนสูงเช่นเหล็กและเหล็กกล้าอลูมิเนียมซีเมนต์สารเคมีและการกลั่นน้ำมันโดยนำไฮโดรเจนมาใช้โดยตรงในห้องเผาไหม้หรือผสมกับก๊าซธรรมชาติได้ภาคการผลิตไฟฟ้าไฮโดรเจนถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงโดยตรงหรือผสมกับก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าด้วยกังหันก๊าซไฮโดรเจนผ่านกระบวนการเผาไหม้โดยตรงหรือผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงเช่นโรงไฟฟ้าลำตะคองของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ภาคการขนส่งยังไม่แพร่หลายในเชิงพาณิชย์ส่วนใหญ่เป็นโครงการวิจัยและสาธิตไฮโดรเจนสามารถนำมาใช้ผลิตเชื้อเพลิงสังเคราะห์สำหรับเครื่องยนต์สันดาปภายในหรือใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าแบบเซลล์เชื้อเพลิงเช่นการนำรถยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงรุ่นมิไรของบริษัทโตโยต้ามาเพื่อทดสอบการใช้งานในประเทศไทยโดยให้บริการเป็นรถยนต์นั่ง4ประตูรับส่งระหว่างสนามบินอุตภาวและบริเวณพัทยาชลบุรีและข้อดีของพลังงานไฮโดรเจนคือใช้เวลาเติมเชื้อเพลิงไม่นานแต่ค่าลงทุนในการทำสถานีสูงจึงเหมาะกับการขนส่งโดยใช้รถบรรทุกครับปัจจุบันกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานได้กำหนดเป้าหมายและแผนปฏิบัติการการใช้ไฮโดรเจนในภาคพลังงานในแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกพร้อมทั้งเข้าร่วมเป็นคณะทำงานขับเคลื่อนด้านนโยบายไฮโดรเจนของประเทศไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐรัฐวิสาหกิจและเอกชนเพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้พลังงานไฮโดรเจนอย่างแพร่หลายในเชิงพาณิชย์มากขึ้นครับ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซงตีโบโฮตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA

สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบียร์สังคมศึกษาวันนี้ครูจะมาสอนในสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคมเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูขอถามคำถามก่อนว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญกับตัวของนักเรียนอย่างไรบ้าง

่งมากๆเลยครับนักเรียนถือว่าคำตอบเนี่ยถูกใจครูมากเลยเพราะความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังเป็นรากฐานของการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยและยังเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติในระดับของท้องถิ่นและการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการบริการต่อความต้องการของประชาชนและการปกครองส่วนท้องถิ่นยังช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางรัฐบาลให้ลดน้อยลงอีกด้วยดังนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ

นักเรียนรู้ไหมครับว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามาพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้านักเรียนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกกันว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการหรือพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยตามความต้องการของประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองครับผม

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยกันก่อนว่าเป็นยังไงครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการบริหารราชการแบบใดรู้ไหมถ้าใครรู้ช่วยกันตอบหน่อย

เก่งมากๆเลยนะนักเรียนบางคนเนี่ยก็ตอบได้ใกล้เคียงกับคำตอบเลยเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังว่าการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงซึ่งการบริหารงานของราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางแต่ก็ยังมีการแบ่งอำนาจออกเป็นบางส่วนเพื่อที่จะทำการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างทั่วถึงโดยมีการบริหารงานแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้1ส่วนกลาง2ส่วนภูมิภาคและ3ก็คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือส่วนท้องถิ่นนั่นเองครับ

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นกันเดี๋ยวเรามาดูการบริหารงาน3ระดับกันว่าเป็นยังไงบ้าง1ก็คือการบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนกลางเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่คอยดูแลภาพรวมของประเทศไทยนั่นเองได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆหรือกรมต่างๆที่อยู่ในกระทรวงนั่นเอง2ก็คือราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือหน่วยงานย่อยมาจากส่วนกลางเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างเช่นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านนั่นเองและ3สุดท้ายก็คือราชการส่วนท้องถิ่นที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลประชาชนในท้องถิ่นของตนเองซึ่งเป็นรูปแบบการกระจายอำนาจนั่นเองได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลและรวมถึงท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอีกด้วย

0: เด็กๆก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นกันครูจะมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้หรือไม่ว่ามีหน่วยงานใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรู้ไหมถ้ารู้ช่วยกันตอบได้นะ
1: น่าจะเป็นระดับจังหวัดไหมคะ

นักเรียนตอบกันได้ดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมีการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดจะตั้งขึ้นเพื่อการบริการสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในเขตของจังหวัดตนเองซึ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองตัวอย่างเช่นในทุกๆจังหวัดก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีองค์การบริหารจังหวัด101และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับ

0: นักเรียนก็ได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้วซึ่งเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเองอะแต่ครูถามนักเรียนหน่อยว่าหน่วยงานใดที่มีขนาดรองลงมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อสักครู่นี้รู้ไหมองค์การบริหารส่วนอำเภอหรือเปล่าใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่หน่วยงานที่รองลงมานั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถือว่ามีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537โดยยกฐานะจากสภาตำบลให้มีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบลโดยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่สภาองค์การบริหารตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและองค์การบริหารส่วนตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคาม

นักเรียนก็เลยรู้จักองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้วแต่นักเรียนเคยได้ยินชื่อหน่วยงานหนึ่งไหมที่มีชื่อว่าเทศบาลนักเรียนรู้ไหมว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงถ้านักเรียนไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีความเป็นมาและที่มาที่ไปยังไง

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทศบาลที่มีขนาดเล็กที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลเนี่ยเป็นท้องถิ่นบางแห่งที่มีความเจริญมากขึ้นจึงทำให้อบต.ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอดังนั้นจึงทำให้รัฐบาลต้องมีประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแต่เดี๋ยวก่อนนักเรียนครับเทศบาลตำบลเนี่ยอาจไม่ได้หมายความว่าทั้งตำบลจะเป็นเทศบาลได้นะครับอาจจะครอบคลุมแค่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลตำบลพิมายในจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงงามในจังหวัดบึงกาฬและเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าในจังหวัดเชียงรายครับ

ท้องถิ่นใดที่จะเป็นเทศบาลเมืองนั้นได้จะต้องมี2เงื่อนไขดังนี้ก็คือ 1. ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดนั้นๆหรือ 2. ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของเทศบาลตำบลเดิมหรืออบต.ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีและเทศบาลเมืองแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่

ุดท้ายนะครับก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความเป็นเมืองที่สุดแล้วก็มีความเจริญมากที่สุดนั่นก็คือเทศบาลนครนั่นเองซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะให้เป็นเทศบาลนครได้นั่นเองตัวอย่างเทศบาลนครเช่นเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานั่นเองครับ

นักเรียนรู้หรือไม่ครับถ้าว่าเทศบาลนครไม่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เพียงพอล่ะรัฐบาลจะต้องทำอย่างไรรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องยกฐานะท้องถิ่นนั้นเป็นการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษซึ่งในปัจจุบันของประเทศไทยเราเนี่ยมีทั้งหมด2แห่งด้วยกันได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั่นเองครับ

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมืองหลวงของประเทศไทยเลยนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษที่ดูแลและบริหารการปกครองพิเศษซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีความเจริญมากที่สุดในประเทศไทยประกอบไปด้วย50เขตด้วยกันโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานครโดยโครงสร้างของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครแบ่งส่วนราชการย่อยออกเป็นเขตและเป็นแขวงตามลำดับเช่นเขตบางเขนเขตปทุมวันและเขตบางแค

ท้ายแล้วนะครับสำหรับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นก็คือเมืองพัทยานั่นเองซึ่งเมืองพัทยาเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจะตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพุทธศักราช2521ทั้งนี้เพราะว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องยกฐานะขึ้นนั่นเองโดยโครงสร้างของเมืองพัทยาประกอบด้วยสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียสังคมศึกษาในวันนี้นักเรียนก็น่าจะได้รู้แล้วเนาะว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนหรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการประชาชนของนักเรียนให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจที่เราได้เรียนกันไปในวันนี้ครูก็จะมีคำถามแบบทดสอบท้ายบทเรียนจำนวน2ข้อมาถามนักเรียนด้วยกันดังนี้ครับ

ข้อที่1ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นกอไก่เมืองพัทยาขอไข่กรุงเทพมหานครคอควายตำบลเชียงรากและงองูเทศบาลนครเชียงราย

ข้อ2ข้อใดคือหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบเขตกอไก่เทศบาลนครนครราชสีมาขอไข่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีคอควายกรุงเทพมหานครและงองูจังหวัดสระบุรี

วันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียร์สังคมศึกษาไปแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปวันนี้สวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5.เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะ อลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
2: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
3: เซฟตี้โฟร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ดีค่ะ
1: วันนี้นะคะกลับมาพบกับพุกค่ะ
0: และนุ่งนิกค่ะ
1: ในรายการ e-learning with ราชบุตรช่วยในทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:30 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะ
2: พี่ฟุกคะพี่ฟุกสังเกตไหมคะว่ารอบๆตัวเราอ่ะมีแต่ใบไม้ตรงนั้นก็มีใบไม้ค่ะพี่ฟุกตรงโน้นก็มีใบไม้ตรงนี้ก็ยังมีใบไม้เลยวันนี้นะคะเราจะมาทำกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนะคะด้วยการพิมพ์ภาพจากใบไม้ค่ะ
1: ค่ะนุ่งนิกนอกจากที่เราจะได้สังเกตธรรมชาติรอบๆตัวแล้วนะคะเราก็ยังสามารถนำงานที่เราสร้างสรรค์นะคะมาต่อยอดนะคะสร้างรายได้แล้วก็นำไปมอบเป็นของขวัญให้กับคนใกล้ตัวได้อีกด้วยค่ะ
2: โอ้น่าตื่นเต้นมากๆเลยค่ะพี่ฟุ๊กงั้นเราไปทำกันเลยไหมคะ
1: ไปค่ะ
2: ไปกันเลย
3: อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในกิจกรรมนี้ก็คือ
2: แก้วเซรามิกไม่มีลวดลายสีพื้นแบบนี้ขนาดใดก็ได้ค่ะสีอะคริลิกหรือสีโปสเตอร
1: ์ฟองน้ำหรือผู้กันวัสดุจากธรรมชาติ
3: ควรเลือกวัสดุที่มีรูปร่างชัดเจนหรือใบไม้ที่มีผิวนูนจะทำให้ง่ายต่อการพิมพ์ภาพและลวดลายชัดเจนค่ะนี่คือของที่เราไปเก็บมาใช่ไหมคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะทำควรเช็ดความสะอาดคราบฝุ่นออกไปหลังจากนั้นก็ผสมสีตามที่เราต้องการแล้วทาสีที่ต้องการลงไปให้ทั่วบริเวณเลยค่ะแล้วเราก็แปะวัสดุที่เราทาสีลงไปบนแก้วของเราตามที่เราต้องการได้เลยค่ะ

0: เห็นไหมคะว่าศิลปะสนุกสนุกแบบนี้ไม่จำเป็นต้องวาดหรือแค่ระบายสีก็ได้นะคะ
1: หากเพื่อนท่านใดได้ทำกิจกรรมตามเราในวันนี้นะคะสามารถโพสต์อวดรูปหรือหากมีกิจกรรมเจ๋งๆสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ
2: บ๊ายบาย

0: ไปเล่นกับ 4M นะคะอยู่ใกล้กันมากค่ะจนบางครั้งนะคะเราจะเรียกมันว่ามัดท่อลำเลียงค่ะเป็นเพราะว่าไซเล่มค่ะสามารถทำงานได้ดีนั่นเองตอนอยู่ไหนจ๊ะเจ้าไซเล่ม 4M
1: ครูเช่คะเราหิวอีกแล้วอ่ะ
0: หิวอีกแล้วเหรอคะแพรว
1: มือท้องร้อง
0: เราเพิ่งจะพักกินข้าวกันเมื่อสักครู่นี่เองนะคะเนี่ย
1: เพราะว่านะสงสัยเราต้องใช้พลังงานในการเดินเยอะไปแน่ๆเลยค่ะเลยทำให้หิวบ่อยอ่ะ
0: โหถ้าหิวบ่อยทุกก้าวขนาดนี้นะคะครูเลยอยากให้แพรวนะคะเป็นต้นไม้จังเลยค่ะจะได้ไม่ต้องมาหิวบ่อยขนาดนี
1: ้ทำไมต้องเป็นต้นไม้ด้วยอะคะ
0: อ้าวก็ต้นไม้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงไง
1: อ๋อแพรวจำได้เรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเอ๊แต่ยังสงสัยอยู่เลยนะคะว่าถ้าการสังเคราะห์แสงอย่างเดียวมันทำให้ต้นไม้นี่สูงได้ขนาดนี้เลยเหรอคะ
0: อ๋อนอกจากที่ต้นไม้นะคะจะสามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้แล้วเนี่ยต้นไม้เองนะคะก็ยังจำเป็นจะต้องดูดแร่ธาตุและน้ำขึ้นไปด้านบนค่ะ
1: แล้วอย่างพวกต้นไม้ที่มันต้นใหญ่ๆสูงสูงมากๆเนี่ยมันดูดแร่ธาตุจากรากขึ้นไปถึงข้างบนได้ยังไงอะคะ
0: อ๋อถ้าแพรวสงสัยแล้วน้องๆก็สงสัยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันใน
2: ลับซ่อนท้าทดลอง
1: ครูเช่ขาอย่างต้นไม้ที่สูงสูงแบบนี้ค่ะมันลำเลียงน้ำขึ้นไปอ่ะ
0: หลักๆนะคะก็เกิดจากการที่พืชต้องคายน้ำค่ะ
1: คายน้ำการคายน้ำมันเกี่ยวยังไงกับการลำเลียงน้ำหรอคะ
0: เกี่ยวสิคะการที่พืชคายน้ำนะคะก็คือการปล่อยน้ำไปสู่บรรยากาศ
1: อ๋อก็คือว่าต้นพืชเนี่ยมันจะคายน้ำใช่ไหมคะออกไปนอกลำต้นเสร็จแล้วก็เลยต้องมีการลำเลียงน้ำจากดินขึ้นมาแทนแล้วแบบนี้การลำเลียงน้ำของพืชมันเหมือนกับการบีบตัวของหลอดเลือดในคนเราไหมคะ
0: ไม่เหมือนนะคะเพราะว่าพืชนะคะจะใช้เซลล์ที่ตายแล้วค่ะในการลำเลียงดังนั้นน่ะเซลล์ตายแล้วไม่สามารถที่จะบีบตัวคลายตัวเหมือนกับหลอดเลือดเราไม่ได้ค่ะ
1: ลำเลียงผ่านเซลล์ที่ตายแล้วด้วยโหยิ่งงงไปกันใหญ่เลยอะค่ะครูเช
0: ่จริงๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าเซลล์นั้นจะตายแล้วนะคะมันก็คือเซลล์พืชที่ไซโตพลาซึมเนี่ยหายไปจนกลายเป็นท่
1: อ
0: และการที่จะลำเลียงน้ำขึ้นไปก็เลยจำเป็นจะต้องใช้คุณสมบัติของน้ำมาช่วย
1: คุณสมบัติอะไรคะ
0: นั่นคือคุณสมบัติของการยึดติดกับคุณสมบัติของการเชื่อมแน่น
1: ยึดติดกับเชื่อมแน่น มันเป็นยังไงเหรอคะครู
0: แพรวลองนึกภาพตามนะคะสมมติว่ามีท่ออยู่หนึ่งท่อแล้วครูเนี่ยเป็นโมเลกุลของน้ำเวลาที่เราจะใช้คุณสมบัติของการยึดติดก็คือโมเลกุลของน้ำนะคะจะทำการยึดกับผนังของเซลล์ขึ้นไป
1: ก็จะค่อยๆไปอย่างนี
0: ้และในขณะเดียวกันการเชื่อมแน่นก็คือโมเลกุลของน้ำที่อยู่ใกล้เคียงกันค่ะก็จะเชื่อมกันทำให้สามารถพาตัวเองขึ้นไปตามท่อลำเลียงได้ค่ะ
1: แล้วท่อลำเลียงน้ำของพืชนี่มันมีชื่อเรียกไหมคะ
0: มีค่ะท่อลำเลียงน้ำของพืชนะคะเขาเรียกกันว่าไซเล่มค่ะ
1: อย่างนี้ก็แปลว่าไซเล่มก็คือเซลล์ที่ตายแล้วอย่างนี้หรอคะ
0: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าไซเล่มจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วอย่างที่ครูบอกนะคะก็คือเป็นเซลล์ที่ไซโตพลาซึมเนี่ยมันหายไปเมื่อไซโตพลาซึมหายไปก็ทำให้เกิดช่องว่างภายในเซลล์ค่ะทำให้พืชนะคะใช้ช่องว่างนี้ค่ะในการลำเลียงน้ำ
1: แบบนี้ไซเล่มหน้าตามันก็จะประมาณเหมือนท่อน้ำไหมคะเหมือนท่อหลอดดูดของเราอย่างนี้ปะคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะซึ่งไซเล่มนะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์2ชนิดนั่นก็คือประกอบไปด้วยเทคีดกับเวสเซลค่ะ
1: ไม่คุ้นเลยค่ะ
0: มาเริ่มกันที่เทคีดค่ะ
1: โอ้เห็นหน้าตายังไม่คุ้นใหญ่เลยค่ะ
0: เห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วนะคะเทคีดก็จะเป็นเซลล์ที่ค่อนข้างยาวแล้วหัวท้ายก็จะเรียวแล้วก็มีรูพุ่นแล้วผนังอ่ะก็ค่อนข้างหนาด้วยค่ะเพราะว่ามีสารจำพวกลิกนินค่ะเคลือบไว
1: ้
0: เวลาที่เขาต่อกันเขาก็จะต่อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขึ้นไปคล้ายท
1: ่ออ๋อค่ะ
0: ส่วนอีกอันนี้คือเวสเซลตัวเวสเซลนะคะจะมีหน้าตาแบบนี
1: ้
0: สังเกตดีๆนะคะก็คือจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็สั้นกว่าแต่ก็ยังมีลักษณะที่คล้ายกันตรงที่มีรูพุ่นแล้วก็หัวท้ายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นรูพุ่นสำหรับเปิดแล้ว

0: ก็หนาเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีลิกนินเคลือบไว้เหมือนกันเขาก็จะต่อกันแบบนี้ตุ๊ดๆๆขึ้นไปก็สามารถใช้ในการลำเลียงน้ำได้ค่ะ
1: แล้วแบบนี้ไซเล่มนี่มันมีเซลล์อื่นๆช่วยในการลำเลียงด้วยปะคะ
0: มีค่ะก็อย่างเช่นไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์เนี่ยเป็นเซลล์ที่ตายแล้วจะทำหน้าที่ในการพวกทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้น

0: ้นเนี่ยมันใช้ไซเลมเหมือนกันไหมคะ
1: พืชนะคะจะแยกระหว่างท่อน้ำกับท่ออาหารออกจากกันค่ะท่ออาหารของพืชนะคะเขาจะเรียกกันว่าโฟเอมค่ะ
0: โฟเอมหน้าตาเป็นยังไงคะ
1: โฟเอมนะคะจะไม่เหมือนไซเลมเลยค่ะเพราะว่าโฟเอมนะคะจะประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีชีวิตค่ะก็จะประกอบสีผิวกับคอมโพเนนต์เซลล์ค่ะหน้าตาแบบนี
0: ้นี่ก็ไม่คุ้นเหมือนกันค่ะ
1: ยังมาเริ่มกันที่สีผิวก่อนนะคะจะเห็นว่าสีผิวนะคะจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับทรงกระบอกแล้วก็จะมีตะแกรงด้านบนตะแกรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสีเพจค่ะโดยเจ้าตัวสีผิวนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเซลล์ที่มีชีวิตแต่เมื่อเวลาที่เขาแก่ไปเขาก็จะไม่มีนิวเคลียสค่ะก็จะเหลือแค่ไซโตพลาซึมอยู่ตรงข้างๆเซลล์แล้วก็มีแวคคิโอขนาดใหญ่ค่ะอยู่ตรงกลางด้านนอกนะคะก็จะถูกเคลือบไปด้วยลิกนินเหมือนกันอีกอันนึงก็คือคอมโพเนนต์เซลล์ตัวคอมโพเนนต์เซลล์เองนะคะเป็นเซลล์พี่เลี้ยงค่ะเพราะว่าสีผิวเองนะคะไม่มีนิวเคลียสใช่ไหมคะแต่คอมโพเนนต์เซลล์นะคะจะเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างค่อนข้างยาวผนังค่อนข้างหนาด้านในก็จะมีทั้งนิวเคลียสและก็ไซโตพลาซึมอยู่ค่ะทำให้สามารถช่วยควบคุมการทำงานของเจ้าสีผิวได
0: ้เอว่าแต่เพื่อใช้วิธีการใดในการลำเลียงอาหารจากใบไปสู่ส่วนต่างๆหรอคะ
1: พืชนะคะก็จะใช้หลักการออสโมซิสค่ะก็คืออาศัยความแตกต่างค่ะระหว่างความเข้มข้นของน้ำระหว่างไซเอมกับโฟเอมทำให้สามารถใช้ในการลำเลียงอาหารได้
0: อย่างนี้ก็แสดงว่าไซเลมกับโฟเอมก็ต้องอยู่ใกล้กันมากเลยสิคะ
1: ใช่ค่ะไซเลมกับโฟเอมนะคะอยู่ใกล้กันมากค่ะจนบางครั้งนะคะเราจะเรียกมันว่ามัดท่อลำเลียงค่ะ
0: มัดท่อลำเลียงในใบเลี้ยงคู่แล้วก็ใบเลี้ยงเดี่ยวนี่มันเหมือนกันไหมคะ
1: ทั้งในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะต่างมีมัดท่อลำเลียงเหมือนกันค่ะแต่รูปแบบการวางเนี่ยแตกต่างกัน
0: ต่างกันยังไงคะครู
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาทำกิจกรรมกันค่ะในมหัศจรรย์มัดท่อลำเลียงนี่เลยค่ะกิจกรรมมหัศจรรย์มัดท่อลำเลียงค่ะ
0: โอ้โหมีอะไรเยอะแยะเลยคะเนี่ย
1: สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือเม็ดบีทค่ะอย่างน้อย5สีนะคะมีถาดสำหรับเลี้ยงเม็ดบีทค่ะเตารีดแล้วก็กระดาษรองรีดค่ะ
0: แล้วเราจะต้องทำยังไงอะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มมัดท่อลำเลียงในรากก่อนละกัน
0: หน้าตาแบบนี้
1: ใช่ค่ะจะเห็นนะคะว่าในพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนั้นมีลักษณะการจัดวางของมัดท่อลำเลียงที่ไม่เหมือนกันถ้าอย่างในพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจะเห็นว่าตรงที่ส่วนที่เป็นไซเลมจะเรียงกันคล้ายๆกับรูปดาวอยู่ตรงกลางรากเลย
0: ค่ะ
1: ส่วนโฟเอมนะคะก็จะกระจายอยู่รอบๆตามแฉกของรูปดาวนั้นแต่ในส่วนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะเห็นว่ามาท่อลำเลียงเนี่ยจะมีการเรียงไม่คล้ายรูปดาวก็คือจะมีไซเลมกับโฟเอมอยู่แทรกกันแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาลองเริ่มกันเลยไหม
0: โอเค
1: งั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งกันดีกว่า
0: ได้เลยค่ะ
1: ให้แพรวนะคะทำเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนของครูเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวละกันเน
0: า
1: ะ
0: ได้งั้นเราก็เรียงตามนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะเพื่อให้ไม่เกิดการสับสนนะคะเดี๋ยวเรามากำหนดสีกันก่อน
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ไซเลมนะคะใช้เป็นเม็ดบีดสีน้ำเงินส่วนโฟเอมนะคะใช้เป็นเม็ดบีดสีเหลืองส่วนอวัยวะอื่นของพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นอีพีเดอร์มิสหรือว่าตัวคอเทกก็ใช้เป็นเม็ดบีดสีอื่นละกัน
0: ได้ค่ะ
1: โอเคงั้นเรามาเริ่มเรียงกันเลย
0: จากสีน้ำเงินก่อนเลย
1: ใช่ของคุณครูก็จะต้องกระจายไปทั่วๆ

0: นี่เสร็จแล้วค่ะ
1: โอ้ของคุณก็เสร็จแล้วค่ะ
0: เหมือนไง
2: เป๊ะเลย
1: เหมือนเลยเนาะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคในส่วนของรากนะคะก็เสร็จแล้วต่อไปเราไปดูมัดท่อลำเลียงในส่วนของลำต้นกันบ้างดีกว่า
0: ลำต้นต้องเป็นยังไงคะ
1: นี่เลยค่ะถ้าเด็กสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นในส่วนของพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่โดยหลักๆแล้วนะคะถ้าดูของพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยการจัดเรียงของมัดท่อลำเลียงน่ะจะเป็นวงเลยโดยมีไซเลมอยู่ข้างในแล้วก็มีโฟเอมอยู่ข้างนอกนะคะแล้วตรงกลางเนี่ยมีการขั้นด้วยแคมเบียมค่ะ
0: แคมเบียม
1: ใช่ค่ะแต่ในส่วนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะสังเกตว่าจะมีการจัดเรียงที่กระจัดกระจายไม่ได้เป็นรูปร่างที่แน่นอนถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการลองวางเม็ดบีดให้เหมือนกับในลำต้นเลย
0: โอเคค่ะ
1: เหมือนเดิมนะคะให้

0: เรียงเป็นพืชใบเรียงคู่ส่วนครูเรียงเป็นพืชใบเรียงเดี่ยวเหมือนเด
1: ิ
0: ม
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคอันนี้ค่ะเรายังคงใช้สีเดิมนะคะไซเลมเป็นสีน้ำเงินแล้วก็โฟเอมเป็นสีเหลือง

0: เรียบร้อยค่ะลำต้นเสร็จแล้ว
1: เย้ของคุณครูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะที่เป็นแบบจำลองของทั้งในรากแล้วก็ลำต้นของทั้งพืชใบเลี้ยงคู่และก็พืชใบเลี้ยงเดี่ยวแต่ยังไม่เสร็จเพียงเท่านี้ค่ะเด็กๆเราจะต้องนำเม็ดบีดนี้นะคะไปรีดก่อนค่ะให้ติดกันในขั้นตอนนี้นะคะเด็กๆอาจจะต้องให้ผู้ปกครองช่วยนะคะงั้นเดี๋ยวครูกับพี่แพรวเนี่ยทำการรีดก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าหน้าตาของเม็ดบีดของคุณครูและแพรวเนี่ยจะเป็นยังไงนะคะ
0: ได้เลยค่ะ
1: โอเค

0: เป็นไงคะมัดท่อลำเลียงของเรา
1: จะว่าไปนี่ก็สวยงามดีเหมือนกันนะคะนี่หอมพักเป็นใบเลี้ยงคู่
0: ใช่
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นรากอันนี้ก็เป็นลำต้น
0: ใช่ค่ะของคุณครูนะคะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะอันนี้คือในรากค่ะอันนี้คือในลำต้น
1: แต่ว่าคราวนี้พาวอยากเห็นของจริงแล้วล่ะค่ะว่ามันทำงานยังไงอย่างนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นไหมคะ
0: มีแน่นอนค่ะถ้าแพลวอยากเห็นนะคะน้องๆอยากเห็นเหมือนกันว่าการลำเลียงน้ำในไซเล่มเป็นยังไงอย่างนั้นครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้ได้ลองทำกันในกิจกรรมอยู่ไหนนะเจ้าไซเล่ม
1: ว้าวมีทั้งดอกไม้แล้วก็มีสีเยอะเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะว่าเจ้าไซเล่มนี้จะสามารถลำเลียงน้ำขึ้นไปด้านบนได้หรือเปล่า
1: เอ๊ะแล้วเราจำเป็นไหมคะว่าต้องใช้ดอกไม้ที่เป็นสีขาว
0: จำเป็นนะคะเพราะว่าเราจะได้มองเห็นชัดๆค่ะว่าการทำงานของไซเล่มนั้นยอดเยี่ยมหรือไม
1: ่อย่างวันนี้ดอกที่เราเอามาก็จะเป็นดอกเบญจมาศใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้คือ
0: ดอกมัม
1: ดอกมัมเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าลองนะคะไม่มีดอกไม้สีขาวพวกนี้นะคะสามารถใช้ผักสวนครัวก็ได้ค่ะอย่างเช่นผักกาดหรือว่าผักที่มีสีค่อนข้างสีขาวๆนะคะเอามาใช้ได้เหมือนกันเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงดีคะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยนะคะ
1: เ
0: ดี๋ยวคุณครูนะคะจะทำผักกาดผสมสีลงในแก้วนี้นะคะได้เรียบแล้วเนาะแล้วเราก็จะใส่ดอกไม้ลงไปค่ะนี่เลยวางไว้แบบนี้เราก็จะตั้งทิ้งไว้ค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้ตื่นเต้นจังเลย
0: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่แพลมาทำสีอื่นๆแล้วก็มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: ได้เลยค่ะทุกสีเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: เอาน้ำไปก่อน

0: เป็นยังไงคะดอกไม้ที่เราตั้งทิ้งเอาไว้
1: สีสวยทุกแก้วเลยค่ะ
0: นี่ค่ะพี่แพลวสังเกตดีๆค่ะนอกเหนือจากดอกไม้ที่เราใส่ลงไปแล้วคุณครูยังแอบเอาผักกาดค่ะใส่ไว้ให้ด้วย
1: เห็นสีชัดเลยเอ๊ว่าแต่ที่สีมันขึ้นเยอะแบบนี้ค่ะครูเชษมันมีหลักการอะไรยังไงบ้างคะ
0: เป็นเพราะว่าใส่เล่มค่ะสามารถทำงานได้ดีนั่นเองเนื่องจากน้ำสีที่เราใส่ไปตรงก้นแก้วนะคะเมื่อเรานำดอกไม้นะคะแช่ลงไปในน้ำสีดอกไม้นะคะยังคงมีการคายน้ำออกมาดังนั้นนะคะในปกติแล้วเนี่ยรากจะต้องมีการดึงน้ำเข้าไปแทนใช่ไหมคะแต่ในที่นี้นะคะไซเล่มนะคะก็ดึงน้ำขึ้นไปเหมือนกันค่ะแต่เป็นการดึงน้ำสีในแก้วค่ะขึ้นไปเพื่อใช้ยังปลายยอดในที่นี้นะคะก็เลยเห็นว่าดอกไม้ที่เคยเป็นสีขาวกลายเป็นสีเดียวกับน้ำที่เราแช่ลงไป
1: นี่แบบนี้นี่เองเข้าใจเลยละค่ะว่ามันมีท่อในการ

0: ลำเลียงนะคะทำให้น้ำที่เป็นสีๆเหล่านั้นเนี่ยทำให้ดอกเนี่ยเปลี่ยนสีได้ด้วย
1: ใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆนะคะเด็กๆจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆที่แสดงถึงท่อลำเลียงด้วยนะคะที่เป็นไซเลียมมันเองไม่ว่าจะในใบผักกาดหรือว่าในดอกไม้ค่ะ
0: โอ้โหคุณเชษฐ์คะระบบลำเลียงในพืชเนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าในต้นไม้หรือว่าในต้นพืชมีระบบลำเลียงน้ำแล้วก็อาหารที่มีประสิทธิภาพสุดๆไปเลยแบบนี้พาวหายสงสัยแล้วล่ะค่ะว่าต้นไม้สูงๆแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
1: พูดถึงต้นไม้สูงๆนะคะครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวครูจะพาน้องๆนะคะแล้วก็พี่แพรวนะคะไปเดินป่าที่มีต้นไม้สูงๆกันค่ะครูเคยดูในรายการทั่วถิ่นแดนไทยค่ะเขาพาไปเดินป่าที่จังหวัดยะลามีต้นไม้สูงเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยค่ะลองไปดูกันค่ะ
0: ไปค่ะไปค่ะ
2: วันนี้เราลงใต้ไปหาความสวยงามและวิถีชีวิตที่น่าสนใจของผู้คนกันอีกหนึ่งที่ของปลายด้ามขวานเมืองในหุบเขาที่เขาว่ากันว่าสวยไม่แพ้ที่ไหนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9อำเภอทานโตจังหวัดยะลาครับเริ่มต้นการเดินทางในครั้งนี้มีคนบอกมาว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยก็คือการมาชมทะเลหมอกครับและต้องพาไปดูแน่นอนครับกับจุดชมวิวเขาหินโยกครับ

วยไหมครับตรงที่เรายืนอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าเขาโตโมครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวผาหินโยกจะเห็นทะเลหมอกนะครับที่ไหลสวยงามมากๆเลยครับเรียกว่าขึ้นมาเนี่ย800 กับ 900 เมตรคุ้มจริงๆครับหายเหนื่อยเลยทีเดียว

0: ลงมาจากจุดชมวิวนะครับไปดูทะเลหมอกกันมาแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดของชื่อนะฮะจุดชมวิวก็คือผาหินโยกครับ
1: ระยะทางเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราเดินมา
0: ประมาณ
2: ถ้าเกิดไปถึงจุดสูงสุดก็ประมาณเกือบ900
0: นั่นเองนะครับ
2: ครับ
0: อยากรู้ละผาหินโยกหินก้อนไหนที่มันโยกครับ
2: หินก้อนนี่แหละครับที่เห็นใหญ่ๆอยู่นี่แหละครับมันสามารถโยกได้เลยครับผม
0: จากตรงนี้เราจะเห็นนี่คือเส้นทางที่เราเข้ามา
2: เส้นทางถนนที่เราเข้ามาในชุมชนนะครับ
0: เลยไปตรงนู้นมองเห็นเป็น
2: ฝั่งนู้นจะเป็นเบตง
0: ใช่ไหมครับ
2: ครับผมอันนั้นจะเห็นเราจะเห็นเป็นเขื่อนบางระ

0: นส่วนใหญ่ที่นี่เวลามาก็เป็นคนจากที่ไหนมาเที่ยวครับเวลาอาชีพาเที่ยวเนี่ย
1: ถ้าเกิดว่ามาที่จุดชมวิวผาหินโยกตรงนี้นะครับส่วนมากจะเป็นพวกแบ็คแพ็คเกอร์เขาจะชอบแบบลุยๆเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เปิดให้คนมาตั้งเต็นท์ได้ไหม
1: บ้างกางเต็นท์ตรงนี้จะไม่อนุญาตเพราะว่าอันตรายครับอาจจะไม่ปลอดภัย
0: ครับ

0: มาถึงปุ๊บนะครับเลี้ยวเข้ามาตรงนี้เมื่อกี้น้ำเดินจากลานจอดรถมาก็ประมาณสัก50 เมตรได้นะครับมาถึงตรงนี้ต้อนรับโดยต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยครับเลยหยุดถามก่อนว่าต้นนี้ต้นอะไร
1: ต้นสมพง
0: ต้นสมพง
1: มันเป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ไม้เนื้ออ่อนนะครับแล้วก็โตเร็วด้วยไหมครับ
1: อันนี้ก็ประมาณ100 กว่าปีได้
0: นี่ร้อยกว่าปีครับสูงมากเลย
2: และที่แห่งนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเป็นอย่างมากครับหากใครมาก็ต้องมาเดินเที่ยวโดยที่นี่จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันครับ
0: นี่ครับนี่เราดูได้ไงเพราะว่าตรงนี้เป็นรอยหมูป่าคร
1: ับ ก็มีรอยอยู่น
0: ะอ๋อเป็นรอยเท้าเขา
1: ครับ
0: อ๋อนี่คือรอยเท้าหมูป่า
1: คือมันจะเคลียร์เอากินไส้เดือน
0: หมูป่าเขากินไส้เดือน
1: ครับ

0: ันนี้เขาเรียกว่าต้น
1: การรอ
0: ต้นการรอนะครับ
1: หรือว่าไข่เขียว
0: หรือว่าไข่เขียว
1: ครับ
0: นะครับอายุประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ300ปีได
0: ้300ปี
1: ครับ
0: โอ้โหนี่แค่นี้ผมเห็นแล้ว4สัก4คนโอบได้มั้ย
1: ได้ได
0: ้ได้นะฮะ4คนโอบนะฮะนะกว้างมากใหญ่มากสูงมากกว่าเขาจะโตได้300ปีเนี่ยโหผมยังไม่ถึงเสี้ยวนึงเขาเลย

0: นี่ก็ต้นสมพงศ์พอมันจะใหญ่มาก
1: อายุเขาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้ก็ประมาณ300ปีเหมือนกัน
1: 300ปีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าพรนี่ฮะพรนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้ค้ำยันให้กับเขานะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะใหญ่แล้วก็สูงประมาณสัก
0: อันนี้ประมาณเกือบ100เมตรเหมือนก
1: ัน100เมตรเหมือนกันนะครับสูงนะแล้วลำต้นนี้ประมาณสักกี่คนโอบได้ครับ
0: ประมาณ10กว่าคน
1: 10กว่าคนแล้วเนี่ยฮะต้นนี้ใหญ่มากครับ
2: แล้วก็จะมีเถาวัลย์
1: นี่แหละครับก็คือความยิ่งใหญ่นะครับของป่าตั้งแต่เราเดินเข้ามานะครับต้นไม้มีตั้งแต่ขนาดนะครับที่ว่าใหญ่แล้วนะพอเข้ามาปุ๊บมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับความสมบูรณ์ที่เราช่วยกันได้แล้วเขาจะอยู่ให้เราได้เห็นจนถึงลูกถึงหลานต่อไปครับ

0: แล้วสิ่งที่เราตามหานั่นคือนางเอกของเรานะฮะอยู่ด้านหน้าแล้วน้ำตกฮาราซา
1: ก็มีครับแล้วถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนนี่น้ำมันจะมาขนาดไหนครับ
2: น้ำมันจะท่วมแถวนี้นะครับบริเวณน
1: ี้
2: ครับ
1: คือน้ำจะไหลลงมาเยอะมากแล้วก็ไหลลงไปเพราะคนส่วนมากก็จะมาเล่นแถวๆนี้ใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่ช่วงนี้ก็คือน้ำอาจจะ
2: น้อย
1: แต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่ายังไงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งน้ำหลักของคนในชุมชนในหมู่บ้านด้วย
2: เพราะว่าข้างบนนั่นเขาจะเป็นปลาหมู่บ้านไงเขาจะกั้น
1: อ๋อเขาจะกั้นเป็นปลาหมู่บ้านข้างบนนะครับก็จะไหลเข้าไปสู่หมู่บ้าน

น้ำตกที่นี่เนี่ยเย็นสบายมากๆเลยครับอากาศร้อนๆมาพอได้สัมผัสกับน้ำสัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ๆแบบนี้ร้อนแค่ไหนก็สบายตัวครับแต่เจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าออกจากจุดนี้ไปเนี่ยยังมีอีกหนึ่งจุดที่อยากให้เราเนี่ยไปกันตรงนี้เขาเรียกว่าหาดกระทิงครับ

0: งมาจากน้ำตกครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหาดกระทิงครับทำไมก็ถึงเรียกว่าหาดกระทิงต้องถามรอบีครับ
1: ว่าประเทศนี้มันประเทศโล่ง
0: เป็นที่โล่ง
1: ครับ
0: เป็นที่โล่งเขาถึงเรียกว่าเป็นหาดเหรอครับแล้วทำไมถึงมีกระทิงมีกระทิงลงมากินไหม
1: ก็มี

0: ช่วงเย็นเขาลงมาประมาณสักประมาณห้าโมงเย็นอ๋อห้าโมงเย็นเขามาแอบดูได้ใช่ไหมก็มาดูได้เขาลงมาทำไมมากินน้ำเหรอครับมากินหญ้าแล้วก็กินนะใครชอบดูกระทิงส่องสัตว์เนี่ยก็มาดูกันได้นะครับก็ต้องมีจุดแบบซุ่มๆดูนะครับแล้วก็ดูเงียบๆด้วยนะครับเดี๋ยวจะได้เห็นกระทิงพาครอบครัวเขาลงมากินน้ำกินหญ้านั่นเองนะครับ
1: ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ผมบอกเลยว่าสวยงามจริงๆดูด้านหลังครับอยากกระโดดน้ำเลยโอ้โหต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยสูง1,000เมตรเลยนะคะแถมอายุเป็น100 ปีอีกด้วยที่ต้นไม้สูงแบบนี้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าพืชมีการลำเลียงน้ำและแร่ธาตุค่ะจากรากขึ้นไปสู่ใบที่อยู่บนยอดสุดผ่านท่อลำเลียงที่มีชื่อว่าไซเลมนั่นเอง พืชนะคะก็สามารถลำเลียงอาหารค่ะโดยผ่านทางท่อลำเลียงที่ชื่อว่าโฟเอมค่ะโดยโฟเอมนะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะและก็อาศัยหลักการออสโมซิสและก็การแปรนะคะเพื่อช่วยในการลำเลียงอาหารค่ะในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะมีรูปแบบของการจัดเลี้ยงของมัดท่อลำเลียงที่แตกต่างกันค่ะโดยเรานะคะสามารถที่จะแยกพืชทั้ง2ประเภทออกจากกันได้ถึงแม้ว่าจะรู้เพียงแค่ภาพตัดขวางของทั้งรากและลำต้นนั่นเองค่ะ
2: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้ใหม่นะคะกับรายการแล็บซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่พาวแล้วก็ครูเช่ไปหาอะไรกินก่อนละกันยังไม่ได้กินอะไรเลย
1: หิวอีกแล้วเหรอคะ
2: ใช่ค่ะ
1: นี่เรากินผักกาดได้ไหมคะ ของแฮมสเตอร์นะคะก็จะเป็นกลุ่มของธัญพืชเป็นหลักนะคะในตามธรรมชาติแฮมสเตอร์สามารถกินแมลงเล็กๆที่อยู่ตามพื้นดินได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหากเรานำแฮมสเตอร์มาเลี้ยงอีกกลุ่มหนึ่งที่เราจะสามารถให้ได้ก็คือเป็นลักษณะของหนอนขนาดเล็กเราอาจจะให้เป็นเพื่อเป็นรางวัลหรือเป็นเพื่อการฝึกสัตว์เท่านั้นนะคะเนื่องจากหนอนมีไขมันที่สูงหากแฮมสเตอร์ได้รับหนอนในปริมาณที่มากอาจจะทำให้แฮมสเตอร์อ้วนได้ง่ายอาหารอย่างอื่นที่เราสามารถให้แฮมสเตอร์ทานได้ก็ คะเพื่อที่จะกระตุ้นความอยากกินอาหารหรือเพื่อเพิ่มความหลากหลายของอาหารให้น่ากินมากยิ่งขึ้นอาหารที่ไม่ควรจะนำมาให้ในแฮมสเตอร์นะคะก็ได้แก่ในส่วนของอาหารของคนนะคะไม่ว่าจะเป็นขนมหรือเป็นกับข้าวที่เรากินกันนะคะเนื่องจากว่าแฮมสเตอร์มีอวัยวะพิเศษที่คนไม่มีนะคะได้แก่ถุงเก็บอาหารนะคะหรือบางคนเรียกว่ากระพุ้งแก้มกระพุ้งแก้มของแฮมสเตอร์นะคะจะยาวตั้งแต่ปลายปากไปจนถึงในตำแหน่งของตัวหัวไหล่หากให้แฮมสเตอร์กินอาหารที่ไม่เหมาะสมที่มีลักษณะเหนียวและชิ้นใหญ่อาหารเหล่านี้จะเข้าไปติดอยู่ในกระพุ้งแก้มนะคะซึ่งบางทีจะติดแน่นมากจนแฮมสเตอร์ไม่สามารถที่จะดันออกมาได้สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือกระพุ้งแก้มเขาก็จะหลุดออกมานะคะหากพามาพบสัตวแพทย์ได้ทันเวลาเราอาจจะทำการรักษาได้ค่ะ

0: การเรียนรู้นะคะคุณครูหลายๆท่านจึงอยากสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆโดยวันนี้นะคะเรามีวิธีการทำสื่อทำเรียนสร้างสรรค์มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะคะโดยมีหนังสืออะไรคะพี่เอ๋
1: มันมีคาเฟ่โฮฟสดๆค่ะ
0: น่าสนใจมากเลยนะคะเรามาเริ่มทำเลยดีกว่าไหมคะ
1: ได้เลยค่ะ
0: โอเคค่ะเริ่มกันเลยค่ะวัตถุประสงค์ของการทำสื่อนะคะ 1. จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งเบาการเรียนการสอนของคุณครู 2. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 3. จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนได้มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยกัน 4. จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และสอนวิธีการจัดทำสื่อให้กับคุณครูผู้สอน

สร็จแล้วโชว์กล้องหน่อยครับโชว์ข้างหน้าไปต่อ

สร็จแล้วไง

Thank you.

0: คพอครับน้องยศครับ
1: ไปทำตามดูนะคะสำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ไรไปคะครูครีมทำไมทำหน้าแค่อย่างนั้นล่ะ
1: ก็คุณค่าว่าอยากจะขนุนแต่เราอยากหากิจกรรมดีๆให้เรียนได้เลยค่ะ
2: เรามีบางอย่างที่จะแนะนำครูครีมค
1: ่
2: ะ
1: อะไรเหรอคะครูนุน
2: มันคือกิจกรรมพัฒนาการครูครีมสนใจไหมคะ
1: สนใจค่ะ
2: ถ้างั้นเราไปทำความรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันเลยค่ะ
3: สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะพาไปรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันค่ะหัวข้อแรกนะคะคือจุดมุ่งหมายหลักที่สำคัญของกิจกรรมพัฒนาการค่ะ 1. เพื่อพัฒนาอารมณ์ค่ะโดยกิจกรรมพัฒนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาอารมณ์ของบุคคลและชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมต่างๆเป็นสื่อกลางในช่วงเวลาว่างหรือเวลาอิสระค่ะ 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่กิจกรรมพัฒนาการนะคะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเพราะกิจกรรมมีความหลากหลาย 3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมบางอย่างที่เคยเข้าร่วมมาแล้ว

ประเภทของกิจกรรมนันทนาการค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน8อย่างคือ 1. กิจกรรมกีฬาเช่นฟุตบอล 2. งานอดิเรกเช่นการปลูกดอกไม้ 3. การละเล่นเช่นวิ่ง3ขา 4. กิจกรรมนอกเมืองเช่นการอยู่ค่ายพักแรม 5. การเล่นดนตรีละครฟ้อนรำเช่นการร้องเพลง 6.งานศิลปหัตถกรรมเช่นการเขียนภาพระบายสี 7. การอ่าน

เรามาเริ่มทำกิจกรรมวาดเส้นสีแสนสนุกตามจินตนาการได้เลยนะคะ

0: ในแต่ละช่วงวัยของเด็กระดับประถมศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
1: พัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กในวัยนี้สามารถควบคุมกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ได้ดีแต่รายละเอียดยังไม่ดีนักสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำการสระผมการแปรงฟันการล้างมือหรือการแต่งกายพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กวัยประถมต้นเป็นวัยที่มีความสุขมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตนอย่างมากมีความสนุกสนานในการเล่นเพราะจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อนๆและจะมีความกลัวต่างๆเช่นกลัวเสียงฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่ากลัวสัตว์กลัวที่สูงกลัวความมืดพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นเข้าใจเรื่องเหตุและผลมากขึ้นสามารถจดจำระยะเวลาอดีตและปัจจุบันได้จะมีความสนใจที่ยาวนานขึ้นแต่ยังไม่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันและเด็กในวัยนี้สามารถวาดรูปคนมีรายละเอียดได้มากขึ้นสามารถเขียนตัวหนังสือได้ครบตามแบบบอกวันและเวลาในสัปดาห์สามารถเปรียบเทียบขนาดที่ใหญ่และเล็กเท่ากันแก้ปัญหาด้านบวกลบเลขง่ายๆและสามารถบอกวันเวลาก่อนและหลังได้อย่างถูกต้องพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กในวัยนี้สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดีชอบเคลื่อนไหวมากกว่าอยู่นิ่งๆเด็กในวัยนี้จึงสามารถใช้มือและนิ้วควบคุมการเคลื่อนไหวของดินสอได้ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปเลขาคณิตการวาดรูปคนที่มีอวัยวะครบเขียนตัวหนังสือการปั้นและการประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างประณีตมากขึ้นตามอายุและประสบการณ์ของการเรียนรู้พัฒนาการทางด้านอารมณ์จะเริ่มมีอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นมีอารมณ์เหมือนผู้ใหญ่เช่นโกรธอิจฉากังวลก้าวร้าวไม่พอใจหรือพอใจมีอารมณ์ความกลัวที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกลัวการถูกเพื่อนล้อและมีความวิตกกังวลเข้ามาในเรื่องของการเรียนเช่นกังวลว่าจะสอบผ่านไหมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นมีความสนใจซักถามมากขึ้นชอบทำสิ่งใหม่ๆที่ตนไม่เคยทำมาก่อนจะมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมต่างๆนานขึ้นมีความสนใจที่จะทำงานนั้นให้มีความสำเร็จเด็กในวัยนี้จะรับฟังคำแนะนำในการทำงานมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าใจคำชี้แจงง่ายๆมีความสนใจในการเล่นต่างๆแสดงละครต่างๆได้สนใจในการวาดภาพดูภาพยนตร์โทรทัศน์การ์ตูนฟังวิทยุและชอบนิทานสนใจในการสะสมสิ่งของพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่3ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีส่วนสูงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสามารถทำอะไรต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วพัฒนาการทางด้านอารมณ์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยการสัมผัสรับรู้คิดและซึมซับสิ่งต่างๆไว้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเด็กในวัยนี้จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าที่มากระทบจิตใจได้ง่ายดังนั้นครูหรือผู้ปกครองจึงต้องรู้จักสอดแทรกเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้รู้จักผ่อนคลายกับการเรียนจะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นและสนุกกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่4มีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและระบบประสาทมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของน้ำหนักการเจริญเติบโตของกระดูกฟันและการขยายออกของร่างกายซึ่งเปลี่ยนแปลงในรูปต่างๆพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการหาเหตุผลการใช้ความคิดการแก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขได้ดีขึ้นมีการตัดสินใจได้ด้วยตนเองไม่มีการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่การเรียนการหาเหตุผลความคิดและการแก้ปัญหาจะดีขึ้นสามารถตัดสินใจอย่างมีการไตร่ตรองเด็กผู้ชายชอบเรียนเกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เด็กผู้หญิงชอบเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสร้างมโนภาพเวลาแม่นยำและกว้างขวางขึ้นทำให้ศึกษาเกี่ยวกับวันเดือนปีสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็ว พัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่5ร่างกายของเด็กในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าผู้ชายเมื่ออายุประมาณ10ปีครึ่งในพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่6จะมีการเจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณ์เพื่อทำหน้าที่อย่างเต็มที่โครงสร้างกระดูกแข็งแรงขึ้นการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ในเด็กชายการมีประจำเดือนของเด็กหญิงสุขภาพโดยทั่วไปของเด็กในวัยนี้จะดีกว่าเด็กในวัยที่ผ่านมาพัฒนาการทางด้านอารมณ์วิพากษ์วิจารณ์จะเห็นว่าความคิดของกลุ่มเพื่อนมีความสำคัญมากกว่าความคิดของผู้ใหญ่และจะมีความสับสนกังวลอ่อนไหวเด็กแต่ละคนจะเริ่มแสดงบุคลิกอารมณ์ประจำตัวเองออกมาให้ทราบเช่นอารมณ์ร้อนอารมณ์ขี้วิตกกังวลอารมณ์อ่อนไหวง่ายพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเริ่มอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมได้เช่นความดีความชั่วสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใช้เหตุผลความจำสมาธิการแก้ปัญหาและการตัดสินใจมีความอยากรู้อยากเห็นชอบอภิปรายแสดงความคิดเห็นมีความคิดเริ่ม

0: สวัสดีครับพวกพี่เป็นตัวแทนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับพวกพี่เป็นนักศึกษาสาขาพลศึกษาครับวันนี้นะครับพวกพี่จะมาสาธิตการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของเด็กประถมนะครับในเรื่องของเด็กเล็กและเด็กโตนะครับผมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในช่วงของวัยเด็กครับเพราะไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการเล่นกีฬาฝึกความสมดุลของร่างกายแล้วก็ยังเพิ่มพละกำลังในช่วงวัยเด็กได้ดีด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราไปทำการวอร์มอัพกันดีกว่าครับผม
1: โอเคนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าทำการเล่นฐานต่างๆนะครับเราควรมีการอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับผมโดยการที่เราจะยืดเหยียดจากส่วนด้านบนลงสู่ด้านล่างนะครับโดยท่าที่หนึ่งครับเราจะเริ่มจากหัวลำคอนะครับผมโดยการยืดเหยียดนะครับโอเคครับและต่อไปนะครับเราจะไล่ลงไปด้านล่างนะครับก็คือช่วงหัวไหล่แขนและพวกนี้ครับให้เกิดการยืดหยุ่นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับเรายืดตรงส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับหัวไหล่หรือแขนหรืออะไรต่างๆครับเราจะไปยืดตรงหลังขาต้นขานะครับเพื่อที่เวลาเคลื่อนที่

0: หรือขยับทำกิจกรรมต่างๆจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าขาตึงหรือเส้นตึงนะครับและเกิดอาการบาดเจ็บครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณดังนี้นะครับในการยืดเหยียดก่อนเข้าเล่นกิจกรรมนะครับ
1: ครับผมกิจกรรมแรกนะครับที่จะมาสาธิตให้ดูนะครับคือกิจกรรมเดินบนเส้นครับผมกิจกรรมนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับนี่ครับเทปครับผมเราจะแปะไว้ที่พื้นนะครับในระยะ 5-10 เมตรครับผมกิจกรรมนี้นะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือฝึกการเดินที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับคือการกระโดดกระต่ายขาเดียวนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือเทปจากกิจกรรมที่แล้วนะครับที่เราแปะกันเอาไว้ระยะ 5-10 เมตรเท่ากันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาครับผมแล้วก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับแต่ข้อควรระวังนะครับคือไม่ควรจะกระโดดสูงไปครับผมเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับหรือว่าการล้มนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับก็คือกิจกรรมสไลด์ข้างครับผมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คือกลวยครับผมเราจะใช้ทั้งหมด4กลวยนะครับวางสลับฟันปลาครับในระยะ 1-2 เมตรครับผมเราจะสไลด์ออกด้านข้างทางฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งขวาครับผมทำอย่างนี้ไปกลับนะครับผมครับประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมนี้นะครับก็คือฝึกการสไลด์ด้านข้างครับแล้วก็ยังได้กล้ามเนื้อขากันอีกด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ากิจกรรมนี้ทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

ับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมหนังสือวางบนหัวนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีหนังสือ1เล่มแล้วก็กลวยนะครับวิธีการทําก็คือเอาหนังสือวางบนหัวครับแล้วเดินอ้อมกลวยกลับมาจุดเดิมนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือการทรงตัวความสมดุลของร่างกายและสมาธิที่แม่นยําครับเชิญรับชมได้เลยครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมการเล่นยิงเปี้ยนะครับการเล่นยิงเปี้ยนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ฝ่ายนะครับฝ่ายละเท่าๆกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีทั้งหมด2อย่างครับอย่างที่1ครับกล้วย2อันนะครับแล้วก็ผ้า2ผืนนะครับวิธีการเล่นนะครับก็จะมีกรรมการอยู่ตรงกลางระหว่างทั้ง2ทีมครับกรรมการจะให้สัญญาณนกหวีดนะครับเป่าเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นทำการวิ่งแข่งแตะฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นเริ่มทำการวิ่งนะครับโดยใช้ผ้านั้นต้องแปะฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะครับถ้าฝ่ายใดโดนผ้าแปะหลังก่อนถือว่าจะเป็นผู้แพ้นะครับประโยชน์ของการเล่นนะครับก็จะเพิ่มในความคล่องแคล่วว่องไวและให้ร่างกายแข็งแรงครับไปดูวิธีการเล่นได้เลยครับ

ครับเราก็มาอยู่กับฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับผมโดยฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเป็นฐานกิจกรรมที่ให้เด็กที่กำลังเรียนจบโตนะครับได้ฝึกการกระโดดแล้วก็การเคลื่อนที่ไปในตัวครับเพราะเด็กๆนั้นจะไม่ชอบการที่ทำกิจกรรมซ้ำๆหรืออยู่กับที่หรือทำแบบจำเจน่าเบื่อครับกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับมาให้เด็กๆทำครับโดยวิธีการเล่นนะครับเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับ

ครับและให้เด็กๆนั้นค่อยๆต่อแถวแล้วก็โดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับโดยอุปกรณ์นะครับเราจะมีเป็นมาร์เกอร์หรือขวดน้ำหรือของรอบตัวครับที่มีความสูงไม่มากครับเหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหรือเด็กๆนะครับผมโดยประโยชน์ที่ได้รับนะครับของกิจกรรมนี้คือเด็กๆทำงานกันเป็นทีมนะครับมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับในการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเพราะการกระโดดก็ถือว่าเป็นการ

ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับจะชื่อว่ากิจกรรมโยนลูกบอลลงตะกร้านะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้จะมีลูกบอลแล้วก็ตะกร้านะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะใช้กลวยหรือมาร์กเกอร์ตั้งเป็นแนวตั้งนะครับ 5-6 อันแล้วก็จะมีจุดมาร์กอีก1กลวยนะครับเป็นการโยนตรงจุดมาร์กนะครับให้ลงตะกร้าสำหรับใครที่โยนลงจะไปทางซ้ายมือจะเป็นกลวยสีเหลืองใครที่โยนไม่ลงจะไปทางขวามือจะเป็นกลวยสีส้มนะครับส่วนประโยชน์ที่ได้สำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกความแม่นยำแล้วก็สมาธินะครับไปชมกันได้เลยครับ

กิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรมวิ่งแข่งเก็บบอลสีครับผู้เล่นจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายนะครับอุปกรณ์จะมีลูกบอลสี2สีนะครับแล้วก็ตะกร้า1ใบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะแข่งกันก็คือวิ่งเก็บบอลสีจากอีกฝั่งนึงแยกไปฝั่งแบ่งสีนะครับสีเขียวกับสีม่วงนะครับใครให้สัญญาณแล้วก็ใครที่วิ่งไปเก็บบอลสีได้ครบก่อนจะเป็นฝ่ายชนะนอกจากทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วยังเกิดทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการวิ่งไปหยิบลูกนอกจากนั้นยังฝึกประสาทสัมผัสในการแบ่งแยกสีด้วยครับต่อไปเราไปชมกันเลยครับว่าฝึกกันยังไงครับ

เกมที่พี่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือเกมส่งสลับเหนือใต้นะครับก็คืออุปกรณ์เนี่ยก็จะมีลูกบอลแล้วก็อาจจะมีพื้นที่ในฐานที่โล่งแจ้งนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยโดยจะต้องแบ่งน้องๆเนี่ยออกเป็นทีมก่อนเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จำนวนผู้เล่นของกิจกรรมนี้นะครับคือยืนเป็นแถวตอนลึกอะครับแข่งขันกันนั่นเองนะครับก็คือหัวแถวเนี่ยจะยืนถือบอลแล้วเอาบอลเนี่ยข้ามหัวศีรษะส่งให้คนที่2นะครับแล้วคนที่2เนี่ยรับบอลจากศีรษะมาแล้วเนี่ยส่งลอดวางขาด้วย2มือนะครับแล้วส่งให้คนที่3คนที่3เนี่ยก็จะทําสลับกันเหมือนคนที่1กับคนที่2นะครับคือข้ามหัวแล้วก็ลอดวางขานั่นเองครับพอถึงคนสุดท้ายเนี่ยให้ถือบอลและนําบอลเนี่ยวิ่งออกมาที่หัวแถวและทําในลักษณะเดียวกันเนี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับจนกลับมาอยู่ที่เดิมกลุ่มไหนเนี่ยทําครบแล้วและนั่งลงก่อนเนี่ยถือเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมนี้เนี่ยก็คือจะช่วยสร้างความสามัคคีให้กับทีมแล้วก็สร้างความสนุกสนานนั่นเองนะครับ

อไปเป็นกิจกรรมวิ่งผัด XO นะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยสถานที่ก็จะเล่นในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์จะมีกลวยทั้งหมด3ชิ้นนะครับสีละ3ชิ้นนะครับแยกกันนะครับแล้วก็จะใช้แล็กซีนครับหรือว่าเทปอะไรก็ได้ครับต่างๆครับตีตารางครับเป็นทั้งหมด9ช่องนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะให้ผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จํานวนของเด็กนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันแล้วก็ให้ทั้ง2ทีมนะครับ3คนแรกนะครับ

แล้วก็วิ่งกลับมาแตะมือคนต่อไปต้องแตะมือคนต่อไปก่อนครับคนต่อไปถึงจะออกไปได้เมื่อครบ3ชิ้นแล้วให้คนต่อไปวิ่งตัวเปล่านะมาแปะเพื่อให้คนต่อไปวิ่งไปเปลี่ยนสลับกันนะครับจนมีทีมใดทีมหนึ่งนะครับเรียงกันทั้งหมด3อันนะครับทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมและประโยชน์ของเกมนี้ทำให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดนะครับและมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับไปรับชมกิจกรรมได้เลยครับ

ชื่อกิจกรรมนะครับชื่อว่าวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือแบ่งผู้เล่นนะครับออกเป็นทั้งหมด2ทีมนะครับทีมละเท่ากันนะครับแล้วก็วางกลวยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดกลับตัวนะครับระยะห่างของกลวยนะครับอยู่ที่ 5-10 เมตรเมื่อผู้เล่นพร้อมนะครับผู้เล่นคนแรกนะครับจะยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับหลังกลวยนะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมให้หยิบลูกบอลขึ้นมานะครับแล้วก็กอดเอาไว้พร้อมกับยกขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้เมื่อผู้เล่นนะครับได้ยินสัญญาณนกหวีดหรือสัญญาณว่าไปนะครับให้ผู้เล่นทำการเล่นได้นะครับเมื่อผู้เล่นไปถึงจุดกลับตัวแล้วผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนขาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมพร้อมกับส่งลูกบอลให้กับผู้เล่นคนต่อไปนะครับโดยจะไม่โยนไม่กิ้งนะครับให้ส่งกับมือเท่านั้นเมื่อผู้เล่นคนใดนะครับที่ทำการเล่นไปแล้วก็ให้นั่งลงนะครับที่ท้ายแถวนะครับแล้วก็ทีมไหนทำการเล่นครบทุกคนก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมประโยชน์ของกิจกรรมนะครับการวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับ 1. พัฒนาด้านร่างกายนะครับ 2. ครับช่วยในการคิดการวางแผนนะครับและทำงานเป็นกลุ่มนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ

กิจกรรมของผมนะครับก็จะชื่อว่าเกมวิ่งเก็บของนะครับโดยจะมีอุปกรณ์ก็คือนกหวีดนะครับนาฬิกาจับเวลาครับแล้วก็กล้วย2ชิ้นนะครับแล้วก็ไม้2ท่อนนะครับแล้วก็กระดาษกาวหรือแร็กซีนนะครับโดยวิธีการเล่นนะครับจะวางกล้วยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยระยะทางจะห่างกันประมาณ 5-10 เมตรนะครับโดยจะกําหนดตอบการวิ่งจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยจะใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมหรือวงกลมนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรนะครับโดยจะใช้กระดาษกาวหรือแร็กซีนติดไว้นะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมแล้วนะครับจะให้ผู้เล่นไปยืนข้างหลังจุดเริ่มต้นนะครับยืนข้างหลังกล้วยนะครับให้ฟังเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับพอผู้เล่นได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ผู้เล่นสามารถเริ่มเล่นได้ครับโดยการเล่นนะครับจะวิ่งไปเก็บของที่จุดวางของนะครับวิ่งไปเก็บทีละชิ้นนะครับให้มาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับโดยจะทำอย่างนี้2รอบนะครับกรณีที่ไม้ร่วงหรือรุดมือนะครับต้องให้ผู้เล่นมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นใหม่ครับพอมาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับห้ามโยนนะครับหรือว่าห้ามคว้านะครับต้องวางไว้ให้ตรงกรอบเท่านั้นครับโดยผู้ที่ทำครบทั้ง2รอบก่อนนะครับและทำเวลาดีที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะครับส่วนประโยชน์ของเกมนี้นะครับจะให้ผู้เล่นเกิดความคล่องตัวครับและจะให้เกิดการวางแผนว่าจะหยิบไม้ท่อนไหนก่อนและจะวิ่งยังไงให้เร็วที่สุดครับแล้วเชิญรับชมได้ครับ

ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมหันหลังพิงบอล นะคะในส่วนของกิจกรรมหันหลังพิงบอล นะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีหลักๆ ก็คือกล้วย2กล้วยนะคะและลูกบอลค่ะในส่วนของวิธีการเล่นนะคะก็คือจะแบ่งน้องๆนะคะออกเป็น2ทีมค่ะโดยภายในทีมนะคะให้น้องจับคู่กับเพื่อนภายในทีมในวิธีการเล่นก็คือพี่จะตั้งกล้วยนะคะห่างกันประมาณ10เมตรค่ะให้น้องนะคะไปยืนกับคู่ตัวเองในกล้วยที่1ค่ะจากนั้นหันหลังเข้าหาคู่ของตัวเองนำมือทั้งสองข้างประสานระหว่างคู่ของตัวเองนะคะแล้วพี่จะนำบอลไปวางไว้ที่ระหว่างหลังของน้องและของคู่ของน้องนะคะจากนั้นเมื่อสัญญาณคำว่าเริ่มให้น้องนะคะช่วยกันนำพาบอลโดยไม่ใช้มือจับนะคะไปยังกล้วยที่2เมื่ออ้อมกล้วยที่2แล้วนะคะให้น้องนำพาบอลกลับมายังกล้วยที่1เมื่อมายังกล้วยที่1แล้ว

ใดที่กลับมายังจุดเริ่มต้นก่อนก็ให้นั่งลงนะคะในกรณีนะคะที่ผู้เล่นนะคะทำลูกบอลล่วงออกจากหลังนะคะก็จะมีกฎอยู่ว่าให้น้องนะคะนำบอลไปเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นค่ะส่วนในเรื่องของประโยชน์นะคะของเกมหันหลังพิงบอลหลักๆเลยก็คือจะเป็นในส่วนของการพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะและการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมทีมนะคะและการวางแผนการนำพาบอลไปยังจุดเส้นชัยค่ะขอเชิญรับชมกิจกรรม

โอเคครับหลังจากเราทำกิจกรรมมาเสร็จแล้วนะครับผมเนื่องจากเราทำกิจกรรมนะครับเราค่อนข้างจะใช้กล้ามเนื้อหรือใช้ร่างกายแทบทุกส่วนเลยนะครับเราควรมีการยืดคูลดาวน์นะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะครับจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บเวลาเราทำกิจกรรมเสร็จนะครับผมจะเชิญรับชมเลยครับ

0: ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่พวกพี่ได้สาธิตให้ดูสนุกกันไหมเอ่ยพี่บอสสนุกไหมครับ
1: โหสนุกมากเลยครับวันนี้เราค่อนข้างที่จะใช้แรงนิดนึง
0: ใช้แรงหน่อยนะครับก็จบกันไปแล้วก็มีการวอร์มอัพคูลดาวน์อะไรไปแล้วนะครับกิจกรรมวันนี้พวกพี่ตั้งใจกันมากเลยนะครับที่จะให้น้องๆได้ทำตามแล้วก็คัดสรรกันมาอย่างดีเลยครับผมพี่เชื่อว่าเหมาะกับน้องๆทุกเพศทุกวัยนะครับพี่บอสมีอะไรจะเสริมไหมครับผม
1: โอเคครับก็อย่างที่พี่พุทธบอกข้างต้นนะครับว่าพวกพี่ค่อนข้างที่จะตั้งใจทำนะครับก็พี่อยากจะเตือนน้องๆนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับควรมีการวอร์มอัพคูลดาวน์และการอบอุ่นร่างกายก่อนทำกิจกรรมนะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับในระหว่างทำกิจกรรมหรือเลิกทำกิจกรรมไปแล้วอาจจะมีรีเฟกต์ย้อนหลังมานะครับผมก็กิจกรรมไหนที่ยากเกินไปหรือค่อนข้างอันตรายครับอยากให้แนะนำว่าน้องๆควรมีผู้ใหญ่หรือผู้ที่ชำนาญอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในการทำกิจกรรมนะครับก็จากนี้ก็ขอให้น้องๆทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEVยานยนต์ไฟฟ้า Plug-in Hybrid 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: สวัสดีค่ะมาพบกับการพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569กันเลยค่ะสำหรับแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมในวันนี้นะคะจะเห็นว่าในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะและภูมิภาคใกล้เคียงนะคะมีลักษณะของแนวร่องมรสุมนะคะที่พาดผ่านทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศเมียนมานะคะลาวแล้วก็ในบริเวณพื้นที่ประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับในขณะเดียวกันนะคะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยซึ่งลักษณะเช่นนี้นะคะส่งผลทําให้ประเทศไทยนะคะจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะโดยมีฝนตกหนักมากในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกและในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะส่วนภาพถ่ายดาวเทียมนะคะในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยนะคะจะเห็นว่าตอนนี้มีลักษณะของกลุ่มเมฆฝนนะคะก่อตัวขึ้นมาในความชัดเจนก็จะอยู่ทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะส่วนในบริเวณพื้นที่อื่นๆนะคะมีลักษณะของกลุ่มเมฆชั้นต่ําที่ปกคลุมซึ่งทําให้มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนฟ้าคะนองที่ตกขึ้นมาได้นะคะตั้งแต่ในช่วงบ่ายเป็นต้นไปค่ะต่อไปนะคะมาพบกับเรื่องของคลื่นลมนะคะในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันและอ่าวไทยค่ะซึ่งลมที่พัดปกคลุมนะคะในช่วงนี้เป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้โดยที่ทะเลอันดามันตอนบนนะคะตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาความเร็วลมนะคะ20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภูเก็ตลงไปนะคะลมความเร็วลมนะคะ15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเช่นเดียวกันค่ะสําหรับคลื่นลมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบนนะคะลมที่พัดปกคลุมนะคะเป็นลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตอนล่างนะคะตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปนะคะความเร็วลม15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะก็ขอให้ชาวเรือนะคะทั้งในบริเวณพื้นที่ทะเลอันดามันนะคะและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือค่ะมีจังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรนะคะสำหรับภาคตอนออกเฉียงเหนือนะส่วนมากที่มีโอกาสที่เกิดเรื่องของฝนตกหนักจะเป็นทางด้านตอนบนของภาคหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมค่ะสำหรับในบริเวณพื้นที่ภาคกลางและกรุงเทพมหานครนะคะก็มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักที่เกิดขึ้นได้นะคะโดยในพื้นที่ภาคกลางมีทางด้านบริเวณพื้นที่นครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะสําหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะรวมถึงทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกซึ่งเป็นด้านรับลมมรสุมนะคะมีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากได้นะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่จันทบุรีและตราดนะคะระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งอ่าวไทยนะคะโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักมีทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรและสุราษฎร์ธานีค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่28มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ในช่วงวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกําลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสําหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกําลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวไว้ด้วย
1: สำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการณ์ในเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่28ถึง29นะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนองคายอุดรธานีบึงกาฬสกลนครและนครพนม ส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดจันทบุรีตราดสำหรับในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลค่ะสำหรับแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่คาดการความเสี่ยงภัยนะคะของเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงวันที่30มิถุนายนถึงวันที่1กรกฎาคมนะคะจะเห็นว่ามีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้ทางฝั่งตะวันตกค่ะทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรระนองและพังงาค่ะส่วนแผนที่เสี่ยงภัยนะคะที่มีโอกาสที่จะเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่จะเกิดขึ้นในช่วงวันที่2ถึงวันที่3กรกฎาคมนะคะทางด้านบริเวณพื้นที่ประเทศไทยตอนบนเองจะมีแนวโน้มที่มีฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกหนักที่มีการกระจายของฝนและหนักมากขึ้นโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะเน้นทางบนและด้านตะวันออกของภาคส่วนในบริเวณพื้นที่ภาคกลางนะคะก็มีการกระจายของฝนนะคะที่มีแนวโน้มที่อยู่ในจังหวัดทางด้านแถบตะวันตกของภาคนะคะกาญจนบุรีและราชบุรีสำหรับพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะรวมทั้งชายฝั่งจะเห็นว่ามีการกระจายของฝนที่เพิ่มขึ้นรวมถึงมีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากที่เพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะในบริเวณพื้นที่นครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองส่วนทางด้านบริเวณพื้นที่ภาคใต้นะคะในวันที่2กรกฎาคมนะคะยังคงมีโอกาสเกิดเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากที่เกิดขึ้นนะคะโดยเฉพาะทางด้านบริเวณพื้นที่ชุมพรระนองและพังงาค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุในครั้งนี้นะคะเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังและขอให้ประชาชนนะคะติดตามการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดค่ะสำหรับการพยากรณ์อากาศนะคะในรอบ24ชั่วโมงข้างหน้านะคะเริ่มจากการพยากรณ์อากาศในภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองระดับ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกรวมทั้งชายฝั่งมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสค่ะกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสค่ะหากประชาชนต้องการติดตามข่าวพยากรณ์อากาศหรือประกาศจากทางกรมอุตุ
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ศูนย์วชิระเบญจทัตศูนย์รถไฟ
1: ลบน้อยนักซิกกำลังมา
2: เออเอาเด็กๆช้าๆกันหน่อย
1: ไม่ต้องห่วงครับผมเซียนมาก
2: ปูปั่นไม่ทันแล้วระวังคนหน่อย
1: เฮ้ย
2: เอ้าเอ้าเมฆเป็นอะไรไหม
1: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
3: เป็นไรหรือเปล่า
4: เป็นอะไร
2: คุณใครก็ได้โทรเรียก1669ที
5: ผมเองครับ
2: ถ้าหยุดหายใจนานแบบนี้ไม่ดีแน่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
4: ฉันค่ะทุกคนถอยออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวเขาหายใจไม่ออก
6: จะฟื้นหรือเปล่านี่คุณพระคุณเจ้าช่วยดูเถิดขอให้ฟื้นที่เธอขอให้ฟื้น
5: รู้สึกตัวแล้วจริงเลย
4: จริ งเลย
6: เยี่ยมโอ้ยได้บุญกุศลเลย
7: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะหนูอยากทำเป็นบ้าง
4: อ๋อพี่เรียนปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
2: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู
4: โครงการมี3ส่วนค่ะส่วนแรกเป็นจิตอาสาพัฒนาแล้วก็จิตอาสาภัยพิบัติจะช่วยผู้เดือดร้อนจากน้ำท่วมไฟไหม้ภัยธรรมชาติสุดท้ายคือจิตอาสาเฉพาะกิจชวนคนมาช่วยในงานกิจกรรมสำคัญของบ้านเมืองนี่รูปที่ไปอบรมมาค่ะ
7: ดีจังเลยค่ะแล้วเด็กๆสมัครด้วยได้ไหมคะ
4: ได้ค่ะพระองค์อยากปลูกฝังเรื่องจิตสำนึกสาธารณะให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายแรงใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนด้วยความสมัครใจเพราะฉะนั้นเด็กตั้งแต่7ขวบสมัครได้เลยพวกน้องอายุเท่าไหร่กันคะ
8: 7ขวบค่ะ
4: พอดีเลยจะสมัครอบรมหลักสูตรจิตอาสาหรือสมัครช่วยงานจิตอาสาต่างๆก็ได้นะแล้วถ้าอยู่ในโครงการจะได้เครื่องแบบเป็นหมวกกับผ้าพันคอแบบนี้ด้วยนะ
2: โหเท่จัง
1: โหเท่มากเลยครับ
4: ได้ความเท่นี้ไม่เท่าไหร่นะแต่ได้ความรู้ไว้ช่วยคนอื่นเนี่ยมันดีจริงๆนะ
2: งั้นเดี๋ยวให้พี่ก็พาไปสมัครนะ
9: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงก่อตั้งโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อให้คนไทยรู้จักการเสียสละทั้งเวลาแรงกายใจและสติปัญญาในการทำงานที่เป็นสาธารณประโยชน์โดยไม่หวังผลตอบแทนใดๆด้วยความสมัครใจ

0: ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
1: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยหรอครับ
2: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน
1: ่ๆนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี
2: ่โอ้ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้ว

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่54ตัณหาตอนที่3
1: ก็ต้องการจับพวกเราให้อยู่ที่นี่ตลอดไปนะสิหนีเร็วนี่แน่ยา
2: ไม่รู้จับก็ไม่รู้จับ
1: ยา
3: เฮ้ยฮึบฮึบฮึบเอ้ย
2: ได้ก็ไม่รู้จับ
1: แบบนี้ต้องกลิ้งหนี
4: ในที่สุดเจ้าก็หนีความอยากไปได้ไม่พ้นหรอกพวกเราจัดการ
3: จะหนีไปไหนทำไงดี
4: บอยที่เจ้าอยากได้นักหนาเอาไปสิอยากได้ต้องได
3: ้ไม่เอาหรอกตอนนี้ตัณหาเอาใจข้าไปแล้วข้าไม่อยากได้ของอะไรอีกแล้ว
5: ทำไมล่ะข้าคือเพื่อนแท้ของเจ้านะความอยากมันดีจะตายไป
3: ตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอก
6: ทำยังไงพวกชาวบ้านถึงกลับคืนสภาพเดิมได้เนี่ย
3: ข้าบอกว่าตัณหาไม่ใช่เพื่อนแท้ข้าไม่คบเจ้าหรอกแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นนี่ล่ะ
6: โหสุดยอดเลยเข็มทองทีนี้ก็หาทางออกจากที่นี่กันเถอะ
1: ว่าแต่ทางออกอยู่ไหนกันล่ะเนี่ย
7: นั่นไงลิฟต์ข้ามิติมาแล้วรีบไปกันเร็ว
4: เฮ้ยคิดว่าข้าจะยอมให้ออกไปง่ายๆเหรอฝันไปเถอะพวกเจ้าต้องอยู่กับความทะยานอยากอยู่กับข้าไปตลอดกาล
3: นักมา

0: เย้เย้ฉลาดมากเข็มทอง
1: ตอนนี้ล่ะรีบไปที่ลิฟต์กันเถอะ
0: ไปเร็วไปเร็วไปเร็วไปเร็ว
2: เร็วเร็ว
3: โอ้โหโอ้ยหยุดนะอย่าทิ้งข้าไป
2: เร็วเร็วเร็ว
0: ไม่ทันแน่จนจะเป็นลม
1: ต้องขอบใจเข็มทองมากนะที่ช่วยพวกเราไว้ไม่งั้นคงออกจากด่านตันหาไม่ได้แน่ๆ
4: เจ้าก็ช่วยข้าลงมาจากฟ้าเหมือนกันนี่ตอนบินตามไปเอาสตรอเบอรี่บอยบนเมฆนะขอบใจนะ
5: เอ๊ะทำไมอยู่ๆลิฟต์หยุดค้างไปล่ะ
0: นั่นสิหรือว่าถึงด่านต่อไปแล้ว
6: ฮะ
0: ท่านอาจารย์
6: ท่านอาจารย์
1: เฮ้ยเจ้าปัน
7: พวกเจ้ายังไม่เสร็จสิ้นภารกิจในด่านปฏิจจสมุปบาทเพราะฉะนั้นจะออกมาสู่มิติปกติไม่ได้แต่เราสามารถพูดคุยกันได้นะ
1: ตอนนี้พวกเราผ่านด่านตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วขอรับท่านอาจารย
5: ์แต่กว่าจะผ่านมาได้ก็เกือบไม่รอดเจ้าค่ะความอยากนี่น่ากลัวจริง
7: ๆพวกเจ้าคงเข้าใจความหมายของตัณหาแล้วสินะตัณหาแปลว่าความทะยานอยากความดิ้นรนของจิตใจเรียกง่ายๆสั้นๆว่าความอยากความอยากในอารมณ์6คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสและเรื่องราวที่รับรู้เมื่อตาไปมองเห็นหูไปได้ยินจมูกไปรับรู้กลิ่นลิ้นไปรับรสกายไปสัมผัสใจไปรับรู้เรื่องราวต่างๆเข้าก็เกิดตัณหาความอยากขึ้น
1: เหมือนกับตอนที่เข็มทองได้ของจากตู้หมุนไข่ใช่ไหมขอรับได้แว่นตามาก็อยากเอาไว้หน้าสตรอเบอรี่บอยทั้งวันได้ลำโพงมาก็อยากฟังเสียงหล่อๆเพราะๆของสตรอเบอรี่บอยไม่หยุดได้น้ำหอมมาก็อยากสูดดมกลิ่นสตรอเบอรี่ที่ชื่นชอบได้คุกกี้มาเห็นเป็นหน้าสตรอเบอรี่บอยก็อยากกินจนหยุดไม่ได้ได้เสื้อมาก็อยากใส่ตลอดเวลาจะได้เหมือนมีสตรอเบอรี่บอยอยู่ใกล้ๆนี่คือความอยากทั้งนั้นเลย
7: ถูกต้องแล้วศิลา
4: ก็ข้าชอบของข้าแบบนี้นี่นา
5: ชอบได้แต่อย่ามากเกินไปจนกลายเป็นหลงนะเข็มทอง
7: ในห้องกระจกตัณหาพวกเจ้าได้เรียนรู้เรื่องตัณหา3คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหาแล้วใช่หรือไม่ไหนอธิบายให้ข้าฟังสิ
0: ข้าขออธิบายก่อนขอรับตัณหา3มีกามตัณหาความอยากในกามคุณ5คือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่าพอใจทั้งหลายเหมือนที่ข้าอยากได้ซาลาเปาในกระจกจนหลงคิดว่าซาลาเปานั้นมีอยู่จริงอยากกินจนหน้ามืดเลยขอรับอายจัง
1: ส่วนอันต่อไปก็คือภวตัณหาความอยากเป็นนั่นเป็นนี่อยากให้สิ่งที่อยากเป็นนั้นคงอยู่ตลอดไปเหมือนที่ข้าอยากเป็นฮีโร่ปราบปีศาจได้สำเร็จเป็นคนเก่งที่ช่วยพ่อกับแม่ให้ปลอดภัยได้แต่ในความเป็นจริงข้าก็ยังทำไม่ได้ขอรับ
5: ส่วนอันสุดท้ายวิภวตัณหาความอยากหลุดพ้นจากสิ่งที่ไม่ชอบอยากทำลายให้หายไปเหมือนกับข้าที่อยากให้ภาพในกระจกสลายไปเพราะข้าไม่อยากเห็นภาพหมอนทองตายซ้ำๆอีกแล้ว
7: พวกเจ้าเก่งมากสมแล้วที่ผ่านด่านชรามรณะชาติภพอุปทานมาได้นี่แหละตัณหาความทะยานอยากเป็นเหตุให้เกิดภพใหม่ไปเรื่อยๆไม่ให้พวกเจ้าอยู่กับปัจจุบันเลยสักนิดและเมื่อความอยากรุนแรงขึ้นก็จะเกิดความยึดหรืออุปทานตามมา
5: เจ้าค่ะ
0: ท่านอาจารย
7: ์เอาล่ะเหลือเวลาไม่มากแล้วพวกเจ้ารีบไปด่านต่อไปเถอะ
4: ไปกันได้แล้วไปกันได้แล้วข้าอยากไปเล่นที่อื่นต่อแล้ว
1: ด่านต่อไปคือด่านอะไรหรอขอรับ
7: เดี๋ยวเจ้าก็จะรู้เอง
8: ในที่สุดศิลาเจ้าปันกันและเข็มทองก็หลุดพ้นจากการครอบงำของตัณหาความทะยานอยากมาได้แล้วในด่านต่อไปพวกเขาจะต้องเจอบททดสอบอะไรอีกติดตามได้ในตอนต่อไป
0: คำถาม
6: คำไทย
1: วันนี้ข้ามีคำถามมาถามเจ้าบ้างล่ะเจ้าปัน
0: ถามมาได้เลยข้ารู้ทุกเรื่องแหละ
1: เจ้ารู้ไหมว่าข้อไหนคือลักษณะของตัณหาข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราข้อ3

0: ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้น
1: ทั้ง3ข้อนี้เป็นลักษณะของตัณหาทั้งหมดนั่นแหละ
0: เย้ยทำไมเจ้ารู้ล่ะ
1: เอาก็ท่านอาจารย์สอนมานะสิข้อ1ความอยากที่เกิดขึ้นในอารมณ์ทั้ง6ถ้าอารมณ์นั้นเป็นที่รักใคร่พอใจก็เป็นกามตัณหาข้อ2ความอยากดึงเอาสิ่งที่ชอบมาเป็นของเราการอยากเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นภวตัณหาข้อ3ความอยากผลักสิ่งที่ไม่ชอบออกไปให้พ้นไม่ต้องการเป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นวิภวตัณหารวมเรียกว่าตัณหา3ยังไงล่ะ
0: เก่งอ่ะข้ายอมแพ้แล้ว
1: ตั้งใจเรียนมากๆก็ทำได้เหมือนข้านั่นแหละสู้ๆสู้ๆ
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปศิลาเจ้าปันกันถูกส่งไปที่ทะเลทรายแห่งเวทนาต้องเจอทั้งความร้อนและความหิวโหยเอ๊ะแล้วนั่นใครกันล่ะเนี่ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับวันนี้โลกแมลงในอุทยานหลวงราชพฤกษ์จะขอนำเสนอซีรีส์ซุปเปอร์บัคสุดยอดแมลงมาให้ชมกันเพราะแมลงทุกตัวล้วนมีพลังพิเศษซึ่งแมงที่เราจะนำเสนอในวันนี้เปรียบเสมือนสุดยอดนักล่าบนผิวดินผู้มีกล้ามใหญ่มีพลังพิษร้ายแรงและที่สำคัญเรื่องแสงได้ด้วยซุปเปอร์บัคของเราในวันนี้คือแมงป่องนั่นเองแมงป่องอ่ะต้องระวังเพราะแมงป่องจัดเป็นสัตว์มีพิษลำตัวยาวเป็นปล้องๆมีกล้ามคล้ายปูด้วยมีขา8ขาและมีอาวุธไว้ต่อยศัตรูก็คือหางนี่ไงจริงๆแล้วแมงป่องเขาไม่ใช่คนพาลเกเรเที่ยวตีเที่ยวต่อยใครไปทั่วเอาจริงนะแมงป่องจะชอบอยู่อย่างสงบเงียบที่อยู่ของเขาจึงเป็นที่เย็นชื้นแมงป่องไม่ชอบแสงสว่างร้อนจึงมักอยู่ใต้ก้อนหินกองไม้ใบไม้หรือโพรงไม้ในขณะเดียวกันหากใครมาราวีแมงป่องก็พร้อมสู้ตายเมื่อใดที่ถูกรบกวนจากศัตรูมันจะทำการยกหางด้านหลังชูขึ้นเพื่อขู่และต่อยศัตรูทันทีเพื่อป้องกันตัวหรือในขณะออกล่าเหยื่อเราสามารถพบเห็นแมงป่องได้ทั่วโลกซึ่งจะแตกต่างกันก็ตรงสายพันธุ์คือมีทั้งสายพันธุ์ที่มีพิษร้ายแรงและไม่ร้ายแรงแมงป่องในเมืองไทยพิษไม่ร้ายแรงนักแต่ในบางพื้นที่ของทวีปต่างๆก็ยังมีแมงป่องที่มีพิษร้ายแรงมากจนอาจทำให้ผู้ที่โดนต่อยซึ่งมีอาการแพ้อยู่แล้วหรือรักษาไม่ถูกวิธีถึงขั้นบาดเจ็บหรือเสียชีวิตได
1: ้แล้วจะทราบได้ไงว่าตัวไหนมีพิษมากหรือน้อยอ่ะ
0: สังเกตได้ครับตัวก้ามใหญ่กว่าหางตัวเนี้ยพิษน้อยเพราะเขาจะให้ความสำคัญกับการใช้ก้ามจับเหยื่อไม่ให้ดิ้นแต่หากตัวไหนหางใหญ่กว่าก้ามนี่แหละพิษรุนแรงเห็นผลเร็วเพราะอาวุธสำคัญของเขาอยู่ที่หางซึ่งอาบไปด้วยพิษร้ายแต่ก็มีแมงป่องผู้น่ารักเรียกว่าไม่มีพิษเลยแต่สามารถป้องกันตัวเองได้ด้วยการปล่อยกลิ่นเหม็นเปรี้ยวป้องกันตัวเองแทนเช่นแมงป่องหางแซ่ซึ่งประโยชน์ของเจ้าแมงป่องไม่เพียงจะเป็นอาหารที่มีหลายคนตามหานำมารับประทานในราคาแพงๆแต่เจ้าแมงป่องยังได้รับฉายาว่านักล่าผิวดินแมงป่องจะออกหากินแมลงหรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆเป็นอาหารทำให้ประชากรสัตว์เหล่านี้มีไม่มากเกินไปจนรบกวนวงจรชีวิตของสัตว์อื่นๆความอัศจรรย์ของแมงป่องเรื่องแสงมีใครเคยเห็นบ้างหรือเปล่านะทราบกันไหมว่าแมงป่องที่มีตัวสีดำสามารถเรื่องแสงได้อยากเห็นกันแล้วใช่ไหมมากันเลยก่อนอื่นต้องมีแบล็คไลท์ซึ่งเป็นหลอดไฟที่เปล่งรังสี UV คลื่นยาวที่มีแสงสีม่วงดำออกมาแล้วฉายลงไปที่ตัวแมงป่องอ้าฮะเรื่องแสงออกมาแล้วเห็นมะค่อยๆเปลี่ยนจากสีดำกลายเป็นสีอมเขียวอมฟ้า

และนี่คือความอัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่มีอะไรๆมากกว่าการสัมผัสด้วยตาเปล่ามองกันเพียงภายนอกคงไม่ได้แล้วล่ะน่าค้นหาสิ่งที่อยู่ภายในของทุกชีวิตนั่นคือความงามความดีที่มีคุณค่าและอยู่กับตัวผู้นั้นตลอดไปไงซุปเปอร์บัคสุดยอดแมงป่องเรื่องแสง

0: อย่ากดสวิตช์ไฟขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
1: เซตตี้โฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
2: PEA
3: พลังงานลมอนาคตพลังงานทดแทน

พลังงานลมเป็นทางเลือกที่ดีในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพราะพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมและนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างต่อเนื่องกังหันลมเพื่อการผลิตไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดผ่านใบกังหันพลังงานจลที่เกิดจากลมจะทำให้ใบพัดของกังหันเกิดการหมุนและได้เป็นพลังงานกลออกมาพลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับแกนหมุนของกังหันลมจะจ่ายกระแสไฟฟ้าผ่านระบบควบคุมไฟฟ้าและจ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าสู่ระบบต่อไปพลังงานลมในประเทศไทยประเทศไทยได้รับอิทธิพลจากลมมรสุม2ชนิดคือลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้และลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือโดยโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพพลังงานลมสูงโดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาวของทุกปีลมประจำถิ่นเช่นลมบกลมทะเลเกิดขึ้นเนื่องจากความแตกต่างของอุณหภูมิของพื้นดินและพื้นน้ำที่มีคุณสมบัติของการดูดซับและคายความร้อนที่แตกต่างกันเกิดขึ้นในจังหวัดที่มีพื้นที่ติดทะเลเช่นโครงการสวนกังหันลมเลียบชายฝั่งอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยบริษัทอินเตอร์ฟาร์อีสต์วินอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดกำลังการผลิตติดตั้ง10เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน4ต้นซึ่งเป็นกังหันลมกึ่งหุ่นยนต์รุ่นไร้เกียร์สามารถหมุนหาลมและปรับองศาใบพัดได้เองอัตโนมัติเคยได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2017ด้านพลังงานทดแทนประเภทโครงการที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า On Grid ลมภูเขาลมหุบเขาเป็นลมประจำถิ่นอีกชนิดหนึ่งเกิดขึ้นตามช่วงเวลาของทุกวันโดยเกิดจากความแตกต่างของความกดอากาศบริเวณยอดเขากับพื้นดินพบในบริเวณจังหวัดที่มีพื้นที่เป็นเขาสูงซึ่งอยู่ในภาคเหนือและภาคตะวันตกเช่นโครงการทุ่งกังหันลมเขาค้อโดยบริษัทเขาค้อวินพาวเวอร์จำกัดซึ่งได้รับรางวัลดีเด่นจากเวทีประกวด Thailand Energy Award 2018ด้านพลังงานทดแทนโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงานลมเขาค้อกำลังการผลิตติดตั้งรวม60เมกะวัตต์ประกอบด้วยกังหันลมขนาด 2.5 เมกะวัตต์จำนวน24ต้นผลิตไฟฟ้าได้เฉลี่ยประมาณ110ล้านหน่วยต่อปีช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกประมาณ 56,000 ตันต่อปีข้อดีของพลังงานลมเป็นพลังงานสะอาดและหมุนเวียนได้ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกระหว่างทำงานลมเป็นทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์และใช้ได้อย่างต่อเนื่องทำให้พลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานที่ยั่งยืนฟาร์มกังหันลมสร้างงานกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นผู้ประกอบการเจ้าของกังหันสามารถมีรายได้จากการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากพลังงานลมเป็นแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่อนาคตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นได้ครับ

สวัสดีครับดร.เอกปรินเกตขาวนะครับผมจากระบบสารสนเทศทางธุรกิจครับคณะวิทยาการจัดการครับวันนี้จะมาสอนบทที่7นะครับเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับ Cloud Computing นะครับโดยใช้ Google Slide นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยครับผมวิธีการใช้ Google Slide ทำอย่างไรครับ1ครับเราจะต้องมีนะครับ account ของ Google ก่อนนะ account ของ Google เนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานในระบบของ Google ต่างๆนั้นได้เองนะครับทีนี้ Google Slide นะครับขั้นตอนการเข้า1ครับต้องเปิด Google เข้ามาก่อนนะครับวิธีการเปิด Google ก็เข้ามาที่ google.com ได้เลยนะครับจากนั้นก็ Sign In เข้ามานะครับพอ Sign In เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับ

การแรกเนี่ยนะครับพอจะใช้งาน Google Slide นะครับเราก็จะเข้าไปที่ตรงเครื่องมือตรงนี้เลยนะครับจากนั้นมาหาคำว่า Slide นะครับหาคำว่า Slide ตรงนี้นะครับซึ่งถูกก็จะมีเลือกให้ใช้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Doc Google Sheet Google Slide นะครับแต่ในบทนี้นะครับเราจะพูดถึง Google Slide นั่นเองวิธีการสร้างก็คลิกเลยครับ Google Slide นะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าประมาณนี้เลยครับจะมีแท็บอยู่2โซนครับโซนข้างบนเนี่ยจะเป็นโซนของเครื่องมือนะครับถ้าต้องการสร้างนะครับถ้าต้องการสร้างเอกสารเปล่านะครับหรือชิ้นงานเปล่าก็เลือกที่ blank ได้เลยนะครับหรือจะสร้างจากเทมเพลตก็ได้นะครับมีเทมเพลตให้เลือกมากมายนะครับหรือจะเปิดจากงานเก่าๆที่เราสร้างเก็บไว้ก็ได้นะครับสามารถเปิดได้นะครับสามารถใช้งานได้ทีนี้ในกรณีถ้าต้องการจะสร้างชิ้นงานใหม่นะครับเราก็มาเลือกที่ blank เลยนะครับพอเข้ามาปุ๊บหน้าตาของตัว Google Slide จะเป็นประมาณนี้เลยครับมีแถบเมนูต่างๆเกิดขึ้นมาจะใกล้เคียงกับโปรแกรม PowerPoint เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาที่หน้าจอหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้นะครับข้างบนจะยังไม่มีชื่อเราสามารถที่จะตั้งชื่อชิ้นงานใหม่ของเราตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนมีชื่องานใหม่ของเราก็ได้นะครับเช่นตั้งชื่อเป็น presentation 1ก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับลักษณะการทำงานของ Google Slide เนี่ยนะครับจะไม่มีปุ่มเซฟให้นะครับผมจะเป็นเซฟแบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับทำไปก็เซฟไปให้นั่นเองทีนี้ลักษณะหน้าจอที่คุณเห็นนะครับก็จะมีหน้าจอที่เป็นหน้าจอพื้นที่ทำงานตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากตรงกลางนี้เลยนะครับหรือจะเลือกเทมเพลตอื่นๆก็ได้จากธีมด้านขวามือตรงนี้นะครับมีธีมให้เลือกอีกมากมายเช่นกันนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะฮะอย่างเช่นเลือกธีมนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นธีมนี้ให้อัตโนมัติทีนี้มาดูพื้นฐานการทำงานง่ายๆของตัว Google Slide ก่อนเลยนะครับตัวแรกเลยครับไปดูที่เมนูครับเมนูไฟล์ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างชิ้นงานใหม่เห็นไหมครับสร้างตัวสไลด์ใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับหรือจะเปิดจากเทมเพลตต่างๆได้นะฮะสร้างจากเทมเพลตได้เลยนะครับหรือจะเปิดชิ้นงานเก่ามาดูก็ได้นะครับ import slide นะครับถ้าเรามี PowerPoint หรือตัว presentation ตัวอื่นเราก็สามารถที่จะ import เข้าได้เลยนะครับก็จะง่ายไปอีกนะครับหรือMake Copy นะครับ Make Copy เข้ามาได้เลยนะครับอย่างที่บอกครับเราสามารถแชร์นะครับแชร์ให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยนะครับแชร์ได้ด้วยหรือจะแชร์ให้คนอื่นมาทำงานร่วมกันก็ได้นะครับมีการส่งอีเมลนะครับส่งอีเมลนะฮะจะส่งไปไฟล์ต่างๆได้นะครับเวลาคุณส่งก็ส่งไปหาใครนะครับมีอีเมลผู้รับนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อส่งเป็นแบบไหนส่งเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ส่งเป็นไฟล์PowerPoint ก็ได้นะครับหรือตัว Plain Text ก็ได้นะครับเป็นตัวอักษรไปเลยนั่นเองนะครับมีเมนูอะไรอีกนะครับสามารถดาวน์โหลดได้ครับดาวน์โหลดก็เป็นไฟล์ต่างๆที่เราสามารถเข้าจะเอาไปใช้งานได้นะครับเป็น PDF ก็ได้นะครับเป็น PowerPoint ก็ได้นะครับหรือจะดาวน์โหลดเป็นรูปก็ยังได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับส่วนต่อไปก็เป็นเมนูrename มาเปลี่ยนชื่อได้นะครับจะเคลื่อนย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้นะครับใน Google Drive ก็ได้นะครับสร้างชัดคัทใน Google Drive ก็ได้เพื่อเข้าถึงสะดวกครับหรือถ้าเราไม่เอางานนี้อย่างที่บอกครับเราก็สามารถที่จะลบทิ้งได้นะครับโดยมีถังขยะนะครับหรือจะเลือกดูเวอร์ชันเก่าๆได้นะครับเอาคร่าวๆนะครับก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้จากตัวนี้ด้วยนะครับเปลี่ยนภาษานะครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับแล้วแต่นะครับความต้องการของผู้ใช้เลยมีการตั้งค่าหน้ากระดาษครับคลิกเข้าไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยเราสามารถเลือกนะครับเลือกหน้ากระดาษตามความต้องการของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับไวด์สกรีนนะครับสเกลเท่าไหร่หรือถ้าไม่พอใจก็คัสตอมครับกำหนดเองครับสามารถกำหนดขนาดเองได้เลยนะครับพอเลือกขนาดเองได้เสร็จก็แอพพลายนะครับหรือนำไปใช้งานนั่นเองนะครับมีอะไรอีกนะมีพรีวิวงานได้นะครับหรือสั่งปริ้นได้ครับมีเมนูถัดไปนะครับเมนู Edit นะครับแก้ไขตรงนี้สามารถที่จะย้อนไปย้อนมาได้นั่นเองนะครับสามารถที่ทำการคัดวางนะครับ

หรือทำการเลือกนะครับเลือกทั้งหมดเลือกวัตถุดูพิเคทกับสไลด์ก็ได้นะครับสามารถค้นหาแทนที่ข้อความต่างๆได้นั่นเองนะครับช่วยให้เราง่ายต่อการใช้งานในส่วนของมุมมองวิวครับจะเป็นมุมมองนะครับมุมมองอันแรกคือสไลด์โชว์นะครับสไลด์โชว์นะครับสามารถ

มีกริดวิวนะครับใส่ไม้บรรทัดนะฮะสามารถแสดงไม้บรรทัดได้นะครับคร่าวๆนะครับมีซูมอินซูมเอาท์ฟูลสกรีนนะเมนูถัดไปครับเกี่ยวกับการเพิ่มนะครับอ็อบเจกต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มรูปนะฮะเพิ่มกล่องข้อความเพิ่มเสียงเพิ่มวิดีโอนะครับหรือเพิ่มรูปลักษณ์ต่างๆครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมลูกศรมีให้หมดนะครับเราสามารถจะเพิ่มได้จากตรงนี้เลยนั่นเองนะครับการแทรกเทเบิลนะครับเราก็สามารถแทรกเทเบิลตามความต้องการของผู้เรียนได้เลยนะครับต้องการจะใส่กี่แถวหรือกี่คอลัมน์นั่นเองนะครับนอกจากใส่เทเบิลหรือแทรกเทเบิลได้แล้วนะครับเราก็จะมีกราฟหรือชาร์ตนะครับจะเป็นกราฟแท่งแผนภูมิต่างๆนะครับเราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลเหล่านี้นะครับดึงจากชีตมาทำเป็นแผนภูมิก็ได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับมีไดอะแกรมนะครับมีไดอะแกรมต่างๆมากมายให้เราลองเล่นดูนะครับมีเวิร์กอาร์ตมีเวิร์ดอาร์ตนะครับเวิร์ดอาร์ตตรงนี้นะครับช่วยให้เราสามารถที่จะเล่นกับตัวข้อความได้นั่นเองนะครับมีไลน์ครับมีการกำหนดเส้นต่างๆได้นะครับมีคอมเมนต์ครับหน้าไหนเป็นยังไงหรือต้องการเพิ่มอะไรยังไงนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับมีการสร้างสไลด์ใหม่ได้จากตรงนี้ครับหรือจะใส่ตัวเลขสไลด์นะครับเราก็สามารถที่จะแทรกได้จากสไลด์นัมเบอร์ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเมนูถัดไปครับฟอร์แมตครับฟอร์แมตเป็นการจัดการนะครับเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบนะรูปแบบทั้งหมดนะครับมันจะเป็นนะจัดขวาจัดกลางจัดตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมฮะตัวหนาตัวเอียงนะครับตัวยกตัวห้อยนะครับมีขนาดเท่าไหร่ใส่สีเท่าไหร่นะครับเราสามารถจัดการได้นะครับนี้จัดซ้ายจัดขวาเห็นไหมครับมันก็จะง่ายนะครับหลักการทำงานก็เหมือน PowerPoint ทุกประการนะครับในเรื่องของการจัดฟอร์แมตเลยนะครับระยะห่างนะระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับหรือจะใส่บูเลตนะครับใส่ตัวเลขข้างหน้ามีให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับผมหรือจะเป็นการกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมก็ได้นะครับเวลาคุณเลือกกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยนะครับจะมีแถบเมนูเกิดขึ้นทางขวามือเนี่ยนะครับซึ่งทางขวามือก็จะมีให้เลือกอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดนะครับการหมุนนะครับตำแหน่งการวางตำแหน่งนะครับนะมีลูกเล่นเพิ่มเติมเข้ามาแถบเมนูถัดไปครับอย่างที่บอกครับเป็นแถบเมนูของสไลด์นะครับเป็นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของสไลด์เลยนะครับคุณจะสังเกตเห็นนะครับมี New Slide นะครับคลิกไปที่ New Slide เนี่ยจะเกิดสไลด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับเป็นสไลด์ที่1 2 3 4 5หรือคุณจะคลิกขวาจากตรงนี้แล้วก็เลือก New Slide ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับถ้าสไลด์ไม่ถูกใจเราก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับมาเลือกที่ Apply Layout ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะฮะก็จะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างหลากหลายครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้นั่นเองนะครับสามารถคลิกเพิ่มสไลด์ได้เรื่อยๆนะครับนะจากนั้นนะครับเมนูถัดไป Duplicate ครับDuplicate คืออะไร Duplicate คือเวลาที่เราสร้างชิ้นงานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับต้องการจะเปลี่ยนหน้าตาหรือเปลี่ยนแค่ข้อความเล็กๆน้อยๆเราสามารถจะทำการ Duplicate Slide นะครับโดยการที่เราไปเลือกสไลด์ที่เราต้องการจากนั้นนะครับคลิกสไลด์เลือก Duplicate Slide ครับเราก็จะได้สไลด์ที่หน้าตาเหมือนกันนะครับจากนั้นเราค่อยมาเปลี่ยนข้อความข้างในตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับถ้าไม่ถูกใจหรือไม่ชอบเราก็ delete สไลด์ได้ครับเห็นไหมฮะสามารถจะปิดเปิดสไลด์ได้นะครับเวลานำเสนอนะครับต้องการจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์มีเปลี่ยนแบ็กกราวด์ครับแบ็กกราวด์เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งสีนะครับมีสีต่างๆให้เราเลือกมากมายไปหมดนะครับหรือคุณจะมีรูปไหมถ้ามีรูปคุณก็สามารถเลือกรูปนะครับเลือกรูปจากเครื่องนะครับหรือเว็บต่างๆได้นะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับมีให้เลือกนะครับหลากหลายเลยนะครับเลือกรูปเพื่อมาเปลี่ยนแบ็กกราวด์ข้างหลังหรือพื้นหลังได้นั่นเองนะครับจากนั้นนะฮะถ้าต้องการจะเปลี่ยนเลเยอร์อย่างที่บอกครับเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกสไลด์แล้วก็มาเลือกที่เมนูสไลด์

นะครับแล้วก็มาแอพพลายสไลด์ตรงนี้แล้วก็เลือกรูปแบบที่ต้องการใหม่ได้นั่นเองนะครับใส่ข้อความไปยังไงก็ได้นะครับนอกจากนั้น transition นะครับการเคลื่อนไหวนะครับถ้าคุณมีสไลด์มีข้อความมีรูปภาพมีอะไรก็ตามนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเวลาที่สไลด์นะครับเข้ามานะครับต้องการให้สไลด์นั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็มาเลือกได้จากตรงนี้นะครับเลือกเสร็จแล้วก็มาแสดงได้นะครับเนี่ยแอปพลายไปปุ๊บเห็นไหมครับสไลด์ก็จะเคลื่อนไหวตามที่เราต้องการนะครับสามารถมาเลือกได้ที่ตัว transition ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนรูปแบบเห็นไหมครับใครดูก็ได้ครับเห็นไหมฮะความน่าสนใจของสไลด์ก็จะมีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเมนูถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรูปแบบของธีมนะครับอยากจะเปลี่ยนธีมนะครับก็มีธีมให้เลือกหลากหลายเช่นกันนะครับก็สามารถเลือกรูปแบบได้นะครับโอเคเมนูต่อมาครับเป็นเรื่องของการจัดเรียงนะครับจัดเรียงข้อมูลนะครับการกรุ๊ปข้อมูลนะครับการหมุนการจัดรูปแบบตัวอักษรนะครับอันนี้ก็ใช้ตลอดเหมือนกันนะครับโอเคชูนะครับอันนี้ก็มีข้อดีเลยนะครับอย่างเช่นอันแรกนี่มีการสะกดคำนะครับช่วยตรวจสอบนะฮะคำถูกคำผิดนะครับก็จะช่วยให้เราสามารถทำสไลด์ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับ extension นะครับ extension ตรงนี้เป็นส่วนเสริมนะครับส่วนเสริมใช้ทำอะไรครับใช้ต้องการจะทำให้สไลด์ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือนะครับใช้งานไลบรารีนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือต้องการใช้ส่วนที่นอกเหนือจากนะครับจากการใช้สไลด์ปกตินะครับอาจจะใส่สมการที่ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือใส่รูปแบบของเทมเพลตที่มันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถเลือกแอดออนได้นะครับแอดออนได้นะฮะจะมีรูปแบบนะครับส่วนเสริมเพิ่มเติมมาให้เราเลือกมากมายไปหมดเห็นไหมครับใส่สมการอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะมีเยอะเลยมีรูปแบบของตัวกราฟที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับหรือรูปแบบของการนำเสนอที่สวยขึ้นนะครับสามารถวาดรูปเพิ่มเติมนี้ให้หมดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราสามารถจะเอาส่วนขยายเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปในตัวของ Google Slide ของเราได้นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเมนูของเรื่องของช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือก็นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะมาค้นหาคำตอบได้จากตรงนี้นั่นเองทีนี้อย่างที่บอกครับมาลองดูการทำงานของตัว Google Slide นะครับ Google Slide หลักๆอย่างที่บอกตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนของเนื้อหาใช่ไหมครับส่วนของเนื้อหานะครับเราสามารถจะแทรกข้อความเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเราสร้าง Layout หรือเลือก Layout นะครับแบบอัตโนมัตินะฮะเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็ใส่ข้อความได้เลยนะครับอย่างเช่น Google นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความนะครับเปลี่ยนสไลด์นะครับก็ใส่ข้อความได้นะฮะนะครับหรือการแทรกรูปที่บอกเมื่อกี้นะครับแทรกรูปถ้ามีรูปใช่ไหมนะฮะถ้ามีรูปหารูปนะครับหาได้จากเว็บทั่วไปนะครับหรือในเครื่องของเรามีไหมนะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับถ้าจะใส่ถ้าเป็นข้อมูลแบงค์สมมติว่าเราเลือกมานะครับเปลี่ยนธีมนี้แล้วเราเลือก layout ที่เป็นแบบแบงค์ดูนะครับไม่มีต้องการใส่ข้อมูลใหม่หมดนะครับเราต้องการจะใส่ข้อความนะครับใส่ตัวอักษรเรามาได้เราใช้งานได้จากเครื่องมือตรงนี้ครับแถบเครื่องมือตรงข้างล่างนี้นะครับเราสามารถจัดการหรือเล่นกับเขาได้มีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่ใช้ก็คือตัว text box ตรงนี้เห็นไหมครับ text box ลากวางเลยนะครับใส่ข้อความได้นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความใส่รูปใส่กราฟนะครับใส่เชฟนะครับรูปแบบต่างๆ

ทางสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเราก็สามารถจัดการให้สวยงามได้นะครับแทรกแทรกรูปแทรกเนื้อหาต่างๆได้นะครับเมื่อเราทำ Google สไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือสร้างตัว Presentation เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกครับต้องการนำเสนอนะครับหรือต้องการแสดงนะครับก็ง่ายๆครับก็มาคลิกที่สไลด์โชว์ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าต้องการคลิกปุ๊บมันจะมี2มุมมองให้เลือกครับสองมุมมองให้เลือกนะครับคือเริ่มต้นจากจุดที่เราต้องการนะครับหรือนะครับต้องการแสดงตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับเราก็คลิกเข้าไปนำเสนอได้เลยนะครับเหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับเห็นไหมครับอันนี้มีการแทรกใส่เนื้อหาเข้ามาทีนี้อย่างที่บอกครับข้อดีของ Google Slide นะครับเวลาคุณทำ Presentation เสร็จเรียบร้อยนะครับต้องการสร้างความน่าสนใจทั้งหมดนะครับใส่ตัวอักษรเสร็จเรียบร้อยนะครับมาถ้าต้องการที่จะเพิ่มความน่าสนใจของสไลด์นะครับโดยเล่นกับอ็อบเจกต์ที่อยู่ข้างในหน้าสไลด์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพนะครับหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในหน้าสไลด์หน้าที่คุณต้องการอย่างเช่นอย่างของผมเนี่ยคือหน้าที่1ใช่ไหมนะครับอยากให้ข้อความเปลี่ยนข้อความไหนคุณก็คลิกไปที่ข้อความนะครับคลิกไปที่ข้อความนี้จากนั้นมาเลือกแอดตรงนี้นะครับอยากให้ข้อความนี้เป็นยังไงนะครับแสดงผลแบบไหนนะครับเฟดอินเฟดเอาท์อย่างเงี้ยนะครับสามารถคลิกดูขั้นตอนต่างๆได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือเล่นกับอ็อบเจกต์ที่อยู่ข้างในนะครับสามารถเลือกได้นะครับเห็นไหมเลือกได้แอดแอนิเมชันตรงนี้นะครับเลือกรูปแบบที่ต้องการนะครับแสดงผลได้เห็นไหมนี่คือเล่นกับหน้าสไลด์หนึ่งหน้านะครับอยากให้เพิ่มเข้ายังไงนะครับให้ตัวอักษรไหลไปทางไหนนะครับแสดงผลอย่างไรเราก็มาเลือกที่ transition ได้เลยนะครับจากนั้นอย่างที่บอกครับเมื่อคุณทำสไลด์ทุกอย่างเสร็จสรรพเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการนำเสนอหรือต้องการให้คนอื่นเข้ามาช่วยงานนะครับหรือต้องการนำเสนอกับใครนะครับเราก็สามารถมาคลิกที่แชร์ตรงนี้ครับแชร์ตรงนี้นะครับเราต้องการแชร์ให้ใครนะครับเราก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับจะแชร์แบบไหนนะครับแชร์ให้ทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือในองค์กรคุณก็เลือกนะครับหรือใครก็ตามนะครับใครก็ตามที่ต้องการจะให้เข้าได้จากลิงก์นี้นะครับก็อันล่างสุดเลยนะครับคุณก็ copy ลิงก์ตัวนี้นะครับส่งต่อให้เพื่อนนะครับเราก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้หรือต้องการให้เขาทำอย่างอื่นด้วยไหมคอมเมนต์ได้นะครับดูได้อย่างเดียวคอมเมนต์นะครับหรือแก้ไขได้ด้วยนะครับให้สถานะเป็น editor นะครับแต่ต้องใส่อีเมลที่คุณรู้จักก่อนนะครับใส่อีเมลเสร็จนะครับบอกเขาหน่อยต้องการให้ทำอะไรนะครับให้ดูให้แก้ไขเลยก็ตามนะครับหรือตรวจสอบให้หน่อยกำหนดสถานะให้ด้วยนะครับเสร็จสรรพเรียบร้อยคุณก็กดเซ็นใหม่นะครับเมื่อเพื่อนของคุณนะครับได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูสไลด์ของคุณนะครับสามารถทำการเพิ่มทำการแก้ไขกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมช่วยคุณได้นั่นเองนะครับก็สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้นะครับแชร์ให้เพื่อนๆช่วยทำงานได้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของ Google Slide นะครับหลักการทำงานก็เหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับแถมมีข้อดีคือเราสามารถจะทำงานที่ไหนก็ได้ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับกับมีเว็บเบราว์เซอร์เราก็สามารถที่จะใช้งานได้ทุกที่นะครับสามารถนำเสนอชิ้นงานได้นะครับให้กับผู้ใช้ให้กับอาจารย์ให้กับลูกค้านะครับง่ายสะดวกนะครับอย่างที่บอกครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับนี่คือข้อดีของตัว Google Slide ครับผมขอบคุณครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์

0: ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
2: ไฟเป็นอะไรอ่ะ
3: อย่าจับหลอดไฟขณะร่างกายเปียกนะ
4: เต็มตีโป้ง
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
0: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
1: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ ประเทศสหราชอาณาจักร

ดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. EV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ

น้องๆลองสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบเนี่ยจะทำการปล่อยกระดาษทั้ง2แบบครับแบบแรกนะครับจะเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวสัมผัสเยอะนะครับกับอีกแบบนึงก็คือเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาสังเกตดูนะครับว่ากระดาษทั้ง2แบบนี้เมื่อตกลงสู่พื้นจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงมาดูพร้อมๆกันครับ

กระดาษทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีหน้าสัมผัสกับอากาศเนี่ยที่มากกว่ากระดาษที่เราขยำหรือว่าเป็นทรงกลมนั่นเองเมื่อเวลาที่เราปล่อยลงจากที่สูงนะครับกระดาษแผ่นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมก็จะมีแรงต้านทำให้สามารถลอยอยู่บนอากาศได้นานครับผมและนี่ครับก็เป็นสาเหตุที่เรานิยมที่จะใช้กระดาษนะครับแล้วก็ออกแบบปีกของว่าวนี่ให้มีลักษณะออกมาเป็นปีกกลางในลักษณะนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับและทำการโต้ลมบนให้มันลอยได้นานนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับว่าวจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็น้องๆจะได้เรียนรู้ว่าวกี่ชนิดกันไปชมตัวอย่างสุดมันครับ

เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเห็นว่าว่าวนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าเนิบๆแบบนี้นะครับแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวของความสนุกใช่ไหมล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพบกับน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจของเราในวันนี้แล้วเชิญพบกับน้องๆจีเนียสที

0: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์ของเรานะครับวันนี้เนี่ยมาทำภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของว่าวถามน้องๆเคยเล่นว่าวหรือรู้จักว่าวประเภทไหนบ้างครับอ่ะน้องยิ้ม
1: ว่าวจุฬาค่ะ
0: ว่าวจุฬาเคยเล่นที่ไหนครับ
1: ที่บ้าน
0: ทำเองหรือเปล่า
1: ซื้อมา
0: อ๋อคุณแม่ซื้อมาให้เล่นใช่ไหมครับน้องพลอย
2: ไม่เคยเล่น
0: ไม่เคยเล่นเลยเหรอจริงเปล่า
2: จริงค่ะ
0: แต่ไม่เป็นไรนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้นะครับไปกับน้องๆทางบ้านด้วยเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะ
2: ค่ะ
0: โอเคน้องซีครับ
3: ว่าวงูครับ
0: ว่าวงูว่าวงูเป็นไงครับ
3: หางยาวครับ
0: หางยาวขึ้นยากไหม
3: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะ
3: เพราะไม่เคยเล่นครับ
0: ไม่เคยเล่นดีมากนะครับอ่ะน้องที
4: ว่าวหน้าควายครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ด่าใครหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับน้องๆมันเป็นว่าวประเภทหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าว่าวหน้าควายนั่นเองนะครับเป็นไงขึ้นยากไหมว่าวหน้าควาย
4: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากใช่ไหมฮะโอเคอ่ะน้องเบียร์รู้จักว่าวประเภทไหน
5: ว่าววงเดือนครับ
0: ว่าววงเดือนลักษณะเป็นไงครับ
5: เหมือนมีพระจันทร์อยู่ตรงกลางครับ
0: ก็คือมีกลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นว่าวที่น้องๆเขารู้จักและเคยได้เล่นมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เกี่ยวกับว่าวลองตั้งสมมุติฐานดูซิว่าวันนี้จะเจอภารกิจอะไรน้องยิ้มคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับ
1: ทําว่าวค่ะ
0: ทําว่าวต้องมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับน้องพลอย
2: เล่นว่าวค
0: ่
2: ะ
0: เล่นว่าวให้ขึ้นใช่มั้ยเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่านะฮะอ่ะน้องเบียร
5: ์สร้างรูปแบบของว่าวครับ
0: รูปแบบของว่าวนะครับอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่แหละครับการตั้งสมมติฐานของน้องเนี่ยช่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจริงๆเลยนะฮะแต่ภารกิจจะเป็นอย่างที่น้องเขาตั้งสมมติฐานหรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
6: ว่าวปักเป้าว่าวเสื้อว่าวงูว่าวควายว่าวจุฬาและว่าวนกมีรูปร่างโครงสร้างที่แตกต่างกันภารกิจของน้องๆก็คือให้น้องๆเลือกโครงของว่าวชนิดใดก็ได้มาประกอบกับวัสดุที่รายการกำหนดให้แล้วทำให้เป็นว่าวโดยสมบูรณ์ที่สำคัญว่าวที่น้องๆประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะต้องสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าและติดลมบนได้ไม่ต่ำกว่า2นาทีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ประดิษฐ์สำเร็จแต่ต้องมีทักษะในการเล่นว่าวด้วยสู้ไหวไหมครับน้องๆ
0: และนี่นะครับคือ5โครงสร้างของว่าวนะครับที่น้องๆเนี่ยจะต้องเลือกมาทำเป็นว่าวลองพิจารณาดูนะครับว่าทั้ง5แบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้แบบไหนที่จะสามารถทำให้ว่าวนะครับลอยอยู่บนอากาศได้นานถึง2นาทีลองคิดดูนะครับแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เนี่ยที่ทางรายการแล้วก็พี่ท็อปเตรียมไว้ให้มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งผ้ามีทั้งพลาสติกมีทั้งอะไรหลายอย่างเลยน้องๆลองคิดดูครับว่าจะใช้วัสดุประเภทไหนเนี่ยมาห่อหุ้มตัวโครงสร้างของว่าวนะครับเอาล่ะน้องๆพี่ท็อปเนี่ยต้องบอกว่าเอาใจช่วยน้องๆเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความสามัคคีกันอย่างมากเลยนะครับแต่พี่ท็อปเชื่อว่าถ้าน้องๆสามัคคีกันต้องทำได้อย่างแน่นอนสู้ไปสู้
7: สู้ค่ะ
0: เอาล่ะครับพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
8: ตัวเบาๆดีกว่า
9: ว่าจุฬา
10: ตัวใหญ่ตัวเล็ก
11: ว่าจุฬา
12: ดีกว่า
13: ตัวเล็กๆไม่ดีหรออ
14: ันนั้นเอาตัวนี
15: ้ตัวนี้ไม่ดีซะละ
14: จุฬาเนี่ยแหละ
16: ตัวง่ายๆแล้วเอาง่าย
17: ๆจะเอาตัวนี้
18: เอาต
17: ั
18: วน
17: ี
18: ้
19: ต
18: ั
19: วน
18: ี
19: ้
5: ต
19: ั
5: วน
19: ี
5: ้
19: ตัวน
5: ี้จะทำยาก
19: ตัวนี้ตัวนี
3: ้ตัวนี้ดีกว่า
4: ตัวนี้ดีกว่า
13: ตัวนี้จุฬามาก
2: ภารกิจที่หนูได้รับก็คือหาโครงว่าวแล้วก็เอาอุปกรณ์นะคะมาแปะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ว่าวของหนูเนี่ยค่ะลอยขึ้นไปข้างบนฟ้า2นาทีค่ะก็ยากยากเหมือนกัน
8: รู้สึกตื่นเต้นดีอ่ะ
12: กระดาษแก้วเอาสีอะไรดี
0: สีฟ้าหรือสีเงินเลย
10: ได้ละ
1: เป็นไป
14: งั้นมันไม่เหนียวต้องใช
11: ้ขัดง่ายขัดง่าย
13: ขัดง่าย
16: แล้วอันนี้ด้วยแล้วอันเนี้ยลองดูนี่อันนี้นั่งขาง่ายอันนี้แหละ
6: ก็ถ้ามันในนี่บางเนาะเวลาขึ้นอ่ะมันจะได้สูง
9: มันจะได้เบา
6: อันนี้
9: มันเบาอ่ะมันไม่เหมือนกระดาษ
2: โครงที่พวกหนูเลือกนะคะก็คือว่าวนกค่ะเพราะว่าโค คงแบบว่ามันจะโค้งใช่ไหมคะแล้วพอลมมาอย่างเงี้ยมันจะต้านลอยขึ้นได้ค่ะส่วนอุปกรณ์ก็คือกระดาษแก้วก็มันเบาอะค่ะแต่แล้วก็ลอยขึ้นไปสูง
4: ยิ้มกับพลอยทำหน้าที่เอากระดาษแก้วแปะที่ว่าวโคมว่าวผมกับเบียร์หน้าที่ทำหางแล้วก็ปีกส่วนซีดช่วยหยิบของแล้วก็ช่วยผมทำปีกกับหางด้วย
2: โดยตัดให้มันเป็นโครงของว่าวรูปนกก่อนค่ะแล้วก็นำกาวมาแปะถ้าตึงมากเนี่ยพอเวลาลมมาใช่ไหมคะลมมันแรงก็จะทำให้กระดาษแก้วของเราเนี่ยขาดได้แต่ว่าถ้าทำให้มันแบบพอดีเนี่ยก็จะทำให้กระดาษแก้วของเรานะคะไม่ขาดค่ะ
4: อ๋อให้มันจับได้เท่ากัน
2: ห่างเอาให้มันมาก
4: เอาให้ตรงนี้ขาดเอาเหมือนกัน
16: ได้ละ
6: นอกจากกระดาษแก้วยังมีเชือกฟางที่น้องๆเอามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆเพื่อทำเป็นหางถ่วงสมดุลให้ตัวว่าวแต่อุปกรณ์ที่เลือกมามีน้ำหนักเบาแถมกระดาษแก้วยังขาดง่ายมากๆถ้าผูกเชือกแล้วลองเอาว่าวไปวิ่งดูจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ต้องลุ้นกันละครับ
4: เพราะมันจะข้างบนกับข้างล่างอ่ะผูกมันจะได้ให้มันตรงกลางอ่ะให้มันอยู่ตรงกลางมันจะได้ดึงได้มันเบาแล้วมันมีความสมดุลนะ
2: เบียร์กับทีนะคะก็จะเป็นคนลองว่าว่าวของเราเนี่ยลอยขึ้นไปหรือเปล่าว่าวของหนูน่าจะลอยขึ้นไปได้2นาทีค่ะมั่นใจ
10: ปล่อย
11: อย่าปล่อยเร็วเกินนะ
10: ชักแล้ว
11: ดึงดิดึงมันติดมาม
2: ันหมุนมันไม่ได้สม่ำเสมอ

0: น้องๆครับการทำว่าวของคนไทยนะครับก็นิยมที่จะใช้วัสดุที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าวที่พี่ต๊อบถืออยู่ในมือนี้นี่โครงสร้างโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้ไม้ไผ่ครับเนื่องจากไม้ไผ่นะครับมีคุณสมบัติที่เบาครับและอย่างหนึ่งที่สำคัญมากก็คือว่าสามารถดัดโค้งงอได้ครับทำให้การขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกกับการใช้งานด้วยครับและส่วนการที่เราจะมาทำตัวว่าวนะครับก็เช่นกันครับเรานิยมที่จะนำวัสดุที่มีความเบามาทำเป็นตัวว่าวนั่นก็คือกระดาษครับแบบนี้กระดาษที่อยู่ในมือของพี่ต๊อบนะครับเรียกว่ากระดาษไขครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะฮะที่นิยมใช้เช่นกันนั่นคือกระดาษสาคุณสมบัติของกระดาษทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะมีเยื่อเยอะครับและอย่างนึงที่สำคัญมากคือเบานั่นเองครับจึงนิยมนะครับที่จะนำมาทำเป็นตัวว่าวในการที่จะสร้างความสนุกให้กับน้องๆนะครับแต่ว่าสมมุติแล้วเนี่ยพี่ต๊อบมีอุปกรณ์มากมายเลยครับตามมาดูทางนี้นะฮะถ้าเป็นวัสดุในการทำตัวว่าวที่แตกต่างจากกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหนังกระดาษสีหรือว่ากระดาษแก้วน้องๆจะเลือกวัสดุประเภทไหนครับมาทำเป็นตัวว่าวของน้องๆที่จะสามารถทำให้ว่าวเนี่ยลอยขึ้นไปได้นานและสูงครับลองคิดตามดูนะครับ
1: ต้องแก้ไขตรงที่หางต้องแบบว่าหนักกว่านี้กระดาษแก้วมันอาจจะแบบไม่สมดุลการหางอัดไม่สมดุลกันอะไรเงี้ย
2: ก็มันเบาเกินมันเลยไม่ขึ้นมากมันจะหนักที่หัวก็เลยต้องแก้ไขที่ท้ายค่ะเอาผ้ามาเป็นหางค่ะ
3: หลังจากปรับเปลี่ยนหางว่าวและผูกเชือกให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นความมั่นใจของน้องๆก็กลับมาอีกครั้งพร้อมวิ่งว่าวรอบที่2ว่าวตกลงพื้นอีกครั้งมันเป็นเพราะอะไรต้องรีบค้นหาต้นตอของปัญหาให้เจอแล้วนะครับน้องๆเพราะตอนนี้ที่ท้องฟ้าอีกด้านนึงปัญหาที่ใหญ่กว่ากำลังคลานเข้ามาแล้ว
4: เชื่อหรือไม่ว่าว่าวแสนสวยที่เราเห็นลอยต้อลมอยู่นี้ถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกนานกว่า 2,000 ปีแล้วว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อการเล่นสร้างความบันเทิงโดยเฉพาะชนชาติในทวีปเอเชียนั้นนิยมเล่นกันมากเป็นพิเศษเพราะลักษณะอากาศเอื้ออำนวยมีท้องฟ้าแจ่มใสมีลมทวีปพัดเข้าหาแผ่นดินอยู่เสมอเช่นชาวจีนที่มีความถนัดในการใช้ไม้ไผ่จักสานและสามารถผลิตกระดาษสาคุณภาพดีได้ก็นำเอาส่วนประกอบ2 อย่างนี้มาสร้างเป็นว่าวโดยมีบันทึกเก่าแก่ของจีนที่ระบุไว้ว่าชาวจีนรู้จักการทำว่าวและเล่นว่าวมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีแล้วนอกจากความเก่าแก่สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับว่าวอีกอย่างนึงก็คือความหลากหลายว่าวในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะของตนเองเช่นว่าวของชาวเปอร์เซียว่าวจุฬาของไทยว่าวมังกรของจีนหรือว่าวในทวีปยุโรปแหมสวยงามแปลกตาจนต้องร้องว้าวกันเลย

0: แหมน่าเสียดายจริงๆนะครับครั้งนี้ว่าวลอยอยู่กลางอากาศได้นานทีเดียวแต่ก็ยังไม่ครบ2นาทีเพราะมีอุปสรรคจากธรรมชาติลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางและเมฆฝนที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้
1: อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเล่นว่าวในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือลมจะแรงกว่าปกตินั่นเองครับเป็นเพราะว่าลมนั้นพัดมาจากทะเลเข้าสู่หาฝั่งทำให้ลมนั้นมีการพัดที่แรงกว่าปกติพอลมแรงกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะทำให้การคอนโทรลหรือว่าการควบคุมว่าวเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องๆจะใช้วิธีไหนดีในการทำให้ว่าวสามารถลอยอยู่บนอากาศได้นาน2นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่เราต้องเอาใจช่วยเพื่อนเขาอย่างเต็มที่ครับดูสิน
0: ั่นการที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้นั้นไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างของตัวว่าวเพียงอย่างเดียวแต่ระยะของเชือกและการกระตุกเส้นเชือกให้ว่าวลอยขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้ถ้าเอาแต่วิ่งอย่างเดียวโดยไม่ยอมปล่อยเชือกให้ว่าวลอยขึ้นว่าวก็จะไม่ติดลมบนนะครับน้องๆจะคิดเรื่องนี้กันออกไหมเนาะ

0: เมื่อว่าวปะทะกับลมจะมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง3อย่างคือแรงจากน้ำหนักของว่าวแรงฉุดไปตามทิศทางของลมและแรงยกในทิศทางตรงกันข้ามของน้ำหนักผลรวมของแรงทั้ง3นี้จะเกิดเป็นแรงลับที่ทำให้ว่าวลอยขึ้นไปได้และทิศทางของแรงลับนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันกับเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุ้งซึ่งเป็นจุดกลางที่เราผูกเชือกไว้เพื่อบังคับว่าวพอดีนอกจากที่จะได้เรียนรู้หลักฟิสิกส์เรื่องแรงจากว่าวแล้วว่าวยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่โดยเบนจามินแฟรงคลินนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาได้ลองใช้ว่าวผูกกับลูกกุญแจแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้าขณะที่มีพายุทำให้เขาค้นพบที่มาของการเกิดฟ้าผ่าและการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆและความรู้นี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อการผลิตไฟฟ้าในยุคปัจจุบันค่ะ
1: ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตตัวว่าวขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหญ่มากคือน้องๆเนี่ยไม่สามารถที่จะพยุงให้ว่าวเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าได้เนื่องจากมันแกว่งไปแกว่งมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับพี่ท็อปก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณลุงวินนั่นเองนะครับคุณลุงวินครับต้องถามนิดนึงว่าอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันนะฮะว่าวของน้องเนี่ยควงสว่านเลยเกิดปัญหาจากตรงไหนบ้างครับผมคุณลุง
2: ครับเท่าที่ดูก็คอทรงสั้นไป
1: ครับผมคอทรงนี่คือ
2: คอทรงก็คือเชือกที่ยึดกับตัวโครงว่าว
1: ก็คือทั้ง2ด้านอย่างนี
2: ้ใช่ครับ
1: แล้วรวมมาตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมฮะเรียกคอทรงครับผม
2: เกิดองศาที่แคบไป
1: มัน
2: ต้องขยาย
1: ครับ
2: ครับเพื่อจะได้รับลมได้ตั้งฉากได้ขึ้น
1: ตั้งฉากได้ดีขึ้น
2: ครับและอันที่2ก็ตัวที่ทำให้ควงสว่านอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นหางว่าว
1: หางว่าว
2: สั้นไปครับ
1: อ๋อสั้นไป
2: ครับต้องเพิ่มขนาดของความยาวของหางว่าว
1: ถ้าอย่างเงี้ยพี่ตอบว่าพอเราได้รับคำแนะนำดีๆเนี่ยหรือว่ามีข้อที่คุณลุงวินได้เห็นแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงดีฮะเราควรไปบอกน้องดีไหม
2: ครับ
1: ดีไหมฮะ
2: จะให้ข้อจุดที่ควรจะแก้ไข
1: ให้ข้อมูลนิดนึงใช่ไหมฮะรวมถึงน้องทั้งบ้านนะครับอันนี้เป็นความรู้เลยเนาะ
2: ใช่ครับ
1: เราอย่าเสียเวลาดีกว่าเวลาใกล้หมดเต็มทีครับเข้าไปบอกน้องกันดีกว่าครับอ่ะคุณลุงเชิญครับ
3: น้องๆต้องแก้ไขว่าวแข่งกับเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับ
4: ก็ยังไม่แน่ใจค่ะฝนจะตก
1: และตอนนี้ครับอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่สำคัญนะครับในการทำภารกิจนี้นั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนนั่นเองเวลาใกล้จะหมดแต่น้องๆยังทำไม่สำเร็จเลยติดตามชมกันครับ
3: นอกจากจะต้องลุ้นให้ว่าวของน้องๆลอยติดลมบนแล้วเรายังต้องมาลุ้นให้ฝนหยุดตกไวๆด้วยนะครับภารกิจในวันนี้มีเรื่องไม่คาดคิดสำหรับน้องๆเยอะจริงๆนะครับ
1: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาวัดผลของน้องๆแล้วว่าจะสามารถทำภารกิจได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดฟ้าฝนครับเป็นอันตรายมากนะครับในการที่เราจะทำภารกิจครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะเรารอให้ฝนหยุดตกฟ้าเปิดซะก่อนถึงมาวัดผลกันพร้อมไหมครับ
5: พร้อมครับ
1: มั่นใจไหมครับ
5: มั่นใจครับ
1: ถ้ามั่นใจเนี่ยมาเริ่มได้ครับ
6: ไปวิ่ง

0: ผ่านไปแล้ว1นาที30วินาทีครับเหลืออีก30วินาทีสุดท้ายครับไทยขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีกตอนนี้ครับ10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ผ่านไปแล้ว2นาทีครับถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม
1: กลับเลย

0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาละครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเห็นภารกิจนึกว่าง่ายใช่ไหมแต่มีอุปสรรคมากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นมีเรื่องมีอุปสรรคอะไรบ้าง
1: ความล
0: ื่
1: น
0: ความลื่นอะไรอีก
2: ฝน
0: อีก
3: ลุยน้ำ
0: อะไรอีก
4: โคน
0: ขี้โคนวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเจออุปสรรคมากมายเลยนะครับและที่อันนึงที่สำคัญมากคือเรื่องของว่าวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับว่าวของเรา
5: ค่ะ
6: เป็นรู
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไร
7: เพราะโดนน้ำ
0: มันโดนน้ำใช่ไหมครับอืมแล้วจึงทำให้ภารกิจเนี่ยมันสำเร็จช้าลงหรือเปล่าครับ
5: ใช่
0: ไหมฮะ
5: ใช่
0: แต่ว่าต้องถามน้องๆครับวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะขนาดไหนเนี่ยน้องๆก็สามารถฝ่าฟันและทำภารกิจได้สำเร็จใช่ไหมครับ
5: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถามนิดนึงวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของว่าวหรือการทำว่าวบ้างไหมอ่ะบอกมาเลยน้องที
4: โครงสร้างของว่าว
0: โครงสร้างของว่าวอ่ะมาเกี่ยวเรื่องอะไรครับ
8: ลักษณะรูปแบบของว่าว
0: รูปแบบของว่าวว่ามีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับโอเคมา
9: โครงว่าวครับ
0: โครงของว่าวก๊อปปี้มันกันมาหรือเปล่าเนี่ย เปล่าใช่ไหมครับวันนี้พี่ท็อปเห็นวิ่งกันกระจายเลยอ่ะต่อมาน้องพลอย
10: ต้องดูทิศทางลม
0: ทิศทางของลม
10: ใช
0: ่ครับผมเพราะว่าการที่เราจะทำให้ว่าวมันขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือถ้าเราไม่รู้เทคนิคหรือว่าทิศทางลมไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมครับอ่ะคนต่อมา
11: วัตถุดิบของที่ใช้สำหรับทำว่าวค่ะ
0: วัตถุดิบสำหรับที่มาใช้ทำว่าวยังไง
11: ก็
0: อธิบายหน่อย
11: อย่างกระดาษแก้วค่ะต้องเบาเพราะว่ามันจะได้รับลมได้อะไรเงี้ย
0: คือพื้นผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะได้รับลมได้แล้วก็เป็นวัสดุที่เบา
11: ค่ะ
0: เหมาะแก่การนำมาทำ
11: ค่ะ
0: แต่ขาด ใช
11: ่
0: ไหม
11: ใช
0: ่นะครับบางครั้งนะฮะน้องๆอาจจะเห็นว่าว่าวเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอาจจะใช้หลักของเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเข้าเป็นส่วนเกี่ยวข้องอย่างเดียวแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะเพราะเราเนี่ยยังต้องเรียนรู้หลักของความสมดุลนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างนึงการทำว่าวถือว่าเป็นศิลปะด้วยนะครับอย่างว่าวของที่น้องๆทำเนี่ยมีการตกแต่งที่สวยงามถือว่าน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้และที่สำคัญที่สุดการเรียนรู้ของเราไม่มีวันหมดสิ้นใช่หรือเปล่าครับเด็กๆ
5: ใช่
12: ค
0: ่
12: ะ
0: ดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เชือกที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุดที่มักจะใช้ในการเล่นว่าวคือเชือกอะไรและเป็นเพราะอะไรจึงต้องใช้เชือกชนิดนี้ส่งคำตอบของน้องๆนะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากมาสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับว่าวหน่อยครับพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
5: Hit Weeส
0: ำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วย
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติ

0: ับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
4: ย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
5: แสงตีโบ
6: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
7: PEA

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยแล้งแรงกว่าที่คิด
1: อ้าวคอมจะมาล่มอะไรตอนนี้เน็ตเป็นอะไรไปเนี่ยคนจะขายของ
2: ครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่า
1: แม่กำลังจะปิดยอดลูกค้าหลายตังค์เลยเนี่ยเน็ตดันมาใช้ไม่ได้
0: ใจเย็นๆก่อนครับแม่เดี๋ยวผมดูให้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นอะไรครับ
1: ขอบใจนะ DLTV ช่วยแม่ทีถ้าปิดยอดไม่ได้เสียดายแย่เลยล่ะ
2: ลูกค้าเขาสั่งอะไรเหรอแม
1: ่สั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำหลายตัวเลย
0: แล้วเขาจะสั่งไปทำอะไรเยอะแยะล่ะครับ
1: เห็นเขาตอบแชทแม่ว่าเขาต้องเตรียมรับมือภัยแล้งต้องเตรียมกักเก็บน้ำกินน้ำใช้ให้พอไม่งั้นจะเดือดร้อนเพราะเท่าที่แม่รู้นะภัยแล้งในประเทศเราเนี่ยมันจะเกิด2ช่วงก็คือช่วงฤดูหนาวประมาณกลางเดือนตุลาคมต่อเนื่องถึงฤดูร้อนส่วนมากก็จะเป็นโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออกช่วงนั้นจะมีปริมาณฝนลดลงและมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีส่วนอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงกลางฤดูฝนประมาณปลายเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคมจะมีฝนทิ้งช่วงเกิดขึ้นภัยแล้งลักษณะนี้จะเกิดขึ้นเฉพาะบางพื้นที่แต่บางครั้งก็อาจครอบคลุมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างเกือบทั่วประเทศเลยก็ได้นะ
0: โอ้โหภัยแล้งแรงกว่าที่คิดอีกนะครับ
2: ภัยแล้งเหรออ
0: ืมทำหน้าสงสัยมาทางชั้นขนาดนี้ได้เลยเดี๋ยวจัดให้ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีมักเกิดขึ้นในพื้นที่ที่ได้รับน้ำอย่างสม่ำเสมอแล้วเกิดฝนตกต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเลยส่งผลกระทบอย่างมหาศาลต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยแล้งน่ะ
2: แล้วภัยแล้งมันมีสาเหตุเกิดจากอะไรหรอ DLTV
0: สาเหตุของการเกิดภัยแล้งอย่างแรกเลยก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติอย่างการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิโลกการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเช่นฝนทิ้งช่วงฝนตกน้อยการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำทะเลหรือแม้กระทั่งความผิดปกติของตำแหน่งร่องมรสุมทำให้ฝนตกในพื้นที่ไม่ต่อเนื่องรวมถึงความผิดปกติเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนที่ผ่านประเทศน้อยกว่าปกตินอกจากนี้ผลกระทบของปรากฏการณ์เอลนินโญก็ทำให้เกิดภัยแล้งได้เหมือนกันเมื่อลมค้าตะวันออกมีกำลังอ่อนกว่าปกติน้ำอุ่นที่สะสมอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกจะเคลื่อนที่ไปแทนน้ำเย็นทางมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกทำให้ผิวหน้าน้ำทะเลบริเวณนี้อุ่นขึ้นกว่าปกติส่งผลให้มีการก่อตัวของเมฆฝนซึ่งปกติจะอยู่ทางตะวันตกของมหาสมุทรเปลี่ยนไปอยู่บริเวณตอนกลางและตะวันออกของมหาสมุทรมากขึ้นทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกมากกว่าปกติในขณะที่แปซิฟิกตะวันตกซึ่งเคยมีฝนมากจะมีฝนน้อยกว่าปกติจึงทำให้เกิดภัยแล้งได้นั่นเองส่วนสาเหตุก็มาจากการกระทำของมนุษย์ที่ใช้น้ำสิ้นเปลืองการเพาะปลูกและความถี่ของการเพาะปลูกที่ไม่มีการวางแผนที่ดีทำให้มีการใช้น้ำเพิ่มมากขึ้นทำให้เกิดการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ขาดการวางแผนการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์จากน้ำฝนรวมถึงวิถีการใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปหรือแม้แต่การขยายตัวการพัฒนาของอุตสาหกรรมทำให้เกิดการตัดไม้ทำลายป่าบุกรุกพื้นที่ป่าก็เลยเกิดภัยแล้งยังไงล่ะ
2: คนที่เขาอยู่ในพื้นที่เสี่ยงคงจะเดือดร้อนหนักเลยเนาะถ้าไม่มีน้ำใช้เนี่ย
1: แต่ตอนนี้คนไม่มีอินเทอร์เน็ตใช้ตรงนี้ก็เดือดร้อนอยู่เหมือนกันนะ
0: แก้ไขเรียบร้อยแล้วครับแม่เหมือนสัญญาณของเครือข่ายมันล่มแต่ตอนนี้ใช้งานได้แล้วครับ
2: แม่รีบติดต่อกับลูกค้าเลยครับ
1: นี่ไงแม่ทักแชทไปบอกลูกค้าแล้วว่าอินเทอร์เน็ตมันล่มนี่แม่ขอเบอร์ลูกค้าแล้วคุยทางโทรศัพท์ดีกว่า
0: แม่เนี่ยรอบคอบสุดๆไปเลย
1: เดี๋ยวแม่โทรหาลูกค้าก่อนอย่าส่งเสียงดังกันนะถ้าปิดออเดอร์นี้ได้แม่จะเลี้ยงขนมนะ
2: เย้ สวัสดีจ้าจากไหนจ้า
1: ร้านพีพีที่ลูกค้าสั่งสายยางกับเครื่องสูบน้ำนะคะ
3: อ๋อจ้ามามาคุยต่อทางนี้เลยแล้วกัน
1: ได้ค่ะสรุปตามจำนวนที่คุณลูกค้ากดสั่งเข้ามาในระบบเลยนะคะ
3: จ้าไหนๆก็ไหนๆละจะเล่าให้ฟังนะเพราะถ้าเตรียมกักเก็บน้ำไม่ทันแล้วก็สวนของฉันบ่อเลี้ยงปลาของฉันเจ๊งแน่ภัยแล้งมาทีนึงดินก็ขาดความชุ่มชื้นพืชก็ขาดน้ำผลผลิตที่ได้ก็มีคุณภาพต่ำเก็บขายได้น้อยขาดทุนและไม่เพียงพอต่อการนำมากินมาใช้ด้วยรวมถึงการเลี้ยงสัตว์รายได้ก็หดหายพวกสัตว์บกขาดน้ำสัตว์น้ำต่างๆก็ไม่มีที่อยู่อาศัยไม่มีอาหารตามธรรมชาติกิน ถ้าภัยแล้งรอบนี้รุนแรงก็อาจจะมีไฟป่าตามมาอีกในเจ้าฝุ่นละอองบางทีก็เจอพายุฝุ่นเพราะพื้นดินแห้งแล้งขาดน้ำจนเกิดการพังทลายของผิวดินพอมันแห้งแล้งขาดน้ำมากๆเข้าก็เกิดภาวะขาดน้ำขาดสารอาหารเตรียมตัวเจอกับโรคระบาดอีกซ้ำร้ายก็ต้องอพยพย้ายถิ่นฐานเพื่อเอาชีวิตรอดเชื่อไหมภัยแล้งคราวก่อนที่นี่ไม่มีไฟฟ้าใช้กันด้วยนะเพราะพอน้ำไหลผ่านเขื่อนน้อยก็ผลิตกระแสไฟฟ้าไม่พอจ่ายมาตามบ้านพวกโรงงานอุตสาหกรรมแถวนี้ต้องหยุดงานปิดโรงงานกันเป็นแถวๆเลย
4: ได้เลยจ้าได้เลยจ้าจะส่งแบบด่วนให้เลยค่ะรับรองทันใช้งานก่อนภัยแล้งจะมาแน่นอน
3: เอาแบบด่วนเลยนะเพราะนี่ฤดูหนาวปีนี้มันสั้นมากเลยหนาวยังไม่ถึง10วันเลยมั้งนี่แหละเป็นสัญญาณเตือนว่าปีนี้ฝนจะแรงฝากด้วยนะแม่ค้าถ้าบริการดีจะได้แนะนำให้เพื่อนบ้านเขาสั่งด้วย
4: ขอบคุณมากๆเลยนะคะ
3: อย่าลืมสัญญานะครับแม
4: ่ตามที่สัญญาอยู่แล้วได้รับเงินเมื่อไหร่จะพาไปซื้อเลย
3: เย้ ดีจังเลยครับที่ลูกค้าของแม่เขาเตรียมรับมือภัยแล้งแบบนี้จากหนักมันจะได้เบาลงบ้างครับ
0: ใช่แล้วเพราะการเตรียมรับมือกับภัยแล้งเป็นเรื่องสำคัญเราต้องติดตามข่าวสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่ำเสมอกำจัดวัสดุเชื้อเพลิงรอบบ้านเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าและการไฟลุกลามติดตั้งถังเก็บน้ำสูงเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้เตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินเพื่อการขอรับน้ำและแจ้งดับไฟป่าส่วนภาคเกษตรก็ควรเตรียมกักเก็บน้ำสะอาดให้เพียงพอก่อนช่วงเกิดภัยแล้งควรใช้น้ำเพื่อการเกษตรในช่วงเช้ากับเย็นเพื่อลดอัตราการระเหยของน้ำและขุดลอกคูคลองดูแลแหล่งเก็บน้ำของชุมชนให้ดีเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำ
3: และถ้าเตรียมรับมือแล้วแต่ภัยแล้งก็ยังโหดร้ายกับเราจนเดือดร้อนเลยล่ะ
0: ส่วนมากเขาก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาเฉพาะด้วยการแจกน้ำให้ประชาชนขุดเจาะน้ำบาดาลสร้างศูนย์จ่ายน้ำหรือจัดทำฝนเทียมนะแต่ในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมอุตุนิ

0: ชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลและพระอัจฉริยภาพของพระองค์ท่านทรงค้นหาวิธีการที่จะทำให้เกิดฝนตกนอกเหนือจากที่ได้รับจากธรรมชาติโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์กับทรัพยากรที่มีอยู่ให้มีศักยภาพของการเป็นฝนให้ได้จนวันที่20กรกฎาคม2512นับเป็นประวัติศาสตร์แห่งการทำฝนหลวงของประเทศไทยเพราะเป็นวันปฐมฤกษ์ในการปฏิบัติการทดลองทำฝนเทียมกับเมฆในท้องฟ้าเหนือภาคพื้นดินบริเวณบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมานอกจากนี้การทำฝนหลวงยังช่วยเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนให้แก่อ่างและเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานและผลิตกระแสไฟฟ้าแหล่งน้ำและต้นน้ำลำธารธรรมชาติอีกทั้งยังเป็นการช่วยทำนุบำรุงป่าไม้โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งช่วยลดการเกิดไฟได้เป็นอย่างมากและฝนหลวงได้เข้ามามีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในการบรรเทามลภาวะที่เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดีเลยล่ะ
1: แม่ครับนอกจากโครงการฝนหลวงแล้วยังมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งอีกไหมครับ
0: มีสิในหลวงรัชกาลที่10ของเราท่านทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้ารับโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนภัยแล้งจำนวน15โครงการในพื้นที่11จังหวัดกระจายอยู่ทั่วประเทศหนึ่งในนั้นคือจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโครงการต้นแบบอยู่ในพื้นที่ที่มีชื่อเรียกว่าอีสานภาคกลางพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบเชิงเขาและเป็นพื้นที่เงาฝนไม่มีระบบชลประทานประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากภัยแล้งเป็นอย่างมากซึ่งจากโครงการนี้จะทำให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการมีน้ำบาดาลไว้ใช้อุปโภคบริโภคช่วยบรรเทาปัญหาภัยแล้งและยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนนะจ๊ะ
1: พระองค์ท่านทรงเป็นที่พึ่งพิงของคนไทยมาโดยตลอดจริงๆนะครับ
0: ใช่แล้วจ้าพวกเราเองก็ต้องรู้จักวางแผนใช้น้ำอย่างมีระบบและประหยัดเพื่อให้มีน้ำใช้ตลอดไม่เฉพาะแค่ช่วงภัยแล้งเท่านั้นนะอย่างการใช้น้ำจากฝักบัวเพื่ออาบน้ำจะประหยัดน้ำมากกว่าการตักอาบแล้วเราก็เอาน้ำที่ใช้อาบน้ำหรือน้ำจากการซักผ้าไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นต่อเช่นรดน้ำต้นไม้ล้างรถล้างลานบ้านก็ได้ก็ถือเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่านะเด็ก
2: ๆรับทราบครับแม
3: ่ภัยแล้งเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำเป็นระยะเวลานานเป็นเดือนๆหรือเป็นปีเกิดผลกระทบอย่างมากต่อการดำรงชีวิตการเกษตรและระบบนิเวศในพื้นที่เกิดภัยโครงการฝนหลวงโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริช่วยบรรเทาภัยแล้งให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่เสี่ยง
0: คุณหมอคะคุณหมอคะมีคนไข้ระบบทางเดินหายใจอาการวิกฤตอยู่ที่ห้องฉุกเฉินนะคะ
1: สรุปว่าย่าเป็นอะไรเหรอครับ
4: คุณย่าน่ะได้รับผลกระทบจาก PM 2.5
1: แล้วนี่ฉันไปสูดหายใจเอา PM 2.5 เข้าไปในร่างกายที่ไหนล่ะเนี่ย
4: มลพิษ PM 2.5 มันก็เกิดมาจากมนุษย์เรานี่แหละครับ
1: แล้วถ้าคนที่หายใจเอา PM 2.5 เข้าไปเยอะๆเขาจะมีอาการยังไงเหรอครับ

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสรูมตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้ความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยและการปรับตัวของสิ่งมีชีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับสิ่งมีชีวิตกันนะคะจะเป็นยังไงนั้นติดตามกันเลยค่ะ
1: แหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละที่จะมีสิ่งมีชีวิตหลายชนิดอาศัยอยู่รวมกันและต่างมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันเราเรียกว่ากลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยสิ่งมีชีวิตที่อาศัยในแหล่งที่อยู่เดียวกันจะมีความสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ

0: ช่นเป็นแหล่งอาหารเป็นที่อยู่อาศัยที่หลบภัยที่วางไข่และเลี้ยงดูลูกอ่อน
1: รู้หรือไม่สิ่งมีชีวิตหมายถึงสิ่งที่มีตัวตนมีทั้งที่สามารถเคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้ต้องการอาหารต้องการที่อยู่สามารถสืบพันธุ์ได้และต้องใช้พลังงานในการดำรงชีวิตแบ่งได้เป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์และกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์น้องๆรู้ไหมคะว่าสิ่งมีชีวิตต่างชนิดที่อาศัยในระบบนิเวศเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่แบ่งเป็น3แบบได้แก่การได้ประโยชน์ร่วมกันการเสียประโยชน์และไม่ได้ไม่เสียประโยชน์อย่างเช่นภาวะได้ประโยชน์ร่วมกันของดอกไม้กับแมลงที่ต่างฝ่ายต่างได้ประโยชน์เพราะแมลงได้กินน้ำหวานจากดอกไม้และดอกไม้ก็ได้แมลงช่วยผสมเกสรภาวะอิงอาศัยหรือเกื้อกูลกันของกล้วยไม้ที่เกาะตามต้นไม้ใหญ่ที่กล้วยไม้ได้ประโยชน์และต้นไม้ใหญ่ไม่เสียประโยชน์อะไรภาวะล่าเหยื่อของนกที่กินหนอนซึ่งนกเป็นผู้ได้ประโยชน์แต่หนอนเป็นผู้เสียประโยชน์ถึงแม้น้องหนอนจะน่าสงสารที่ต้องถูกกินแต่เมื่อมีผู้ล่าย่อมมีผู้ถูกล่าเพื่อความสมดุลและเป็นไปตามกฎของธรรมชาติใช่ไหมคะและนอกจากนี้ยังมีรูปแบบภาวะความสัมพันธ์อื่นของสิ่งมีชีวิตอีกได้แก่ภาวะพึ่งพากันภาวะปรสิตภาวะแข่งแย่งและภาวะเป็นกลางน้องๆลองออกไปสังเกตดูสิ่งมีชีวิตรอบๆบ้านดูกันนะคะว่าเราจะเจอความสัมพันธ์ในรูปแบบใดบ้าง
2: ศัพท์น่ารู้วันนี้ worm worm worm แปลว่าหนอน flower flower flower แปลว่าดอกไม้Orchid O-R-C-H-I-D Orchid แปลว่ากล้วยไม้นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันในรูปแบบต่างๆแล้วสิ่งมีชีวิตยังมีความสัมพันธ์กับสิ่งไม่มีชีวิตด้วยหรือไม่เราจะได้มาเรียนรู้ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแท้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแทะฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษ

พริด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นพริด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะพริด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของพริด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพริด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพริด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพริด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านของเราทั้งนี้จะทำให้แพริด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพริด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพริด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพริด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพริด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพริด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพริด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

มาพบกับพวกเรานะคะในรายการ Eco Learning with ราชพฤกษ์สคูลค่ะห้องเรียนธรรมชาติที่จะออกอากาศทุกๆวันเสาร์นะคะเวลา 14:00 นบนเพจราชพฤกษ์สคูลค่ะวันนี้ไอก็มีกิจกรรมนะคะที่ทุกคนสามารถทำได้ที่บ้านเป็นกิจกรรมที่ง่ายมากๆเลยค่ะและนอกจากนี้นะคะกิจกรรมของเรายังมีประโยชน์อีกด้วยนั่นก็คือกิจกรรมถุงหอมสมุนไพรนั่นเองค่ะซึ่งคนโบราณนะคะเขาได้นำกลิ่นหอมของสมุนไพรเนี่ยค่ะมาบำบัดร่างกายนะคะและถ้าทุกคนอยากรู้แล้วว่ากิจกรรมของเราวันนี้มีวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมอะไรบ้างนะคะเราไปชมกันเลย

เลยใช่ไหมคะถ้าใครนะคะมีสูตรหรือว่าชอบกลิ่นไหนอยากจะใส่กลิ่นไหนไปนะคะก็เพิ่มเติมไปได้เลยและนอกจากนี้นะคะประโยชน์ของเขาเนี่ยค่ะเรายังสามารถที่จะพกไว้ในใต้หมอนนะคะไว้ที่ตู้เสื้อผ้าหรือแม้แต่ที่จะพกไปที่ต่างๆได้เลยนะคะและถ้าใครนะคะได้ทำกิจกรรมนี้แล้วก็อย่าลืมฝากผลงานไว้ที่ใต้คอมเมนต์และสุดท้ายนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการหรือ State Visit ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงอย่างท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จพระราชดำเนินลงจากเครื่องบินพระที่นั่งเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลแนะนำนายโลฮองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งรอรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวเอลิสเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสประกอบด้วยนายสเตฟานดาแกงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลกรุงปารีสรับผิดชอบด้านความมั่นคงและความปลอดภัยประจำท่าอากาศยานในกรุงปารีสพลโทโลอิกมีทรงผู้บัญชาการทหารกรุงปารีสนายชองคลอดปวงเบิร์ฟเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยสารวัตรทหารผู้แทนตำรวจชายแดนนางซิลวีแชงเยอร์เนบูดินีผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานกรุงปารีสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วทรงพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปยังรถยนต์พระที่นั่งโอกาสนี้รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกราบบังคมทูลแนะนำเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยฝ่ายฝรั่งเศสประจำพระองค์โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จที่รถยนต์พระที่นั่งจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งออกจากท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีไปยังโรงแรมเลอเมริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับโดยใช้เวลาเดินทางประมาณ30นาทีกรุงปารีสเป็นเมืองหลวงและเมืองที่มีประชากรมากที่สุดของสาธารณรัฐฝรั่งเศสตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแซนมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 2,000 ปีและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในมหานครที่ทรงอิทธิพลที่สุดของโลกทั้งด้านการเมืองการทูตศิลปะวัฒนธรรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และแฟชั่นปัจจุบันกรุงปารีสมุ่งพัฒนาเมืองสู่ความยั่งยืนและความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปีพุทธศักราช2593โดยเน้นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดการพึ่งพารถยนต์ส่วนบุคคลและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนผ่านการเข้าถึงบริการสาธารณะได้อย่างทั่วถึงเวลา 9:45 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโดยมีนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
ในการนี้แพทย์หญิงปณิตาพมรบุตรภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือและนางปาลีรัตน์ทวีพาณิชย์ภริยาอัครราชทูตฝ่ายการพาณิชย์สถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและนายปาสกาบิอาร์ตผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรมและผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้โดยในวันพรุ่งนี้จะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดเซงวาลิตและส่งพบกับนายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางบริจิตมาครงภริยาโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบทางตะวันตกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลาเมื่อวันที่24มิถุนายน2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนางสาวเดซี่โรดิเกสประธานาธิบดีรักษาการแห่งสาธารณรัฐโบลิวาเวเนซุเอลากรุงการากัสข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบถึงความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือของเวเนซุเอลาโดยเฉพาะที่รัฐยารากุยและรัฐการาโบโบส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้สูญหายเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อที่พักอาศัยทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยข้าพเจ้าและพระราชินีขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมาอย่างท่านและประชาชนชาวเวเนซุเอลาที่ต้องประสบกับความสูญเสียและความทุกข์ยากทั้งขอภาวนาให้การสูญเสียชีวิตยุติลงโดยเร็วขอให้ผู้ที่ยังสูญหายได้รับการช่วยเหลือและขอให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญและเสียสละทุกคนปลอดภัยขณะเดียวกันก็หวังว่าพื้นที่ที่รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์และประชาชนชาวเวเนซุเอลาจะมีความเข้มแข็งและจิตใจแน่วแน่มั่นคงที่จะฝ่าฟันภัยพิบัติครั้งนี้ได้โดยเร็วพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาสนวิหารเมืองไมส์รัฐไบรลันเฟลนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวิหารนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่25มิถุนายน2569เวลา 7:30 นตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐออสเตรียซึ่งช้ากว่าเวลาที่ไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมพาร์คไฮแอทเวนนาพระราชทานพระราชวโรกาสให้คนไทยที่พำนักในสาธารณรัฐออสเตรียและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานนานาชาติเวนนากรุงเวนนาสาธารณรัฐออสเตรียนางสาวพัทรรัตน์หงทองเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเวนนาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบินออสเตรียนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ OS 205เสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีใช้เวลาบินประมาณ1ชั่วโมง25นาทีเวลา 10:00 นสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานแฟรงเฟิร์ตนครแฟรงเฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินนายณัฐพงษ์ลัทธพิพัฒน์กงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครแฟรงเฟิร์ตเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จหลังจากมีพระราชปฏิสันถารด้วยผู้มาเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วสมเด็จพระนิธิฐานธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปอาสนวิหารเมืองไมล์รัฐไรลันฟัชมคุเทศเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จกราบบังคมทูลประวัติและความสำคัญของประตูทองสำริดของดั้งเดิมที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดของอาสนวิหารที่ยังเหลืออยู่ในปัจจุบันประตูนี้อัครมุกนายกวิลิกิสผู้สร้างมหาวิหารสั่งให้หล่อขึ้นในปีพุทธศักราช1543เป็นงานหล่อโลหะขนาดใหญ่ชิ้นแรกของยุโรปหลังยุคโรมันและบนแผ่นสำริดสลักกฎหมายมอบสิทธิเสรีภาพแก่ชาวเมืองประตูนี้เป็นทั้งศาสนาวัตถุและบันทึกประวัติศาสตร์การเมืองที่มีคุณค่าอย่างสูงในปัจจุบัน

0: าสนาวิหารนี้ตั้งอยู่ที่เมืองไมล์รัฐไรลันฟัสเป็นงานชิ้นเอกแบบสถาปัตยกรรมผสมผสานแถบลุ่มแม่น้ำไรและมีอายุมากกว่า 1,000 ปีก่อตั้งในปีพุทธศักราช 1518 อัครมุกนายกวิลิกิสตั้งใจสร้างมหาวิหารนี้ขึ้นตามแบบมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์สเดิมที่กรุงโรมเพื่อแสดงถึงอำนาจทางการเมืองและศาสนาของเมืองไมล์อัครมุกนายกแห่งไมล์เป็นหนึ่งในคณะผู้เลือกตั้งจักรพรรดิและเป็นประธานสภาผู้เลือกตั้งในอดีตอาสนวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่ประกอบพิธีบรมราชาภิเษกของกษัตริย์และจักรพรรดิเยอรมันหลายพระองค์และเป็นสุสานของผู้ครองนครบิชอปและอัครมุกนายกหลายท่านแผ่นศิลาจารึกหลุมศพและข้อความจารึกที่เรียงรายอยู่ตามเสาและผนังภายในอาสนวิหารแสดงวิวัฒนาการทางศิลปะและการเมืองยุโรปอาสนวิหารเป็นวิหารหินทรายสีแดงสไตล์โรมาเนสก์มีโถงสำหรับนักขับร้องในพิธีกรรมสองฝั่งคือฝั่งตะวันออกอุทิศแด่เซนต์สตีเฟนและฝั่งตะวันตกอุทิศแด่เซนต์มาร์ตินเป็นเอกลักษณ์ของอาสนวิหารหลวงในเยอรมนีเนื่องจากซ่อมแซมและต่อเติมหลายศตวรรษภายนอกจึงมีศิลปะแบบกอธิกในส่วนของบทย่อยและปลายยอดหอคอยแบบบาร็อกจากนั้นทอดพระเนตรมหัคคพันธ์เครื่องบูชาและสถานที่ประดิษฐ์อาสนวิหารในเมืองไมล์มีวัตถุล้ำค่ามากที่สุดในประวัติศาสตร์วัตถุล้ำค่าชิ้นสำคัญประกอบด้วยพระธาตุหลายร้อยชิ้นบรรจุในภาชนะที่ช่างทองที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งยุคสร้างขึ้นในยุคบาโรกเน้นการสร้างภาชนะที่สวยงามใช้ประกอบพิธีกรรมจำนวนมากอาทิถ้วยกาธิกชุดเครื่องประกอบพิธีมิซาและภาชนะแสดงศีลมหาสนิทขนาดใหญ่ชิ้นสำคัญคือมอนสตานภาชนะศักดิ์สิทธิ์สำหรับการแสดงศีลมหาสนิทสันนิษฐานว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินดั้งเดิมของอาสนวิหารนี้วัสดุทำจากเงินชุบทองบางส่วนแกนกลางบางส่วนรมดำประดับอัญมณีภาชนะชิ้นนี้เป็นฝีมือของนายช่างทองที่มีฝีมือที่ดีที่สุดแห่งยุคบาโรกของอัลสบวกคาดว่าน่าจะตั้งอยู่บริเวณมุกฝั่งตะวันตกของมหาวิหารสันนิษฐานว่าภาชนะแสดงศีลมหาสนิทชิ้นสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการแสดงศีลมหาสนิทบนแท่นบูชาของมหาวิหารเวลา 15 นาฬิกาสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑ์กูเทนแบกดร.อูนส์เซินเทอร์ผู้อำนวยการพิพิธภัณฑ์เฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จแล้วกราบบังคมทูลรายงานประวัติความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์พิพิธภัณฑ์นี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะการพิมพ์ที่เก่าแก่และสำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกกลุ่มพลเมืองไมล์ตั้งขึ้นในปีพุทธศักราช2443เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ500ปีเกิดของโยฮันเนสกูเทนแบกบิดาแห่งการพิมพ์สากลผู้ประดิษฐ์ระบบการพิมพ์แบบขยับตัวอักษรได้ในยุโรปสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องพระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบก42บรรทัดจำนวน2ฉบับพร้อมชิ้นส่วนพระคัมภีร์ไบเบิลในปีพุทธศักราช1997มีทั้งแบบตัวเขียนตัวพิมพ์และพิมพ์2แบบวิธีการเรียงพิมพ์2สีและวาดหัวข้อตัวเป็นลวดลายใช้เขียนและวาดเพิ่มเติมวางเทียบให้ดูระหว่างตัวเขียนกับตัวพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลนี้เป็นหนึ่งในสิ่งของล้ำค่าที่หาดูได้ยากที่สุดในโลกเป็นพระคัมภีร์ไบเบิลฉบับพิมพ์เล่มแรกและได้รับการยกย่องว่ามีคุณภาพทางศิลปะและเทคนิคที่ดีองค์การยูเนสโกยกย่องให้พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกจากนั้นสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงฟังการบรรยายเรื่องกระบวนการผลิตหนังสือและการตีพิมพ์สิ่งพิมพ์ในยุคกูเทนแบกเริ่มตั้งแต่การผลิตกระดาษการแกะตัวพิมพ์การหล่อตัวพิมพ์แท่นพิมพ์จากหลากยุคสมัยตัวอย่างวัฒนธรรมหนังสือยุโรปตั้งแต่คริสตศตวรรษที่15จนถึงปัจจุบันการเข้าเล่มหนังสือพร้อมทอดพระเนตรการสาธิตการพิมพ์ด้วยแท่นพิมพ์กูเทนแบกจำลองโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นชาวเมืองไมล์นวัตกรรมสำคัญของเขาครอบคลุมหลายด้านทั้งกระบวนการผลิตตัวพิมพ์แบบโลหะจำนวนมากใช้วัสดุต่างๆเช่นทองแดงเงินและการใช้หมึกพิมพ์ชนิดน้ำมันแม่พิมพ์ที่ปรับขนาดได้และแท่นพิมพ์ไม้แบบสกรูโยฮันเนสกูเทนแบกเป็นที่ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่เปลี่ยนโฉมหน้าประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ที่ห้องสาธิตและฝึกปฏิบัติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งทดลองพิมพ์ภาพตามขั้นตอนก่อนที่จะใช้แรงกดคันโยกแท่นพิมพ์ไม้ขนาดใหญ่เพื่อให้หมึกซึมลงแผ่นกระดาษตามแบบฉบับดั้งเดิมในยุคกูเทนแบกผลงานของโยฮันเนสกูเทนแบกที่ใช้ในการพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นต่อมาสรรพตำราก็แพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบกเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลได้อ่านได้ศึกษามากขึ้นรู้เรื่องราวมากขึ้นพิจารณาได้ว่าศาสนาจักรทำอะไรได้บ้างความรู้ในตำราต่างๆทำให้สามัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้หรือค้นคว้าต่อเนื่องทำให้เกิดการพัฒนางานวิชาการอย่างรวดเร็วและเครื่องมือต่างๆเกิดการประดิษฐ์ขึ้นทำให้สังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครแฟรงก์เฟิร์ตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์และวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปอันหนึ่งในเวลา 17:00 นหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 11:00 นนายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานชั้นเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปองคมนตรีปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7วันนี้ที่โรงแรมลายทองอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานปิดโครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพและทักษะชีวิตนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์และครอบครัวผู้ประสบสาธารณภัยรุ่นที่7ซึ่งกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในฐานะคณะกรรมการฝ่ายการสังคมสงเคราะห์มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดขึ้นระหว่างวันที่26ถึง28มิถุนายน2569เพื่อเสริมสร้างศักยภาพการดำเนินชีวิตแก่นักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ให้สามารถคิดวิเคราะห์แก้ปัญหามีทักษะการเอาตัวรอดจากภัยสังคมและภัยพิบัติต่างๆได้อย่างปลอดภัยทั้งยังเป็นการสร้างความเข้าใจระหว่างผู้ใหญ่

และเด็กนำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวมีผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยนักเรียนทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประเภทกำพร้าและผู้ปกครองหรือสมาชิกในครอบครัวจากจังหวัดศรีสะเกษจังหวัดสุรินทร์จังหวัดอำนาจเจริญและจังหวัดอุบลราชธานีรวมจำนวน80คนโดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมผ่านกิจกรรมต่างๆอาทิกิจกรรมจิตวิทยาการดำเนินชีวิตเพื่อรับมือสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงสำหรับเด็กและเยาวชนกิจกรรม Walk Valley ทัศนศึกษาณสวนสัตว์อุบลธานีฝึกการทำงานเป็นทีมและการเป็นจิตอาสาตามพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการทำความดีเพื่อส่วนรวมทั้งนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้จัดสรรเงินทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์มอบให้แก่นักเรียนเรียนดีของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์เด็กและเยาวชนกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติต่างๆให้มีโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาสูงสุดตามความสามารถโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาสงเคราะห์ประเภททุนกำพร้าและทุนเรียนดีรวมจำนวน46คนประกอบด้วยระดับปริญญาตรี23คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง3คนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ2คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย5คนระดับประถมศึกษา10คนและระดับอนุบาล3คนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดนครปฐมได้แก่วัดพระประถมเจดีย์วัดบางช้างเหนือวัดพระประทนเจดีย์วัดโคเขมาวัดสำโรงวัดมะเกลือวัดวังน้ำเขียวและวัดหนองกระโดนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดยานนาวาวัดหัวลำโพงวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครวัดธาตุมังคลารามจังหวัดอุดรธานีวัดหนองร่มเย็นวัดทุ่งควบจังหวัดพะเยาวัดบริบูรณ์วัดศรีพิมลจังหวัดขอนแก่นสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นบริษัทนาเฮียใช้จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดดาวดึงสารามวัดโสมนัสวิหารวัดเสวตฉัตรกรุงเทพมหานครวัด7ยอดวัดพระธาตุจอมหงจังหวัดเชียงรายวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครและวัดหลวงจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดนายนพดลรัตนแสงฮิรัญคณะบริษัทเจมส์จิวเวลกรุ๊ปจำกัดห้างหุ้นส่วนจำกัดแม่ทองสุขไหมไทยและบริษัทแสงจันทร์พาณิชย์2559จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันหวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจังหวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหา

นครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสารศาสตร์วิเทศบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีราชดิกุลคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิราชดิกุลวงศ์แสงชูโตศาลเยาวชนและครอบครัวกลางกรุงเทพมหานครประชาชนจังหวัดนครราชสีมาคณะประชาชนจังหวัดนครปฐมสำนักงานเทศบาลนครเชียงรายจังหวัดเชียงรายบริษัทมาดามกอล์ฟออร์แกไนเซอร์แฟชั่นจำกัดบริษัทนาเฮียใช้จำกัดโดยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 21:00 นแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8:00 นถึง 10:00 นเวลา 11:30 นาทีถึง 16:00 นและเวลา 20:00 นถึง 21:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: โหน้ำท่วมขนาดนั้นชาวบ้านจะอยู่ยังไงคะปู่
1: ก็คงจะลำบากกันมากแต่ในหลวงก็ไม่ปล่อยให้คนไทยต้องลำบากหรอกลูกอย่างตอนเกิดไฟป่าภาคเหนือก็พระราชทานเครื่องเป่าลมดับไฟป่าตอนที่ภาคใต้เกิดน้ำท่วมก็พระราชทานทรัพย์สร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวหรือตอนที่ทีมหมูป่าติดถ้ำหลวงจนเป็นข่าวดังไปทั่วโลกก็ทรงช่วยหลายอย่างเลยละ
2: พระองค์ช่วยพี่ๆหมูป่าด้วยเหรอครับ
1: โอ้เดี๋ยวปู่ไปปิดหน้าต่างในห้องนอนก่อนนะ
3: ครับ
0: สงสัยปากกาขนนกอยากพาเราไปดูเหตุการณ์ถ้ำหลวงแน่แน
4: ่ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายพุทธศักราช2561
2: โหนี่เราเข้ามาในถ้ำเลยเหรอนั่นพี่ๆหมูป่านี่
0: นายอย่าเสียงดังสิ
2: โอ้โหอุ๊ยนักประดาน้ำเขามาช่วยพี่ๆหมูป่าแล้ว
0: ใช่แต่ถ้าเราอยู่ที่นี่จากที่เขาต้องช่วยแค่13คนก็จะกลายเป็น15คนกับแมว1ตัวรีบออกไปกันเถอะ
2: ฮะจริงด้วย
0: โอ๊ยเกือบติดอยู่ในถ้ำกับพี่ๆหมูป่าแล้วไม่ล่ะ
5: อ
0: ้
5: าวเด็กๆยืนทำอะไรกันอยู่มากินข้าวมาเขาหาทีมหมูป่าเจอแล้วเด็กๆปลอดภัยด้วยมาฉลองกันหน่อยเร็วพวกคุณน่ะกินกันเยอะๆเลยนะทำงานกันเหนื่อยมาหลายวันเก่งกันจริงๆเลย
6: เอาจริงๆนะงานนี้สำเร็จได้เพราะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังการแก้ปัญหาเลยป้าทรงติดตามการปฏิบัติการของพวกเราอย่างใกล้ชิดเลยล่ะ
5: ฮะในหลวงทรงอยู่เบื้องหลังเหรอ
7: ใช่แล้วล่ะครับพอข่าวเด็กๆติดถ้ำดังไปทั่วโลกหลายๆหน่วยงานหลายๆชาติก็รีบมาช่วยเหลือเราแต่ฝ่ายนั้นอยากช่วยแบบนี้ฝ่ายนี้อยากช่วยแบบโน้นช่วงแรกๆเลยวุ่นวายไปหมด
0: แล้วในหลวงช่วยยังไงเหรอคะพี
7: ่พระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางในการทำงานพระราชทานแนวทางในการบริหารให้ทุกฝ่ายทำงานไปในทิศทางเดียวกันการทำงานจึงเป็นระบบและสำเร็จแบบนี้ล่ะ
5: โอ้โหนี่ฉันเข้าใจผิดไปเหรอเนี่ยว่าท่านพระราชทานแต่อาหารส่งช่วยเหลือประชาชนอย่างปิดทองหลังพระจริง
8: ๆใช่แล้วทั้งถังออกซิเจนทั้งหน้ากากดำน้ำหรือของสำคัญที่หาไม่ได้อย่างเครื่องสูบน้ำท่านก็ทรงจัดหาให้นะ
5: ปลื้มใจเหลือเกินมามาฉลองฉลองกินกันเยอะๆเลยนะทุกคน
7: โอ้กินกินกินเลย
1: แล้วก็ไม่ใช่แค่ช่วยทีมหมูป่าในถ้ำนะแต่พระองค์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกประเภทเลยอย่างตอนที่ประเทศเราประสบวิกฤตฝุ่น PM 2.5 ก็โปรดให้ติดตั้งเครื่องบำบัดอากาศที่มีมลพิษหรืออย่างตอนที่COVID-19ท่านก็พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวะนิรภัยและก็มีโครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยCOVID-19ที่สนับสนุนการจ้างงานและคนมาเรียนรู้เรื่องเกษตรเพื่อเอาไปประกอบอาชีพ
2: พระองค์มีเมตตากับผู้ประสบภัยมากๆเลยนะครับปู่
1: ใช่แล้วเมื่อก่อนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจะเน้นที่การเยียวยาหลังเกิดภัยพิบัติแต่พระองค์ทรงเน้นย้ำเรื่องแผนป้องกันภัยพิบัติประจำจังหวัดให้เกิดขึ้นจริงที่ป้องกันตั้งแต่ก่อนเกิดภัยดูแลระหว่างเกิดภัยและเยียวยาหลังเกิดภัย
0: อย่างนี้คนไทยก็พร้อมรับมือได้เมื่อภัยมาใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วล่ะ
2: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงพระเมตตาต่อผู้ประสบภัยทุกประเภทไม่ว่าคนไทยจะเดือดร้อนแค่ไหนพระองค์จะคอยช่วยเหลืออย่างปิดทองหลังพระทำให้คนไทยผ่านช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้

0: ขอบคุณมากๆนะคะที่ปิดเทอมนี้ให้หนูมาอยู่ด้วยสนุกมากๆเลยค่ะนายก็เหมือนกันขอบคุณนะ
1: นั่งรถไปส่งปู่กับตะวันที่เพชรบุรีไหมเมย์พ่ออยากพาเด็กๆไปเที่ยวที่หนึ่งก่อนที่นี่เขาสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ที่ช่วยดูแลทุกสุขคนไทยในทุกๆด้านของชีวิตนะ

0: สวัสดีครับผมวิลลี่บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้าย นั่นพี่นัทอยู่นิ่งๆนะครับเอ้ย
1: ทำไมหรอคะวิลลี่บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยล่ะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรครับวิลลี่บอทเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วย

0: งั้นตั้งคำถามทำไมเลยค่ะ
1: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะ
2: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
3: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุม
4: ทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
0: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
5: ผมก็มีนะครับ
0: อ๋อวิธีบอดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นแมงมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
5: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
0: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะ
6: เพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วง
0: เพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ
6: ซึ่งลักษณะทิศทางการมองเห็นของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือต้นปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู
0: ่ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
6: และการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: เราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักกันค่ะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงด้วยนะคะ
1: วัดเลยมิว
2: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยายแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อน
0: ๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยกลับมานะ
2: คลิปหนีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปหนีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับยายแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่ายายแมงมุมจะขาดค่ะ

0: คลิปบีบกระดาษก่อนที่ยายแมงมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงยายแมงมุมจะดูบอบบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มาสตันจริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอีนอยู่มากกว่าร้อยละ50และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกร

0: อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อกรออ่อนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างนั่นก็คือ
2: ใช้ในการสร้างรัง
1: ใช้ในการผสมพันธ
2: ุ์ใช้ในการสร้างรังไข่
1: ใช้ในการลอยตัว
2: ใช้ในการมัดหอเยื่อ
1: ใช้เป็นตะไคร้
2: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนออกมา

Science in School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งๆที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราต้องเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันเราอาจจะแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างหน้ากว่าครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่แปลว่าสารพัดรูปร่างครับทำให้น่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
7: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
5: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้นะครับโดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับส่วนด้านหลังของเรานะครับก็จะมีเป็นแผงโซลาร์เซลล์ครับสำหรับตอนกลางวันนะครับที่ไม่มีไฟเสียบอย่างเงี้ยครับเราก็จะใช้แผงโซลาร์เซลล์ตัวนี้ครับเสียบและเอาปลั๊กเสียบกับแผงโซลาร์เซลล์ด้านหลังครับก็สามารถจะใช้ได้ทั้งตอนกลางวันและตอนกลางคืนครับ
6: เจ้าเครื่องนี้นะครับสามารถมีรัศมีได้ไกลนะครับจึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมติถ้าเราจะขึ้นครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

ได้เวลาพบกับ5คำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุมจริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้น

0: ริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกต๊อกเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
1: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม่ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ใยแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่แบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซมเฮ้ยจริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมพันธุ์คำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะเรียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใยของใยแมงมุมคำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลยผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องเพลงสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: บางทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวหนึ่งเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
4: แมงมุมมาจากคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาตากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ปะคะเขาก็เอาใยมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
0: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
1: ่จะดีหรอคะหนูกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีครับ
7: วันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกลือน
8: ะครับ
7: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์จากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: เมื่อกี้เหมือนหนูเห็นแมงมุมแล้วค่ะพี่แจน
1: ไหนอ่ะตรงไหนอ่ะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลงออกไปที
1: จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
2: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยซ้ำนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทรันทราหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพลุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
1: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
2: ใช่เป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉะนั้นเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
0: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางทำลายระบบทั้งประสาทแล้วก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษมีพิษเพื่ออะไร
1: ป้องกันตัวป่ะคะ
2: เอาไว้ล่าเหยื่อเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
0: แล้วขอถามเลยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะคะ
2: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้2ชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าทีนี้เรามาฝ่าเราไม่ต้องกลัว2ชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
1: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
2: ไปดูกันเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใยในระหว่างต้นบางก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใยนะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเอ่ย
1: เห็
2: นไหมเห็นใยเล็กๆในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้น
1: แป้งไปติดที
2: ่
1: ใย
2: ใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
3: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อย
2: อ้าวดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
0: แล้วแมงมุมตามบ้านมีพิษไหมคะ
2: ที่เราเห็นหยากใยเป็นใยๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นหยากใยเขาเรียกว่าแมงหยากใยแต่จริงๆคือแมงมุมชนิดนึงนะครับที่ชักใยตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไป ัวนี้พิษน้อยมากน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูแมงมุมในถ้ำกัน
4: ว้าว
2: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกหนึ่งที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักอยู่ในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

0: ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับ
1: ให้ค
0: น
1: ละ
0: อ
1: ัน
0: ข้างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: ตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมีย
2: ยังไงคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตัวนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: เป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้นะอากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างขาว
1: สนุกไหม
2: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วค่ะวิธีบอร์ดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือและอินเทอร์เน็ตนะครับ
1: หุยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับเพราะความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุดพบกันใหม่เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: บกรบกรบกรบ
1: ออกออกออกออกออก
2: แอกแอกแอกแอกแอกแอก
0: เห็นไหมล่ะครับว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเนี่ยมีเสียงต่างๆเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ของเราในการพูดคุยหรือว่าใช้ในการสื่อสารมันก็เป็นเสียงกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเราลองจินตนาการดูว่าเราไม่ได้ยินเสียงล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้น

0: เห็นไหมล่ะครับพอเราไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็พูดอะไรใช่ไหมล่ะครับและในบางครั้งที่เกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นได้เสียงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้เลยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเสียงเนี่ยมีความสำคัญและมีอิทธิพลกับเรามากเลยใช่ไหมล่ะครับไฟคราวนี้เมื่อเราเห็นความสำคัญของการมีอยู่ของเสียงแล้วเนี่ยนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือตัวรับเสียงครับมนุษย์เราเนี่ยมีตัวรับเสียงก็คือหูครับและเมื่อมีเสียงผ่านเข้ามาในหูเราเราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าการได้ยินครับผมอย่างที่เราลองกดมิวเสียงในตอนแรกใช่ไหมล่ะครับเราก็จะได้ยินหรือว่าได้รู้ความแตกต่างของการได้ยินเสียงอันไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ที่มันพิเศษมากกว่านั้นคือเสียงเนี่ยสามารถแยกได้ด้วยนะครับหรือว่าการแยกเสียงของเราผมจะยกตัวอย่างเช่นการที่เราได้ยินเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดแต่เราก็สามารถแยกได้ว่าเสียงนั้นเป็นของเครื่องดนตรีชนิดไหนก็เหมือนกับการที่พี่ทำเสียงโอ้แบบสาวน้อยทำไมวันนี้เธอหน้าตาสวยจังเลยนะกับ
1: โอ้ยสวัสดีครับสาวน้อยวันนี้หนูสวยมากเลยนะครับ
0: เห็นไหมล่ะครับแค่นี้เราก็สามารถแยกได้ว่าอันนี้เสียงใหญ่อันนี้เสียงเล็กใช่ไหมล่ะครับเพราะอะไรล่ะครับทำไมเราถึงได้ยินเสียงที่ไม่เหมือนกันลองเปรียบเทียบการตีกองสองแบบดูนะครับเห็นไหมล่ะครับการตีกลองแบบธรรมดาเนี่ยก็ให้เสียงที่ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมล่ะครับกลองนึงเสียงใหญ่ส่วนอีกกลองนึงเสียงเล็กลองตีกันอีกทีแล้วเรามาดูภาพสโลโมชั่นเปรียบเทียบการตีกลองกันดีกว่าครับเห็นอะไรไหมครับน้องๆเห็นไหมครับพอตีปุ๊บเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างการกระเพื่อมของกลองใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าพอกลองใหญ่เนี่ยมันก็จะสั่นช้าส่วนกลองเล็กมันก็จะสั่นเร็วเราจะขอเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าความถี่ครับ
2: คำถามลองแบ่งประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงกันดูเสียงไหนเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นและเสียงไหนเป็นเสียงตามธรรมชาติแรงกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการดีดการสีการตีและการเป่าที่มนุษย์เป็นผู้กระทำกับวัตถุนั้นจนทำให้วัตถุนั้นเกิดการสั่นเกิดเป็นเสียงขึ้นจนกลายเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองซึ่งนั้นก็คือเสียงตบมือกับเสียงเป่าแตรต่างเสียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเสียงเสียดสีหรือกระทบกันด้วยวิธีการเกิดเสียงหลายรูปแบบและนั่นก็คือเสียงไก่ขันและเสียงฟ้าผ่านั่นเองคืออากาศเสียงกระจายไปทั่วทิศทางแต่เมื่อหูเราอยู่ในระยะของการสั่นเราก็จะได้ยินเสียงแต่ถ้าสมมุติว่ากรอบรูปที่ตกลงมาและกระจกแตกด้วยก็จะเกิดการสั่นสองแบบวิ่งผ่านตัวกลางเข้ามาในหูของเราด้วยเช่นกันเช่นทหารในอดีตจะเอาหูแนบกับพื้นดินเพื่อฟังเสียงเดินทางของม้าหรือกองทัพฝั่งตรงข้ามทำให้ทหารสามารถรู้ได้ว่ากองทัพฝั่งตรงข้ามอยู่ไกลแค่ไหนหรือแม้กระทั่งของเหลวเมื่อเราดำน้ำแล้วหาเคาะใต้น้ำเพื่อนที่ดำน้ำอยู่ใกล้ๆก็สามารถได้ยินการสั่นใต้น้ำได้เช่นกันพอเสียงเดินทางผ่านตัวกลางทำให้ตัวกลางสั่นสะเทือนอย่างเดียวไม่พอเมื่อการสั่นเข้ามาถึงตัวรับเสียงซึ่งก็คือหูของเราปุ๊บก็จะเจอกับ3ด่านด่านแรกคือหูชั้นนอกนั่นคือใบหูช่วยในการรับเสียงเพื่อให้เสียงกระทบเข้ารูหูด่านที่2หูชั้นกลางเยื่อแก้วหูรับการสั่นสะเทือนส่งต่อไปยังหูชั้นกลางกระดูกค้อนกระดูกทั่งและกระดูกโกรนด่านสุดท้ายหูชั้นในมีส่วนที่เรียกว่าคอเคลียมีลักษณะขดเป็นวงคล้ายก้นหอยโขกทำหน้าที่รับการสั่นสะเทือนจากหูชั้นกลางและส่งไปยังเส้นประสาท ถามเสียงเดินทางผ่านตัวกลางอะไรได้ดีที่สุดระหว่างของแข็งของเหลวและแก๊สคำตอบคือของแข็งเสียงสามารถเดินทางผ่านได้ทั้งแก๊สของแข็งและของเหลวโดยจะมีความเร็วมากที่สุดเมื่อเดินทางผ่านของแข็งของเหลวและแก๊สตามลำดับที่เดินทางผ่านของแข็งได้ดีที่สุดเพราะว่าการเดินทางของเสียงอาศัยการสั่นของโมเลกุลตัวกลางดังนั้นเสียงจะเดินทางได้เร็วขึ้นหากตัวกลางมีความหนาแน่นมากทำให้เสียงเดินทางได้เร็วในของแข็งนั่นเอง
0: การทดลองแรกวันนี้นะครับเราจะมาลองพิสูจน์กันว่าเสียงเนี่ยสามารถส่งต่อการสั่นสะเทือนได้จริงหรือเปล่านะครับมาเริ่มต้นด้วยการทำแบบนี้เลยครับตัดลูกโป่งประกอบกับแก้วน้ำ

0: นะครับกะระยะการตัดลูกโป่งสักประมาณนี้นะครับให้มันสามารถครอบแก้วน้ำของเราได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับ
1: ประกอบลูกโป่งเข้ากับแก้ว
0: ครอบให้แน่นนะครับเพื่อกันไม่ให้มันเนี่ยเด้งออกมานะครับเห็นไหมครับแค่นี้หลังจากนั้นนะครับให้เราเอาสก็อตเทปใสนะครับมาพันรอบๆไว้กันมันหลุดออกมานะครับต่อไปนะครับหยดน้ำลงบนลูกโป่งครับหยดพอประมาณนะครับพิสูจน์ง่ายๆนะครับน้องๆเพียงแค่น้องๆเนี่ยมีแก้วมีลูกโป่งแล้วก็มีน้ำเดี๋ยวเราจะมาลองทำเสียงกันเลยครับ
1: เริ่มที่เสียงดีดนิ้วกันก่อนเลยนะครับดูว่ามันจะสั่นหรือเปล่าโอ้โหมีขยับนิดหน่อยนะครับเนี่ย
0: ทีนี้ครับเรามาเริ่มอัพเลเวลการเคาะกันให้มันดังกว่าเดิมโดยการใช้หม้อกันดีกว่านะครับน้องๆครับอย่าลืมนะครับว่าห้ามใช้ของมีคมมาเคาะเป็นอันขาดเลยนะครับน้องๆและที่สำคัญเนี่ยนะครับใช้หม้อเคาะเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาไปคืนคุณแม่กันด้วยนะครับมาเรามาเริ่มเคาะกันเลยดีกว่านะครับ

0: เริ่มสั่นแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย
1: คราวนี้นะครับเราจะมาอัพเลเวลให้มันใหญ่กว่าเดิมโดยการใช้กองใหญ่ไปเลยแล้วเราจะมาดูกันว่า
0: ก่อนอื่นผสมสีน้ำและตั้งในระยะที่ห่างกัน
1: คราวนี้นะครับเราก็มาเติมน้ำให้เต็มกันเลยนะครับเติมให้เต็มทุกแก้วเลยนะครับไป1 2 3

0: เห็นว่าการสั่นเกิดขึ้นไม่พร้อมกันยิ่งไกลจากกลองมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้สั่นน้อยลงดูอย่างแก้วสีแดงนี้สิสั่นเยอะกว่าแก้วอื่นเลยนะครับ
1: การทดลองแรกเราพิสูจน์ว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงไหมซึ่งปรากฏว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงๆด้วยและขนาดของการเกิดเสียงก็มีผลต่อการสั่นของน้ำด้วยเริ่มจากเราดีดนิ้วซึ่งสร้างการสั่นได้ไม่ยากจึงทำให้น้ำสั่นนิดเดียวเปรียบเทียบกับการตีกลองขนาดใหญ่จะเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างว่าน้ำสั่นแรงมากความดังของเสียงที่แตกต่างกันจึงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงโดยเสียงที่ดังมากจะมีค่าความเข้มเสียงมากในขณะที่เสียงเบาจะมีค่าความเข้มเสียงน้อยปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มเสียงก็คือความแรงของการสั่นสะเทือนยิ่งมีการสั่นสะเทือนของเสียงที่แรงมากความเข้มก็ยิ่งมากและเสียงที่ได้ยินก็จะมีความดังมากเช่นกันและในการทดลองที่2ผลสรุปมีการเชื่อมโยงจากอันแรกคือน้ำที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงมากที่สุดจะได้รับแรงสั่นสะเทือนที่แรงที่สุดและยิ่งไกลขึ้นแรงสั่นก็จะน้อยลงตามเปรียบเทียบกับหูของเราที่ยิ่งอยู่ไกลยิ่งได้ยินเสียงเบากว่าคนอยู่ใกล้ความเข้มเสียงที่เราพบอีกอันคือรถพยาบาลที่เราจะได้ยินเสียงจากเบาไปดังแล้วก็กลับมาเบาเป็นเพราะเสียงเดินทางมาจากที่ไกลเข้ามาใกล้เราแล้วก็เคลื่อนที่จากไปอย่างรวดเร็ว

0: ให้เราได้ยินเสียงแบบลูกคลื่นเลยยังไงล่ะคำถามถ้านำแผ่นไม้ขนาดเท่าๆกันแต่มีความยาวไม่เท่ากันมาแขวนไว้แบบรูปเมื่อเคาะทั้ง4แผ่นแผ่นไหนจะให้เสียงต่ำที่สุดคำตอบแผ่นที่ให้เสียงต่ำที่สุดก็คือแผ่น B เพราะแผ่น B มีมวลสุดเมื่อเทียบกับแผ่นอื่นๆเวลาเคาะก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่มีคลื่นความถี่ต่ำทำให้เกิดเสียงทุ้มที่สุดนั่นเอง
1: ความเข้มของเสียงเนี่ยก็สนุกเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับน้องๆและทีเนี้ยน้องๆเคยได้ยินคำว่าเดซิเบลกันหรือเปล่าครับใช่แล้วครับเดซิเบลครับเดซิเบลเนี่ยคือหน่วยวัดความดังของเสียงครับผมจะยกตัวอย่างเช่นเวลาเรากระซิบกันเฮ้ยสวัสดีทำอะไรอยู่เวลาเรากระซิบแบบนี้นะครับความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ30เดซิเบลส่วนเวลาเราพูดธรรมดาแบบนี้นะครับความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ60เดซิเบลส่วนเสียงเครื่องดูดฝุ่นก็จะอยู่ที่ความดังประมาณ75เดซิเบลนะครับเสียงประทัดในวันตุจีนเนี่ยที่มันดังบุ้มบ้อมบุ้มบ้อมเนี่ยดังถึงประมาณ125เดซิเบลเลยนะครับส่วนเสียงเครื่องบินที่กำลังจะขึ้นสู่ท้องฟ้าชิวขึ้นไปเนี่ยนะครับดังถึงประมาณ140เดซิเบลเลยนะครับโอ้โหดังมากแม้ว่าเราจะได้ยินเสียงกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเสียงเนี่ยจะทำให้เรารับรู้สถานการณ์รอบข้างทำให้เราพูดคุยกันได้รู้เรื่องแต่เสียงก็ทำให้เกิดโทษได้เช่นกันนะครับถ้าเราได้ยินเสียงในระดับ70ถึง85เดซิเบลต่อเนื่องถึง8ชั่วโมงเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมึนงงจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูเลยนะครับอย่างเช่นวิศวกรที่ทำงานอยู่ในไซต์ก่อสร้างที่มีเสียงดังอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นพนักงานโรงงานที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักรที่มีเสียงดังตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่ที่ครอบหูไว้เพื่อป้องกันเสียงที่ดังเกินไปครับอย่างน้องๆเองก็ต้องระวังนะครับเวลาใส่หูฟังเล่นเกมหรือว่าดูการ์ตูนอย่าเน้นแต่ความมันนะครับต้องเปิดเสียงไม่ให้ดังเกินไปด้วยล่ะครับนอกจากความดังความเบาของเสียงแล้วเนี่ยลักษณะของเสียงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเสียงต่ำและก็เสียงสูงครับอย่างเช่นเสียงสิงโตคำรามก็จะเป็นเสียงต่ำส่วนเสียงนกร้องฮิวจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บก็จะเป็นเสียงสูงนะครับเสียงสูงเสียงต่ำที่เราได้ยินกันอยู่นั้นขึ้นอยู่กับความเร็วในการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงหรือเรียกว่าความถี่มีหน่วยวัดต่อวินาทีเรียกว่าเฮิร์ตครับซึ่งความถี่ในการสั่นสะเทือนนี้มีความเกี่ยวข้องกับมวลของวัตถุครับวัตถุที่มีมวลน้อยจะมีความถี่และการสั่นสะเทือนที่สูงกว่าวัตถุที่มีมวลมากครับเช่นการที่เราเคาะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่น้อยเราจะได้ยินเสียงที่มันมีความถี่สูงเราจึงได้ยินเสียงแก้วน้ำนั้นส่งเสียงที่แหลมหรือว่าเสียงสูงออกมาครับแต่ถ้าเราเคาะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่มากเราจะได้ยินเสียงความถี่ต่ำเราเลยได้ยินเสียงที่มีเสียงทุ้มและเสียงต่ำนั่นเองครับการที่เครื่องดนตรีมีเสียงต่ำและเสียงสูงเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละครับทีนี้พอน้องๆเข้าใจความเข้มข้นและความถี่ของเสียงได้ดีแล้วคราวนี้เราก็สามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่เราสามารถทำเองได้ลองไปทำดูนะครับเมื่อเรารู้ความเข้มข้นของเสียงแล้วเราก็ทำได้สบายเลยครับ
0: คำถามหน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงเรียกว่าอะไรคำตอบเดซิเบลเป็นหน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงตัวอย่างเช่นความดัง0เดซิเบลเป็นเสียงที่หูของมนุษย์เราอาจจะไม่ได้ยิน30เดซิเบลคือเสียงกระซิบ50เดซิเบลเท่ากับเสียงที่เราพูดกันตามปกติ100ถึง200เดซิเบลเท่ากับเสียงของเครื่องบินและเราไม่ควรฟังเสียงที่ดังเกินกว่า140เดซิเบลเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบภายในของหูได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สมาร์ทซิตี้เมืองอัจฉริยะกับอาคารอนุรักษ์พลังงานสมาร์ทซิตี้หรือเมืองอัจฉริยะคือการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัยมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตในทุกๆด้านยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างความสุขความสะดวกสบายให้ประชาชนด้วยเทคโนโลยีที่ตอบสนองความต้องการของผู้คนอย่างชาญฉลาดโครงสร้างของเมืองอัจฉริยะจะเน้นเรื่องพลังงานที่สามารถปรับเปลี่ยนและรองรับกันได้เช่นใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวันใช้ไฟฟ้าพลังงานน้ำหรือพลังงานลมในเวลากลางคืนมีแหล่งเก็บกระแสไฟที่สามารถจ่ายไฟได้ตลอดเวลาและต้องเป็นพลังงานสะอาดการออกแบบและวางแผนการก่อสร้างที่ดีจึงเป็นส่วนสำคัญในการสร้างเมืองอัจฉริยะให้เกิดขึ้นได้จริงด้านพลังงานในอาคารด้วยการกำหนดมาตรฐานหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการพลังงานกับอาคารที่จะก่อสร้างใหม่หรือดัดแปลงตั้งแต่เริ่มต้นออกแบบอาคารเพื่อให้อาคารมีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรวมของอาคาร 6. การใช้พลังงานหมุนเวียนซึ่งการออกแบบอาคาร BEC จะเป็นพื้นฐานให้อาคารใช้พลังงานอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพสูงสุดเช่นการเลือกใช้วัสดุก่อสร้างเปลือกอาคารที่ป้องกันความร้อนได้ดีการติดตั้งฉนวนบนหลังคาการใช้สีโทนอ่อนการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงเป็นต้นซึ่งจะสามารถเอามาตรฐาน BEC ไปเชื่อมโยงนวัตกรรมหลากหลายเพิ่มเติมได้เช่นระบบควบคุมพลังงานในอาคารอัตโนมัติระบบปรับปรุงคุณภาพอากาศภายในอาคารระบบปรับอากาศและระบายอากาศสามารถควบคุมด้วยระบบคลาวด์หรือ AI สามารถวิเคราะห์และประเมินผลให้เครื่องปรับอากาศทำงานโดยสูญเสียพลังงานน้อยที่สุดลดพลังงานในช่วงเวลาที่ไม่จำเป็นครับส่วนหลักเกณฑ์การคำนวณในการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานพอได้พัฒนาโปรแกรมในการช่วยคำนวณเรียกว่าโปรแกรม BEC ระบบเว็บเบสสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ศูนย์ให้คำปรึกษาการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษ์พลังงานครับ
2: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
3: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
4: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
5: แซนตี้โฟร์โอ้ตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการและอาจารย์อยากจะรู้จริงพวกเราแอบไปรู้ชื่อตอนมาอีกแล้วเปล่า
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: มีพี่ผิงหยางเขาไม่รู้นะ
3: แต่หนูรู้ค
1: ่
3: ะ
1: แต่ว่ารู้ค
0: ่ะไหนลองบอกพี่ผิงหยางสิวันนี้ชื่อตอน
4: เล่นเปลี่ยนขนาด
5: อ้าวไม่รู้อยู่คนเดียวเลยนะครับน้องผิงหยางวันนี้มีชื่อตอนว่าเลนส์เปลี่ยนขนาดอาจารย์ต้องมีการทดลองสนุกสนุกแน่ๆเลย
0: พี่ผิงหยางได้ยินคำว่าเลนส์เปลี่ยนขนาดแล้วนึกถึงอะไร
6: แว่นขยายเพราะว่าพอส่องแล้วมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็เหมือนกับแว่นตาบางทีถ้าเกิดเรามองเปล่าๆมันจะใหญ่ขึ้นบ้างถ
0: ้
6: าเลนส์นี่ใหญ่จริงๆก็เลนส์ถนน
0: คืออะไรเลนส์ถนน
1: เลนส
0: ์เลนส์ถนน
5: เล่นมุกแบบนี้ทำเอาอาจารย์งงไปเลยนะครับเขาเรียกว่าเลนส์ครับไม่ใช่เลนส์ถนนแหมใช้ได้เลยนะครับน้องผิงหยาง
0: เดี๋ยววันนี้เราจะมาเจาะลึกกันว่ามันมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังเรื่องราวของเลนส์กันบ้างแต่แน่นอนเราจะต้องพูดถึงเรื่องราวของฟิสิกส์พวกเราคิดว่ามีหลักการทางฟิสิกส์อะไรน่าที่มาทำให้เลนส์มันสามารถทำงานของมันได้
5: เจอคำถามนี้เข้าไปแก๊งตัวจิ๋วของเราถึงกับอึ้งกันไปเลย
1: ผมคิดว่าจะเอาแว่นขยายมาจะดูว่าการมันจะเปลี่ยนไปยังไงบ้างจากที่เรามองอย่างนี้หรือว่าเอาแว่นขยายมา
0: จะดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นน้องบอสบ้าง
7: แล้วก็มันจะมีหลายเลนส์ด้วยกันแต่เลนส์ที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์ก็คือเลนส์
0: ถนน
5: แหมมาตั้งนานไงจบแบบนี้แล้วครับน้องบอส
0: ทุกทีคนตอบนั่นคือสิ่งที่จะนำไปสู่การสร้างเลนส์หรือการนำเลนส์มาใช้แต่เดี๋ยววันนี้อาจารย์จะเริ่มต้นโดยการอธิบายหลักการที่เป็นเบื้องหลังของไอ้เจ้าเลนส์เหล่านี้ให้พวกเราได้ฟังแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาทำความคุ้นเคยกับเลนส์ต่างๆที่เรามีอย่างที่พวกเราคุยให้อาจารย์ฟังเมื่อสักครู่กันก่อนเนาะอาจารย์มีตัวอย่างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่เราอาจจะน่าจะหาได้รอบๆตัวเราเนาะมาให้ดูกันและลองมาทดสอบซิว่าลักษณะสิ่งที่เราดูผ่านเลนส์เนี่ยมันมีลักษณะเป็นเช่นไร
1: ใช่ค่ะเราไปไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะ
0: ทุกคนจะสงสัยไม่มีอะไรอาจารย์ใช้มาเป็นแค่ตัวอย่างให้เราส่องเฉยๆอุปกรณ์ที่อาจารย์เอามาให้พวกเราได้ทดลองกันก็คือนี่ในอันนี้คุ้นเคยแว่นขยายนี่คือเราเรียกว่าเป็นตาแมวที่ติดตรงประตูที่เวลาเอาไว้ส่องว่ามีใครมาเยี่ยมมาเคาะประตูแล้วเราก็เช็คได้ว่าเป็นใครอันนี้ก็เป็นเลนส์ทั่วไปที่หาได้จากร้านค้าหรืออาจจะเป็นศูนย์ที่ขายเครื่องเขียนเนาะนี่คือสิ่งที่อาจารย์อยากให้เราทดลองดูทำให้ภาพเปลี่ยนไปอย่างไร
5: ได้เวลาเริ่มการทดลองกันแล้วแล้วเราจะทำให้ภาพเปลี่ยนไปได้ยังไงกันนะน้องๆทางบ้านลองคิดกันดูครับผม
6: เลนส์นูนกับเลนส์เว้า
7: ตรงที่มันนูนมันไอตรงกลางมันจะนูนมากที่สุดแล้วเห็นว่าภาพตรงกลางมันจะชัดที่ส
0: ุ
7: ด
0: โอ้ดีมาก
7: แล้วภาพตรง
0: บริเวณ
7: นูนน้อยที่สุดมันก็จะแบบว่าเบลอๆ
0: เบลอๆเน
1: า
0: ะ
1: ฟังคะอันนี้มันจะทำไมมันมองกับหัว
0: ไอ้ดีมาก
5: น้องๆแต่ละคนมองภาพไม่เหมือนกันเลยแล้วทำไมถึงมองภาพไม่เหมือนกันล่ะครับอาจารย
0: ์อันนี้จริงๆอาจารย์ตั้งใจเอาเลนส์ที่มีขนาดเล็กกลางใหญ่เนี่ยนะแตกต่างไซส์มาเนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วพวกเราคิดว่าอะไรที่จะเป็นตัวบอกว่าภาพที่เราจะสังเกตเห็นเนี่ยมันจะมีรูปร่างหน้าตาเปลี่ยนไปอย่างไรคิดว่ามันขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรบ้าง
1: ความนูน
0: ความมีอะไรอีกครับผม
1: ขนาด
0: น้องบอส
7: ความยาวค่ะ
0: ยาวของ
7: สิ่งของ
0: ของสิ่งของของไหนสิ่งของไหน
1: ของแว่นขยาย
0: อ๋อของแว่นอ๋อหมายถึงว่าก็คืออย่างที่พี่ผิงหยางบอกเส้นผ่านศูนย์กลางนี้นะและนั่นแหละคือสิ่งที่อาจารย์อยากจะให้พวกเราทุกคนตั้งข้อสังเกตให้ได้ก็คือสังเกตนะอันนี้เอาอาจารย์เอาตัวอย่างที่ง่ายที่สุดก็คือแว่นขยายจะสังเกตได้ว่าแว่นขยายเนี่ยจะทำงาน

0: ได้ก็ต่อเมื่อเราพยายามจะขยายวัตถุที่อยู่ใกล้ๆเนาะอย่างเช่นเวลาเราอ่านหนังสืออะไรเงี้ยไปดูอะไรใกล้ๆอย่างเงี้ยเนาะมันถึงจะใหญ่แต่พอเราดึงไอ้เจ้าตัวเลนส์แว่นขยายออกมาไกลมากขึ้นเรื่อยๆทุกคนบอกว่าเห็นอะไรนะภาพมันกลับหัวอันที่1ก็คือแสดงว่าสิ่งที่มีผลต่อภาพที่จะปรากฏกับเราก็คือระยะห่างของวัตถุสิ่งที่เรากำลังจะมองนี่มันอยู่ใกล้ไกลนี่มีผลด้วยปัจจัยที่สองเมื่อกี้เรามีเรื่องของระยะห่างแล้วเนาะว่าสิ่งของที่เราอยากจะมองมันอยู่ใกล้ไกลก็มีผลแต่จริงๆเมื่อสักครู่มีคนตอบถูกด้วยอีกอันนึงความโค้งที่พี่พิงหยางตอบเมื่อสักครู่ถูกต้องก็คือถ้าเราดูด้านข้างเลนส์แต่ละอันเนี่ยผิวของมันจะสังเกตได้เนื้อว่ามันไม่เรียบมันจะต้องมีความโค้งอยู่สิ่งที่บอกเราว่าภาพที่มันปรากฏมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรเนี่ยไอ้เจ้าความโค้งนี่แหละจะเป็นตัวบอกว่าภาพที่เกิดควรจะเกิดอย่างไรที่ไหนรูปร่างอย่างไรตีลังกากลับหลังไหมอะไรอย่างนี้นั่นคือสิ่งที่เป็นตัวชี้วัดว่าเลนส์เนี่ยจะควรจะมีคุณสมบัติเช่นไรอันนี้สังเกตอันนี้ใหญ่ดูใหญ่เนา
1: ะ
0: แต่ถ้าพวกเราดูด้านข้างสังเกตอะไรไหมมันไม่ค่อยโค้งเลยปะ
1: มันไม่โค้งค่ะนะมันโค้งค่ะแต่ว่า
0: แต่น้อยมากนะพอเราเอามาวางเนี่ยมันไม่ค่อยจะขยายเท่าไหร่
1: ใช่ค่ะ
0: มันขยายน้อยอ่ะเน
1: า
0: ะ
1: น้อยมากเลยค่ะ
0: มันแทบจะไม่ขยาย
2: กระจกธรรมดา
0: ใช่ถูกต้องเลยเพราะยิ่งมันโค้งน้อยเท่าไหร่ก็คือหมายความว่ามันใกล้ความเรียบเท่าไหร่มันก็จะประพฤติตัวเหมือนกับกระจกธรรมดา
2: อ๋อแสดงว่าหลักการในการขยายก็คือความนูนใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
2: ถ้าเกิดนูนมากก็สามารถขยายให้ภาพใหญ่ขึ้นได้มาก
0: ถูกต้องแล้วถ้ามันเป็นความเว้าจะเกิดอะไรขึ้น
1: แล้วความเว้าหมายถึงอะไร
0: ความเว้าหมายถึงอะไร
2: ขึ้นก็ได
0: ้พี่พิงหยางน้องอดีนถามว่าความเว้าคืออะไรคะ
2: ความนูนมันจะนูนโค้งขึ้นมาแต่ถ้าความเว้าก็คือมันจะแบบว่าโค้งลงไป
0: เยี่ยมยอดทุกคนดูอันนี้สังเกตดูที่ด้านข้างของเลนส์อันนี้ที่อาจารย์ยกมาเป็นตัวอย่างสังเกตไหมถ้าทุกคนด้านขวาสังเกตไหมมันนูนโป่งออกมาเนาะ
1: ค่ะเหมือนอันนี้ใช่ไหมคะ
0: ถูกต้อง
1: ว่าอันนี้ก็
0: ใช่แต่ถ้าทุกคนดอนด้านซ้ายสังเกตไห
1: มมันหายไป
0: มันเป็นหลุมเข้าไปอย่างที่พี่ผิงหยางบอกนี่แหละเราเรียกว่าเว้าเข้าโอเคไหมเพราะฉะนั้นอะไรที่มันโป่งออกมาเงี้ยเราเรียกว่ามันนูนถ้าอะไรที่มันยุบเข้าไปเราเรียกว่ามันเว้า
3: ถึงตอนนี้น้องๆก็ได้รู้จักกับเลนส์แต่ละแบบกันไปแล้วต่อไปเราจะมาทำการทดลองกันดูว่าหลักการอะไรในฟิสิกส์เกี่ยวข้องกับเลนส์บ้าง
0: เดี๋ยวเราจะมาดูเบื้องหลังหลักการทางฟิสิกส์ที่อธิบายปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกับเลนส์นะจริงๆแล้วอ่ะมันมีอยู่คำหนึ่งที่อาจารย์อยากได้ยินอะไรในฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับเลนส์ที่เรากำลังจะศึกษาอยู่ตอนนี
3: ้ว่าแต่น้องๆทางบ้านทราบไหมครับว่าฟิสิกส์กับเลนส์เกี่ยวกันยังไง
0: มันมีคำหนึ่ง
2: สายตา
0: ไม่ใช่เป็นหลักการทางฟิสิกส
1: ์โมเมนตัมเชิงมุม
0: มาแล้วยังไม่ใช่
2: การหักเหของแสง
0: โอ้ยโอ้ยเยี่ยมยอดมากคือการหักเหของแสงเมื่อใดก็ตามที่แสงเคลื่อนที่แล้วมีการเปลี่ยนตัวกลางมันจะสามารถมีการเปลี่ยนทิศการเดินของแสงได้และนั่นแหละคือต้นเหตุของการเกิดภาพที่บิดเบี้ยวหรืออาจจะเปลี่ยนระยะของเลนส์อาจารย์เลยมีตัวอย่างให้พวกเราดูนี่อาจารย์ทำตัวอย่างเพื่อให้พวกเราทุกคนเห็นภาพชัดอันนี้อาจารย์เรียนแบบด้านข้างถ้าเราดูนี่คือด้านข้างของเลนส์นะอันนี้นูนหรือเว้าดีมากเราเข้าใจแล้วเนาะก็คือถ้ามันโป่งออกมานี่คือเลนส์นูนแล้วอาจารย์ก็ทำอีกตัวอย่างนึงที่พี่เอเรียนถืออย่างนี้นูนหรือว้าว

0: ที่เป็นด้านข้างของเจ้าตัวเลนส์นี้ให้พวกเราเห็นบนโต๊ะนะอาจารย์จะเอาเลเซอร์นี้มาฉายไปลงบริเวณของการเดินทางของแสง
1: แล้วดูว่ามันจะหักเห
0: ที่ไหนถูกต้องเลยก็คือเราจะดูว่าแสงเนี่ยถ้าเกิดมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันควรจะวิ่งไปตรงๆเนาะ
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ถ้าเกิดมาเจอเลนส์เนี่ยมันจะสามารถแสดงเรื่องของการหักเหของแสงก็คือเดี๋ยวมันจะมีการเปลี่ยนทิศอย่างไรโอเคไหม
2: ค่ะ
0: สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเลเซอร์เนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าเวลาเรายิงออกมาเนี่ยแสงก็เดินทางเป็นเส้นตรงเนา
2: ะ
0: คราวนี้อาจารย์จะเอาไอ้เจ้าเลนส์ตัวนี้มาขวางทางเอาไว้แล้วเดี๋ยวลองดูซิว่ามันยังวิ่งตรงไปไหมลองดูนะครับอาจารย์ยิงไปที่ตรงกลางเลยสังเกตอะไรไหมก็ยังตรงอยู่นะมันก็ยาวเนาะเพราะว่ามันยังมีลำแสงมันยังตรงอยู่คราวนี้อาจารย์จะค่อยๆขยับขึ้นนะนี่สังเกตอะไรไหม
2: มันตรงเหรอ
0: มันเบี้ยวลงข้างล่างเนาะแล้วถ้าเกิดอาจารย์ขยับเลเซอร์มาด้านล่าง
2: ม
0: ันขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแสงต้องเดินทางจากอากาศเข้าไปสู่อันนี้อาจจะเป็นแก้วหรืออะคริลิกที่อาจารย์สร้างมาแล้วสุดท้ายอะคริลิกก็ต้องออกไปที่อากาศอีกทีทุกทีที่มีการกลางแล้วมันมีมุมของการตกกระทบเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีการหักเหเกิดขึ้นและนั่นก็เลยนำมาสู่แสงที่ออกมามีการเบี้ยวถ้าเกิดอาจารย์ให้แสงวิ่งมาจากด้านล่างแสงที่ออกไปมันเฉียงขึ้นถ้าแสงที่วิ่งมาจากด้านบนมันเฉียงลงคราวนี้คำถามก็คือถ้าอาจารย์มี2เส้นจะเกิดอะไรขึ้นมาจากข้างบนและล่าง
1: มันกลายเป็นตัว X เลย
0: ถูกต้องมันก็ต้องมาตัดกันที่ที่หนึ่ง
3: เจี๊ยบวันนี้ตอบได้เยอะมากเลยนะครับน้องผิงหยางสุดยอดไปเลย
0: อาจารย์ก็เลยเอาเลเซอร์หลายๆชิ้นมาเรียงกันแล้วอาจารย์จะได้ยิงพร้อมๆกันและดูซิว่ามันไปตัดกันจริงไหมน้องบอสดูนะ
2: เป็นตัว V ค่ะ
0: เป็นตัว V V หรือ X ก็ได้แล้วแต่ทุกคนสังเกตนะว่ามันไปพยายามจะไปตัดกันที่จุดๆนึงทุกคนคุ้นคำคำนึงไหมคำว่าจุดโฟกัสเมื่อใดก็ตามที่อาจารย์เอาแสงวิ่งมาตรงๆแล้วมันก็ไปตัดกันที่จุดหนึ่งเนี่ยถ้าอาจารย์วัดระยะจากไอ้เจ้าตัวเลนส์ไปถึงจุดที่ตัดกันอันนั้นแหละคือระยะโฟกัสของเลนส์นั่นเองถ้าเป็นเลนส์เว้าเนาะอาจารย์เอาเลเซอร์มาใกล้ตัวเนี่ยแสงก็พยายามจะวิ่งมาทางเดียวอาจารย์เนาะ
2: ค่ะ
0: ถ้าอาจารย์ดึงเลเซอร์ออกไปไกลนิดนึงแสงพยายามจะหนีอาจารย์ไปเหมือนกันเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอาจารย์เอาทั้ง2เส้นมาเปิดพร้อมกันเหมือนกันที่เราทำกับเลนส์
1: มันจะกระจายแสง
0: ดีมากนั้นเราลองดูเลยว่าเกิดอะไรขึ้น
1: หูกระจายจริงๆ
0: มันจะบานออกนะถ้าเราเน้นไปที่แสงที่ทะลุผ่านเลนส์ไปจะเห็นได้ว่าในกรณีของเลนส์เว้ามันจะถ่างแสงออก

0: สิ่งที่เรากำลังจะทำอาจารย์กำลังจะเปลี่ยนปรับเลนส์ที่อยู่บนมือถือให้สามารถเห็นภาพใหญ่ขึ้น
1: หูเลนส์กล้องในโทรศัพท์มือถือสามารถปรับได้ด้วยหรอครับอาจารย
0: ์สิ่งที่เราสามารถทดลองได้ง่ายๆก็คือตามท้องตลาดทั่วไปตอนนี้เราจะมีเป็นลักษณะเป็นคลิปออนก็คือเป็นคลิปนี่แหละแต่ตอนนี้ทุกคนเข้าใจแล้วถ้าเกิดเราไปดูที่คลิปนั้นสิ่งที่มันมีอยู่ก็คือมีเลนส์นั่นเองเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออันนี้อาจารย์ยกตัวอย่างอาจารย์เอาแท็บเล็ตมาซึ่งจะได้ถือง่ายๆเนาะแต่นี่มือถืออะไรก็ใช้ได้เนาะต้องมีระยะโฟกัสของมันไงจำได้ไหมก็คือถ้าเกิดอาจารย์ขยับออกมามันเริ่มเบลอเพราะมันไม่โฟกัสแล้วนี่เห็นไหมชัดไหมนี่เห็นเกสรตรงกลางเลยเห็นไหมลองมาดูอันนี้อาจารย์มีทรายวิทยาศาสตร์นี่เลย
2: เป็นเม็ดเลย
0: เป็นเม็ดเลยนะเห็นไห
3: มกี่เม็ดหนึ่ง
0: กี่เม็ดนี่นับจนถึงประมาณ3ทุ่มแล้วเนี่ยอาจารย์ด้วยนะ
1: น้องไอรีนตั้งใจนับจริงจังไปเป้าครับ
0: อยากจะให้เราคิดต่อตอนนี้เราเห็นอะไรเล็กๆกำลังขยายเยอะๆอาจารย์อยากจะรู้ว่าถ้าอาจารย์อยากจะเห็นอะไรไกลๆทำได้เปล่า
4: ทำได
0: ้คิดว่าจะทำยังไง
5: ใช้เลนวาว
0: ใช้เลนวาว
6: ใช้เลนนูน
0: ใช้เลนนูน
7: ใช้เลนวาว
0: ใช้เลนวาวแต่สิ่งที่อาจารย์จะทำก็คือเดี๋ยวอาจารย์จะพาพวกเราไปดูอุปกรณ์ที่สามารถมองเห็นสิ่งระยะไกลๆได้หน้ากล้องส่องทางไกลเท่านั้นยังไม่พอเดี๋ยวเราจะมีโอกาสสร้างกล้องส่องทางไกลของพวกเรากันเองด้วยพร้อมยังพร้อมยัง

0: ถ้าพร้อมเดี๋ยวเราออกไปหากล้องส่องทางไกลของจริงที่เราเห็นอะไรไกลๆกันดีกว่า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไปกันเลยครับลุย
2: แหมดูแก๊งตัวจิ๋วจะดีใจเป็นพิเศษเลยนะครับเรามาลุ้นกันว่าวันนี้แก๊งตัวจิ๋วของเราจะได้ออกไปสัมผัสกับกล้องส่องทางที่ไหนไปดูกันเลย
3: อาจารย
0: ์ว่าไงจะไปไหนกันไปไหนกันไปไหนกันปัดโถปัดโถโอ้ยพวกเราจะไปไหนกัน
3: ผมจะบินไปกลางอากาศไปหาความรู้ครับอาจารย์แต่อาจารย์ไปไม่ได้ครับเพราะน้ำหนักเกินครับ
2: น้องบอสเซลอาจารย์แบบนี้อาจารย์คงต้องไปลดน้ำหนักซะแล้ว
0: และตอนนี้พวกเราอยู่กันที่ไหน
4: ตึกใบหยกครับ
5: ต
4: ึ
5: กใบหยกสกายค
0: ่
5: ะ
0: แล้วรู้หรือเปล่าเราอยู่ที่ชั้นที่เท่าไหร่ตอนนี
3: ้77
0: ค่ะโอ้โหเต็มหูมากใช่แล้วครับตอนนี้เราอยู่กันที่ชั้น77ของโรงแรมใบหยกสกายแล้วเป็นชั้นที่เราสามารถมองเห็นกรุงเทพทั้งเมืองเลยเราอยู่กันที่นี่เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะมาให้พวกเราเนี่ยได้ชมบรรยากาศกรุงเทพรอบๆบวกกับเดี๋ยวเราจะมีฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ที่เรามาใช้ในการสังเกตการณ์กันด้วยหลังจากที่เราไปเดินวนดูบรรยากาศรอบๆกันมาแล้วเราจะสังเกตได้ว่าทุกครั้งเนี่ยที่เราอยู่บนชั้นสูงๆเนาะแล้วเราจะสามารถพยายามจะสังเกตอะไรไกลๆเนี่ยมันจะมีอุปกรณ์อยู่ชิ้นนึงที่เป็นลักษณะเช่นนี้มาให้เราสามารถทำอะไรได้นะ
4: ส่องทางไกล
0: พวกเราทุกคนพอจะบอกอาจารย์ได้ไหมว่าไอ้เจ้าอุปกรณ์ที่เราเอาไว้ใช้ส่องทางไกลเนี่ยใช้หลักการอะไร
3: ก็รู้ค่ะผม
0: ทีละคนทีละคน
3: ก็คือต้องเอามาส่องค่ะ
0: เอาอะไรมาส่อง
3: ต้องเอากระจกหลายๆเลนมาซ้อนๆกัน
0: โอ้ใกล้เคียงนะกระจกหลายๆเลน
3: แล้วอีกอย่างนึงครับนี่ไงครับเขาบอกว่าต้องหยอดเงิน10บาทครับถ้าเราไม่ก็ไม่ต้องหยอดนะคะ
2: สุดยอดไปเลยครับน้องบอสไม่ธรรมดาจริงๆเลยนะเรา
6: หลักการอันนี้ก็คือว่าเอาหลายๆเลนมาซ้อนๆกันแล้วเสร็จก็ดูถ้าส่องด้านนี้ก็คือมันจะใกล้แต่ถ้าส่อง
0: มีส่องกลับทาง
6: ส่องอีกด้านนึงมันจะก็จะไกลค่ะแต่ยังมองไม่เห็นนะคะเพราะยังไม่หยอดเหรียญค่ะ
0: นี่โอ้โหทุกคนมาลงเอยที่หยอดเหรียญพี่มีอย่างว่าไงครับ
4: เขาใช้หลักการฉายภาพที่มันทำให้ใหญ่ขึ้นพอหันไปหันมามันก็จะบอกว่าเลื่อนไปด้วยได้กล้องฉายภาพ
0: กล้องฉายภาพเอาแหละแต่มันก็ต้องใกล้เคียงกับสิ่งที่เราทำการทดลองมาแล้วคราวนี้อาจารย์ก็เลยอยากจะพาพวกเรามาที่เนี่ยเพื่อจะมาดูอีกรูปแบบนึงของอุปกรณ์แต่คราวนี้จุดประสงค์ของมันเพื่อจะให้สามารถมองอะไรที่อยู่ไกลๆได้
4: มันก็เลยดูยาวๆใช่ไหม
0: ถูกต้องเพราะนั้นก็คือเราสามารถจะเห็นอะไรที่อยู่ไกลๆเนี่ยชัดเจนมากขึ้น
3: ใครจะดูก่อน
0: อยากจะดูกันหรือยัง
3: ออกกัน
2: แก๊งตัวจิ๋วรีบจัดคิวกันเองเลยครับจะรอช้าอยู่ทำไมอยากส่องกล้องกันแล้วครับ
0: เห็นอะไรเห็นอะไรบรรยายสักนิด
7: เห็นตึกค่ะ
0: ไหนลองดูซิไกลๆเห็นไปถึงไหนลองดูซิ
7: หนูเห็นตรงตึกที่ยังสร้างไม่เสร็จ
0: เดี๋ยวให้เอาไปบอสใช่ไหมบอสกำลังมองอะไรครับตอนนี้ไหนอธิบายให้อาจารย์หน่อย
3: ก็เห็นคนจริงๆ B2S นี่
0: B2S
3: นี
0: ่ B2S BTS ลองส่องไปทางวิวบางกระเจ้าทางซ้ายที่เขียวๆที่เป็นป่าเขียวๆหน่อยเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหม
4: ป่า
0: หลังจากที่เราส่องทางไกลด้วยอุปกรณ์ชิ้นนี้เนา
3: ะ
0: ถ้าพวกเราลองไปสังเกตลักษณะไอ้เจ้าโครงสร้างของอุปกรณ์ชิ้นนี้ลักษณะของเลนส์ที่เราสังเกตได้จากรูปร่างของเจ้านี้ก็คือจะเห็นได้ว่ามันจะมีเลนส์ที่อยู่ด้านหน้าเนาะด้านหลังเองก็มันจะต้องมีระบบเลนส์ที่อยู่ในนี้เช่นเดียวกัน
3: อันนี้เล็กไปใหญ่
0: อาจารย์
8: คะแล้วมันเกี่ยวกับเลนส์บอลด้วยไหมคะ
0: มีผลเราสามารถเอามาผสมผสานกันได้แต่เมื่อสักครู่เนี่ยน้องบอสพูดว่ามีเล็กไปใหญ่ต้องอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเจ้าตัวแค่ความใหญ่ของเลนส์เนี่ยไม่ใช่ตัวกำหนดว่าลักษณะของเลนส์ที่ประกอบขึ้นมาแล้วจะทำหน้าที่อะไรอย่างเดียวจริงๆเราต้องดูที่ความอ้วนผอมหรือก็คือความนูนความเว้าด้วยซึ่งเรามีคำว่าระยะโฟกัสนั่นเองมันก็คือมันจะมีลักษณะการประกอบกันของระยะโฟกัสที่แตกต่างกันนี่แหละทำให้เราได้กล้องที่เป็นกล้องขยายบ้างเป็นกล้องส่องทางไกลบ้างสิ่งหนึ่งที่พวกเราและน้องๆทางบ้านสามารถลองศึกษาหลักของฟิสิกส์ตรงนี้ได้ก็คือใช้อุปกรณ์ง่ายๆ

0: อันมีแว่นขยาย2อันที่จะเห็นได้ว่าขนาดมันไม่เท่ากันเนาะแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์เน้นก็คือมันไม่ใช่แค่ความใหญ่แต่มันต้องเป็นความอ้วนผอมของเลนส์ด้วยก็คือระยะโฟกัสอาจารย์เคยบอกไว้ว่าเอ๊เดี๋ยวเราพาออกมาข้างนอกแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลองทําอุปกรณ์กันด้วย
1: ที่อาจารย์บอกว่าจะให้ทํากล้อง2ถึงก
0: ันใช่เดี๋ยวเรามาลองทํากันดูอุปกรณ์ที่อาจารย์บอกว่าเราสามารถทำกันเองได้ไม่ยากอยู่ต่อหน้าของพวกเราทุกคนแล้วตอนนี้แต่ว่าจริงๆแล้วถ้าทุกคนสังเกตด้วยความที่เราต้องการจะสร้างกล้องส่องทางไกลเนาะอาจารย์ก็ต้องการเลนส์2ชิ้นนั่นแหละจริงๆมันก็คือ2ชิ้นเดียวกับที่เอามาจากแว่นขยายนั้นด้านหน้าก็คืออันที่ใหญ่กว่าด้านหลังตัวนี้ก็คืออันที่เล็กกว่าอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆเราเน้นกันที่ว่าเราต้องการระยะโฟกัสที่มีค่าแตกต่างกันก็คือไอ้เจ้าอันใหญ่ก็จะไกลหน่อยไอ้อันใกล้ตาก็จะสั้นเข้ามาหน่อยเอามาประกอบกันอาจารย์ก็เลยแค่หาอุปกรณ์มายึดเลนส์เอาไว้ด้วยกันสิ่งที่อาจารย์ใช้ก็คือตอนนี้อาจารย์ใช้กระบอกจริงๆเนี่ยกระบอกนี้ใช้อะไรก็ได้ถ้าเกิดรูปร่างมันค่อนข้างจะตรงนิดนึงสิ่งที่อาจารย์เอามาใช้ตอนนี้ก็คือกระบอกที่เอาไว้ใส่เอกสารข้อดีก็คือสิ่งที่อาจารย์อยากจะได้ก็คืออาจารย์อยากจะได้กระบอก2ชิ้นที่มีขนาดต่างกันเล็กน้อยเพื่อที่มันจะได้สามารถสไลด์เข้าสไลด์ออกได้เดี๋ยวพวกเราทุกคนลองดูไหมว่าหลังจากที่เรามีอุปกรณ์ในการยึดที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยเราจะสามารถสังเกตภาพได้ยากง่ายขึ้นยังไงเนาะอย่างลองดูซิว่าหลังจากที่เรายึดอุปกรณ์นี้มาแล้วลองส่องไปไกลๆข้างหลังดูเหมือนกัน
1: ลองส่องทั้งสองด้านแล้ว
0: ได้เลยลองดูเราจะได้เห็นเราจะได้เห็นเราจะได้เห็น
2: ใจเย็นก่อนครับพี่หยางยังไม่ทันได้ใช้เลยเดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้ส่องกันนะ
0: แต่มันมีการกลับหัวด้วยถูกต้องถ
1: ู
0: กต
1: ้
0: อง
1: ไม่ได
0: ้ผลของการที่เราใช้อุปกรณ์อันนี้แล้วระยะห่างของเลนส์มันเป็นอย่างเงี้ย
1: ภาพก็กลับหัวจะสวยกว่า
0: จะสวยกว่ากลับข้าง
1: โหสวยอ
0: ่
1: ะ
0: แต่ภาพกลับหัวไหมกลับหัวไหม
1: ไม่กลับคร
0: ับ เฮ้ย
2: คนอื่นเขาเห็นภาพกลับหัวกันหมดแล้วทำไมน้องบอสถึงไม่เห็นเหมือนคนอื่นล่ะครับโอ้ยเลนเอาทุกคนงงกันไปหมดเลยครับ
1: เวลาไปยกสูงมันจะเห็นเตี้ยเลย
0: อ้าวนั่นแหละกลับหัวแล้วสิ่งที่เราสรุปได้วันนี้ก็คือนี่คือหลักการทำงานของเลนส์ต่างๆซึ่งมีพื้นฐานมาจากเรื่องของการหักเหแสงจำได้เนาะด้วยความที่เลนส์มันมีรูปร่างทั้งนูนบ้างเว้าบ้างก็สามารถทำให้เกิดภาพแปลกแตกต่างกันออกไปและสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ทุกคนสังเกตตอนนี้สำหรับน้องๆทั้งบ้านอย่างพี่ผิงหยางกับอาจารย์สังเกตอาจารย์ใส่แว่นตอนที่เราอาจจะเคยได้ยินกันมาว่าสั้นเว้ายาวนูนตอนนี้พวกเราทุกคนพอจะสรุปได้ยังว่าทำไมสั้นเว้ายาวถึงนูน
1: รู้แล้วคะ
0: ครับผม
1: เพราะรายการฟิสิกส์สนุกไงครับทำให
0: ้
1: ผม
0: เยี่ยมยอดสำหรับใครที่ไม่เคยได้ยินประโยคนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือสำหรับคนสายตาสั้นปรากฏว่าก็คือความผิดปกติของลูกตาเนี่ยอาจจะมาจากว่าเลนส์เนี่ยมันอาจจะอ้วนเกินไปหรือลูกตามันอาจจะยาวเกินไปก็แล้วแต่คือลักษณะของกระบอกตาอาจจะอาจเกินทำให้แสงเนี่ยมันโฟกัสเร็วเกินไปมันก็เลยไม่ไปตกนะตรงเรติน่าที่เป็นจุดโฟกัสของดวงตา
3: เรติน่าเคยได้ยิน
0: เรติน่าคือจุดที่เป็นรวมแสงและเป็นจอที่เป็นจอประสาทตาที่รับภาพแล้วก็ไปประมวลทำให้สมองเราเห็นเป็นภาพต่างๆตอนนี้เราพอจะเข้าใจแล้วว่าเลนส์ที่อ้วนเนี่ยมันจะโฟกัสเร็วเราก็เลยต้องเอาเลนส์เว้ามาช่วยถ่างมันออกเข้าใจอย่างเพราะฉะนั้นคนสายตาสั้นก็เลยต้องใช้เลนส์เว้าเท่านั้นเองสำหรับคนที่สายตายาวก็กลับกันก็คือเราก็เลยต้องใช้เลนส์นูนเพื่อมารวมแสงให้ไปตกที่เรติน่าได้แต่ก็เป็นหลักการทำงานของเลนส์ล้วนๆเลยในเรื่องของกล้องส่องทางไกลอันที่จริงแล้วเราสามารถสร้างอุปกรณ์ที่มันส่องไปได้ไกลมากคือมากเลยก็คือเราสามารถไปสร้างอุปกรณ์ขนาดใหญ่แล้วเราสามารถส่องเห็นถึงนู่นเลยดาวต่างๆกาแล็กซี่ต่างๆ
3: ส่องดูดาว
0: ถูกต้องก็จะเป็นการขยายขนาดของมันจนขั้นกลายเป็นกล้องดูดาวนั่นเองแต่ก็ยังคงใช้หลักการการหักเหของแสงเพราะฉะนั้นสิ่งที่วันนี้เราเรียนรู้เป็นเรื่องราวของฟิสิกส์ที่เกี่ยวข้องกับการหักเหของแสงแล้วก็การทำงานของเลนส์ต่างๆนั่นเองสนุกไหม
1: สนุกค่ะ
0: และแน่นอน
1: ความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้
4: พบกับพวกเราใหม่ในรายการ
1: ฟิสิกส์สนุก
0: สำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับพบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษาเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: เซฟตี้โบโฮ
2: ต้องปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำข้าวข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ศิรินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดง

0: และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
1: เอาละครับอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: โอ้โหนะฮะผมไปได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
2: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
1: ครับผม
2: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมาธิการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมาธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับเป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาอาหารสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บยีสต์ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวนี้มันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
1: ้
2: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
1: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
2: ไม่
1: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
2: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
1: อ๋อโอเค
2: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก็
1: จบ
2: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงเท่านี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
1: ์
2: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏว่ากรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
1: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
2: ครับ
1: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
2: ใช่ครับ
1: ครับผม
2: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
1: า
2: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4 โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: าจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
2: ได้ครับ
1: เดี๋ยวเบรกหน้า
2: ครับ
1: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
2: ครับ
1: ปุ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
2: ครับ
1: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้เครื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
2: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
3: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: ซึ่งปกติครับจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
3: ครับอย่างตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
2: ครับ
3: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
2: ครับผม
3: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ผมไม่ใช่ผมทุกขบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
2: อ
3: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่สองก็คือขบวนการหมักขบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นขบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่สามก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานนี่ก็อาจจะ
2: จะรู้สึกแบบ
3: น่ากล
2: ั
3: ว
2: น่ากล
3: ั
2: วเชื้ออะไรเนี่ย
3: ใช่น่ากลัวมากมากเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่สี่กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า four processes in one machine withauto control system คือเป็นแต่ละขบวนการนี้เป็นอัตโนมัติก็คือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
2: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
3: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
2: คลีนเนส
3: มันก็คือว่าเปลือกที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
2: โอ้โห
3: นะอันนี้สำคัญมาก
2: ครับผม
3: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลพวกอะไรต่างๆเป็นสแตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
2: ครับผม
3: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่สองก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่สองเรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปอเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะฮะซึ่งฉนวนนี่เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นพอลิเมอร์นะซึ่งจริงๆเราสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
2: oh
3: นะฮะ oh. อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP
2: ครับ
3: Good Manufacturing Practice อ
2: ัน
3: นี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
2: ม
3: รวมทั้ง อากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
2: 1ไมครอน
3: มันชื่อเฮปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
2: ม
3: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
2: ไม่ใช่น้ำประปา
3: น้ำประปาก็ไม่ใช้
2: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
3: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามาน
2: ะ
3: นี่เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติการต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
2: ครับ
3: ข้อที่4ก็คือ ป็นกรีนอินดัสทรีคือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมดไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
2: นะฮะแล้วเป้าหมายในอนาคตล่ะครับอาจารย
3: ์คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคือกินเข้าไปอย่างเดียว
2: ครับผม
3: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
2: อย่างเช่น
3: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
2: บ
3: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะคุณทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ยใช้ข้าวแล้ว
2: ใช้ข้าว
3: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
2: ครับ
3: นะครับ
2: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องและก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่าครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ใช่กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรุษเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือ ถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยเขาจะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือ เราสามารถจะออปเปอเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะเติมก่อนหรือเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีตน้ำขึ้นมานะครับพอฮีตน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโต้เคฟในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับสองอย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับพลังขบวนการเซอร์ไรเซชันเนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บอัตโนมัติเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรงฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะฮะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
0: ับ
1: ยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
0: ครับผม
1: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือ termination นะพอหลังจากตัวนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
0: น์คูลดาวน์แล้ว
1: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือ dehydration พอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
0: ครับผม
1: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมากวาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
0: ทุกอย่างต้องสะอาด
1: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผิดข้าวแดงนะครับ
0: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
1: ครับ บริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับก็จริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็02-318-5018
0: ครับ
1: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
0: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
1: ถูกต้องครับ
0: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
1: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วเพราะขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
0: ใช่ครับ
1: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอ้กล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
0: ์นะ
1: เขาเชี่ยวชาญ
0: เราไปดูกันดีกว่า
1: ครับ
0: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
0: ค
2: ่ะตั้งแต่หมักตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค
0: ่
2: ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่อง
0: นะคะนี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช่ค
0: ่
2: ะ
0: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะ

0: ราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมปช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐานนะคะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค่ะงั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค
0: ่ะแล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์อยู่นะครับสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
0: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำข้าวแดงนะคะจากทางประเทศอื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
0: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบนะฮะและดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะและก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับผู้พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่ตลาดสี่ย่านนะครับต้องบอกว่าเป็นตลาดเก่าแก่ที่เป็นแหล่งรวมของกินของคนกรุงเทพเลยนะครับตอนนี้ประมาณ8โมงร้านค้าสตรีทฟู้ดต่างๆนี่ตั้งเรียงรายพร้อมที่จะเสิร์ฟให้กับคนที่จะมาซื้ออาหารไปกินนะครับเนี่ยส่วนใหญ่นะก็จะเป็นคนที่ตื่นเช้ามาทำงานก็แวะซื้อขึ้นรถเมล์ไปทำงานได้นะครับแต่วันนี้ร้านเด็ดของฟู้ดนะครับที่จะพามานี่เป็นร้านที่อยู่ริมฟุตบาทชื่อว่าร้านห่อหมกแม่บุญมานะครับเขาว่ากันว่าทำมาขายนี่วันละ100โลขายหมดได้ยังไงอร่อยขนาดไหนตามพุ่มมาเลยนะครับมาครับคุณผู้ชมฮะนี่ตั้งอยู่ริมฟุตบาทแบบนี้เลยนะฮะต้นซอย4ย่าน1เจอเลยนี่แม่สวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีค่ะ
0: นี่เลยห่อหมกแม่บุญมาของเราแม่บุญมาคือคนนี้ใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ นี่ตัวจริงเสียงจริง
0: ดูหม้อนี่คือใหญ่มากเลยนะแม่
1: ค่ะหม้อเบอร์60ค่ะเต็มหม้อ100โล เนื้อปลา100โลค่ะ
0: เนื้อปลา100โล
1: มีปลาช่อนตะกายหมูสับแล้วก็หัวเนื้อหัวพุงค่ะ
0: หัวเนื้อหัวพุงปลาช่อนเหรอ
1: ปลาช่อนค่ะ
0: ราคาก็ต่างกันไปอย่างเงี้ยนะ
1: ต่างกันไปก็หัวพุงกระทงละ60
0: จ้ะ
1: ถ้าพุงล้วนกระทงละ80
0: อืม
1: เด็กจิ๋วก็25บาทค่ะ
0: คือเขาจะมีวางถาดไว้ในตู้กระจกนะตรงนี้เป็นกระทงเล็ก25บาทใช่ม
1: ั้ยจ้ะ
0: ส่วนใหญ่คนก็จะมาซื้อแบบนี้ความอร่อยของห่อหมกเราคืออะไรจ๊ะแม
1: ่คือใจซื่อมือสะอาดใส่เครื่องให้ครบไม่ลดของกะทิที่แพงมากโลละ7.80ป้าก็ต้องใส่เท่านั้นไม่ลดใส่เครื่องให้ถึงไม่ตั้งใจทำ
0: พริกแกงเครื่องแกงนี่สูตรเราเลย
1: สูตรเรา
0: จากที่เห็นนี่คือตากใส่กระทงตรงนี้แล้วก็นึ่งกันเลยถ้าใครมีเวลาเนี่ยรอได้ก็สั่งแม่ได้
1: บางคนสั่งมาจากบ้านก็ได้ค่ะแล้วมาเอา
0: อ๋อโทรสั่งก็ได้อันนี้ขายเริ่มขายตั้งแต่แ
1: ม่โมง
0: 7โมง
1: ใช่
0: แล้วหมดประมาณกี่โมงอ่ะ
1: ก็บ่ายโมง2โมง3โมงแล้วแต
0: ่เอาเหรอก็มาสักเที่ยงนี่ก็ยังพอได้กินอยู
1: ่ได้ได้ค่ะได้ฝนฟ้าตกก็จะขายหมดไม่มีการเหลือแช่เหลือค้างไม่เอา
0: ไม่มีโอ้โห100โลนี่เกลี้ยงนะครับนอกจากห่อหมกแล้วมีอย่างอื่นด้วยนี
1: ่มีทอดมันแล้วก็ขนมจีนน้ำยาปลาช่อนทอดมันไตซีค่ะ
0: ทอดมัน
1: ผสมเองนะ
0: ทอดมันชิ้นใหญ่ๆแบบนี้นะครับ
1: ชิ้นหนาแต่ของเราจะไม่มีน้ำจิ้ม
0: เอาเหรอทำไม
1: เพราะเราทำมันหนาแล้ว
0: จ้ะอ
1: ร่อยในตัว
0: ชิ้นเท่าไหร่จ้ะเนี่ย
1: ชิ้นละ5บาท
0: ชิ้นละ5บาทนะครับลองชิมกันได้เดี๋ยวผู้สั่งหมดเลย

0: ชิมกันนะครับคือต้องบอกก่อนว่าร้านนี้นะฮะเขาไม่มีที่ให้นั่งกินนะแต่อันนี้คือเราขอเป็นกรณีพิเศษแล้วก็เอาข้าวมาด้วยซื้อข้าวมาแถวนี้นะฮะคือเพราะว่าตรงนี้เป็นร้านสตรีทฟู้ดทั้งหมดเลยนะครับหาซื้อง่ายมากเริ่มจากห่อหมกก่อนเลยนะครับอันนี้จะเป็นไซส์เล็กนะครับ25บาทที่แม่บอกว่าขายดีมากนะครับอันนี้เป็นห่อหมกหมูสับแล้วก็ห่อหมกปลากายนะฮะเดี๋ยวลองปลากายก่อนเลยโอ้คือเนื้อนี่มาแน่นๆก่อนอื่นเลยขอลองชิมแบบเปล่าๆเพียวๆก่อนนะครับเนื้อปลากายคือเต็มคำชิ้นใหญ่แน่นหนึบนะฮะส่วนรสชาติเนี่ยจะเค็มนำแล้วมีหวานมันตามนะฮะกินกับข้าวสวยนี่อร่อยมากแน่นอนนะครับแล้วเผ็ดกำลังดีเลยถ้าเป็นห่อหมกปลากายนะครับก็จะลองมาด้วยกระหล่ำปลีแบบนี้นะฮะซึ่งทางร้านนี่มี3แบบนะมีใบยอมีโหระพาแล้วก็มีกระหล่ำเดี๋ยวลองเป็นหมูสับบ้างนะครับดูความฉ่ำนะครับหมูสับฉ่ำว้าวตัวพริกแกงในห่อหมกหมูสับมันจะเผ็ดน้อยกว่าตัวปลากายนะฮะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยพริกแกงที่แม่เขาใส่ลงมานะกับตัวหัวกะทินะให้เยอะเข้มข้นอร่อยมากถึงมากมาต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทีเด็ดของทางร้านนะครับที่รู้ว่าทีเด็ดเพราะอะไรหม้อใหญ่สุดห่อหมกปลาช่อนนะครับเนื้อล้วนๆใหญ่มากอันนี้เป็นห่อแบบห่อใหญ่60บาทนะครับหุยให้เยอะมากเลยอ่ะอันนี้จะเป็นใบยอนะเนื้อปลาช่อนนะครับมันเป็นชิ้นเป็นก้อนแล้วมันแน่นนะครับสดมากนะฮะกินแบบเคี้ยวไปรวมกับตัวห่อหมกที่มันมีทั้งกะทิเป็นหัวกะทิแบบเข้มข้นแล้วก็มีพริกแกงที่มันรสจัดจ้านนะมันตัดกันดีนะครับมันกลายเป็นแบบนัวๆไม่เผ็ดจนเกินไปแล้วก็มีความหวานมันของหัวกะทิด้วยมาต่อกันที่ใครที่ชอบหัวกับพุงนะครับก็มีเหมือนกันกระทงนี้กระทงใหญ่80บาทนี่หัวนะเบิ่มๆแบบนี้มาทั้งหัวแบบนี้อันนี้จะเป็นพุงนะฮะถ้าเป็นกระทง80บาทที่เป็นหัวกับพุงนะครับเขาก็จะใส่ผักรวมมาเลยนุ่มนวลชวนฝันมากเลยคือส่วนพุงอ่ะมันจะมีความมันแล้วก็มีเนื้อที่มันนุ่มนวลกว่าส่วนที่เป็นชิ้นๆนะสำหรับพุงนะถ้าพุงมาเนี่ยพุงจะมุ่งมาเลย80บาทต่อเลยนะฮะนี่มาที่ขนมจีนมากนะครับเป็นน้ำยาปลาช่อนนะฮะด้วยความที่แม่บุญมานะครับเขาใส่หัวกะทิแบบเต็มที่ไม่หวงเลยนะฮะแล้วก็พริกแกงนี่ค่อนข้างเข้มข้นเลยเพราะมันรวมกันอ่ะมันทำอะไรก็อร่อยไปหมดเลยนะครับห่อหมกก็ดีน้ำยาขนมจีนก็ดีเดี๋ยวมาลองทอดมันบ้างนะครับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ว่าให้ดูชิ้นใหญ่ๆแบบนี้5บาทเท่านั้นนะครับเป็นปลาอินทรีนะฮะมาแบบนี้เลยยังไม่ทำเพราะว่าอร่อยอยู่แล้วนี่เด้งหนึบไม่แห้งไม่แข็งกระด้างเลยนะครับเครื่องนี่เผ็ดกำลังดีนะครับไม่หวานไม่เค็มเกินอยู่ตรงกลางๆกินกับข้าวอร่อยเลยอันนี้ก็ขายวันละ100โลเหมือนกันนะครับสมคำล่ำลือนะครับ40กว่าปีอยู่ตรงนี้อร่อยมากเลยใครผ่านไปผ่านมานี่ซื้อกันโหหยุดต้องหยุดซื้อแล้วดูนะครับออเดอร์นี่คือใส่แบบกล่องเตรียมไว้เยอะมากนะฮะเชื่อแล้วว่า100โลยังไงก็หมดนะครับเดี๋ยวมาดูราคากันหน่อยนะครับไล่จากห่อหมกไซส์เล็กนะครับ25บาทนะครับมี3แบบนะครับมีทั้งหมูสับกับปลากายแล้วก็ปลาช่อนนะฮะอันนี้เราสั่งมาแค่2อย่างนะครับปลาช่อนเราสั่งเป็นไซส์ใหญ่60บาทนะฮะอันนี้หัวกับพุงนะครับ80บาทส่วนขนมจีนชุดละ30บาททอดมัน9ชิ้นชิ้นละ5บาท45บาทนะครับทั้งหมดวันนี้รวมเป็น265บาทราคาไม่แพงนะถ้าเทียบกับคุณภาพที่แม่บุญมาจัดให้เรานะครับอร่อยมากรสชาติดีนะครับถ้าคุณผู้ชมสนใจมาได้เลยนะครับตรงปากซอย4ย่าน1เจอแน่นอนนะครับเปิดทุกวันหยุดแค่วันจันทร์เท่านั้นนะฮะเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึงประมาณ3โมงเย็นนะครับแต่ว่าถ้า2โมง3โมงเนี่ยก็เริ่มหมดแล้วนะฮะมาไวๆหน่อยก็ดีนะครับมาได้เลยนะครับกับห่อหมกแม่บุญมา4ย่านซอย1เขตดุสิตกรุงเทพมหานครนี่เองครับอร่อย
1: เรียบเด็ดเอ็ดกระโดด โรวันนี้ค่ะพามาทำความรู้จักกับอีกหนึ่งภูมิปัญญาและอาชีพของชาวบ้านในภาคเหนือกับการเลี้ยงครั่ง

ออะไรเลี้ยงกันที่ไหนแล้วมีประโยชน์ยังไงวันนี้นะคะเราจะไปหาคำตอบกันที่บ้านห้วยปิงอำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดลำพูนกันค่ะในช่วงเข้าสู่ฤดูหนาวของแถบพื้น

0: นี่มันเป็นเพี้ยที่มันมีประโยชน์
1: เขาทำรังของเขาแล้วเขาจะอาศัยอยู่ในนั้นแล้วทีนี้เขารังวันนี้ไปใช้งานไปใช้ประโยชน
2: ์วิธีการสังเกตนะคะว่าต้นไหนมีคลั่งอยู่ก็จะอาศัยการสังเกตกิ่งไม้ที่มีรังของคลั่งค่ะรวมไปถึงผงสีดำๆหรือว่าขี้ของคลั่งที่กระจายอยู่บริเวณใบไม้ใต้ต้นไม้นั่นเองค่ะหลังจากที่แน่ใจแล้วนะคะว่ารังของคลั่งนั้นพร้อมเก็บเกี่ยวชาวบ้านก็จะเริ่มเก็บคลั่งโดยจะใช้วิธีการปีนขึ้นไปบนต้นไม้เพื่อตัดกิ่งไม้ที่มีรังของเขาอยู่ค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่ตัดกิ่งเล็กๆใกล้รังนะคะแต่เป็นการตัดกิ่งใหญ่เลยล่ะค่ะ
1: ปกติแล้วในรอบปีหนึ่งเนี้ยถ้าเราปล่อยไปแล้วเนี้ยถ้ามันติดหรือไม่ติดเนี่ยนะครับชาวสวนเขาจะฟันทั้งหมดเลยต้นนั้นให้กิ่งมันโป่งพร้อมกันนะครับหลักสำคัญคือว่าเวลาฟันแล้วเนี้ยเขาจะไม่ให้กิ่งของตัวชำฉานี่ฉีกเพราะว่าถ้าฉีกแล้วเปลือกมันฉีกในเวลามันแตกคราวต่อไปนะไอตัวด้านล่างที่มันฉีกมันจะไม่แตกเนื้อไม้มันจะเน่าไประยะเวลาของมันนะครับเราจะเริ่มตัดช่วงเดือนพฤศจิกาถ้ามันเยอะจริงๆก็จะเริ่มตั้งแต่ตุลาแล้วก็มาพฤศจิกาแล้วก็จะเข้าช่วงธันวาเนี่ยมันจะเป็นช่วงที่เราเก็บเชื้อด้วยเก็บพันธุ์ด้วยนะครับ
2: แต่ว่าไม่ใช่ต้นไม้อะไรก็ได้นะคะที่จะสามารถเลี้ยงคลั่งแล้วก็ทำให้คลั่งเจริญเติบโตได้ส่วนใหญ่แล้วนะคะชาวบ้านก็จะเลือกต้นช้ำช้าหรือว่าต้นก้ามปูในการเลี้ยงคลั่งค่ะ
1: ที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงกันมากที่สุดก็คือต้นช้ำช้าเขาจะให้ดีกว่าไม้ทุกอย่างตัวคลั่งนี่จะเจริญเติบโตได้ดีกว่าไม้ทุกชนิดแล้วก็การเก็บเนี่ยต้นช้ำช้ามันจะเก็บง่ายกว่ากิ่งมันก็จะเรียบๆอย่างเงี้ยอย่างเป็นอย่างไม้ชนิดอื่นมันก็จะเป็นกิ่งที่เป็นกิ่งเยอะๆทีนี้มันจะเก็บยาก
2: นอกจากสาเหตุในเรื่องของการให้ผลผลิตที่ดีแล้วก็ง่ายต่อการเก็บคลั่งแล้วนะคะอีกหนึ่งเหตุผลที่ต้นช้ำชานั้นกลายเป็นต้นไม้ยอดฮิตสำหรับการเลี้ยงคลั่งก็เนื่องจากเป็นต้นไม้ที่มีอยู่เยอะมากในพื้นที่ค่ะและด้วยสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมนะคะก็ทำให้คลั่งนั้นเจริญเติบโตได้ดีค่ะแต่นอกจากต้นช้ำชาแล้วนะคะในปัจจุบันก็มีการเพาะเลี้ยงคลั่งบนต้นลำไยและก็ต้นลินจี่อีกด้วยค่ะ
1: ตัวนี้เขาเรียกรังในรังของคลั่งนี่นะครับไอ้ตรงที่น้ำแดงๆตรงนี้นะครับตัวนี้จะพัฒนาไปเป็นตัวแม่ของมันประมาณกลางเดือนธันวาจะเป็นตัวแม่เล็กๆสีแดงๆเขาก็จะออกมาถ้าสังเกตเห็นว่าถ้าสมมติว่ารังเขาแก่เนี่ยหลังตรงนี้เขาจะแตกเป็นร่องแตกเป็นเหมือนลายงานะครับตัวนี้ถ้าเราจะขายเลยเราก็เลาะฝักเขาออกมาเวลาตัดเราต้องเอาใบออกให้หมดนะครับเพื่อความสะอาดของตัวรังคลั่งเวลาเราไปเลาะ
2: อย่างที่พี่พัดบอกนะคะว่าคลั่งที่ได้นั้นจะแยกออกเป็น2ส่วนค่ะคือส่วนที่เลาะรังเพื่อนำไปขายซึ่งสามารถนำไปขายได้ทั้งหมดนะคะทั้งรังที่ขาวๆแล้วก็รังสีดำที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเป็นรังของคลั่งที่ตายแล้วค่ะอีกส่วนที่สมบูรณ์นะคะก็จะแยกไว้สำหรับทำพันธุ์เพาะเชื้อค่ะซึ่งการทำพันธุ์นั้นนะคะก็จะใช้วิธีการนำฟางมาห่อรังที่ถูกตัดเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะ
1: ชาวบ้านก็จะมัดอย่างนี้นะครับมันก็มีหลายวิธีนะครับเท่าที่เห็นอยู่ตอนนี้มันมีอยู่3วิธีที่ชาวบ้านเขาใช้กันแต่มัดฟางแห้งเนี่ยจะเป็นวิธีดั้งเดิมถ้าเป็นสมัยใหม่ขึ้นมาหน่อยที่เขาเก่งต้นไม้เขาก็ไม่มัดแล้วนะครับเขาใช้กิ่งอันเนี้ยขึ้นไปบนกิ่งไม้เลยแล้วก็เอาใช้ตอกมัดติดเลยแล้วอีกอันหนึ่งก็ใช้ใบมะพร้าวแล้วก็มามัดไอ้ตัวนี้ติดสองข้างแล้วก็พับแล้วก็ขึ้นไปห้อยเลยพอเราได้อย่างนี้มาแล้วนะครับเราก็ใช้ท่อนพันมัดเข้าไป2อันครับต้องใช้2อันเพราะว่าเวลาเราไปห้อยอ่ะมันจะถ่วงกันอยู่มันก็จะได้ประมาณนี้ครับอย่างนี้เลยใช้ได้เลยฝาตรงนี้นิดนึงเพื่อให้มันพับได้อันนี้คือท่อนพันที่พร้อมปล่อยต้นไม้ที่เราจะปล่อยต่อไปเนี่ยเราต้องดูความสมบูรณ์ของกิ่งต้องขาวไม่ดำแล้วก็ไม่แก่แต่ว่าอันหนึ่งศัตรูของเขาก็คือมดดำนะครับตัวนี้จะแพ้มดดำถือว่าเราตัดปีนี้นะครับพัก2ปีเราพอเริ่มปีที่3เราก็ใส่สิ้นปีที่3เราก็ตัด3ปีจะได้ผลผลิต1ครั้ง
2: ส่วนของคลั่งที่ได้นะคะก็จะถูกส่งไปที่โรงรับซื้อซึ่งเป็นจุดที่รวบรวมคลั่งก่อนที่จะส่งโรงงานเพื่อนำไปแปรรูปอีกครั้งนั่นเองค่ะ
3: ตรงจุดนี้ก็คือว่าตีปีเนี่ยเป็นคนรับซื้อเจ้าเดี๋ยวนี้ตีเห็นอยู่นี่อยู่ประมาณอยู่770โลเจ้าพอมาเทว่าของเขาอ่ะมีสิ่งเจือปนกับเจ้าบางคนก็มีทรายเนาะบางคนก็เป็นเศษไม้มันต้องออกหมดนะเจ้าเนาะต้องทำแบบสะอาดเจ้าเป็นใบอย่างเหมือนหื้อมีเจ้า

0: ุณสมบัติของคลั่งเนี่ยมันก็คืออยู่ที่อายุของคลั่งนะครับอย่างคลั่งดิบที่ได้จากเกษตรกรเนี่ยจริงๆถ้าอายุประมาณ 1-2 ปีเนี่ยคุณภาพยังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นเป็น 3-4-5 ปีเนี่ยคุณภาพก็จะต่ำลงกระบวนการที่เราต้องการก็คือเราจะเอาตัวเนื้อของคลั่งเพราะนั้นคลั่งที่คุณภาพดีก็คือ 1. อายุไม่ยาวจนเกินไปไม่เกินปี2ปีอันที่2ก็คือสิ่งเจือปนน่ะจะต้องน้อยสิ่งเจือปนที่เห็นมาจะเป็นพวกเศษไม้นะครับแล้วก็เป็นพวกความชื้นพวกน้ำพวกฝุ่นนะครับซึ่งการตรวจสอบก็เราจะตรวจสอบเบื้องต้นด้วยสายตานะครับหลังจากนั้นเราจะเอาไปเข้าแลบเพื่อทดสอบอีกทีนึงหลังจากได้ข้างดิบมาแล้วเนี่ยเราก็จะมาทำการบดลดขนาดให้มีขนาดประมาณเม็ดถั่วเขียวแล้วก็มาทำการล้างซึ่งวิธีการล้างเราก็จะล้างด้วยน้ำกับโซดาแอชนะครับเพื่อเป็นการเอาสิ่งเจือปนออกสิ่งที่ออกไปกับน้ำก็จะเป็นพวกน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเราจะเอาน้ำเลี้ยงที่มีสีแดงเนี่ยเอาไปสกัดเป็นสีผสมอาหารสีย้อมผ้าส่วนของที่เหลือที่เราใช้ประโยชน์จริงๆก็คือตัวเนื้อของมันหรือเรซินนะครับหลังจากล้างเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการเอามาตากเหมือนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เนาะลานตากจริงๆก็ตากประมาณ4ชั่วโมงนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันร้อนเกินไปโดนแดดมากเกินไปสีมันจะเปลี่ยนเป็นสีคล้ำคุณสมบัติของคลั่งนะครับก็คือมันเป็นเขาเรียกว่าพลาสติกที่มีจุดหลอมเหลวต่ำดีกว่าแปลว่าถ้าเกิดว่าตากไว้เฉยๆโดยไม่มีการเกลี่ยเนี่ยมันก็จะติดกันเป็นก้อนได้เพราะฉะนั้นเราก็จะมีการเกลี่ยที่กองเรื่อยๆซึ่งจริงๆก็จะประมาณครึ่งชั่วโมงครั้งนึงอะไรเงี้ยหลังจากตากเสร็จเราจะเอาไปทำความสะอาดก็คือเอาเศษไม้เล็กกับฝุ่นออกหลังจากนั้นก็จะมีเข้าไปในส่วนของห้องที่จะอบลดความชื้นประมาณ7วันก็จะเสร็จกระบวนการแรกก็คือคลั่งเม็ดคลั่งดิบจากเกษตรกรแปลรูปมันเป็นคลั่งเม็ดซึ่งคลั่งเม็ดนี่แหละครับจะกลายเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตแฉลกแฉลกใช้ในหลายอุตสาหกรรมนะครับปัจจุบันอย่างประเทศไทยเราอาจจะคุ้นเคยว่าแฉลกนี่เอาไปทาไม้แต่จริงๆแล้วเนี่ยแฉลกถือเป็นพลาสติกธรรมชาติที่ได้รับการรับรองเรื่องความปลอดภัยเนี่ยจาก FDA ของอเมริกาจากเอฟซ่าของยุโรปให้ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้เพราะฉะนั้นแฉลกในปัจจุบันเนี่ยไม่ได้ใช้เฉพาะทาไม้ละเราใช้ในการเคลือบผลไม้นะครับพวกส้มพวกแอปเปิ้ลเคลือบพวกช็อกโกแลตนะครับช็อกโกแลตที่มันวาวหรือลูกอมต่างๆนี่ก็เคลือบด้วยแฉลกและอีกอุตสาหกรรมนึงก็คืออุตสาหกรรมเม็ดยาอีกอุตสาหกรรมนึงที่กำลังเติบโตก็คือว่าสกัดสารเคมีในเม็ดคลั่งเนี่ยเพื่อเอาไปใช้เป็นหัวน้ำหอมการใส่ส่วนผสมจากคลั่งเข้าไปจะทำให้กลิ่นมันหน่วงนานขึ้นนะครับนี่ก็เป็นอุตสาหกรรมนึงที่ใช้คลั่งเยอะ
1: เรียกได้ว่ากว่าจะได้คลั่งเม็ดที่นำมาใช้ประโยชน์อย่างที่เราคุ้นเคยกันนั้นนะคะก็ต้องผ่านภูมิปัญญาที่สะท้อนถึงวิธีการเกษตรท้องถิ่นและขั้นตอนการผลิตที่ได้คุณภาพต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายทั้งสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนถึงเป็นแค่แมลงตัวเล็กๆนะคะแต่ก็สามารถสร้างประโยชน์ให้กับมนุษย์เราได้มากมายเลยค่ะ
2: วันนี้นะคะที่นำมาให้ผู้ชมได้ช็อปกันถึงหน้าจอนะคะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกค่ะมาจากอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางนะคะผลิตภัณฑ์ของเรานะคะมาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะที่นี่เนี่ยเป็นกลุ่มแม่บ้านที่เขารวมตัวกันแปรรูปส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพริกตัวเครื่องที่จะใช้ในการทำน้ำพริกเนี่ยก็จะนำมาจากชุมชนใกล้เคียงที่มีการปลูกมีการหากันนะคะเริ่มจากอันนี้ก่อนเลยนะคะน้ำพริกข่าโบราณนะคะตัวน้ำพริกข่าอันนี้เนี่ยจะอยู่ที่กระปุกละ50บาทนะคะนี่ค่ะน้ำพริกข่าก็จะเป็นน้ำพริกแห้งๆแบบนี้นะคะโรยข้าวกินหรือว่าจ้ำข้าวเหนียวนี่คือล้ำเลยมาที่อีกหนึ่งน้ำพริกต่อมาอันนี้เนี่ยเป็นน้ำพริกลาบนะคะน้ำพริกลาบเนี่ยสังเกตว่าสีของตัวน้ำพริกจะค่อนข้างเข้มกว่าน้ำพริกขานะคะเครื่องเขาจะทั้งคั่วแล้วก็มีการนำไปอบด้วยนะคะน้ำพริกลาบจะมีส่วนผสมของมะแล็บด้วยนะคะเป็นเครื่องเทศเนาะเป็นเครื่องเทศของทางเหนือเหมือนกันนะคะเป็นกลิ่นจะหอมๆเย็นๆกระปุกนี้ก็50บาทเหมือนกันนะคะ1หอม2รสชาตินี่คือบอกเลยว่าเผ็ดร้อนรสจัดนะคะถ้าใครทานรสจัดได้ถือว่าอร่อยเนาะหอมแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นน้ำพริกที่แห้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเก็บไว้ได้นานแน่นอนมาที่น้ำพริกกรอบสมุนไพรกันบ้างนะคะตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรเนี่ยหลักๆแล้วก็คือหอมกระเทียมแล้วก็พวกพริกแห้งนะคะข่าแต่ว่านอกจากตัวน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่ ไม่ใส่เนื้อสัตว์แล้วเนี่ยมีแบบที่ใส่เนื้อสัตว์ด้วยเช่นน้ำพริกกรอบสมุนไพรกุ้งป่นปลาป่นแล้วก็หมูกระจกนะคะอันนี้เนี่ยราคาก็คือเท่ากันก็คือกระปุกละ50บาทราคาก็จะไม่รวมส่งนะคะเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูเป็นกุ้งป่นนะคะตัวเครื่องสมุนไพรเนี่ยเขาจะมีความเป็นชิ้นที่ใหญ่กว่าตัวน้ำพริกก่อนหน้านี้อย่างเช่นพวกน้ำพริกข่าก็จะมีความละเอียดกว่านี้เนาะหรือน้ำพริกลาบอันนี้จะมาเป็นแบบชิ้นๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นกุ้งแห้งเป็นอะไรแบบนี้อบกรอบมาหมดเลยนะคะส่วนอันนี้เป็นน้ำพริกกรอบสมุนไพรที่เป็นหมูกระจกนะคะก็จะใส่มามีความแบบกากหมูข้างบนด้วยแบบนี้เป็นชิ้นๆนะคะกลิ่นหอมเจียวนี่คือแบบหอมมากแล้วก็อันนี้ไม่หืนนะคะกลิ่นไม่หืนเลยน้ำพริกชนิดสุดท้ายนะคะอันนี้จะเป็นน้ำพริกเรียกง่ายๆน้ำพริกกากหมูแล้วกันเพราะว่าเขาจะเน้นตัวกากหมูเยอะหน่อยนะคะกระปุกนี้เนี่ยจะราคาต่างจากน้ำพริกชนิดอื่นก็คือน้ำพริกกากหมูจะอยู่ที่กระปุกละ65บาทนะคะกากหมูเป็นชิ้นๆเลยแล้วก็ทั้งกระเทียมทั้งหอมนี่คือแบบดูกรอบมากแล้วก็พอตักออกมาเนี่ยนะคะได้กลิ่นหอมของกระเทียมเจียวมาน้ำพริกอบกรอบสมุนไพรทุกอย่างเนี่ยจะได้เครื่องเหมือนกันก็คือเป็นพวกหอมเป็นพวกกระเทียมที่เวลากินเข้าไปก็จะมีความกรอบใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นน้ำพริกกากหมูเนี่ยตัวกากหมูจะเยอะเพราะฉะนั้นเราจะได้เคี้ยวกากหมูแบบเต็มปากเต็มคำเลยนะคะแต่ว่ากรอบแล้วก็ไม่หืนด้วยนะคะน้ำพริกทุกอย่างไม่หืนเลยมาอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะคะอันนี้เนี่ยในพื้นที่เขามีการเลี้ยงกันก็คือเรื่องของจิ้งหรีดนะคะแต่ว่าตัวผลิตภัณฑ์จากจิ้งหรีดเนี่ยอันนี้จะเป็นการนำไปคั่วแล้วก็อบวิธีการของเขาคือก่อนที่จะนำจิ้งหรีดมาจำหน่ายเนี่ยเขาจะมีการปล่อยให้จิ้งหรีดเนี่ยถ่ายท้องเพื่อที่จะเหมือนกับว่าให้ถ่ายของเสียออกไปก่อนเวลานำมารับประทานเนี่ยเราก็จะไม่ท้องเสียนะคะจากนั้นเนี่ยเขาก็จะนำมาคั่วกับน้ำเกลือจากนั้นก็จะนำมาคั่วกับพวกเครื่องสมุนไพรต่างๆอย่างอันนี้เนี่ยเขาจะบรรจุมาเป็นหลอดๆแบบนี้เหมือนอารมณ์แบบจิ้งหรีดช็อตนะคะเนี่ยข้างในเราจะมองเห็นตัวสมุนไพรที่อยู่ภายในหลอดเลยอย่างที่หนูบอกเขาคั่วไปกับสมุนไพรซึ่งหลังจากที่คั่วแล้วเนี่ยเขาก็จะนำไปอบเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวจิ้งหรีดช็อตอันนี้เนี่ยจะได้ทั้งรสชาติความหอมแล้วก็ความกรอบด้วยนะคะหลอดนี้หรือว่ากระปุกนี้นะคะอยู่ที่20บาทราคาไม่รวมส่งคือกลิ่นเป็นกลิ่นของสมุนไพรด้วยแล้วก็กลิ่นของจิ้งหรีดด้วยนะคะแล้วก็ไม่เค็มเกินไปอร่อยอันนี้คือแบบกินง่ายนะว่ากินง่ายเลยคุณผู้ชมที่สนใจสินค้าของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเมาะหลวงนะคะจากอำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามได้ตามเบอร์ตามรายละเอียดที่เราขึ้นเอาไว้ให้นะคะรวมถึงค่ะกลุ่มไหนชุมชนไหนนะคะที่มีการรวมกลุ่มการผลิตสินค้านะคะแล้วก็จำหน่ายในนามชุมชนนะคะอยากจะส่งมาให้เรื่องเด็ดตรงของเราช่วยรีวิวให้สามารถที่จะติดต่อสอบถามแล้วก็ส่งรายละเอียดของสินค้าเข้ามาได้ที่ Facebook ของเรื่องเด็ดตรงการรีวิวสินค้าของเราไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะคะรวมถึงคุณผู้ชมที่ดูแล้วจดเบอร์ไม่ทันจำราคาไม่ได้นะคะทักทายมาถามกันได้ที่ Facebook ของเรื่องเด็ดตรงเช่นกันค่ะวันนี้เรื่องเด็ดตรงของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่กับการรีวิวสินค้าดีๆทางอเมริกีดีเอชดีช่อง34แห่งนี้ในรายการเรื่องเด็ดตรงค่ะวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: จพลังบวกปีใหม่กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltvac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยที่จะได้มาสนุกกับการเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรมีใครทราบไหมคะเป็นนักสืบนักสืบต้องทำอะไรคะ
1: ใช้หัวคิด
0: โอเคต้องรอบคอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุ้นไหมคะว่าเราเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน
1: เคยแล้วทำแล้วเราก็ใช้ความคิดนั่นแหละเราก็ทำค่ะแล้วเราก็ทำ
0: โอเคอ่านพร้อมกันแล้วกันนะคะสเต็ปแรกเราจะทำอะไรกันนะสเต็ปที่2
1: ค
0: ิดสเต็ปที่3
1: ท้าทาย
0: มาดูกันว่าจะได้ท้าทายจริงไหมวันนี้นอกจากจะพาเป็นนักสืบแล้วนะคะอยากให้ทำสิ่งนี้ได้ค่ะ
1: ย
0: ิ
1: งธนู
0: มันคือเป้าหมายใช่ยิงธนูนี่แหละมันคือเป้าหมายนะคะนักเรียนปลายทางก็ทำไปกับเราได้วันนี้เราจะได้หาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วก็นอกจากหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วนะคะก็ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะในการเติมภาพที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์นะคะเข้าสู่เรื่องราวที่เราจะต้องเติมภาพให้สมบูรณ์แล้วค่ะเรื่องราวแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนิดนึงมาใครพร้อมเป็นนักสืบบ้างยกมือขึ้นโอเคตั้งใจฟังให้ดีนะคะเรื่องมีอยู่ว่าที่งานปาร์ตี้พี่หมีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะมีพี่หมีตัวหนึ่งเขาเป็นอะไร
1: เสียชีวิต
0: เขาเสียชีวิตเราไปดูที่ที่เกิดเหตุเราเป็นนักสืบเราไปดูที่ที่เกิดเหตุนะเราเห็นเราเห็นปากกาวางทิ้งไว้อยู่นะคะ
1: แล้วก็
0: มีเอกสารที่มีลายมือใครก็ไม่รู้เขียนว่า
1: ฉันขอโทษ
0: ฉันขอโทษแต่นักสืบกับตำรวจเอาปากกาด้ามนี้ไปตรวจแล้วไม่พบลายนิ้วมือเลยดังนั้นนักสืบต้องช่วยแล้วล่ะค่ะช่วยหาคนร้ายให้หน่อย
1: เขาฆ่าตัวตาย
0: กฎของการเป็นนักสืบคือถ้าเราคิดอะไรได้เราจะไม่พูดนะเราจะเก็บไว้ในใจก่อนโอเคไหมถ้าจะพูดก็ต่อเมื่อยกมือแล้วก็มีคนอนุญาตให้พูดเพราะว่าถ้าเราเผลอพูดออกไปมีคนร้ายได้ยินแล้วคนร้ายอาจจะหนีทันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่พูดถ้ายังไม่ถึงเวลานะโอเค
1: แล้วมีทำใบอะไรอีก
0: นั่นนะสิทำใบอะไรอีกตอนนี้เราเป็นนักสืบอยู่ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: เรามีอะไรเป็นหลักฐานแล้วบ้างตอนนี
1: ้
0: ปากกากับ
1: ฉันขอโทษ
0: ปากกากับฉันขอโทษขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จัสมินนะคะเพราะฉะนั้นฉันขอโทษกับปากกาเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์หาอะไรคะ
1: ลายมือ
0: พี่
1: ผู้ร้ายต้องใช้อะไรที่ทั้งใส่ถุงมือแล้วก็เขียนแน่เลย
0: ผู้ร้ายอาจจะใส่ถุงมือแล้วก็เขียนทำให้ลายนิ้วมือไม่เจอที่ปากกาแต่เขาทิ้งลายมือไว้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เราจะวิเคราะห์ลายมือคนร้ายได้ไหมคะ
1: ได
0: ้พี่นักสืบอยากได้ลายมือคนร้ายใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จะเอาลายมือคนร้ายมาได้ยังไงเราก็เลยทำตัวเป็นคนส่งของแล้วก็ให้เขาเขียนรับของเราถึงจะได้ลายมือเขามาพี่นักสืบเก่งไหมคะ
1: เก่ง
0: โอเคเดี๋ยวเราอ่ะแกล้งไปส่งของให้พี่หมี3ตัวนี้แล้วก็ให้เขาเซ็นมาหน่อยว่ายินดีรับของแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ลายมือของ3พี่หมีมาดังนี
2: ้
0: ฉันยินดีทำไมเขาต้องเขียนว่าฉันยินดีนะ
2: เ
0: พราะว่าเขารับของไงเขาเขียนว่าฉันยินดีรับของโอเคโอเคก่อนเดี๋ยวยกมือก่อนรอบนึงค่ะตอนนี้

0: ีใครรู้ว่าใครพี่หมีคนไหนเป็นคนร้ายแล้วบ้างคะมีใครรู้แล้วบ้าง
1: รู้ผมเป็นพี่สาม
0: อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดนักสืบต้องยังไม่พูดค่ะโอเคทุกคนรู้หมดแล้วนะคะเอามือลงได้ค่ะเดี๋ยวมาโหวตกันหน่อยใครคิดว่าพี่หมีเนียมที่ลายมือแบบนี้เป็นคนร้ายยกมือขึ้น
1: ผมจำลายมือเรียบร้อยแล้ว
0: โอเคใครคิดว่าพี่หมีไม้ที่เป็นคนร้ายยกมือขึ้นโอ้เยอะพี่หมีใครคิดว่าพี่หมีอรุณเป็นคนร้ายยกมือขึ้นมีดาคุงคนเดียวโอเค
2: นักเรียนปลายทางคะถ้าเกิดว่าอยากร่วมสนุกไปกับนักเรียนต้นทางนะคะเรามาเล่นเกมนักสืบกันค่ะเกมนักสืบง่ายมากเลยนะคะก็คือมาช่วยสืบหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่มีลายมือของใครก็ไม่รู้นะคะเขียนไว้ว่าฉันขอโทษกับปากกาด้ามหนึ่งซึ่งไม่มีลอยนิ้วมือแฝงใดๆเลยเขาจะหาตัวคนร้ายได้ไหมนะคะเขาในที่นี้ก็คือนักสืบนะคะนักสืบเนี่ยก็คือนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะมาช่วยกันสืบหน่อยค่ะสังเกตลายมือนี้ดีๆนะคะที่เขียนว่าฉันขอโทษเราเห็นพี่หมี3ตัวอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์เกิดเหตุในวันนั้นนะคะพี่หมี3ตัวเนี้ยตัวที่1ชื่อพี่เนียมตัวที่2ชื่อพี่ไม้ตัวที่3ชื่อพี่อรุณนะคะแน่นอนว่าหมีทั้ง3ตัวก็ถือพัสดุอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นกลลวงของนักสืบเองนะคะที่เอากล่องพัสดุเนี่ยไปส่งให้กับพี่หมีแล้วก็ขอให้พี่หมีเซ็นว่าฉันยินดีรับของมาเราก็เลยได้พี่ลายมือของพี่หมีทั้ง3ตัวเนี้ยกลับมาเพื่อเปรียบเทียบกับลายมือที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะลายมือของพี่หมีเนียมก็จะเป็นแบบรูปที่1เลยนะคะลายมือแบบพี่หมีไม้เป็นฉันยินดีในแบบที่2นะคะแล้วลายมือแบบพี่หมีอรุณนะคะก็จะเป็นแบบที่3นะคะนักเรียนปลายทางสังเกตไหมคะว่ามีลายมือของพี่หมีเบอร์ไหนที่ใกล้เคียงกับลายมือที่ปรากฏในที่เกิดเหตุแล้วเราสังเกตจากตรงไหนเราถึงว่าเหมือนคะลองวิเคราะห์ดีๆนะคะแล้วให้เหตุผลกับทีเชอร์หน่อยว่าที่ว่าเหมือนมีจุดสังเกตตรงไหนนะคะถ้าคิดได้แล้วไปร่วมตอบด้วยกันกับนักเรียนต้นทางเลยค่ะ
1: แค่นี
0: ้มาเทียบกันดูนี่คือฉันขอโทษกับฉันยินดี
1: อันที่สอง
0: คิดว่าพี่หมี
1: ต้องดูจากฉันเพราะมันมีคำว่าฉันอยู่ให้ด้วยค่ะ
0: โอเคเราดูอะไรได้อีกคะนอกจากดูคำว่าฉัน
1: ตัวเล็ก
0: ค่ะแต่ฟังพี่พินแป๊บนึง
1: สองสไตล์การที่เราเขียนอันแรกประการที่เราใช้เขียนแล้วก็
0: โอเคเมื่อกี้ฟังเดี๋ยวขอบคุณพี่มาริโอเดี๋ยวทีเชอร์เรียกให้ตอบนะคะพี่พีนบอกว่าให้ดูสไตล์การเขียนมันมีวิธีใช้ปากกาและลายปากกาไม่เหมือนกันพี่พีนบอกว่า3นี้ตัดออกได้เลย
1: เพราะว่ามันเขียนวัน
0: พี่มาริโอมีความเห็นยังไงคะพี่นักสืบมาริโออ
1: ันที่2อ่ะครับไอ้หัวฉอชิงมันแบบเหมือนไอ้ตรงเส้นตรงนี้มันเกือบจะชนไอ้วงกลมอ่ะครับ
0: อ๋อ
1: ไออันที่1มันไม่ชนเลย
0: ใกล้ครับโอเคตรงหัวฉอฉิ่งใช่มั้ยคะ
1: จะโดนได้ไงอ่ะเขียนได
0: ้ตรงหัวฉอฉิ่ง2ตัวนี้เหมือนกันมั้ยคะ
1: ไม่เหมือนอันที่1เกือบชนผมว่าครับผม
0: โอเคโอเค
1: คร
0: ับ เดี๋ยวเรามาพิจารณาฉอฉิ่งกันเชิญค่ะพี่มีสุข
1: อันที่ลายมือมันเหมือนกันตรงที่มันเหลี่ยมมันไม่มีเส้นที่แหลมเลย
0: อ๋อมันเป็นลายมือที่เขียนแนวโค้งๆถูกไหมไม่มีเหลี่ยมเยอะใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้น
1: ม
0: ัน
1: เป็นเหลี่ยม
0: คิดว่าลายมือ1 2 3ลายมือไหนใกล้เคียงกับลายมือคนร้ายที่สุดคะโอเคคิดว่าตรงนี้เหลี่ยมเหรอคะเหลี่ยมยังไงคะ
1: ม
0: ั
1: น

0: ็นได้ชัดใช่ไหมว่ามันเป็นเหลี่ยมแต
1: ่ดอเด็กก็
0: คนเนี้ยไม่มีเลยดอเด็กก็ไม่เหมือนโอเคแต่ดอเด็กไม่มีในนี้ไง
1: ก็ใช่มันไม่เหมือนก็แต่มันไม่เหมือนตัวเหลี่ยมอย่างอื่น
0: โอเคเดี๋ยวตอบพร้อมกันแล้วกันใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์หนึ่งยกมือขึ้น
1: ไม่มีความ
0: ไม่มีความเป็นไปได้หรอใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สองยกมือขึ้นอ้าวทุกคนเลยนักสืบเห็นตรงกันนะคะใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สามยังมีอยู่ไหมพี่ต้นกล้าทำไมคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สามล่ะคะมีเหตุผลไหมเอ่ยไม่มีพี่ต้นกล้าอยากแตกต่างโอเคปรากฏว่าถูกต้องนะคะ ถูกต้องเพราะเราวิเคราะห์ได้เก่งมากเราดูอะไรบ้างนะ
1: เราดูจากอะไรนะการเขียน
0: การเขียนที่ว่ามันมีความโค้งมันมีความเหลี่ยมอยู่ในลายมือแต่ว่าลายมือต้นแบบจะไม่มีความเหลี่ยมเลยเราก็เลยแยกออกใช่ไหมคะกับอันที่สองมันมีคำที่เหมือนกันอยู่คำหนึ่งที่เราดูได้คือคำว่าฉันใช่ค่ะเก่งมากพี่จัสมินวันนี้ทีเชอร์ก็เลยจะให้เราหัดทายลายนิ้วมือให้เก่งขึ้นพร้อมหรือยังคะ
1: ไม่เลย
0: พี่หมีเบอร์สองเนี่ยเป็นพี่หมีตัวร้ายเขาพี่หมีที่ตายไหมพ
1: ี่หมี
0: เขาดูลับล่อๆด้วยใช่
1: ม
0: ัน
1: เล็กใช่ไหม
0: นั่นน่ะสิเดี๋ยวจะมีสตอรี่ถัดไปในหลังปีใหม่ใครมาเรียนเดี๋ยวจะเล่าสตอรี่พี่หมีถูกฆาตกรรมต่อนะคะโอเคต่อไปเราจะมาเล่นเกมค่ะคราวนี้เป็นเกมใช้ทักษะการดูลายนิ้วมือนี่แหละแต่ทีเชอร์ขอให้แบ่งทีมก่อนใครจะเป็นทีม A คะทีมไหนจะเล่นก่อนคะมาเป่ายิงฉุบกันดีกว่า
1: เดี๋ยว
0: ขอตัวแทนเดี๋ยวแป๊บนึงนั่งนั่งขอให้คนที่มาคนแรก2คนแรกละกันก็คือ Data กับซีลีนโอเคซีลีนชนะนะคะเดี๋ยวทีม A ข้างหลังจะเป็นผู้เล่นก่อนนะคะทีมไหนตอบถูกทีเชอร์จะให้บล็อกไปเก็บไว้ตอนที่ทีม A เล่นทีม B ไม่ต้องตอบแล้วก็ไม่ต้องช่วยเขานะ
2: ผมไม่ช่วยเลย
0: เออแต่ถ้าเป็นฝั่งทีม B เล่นเดี๋ยวเราช่วยเขาได้นะก็คือช่วยกันทั้งทีมเน
1: าะ
3: ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเกิดว่ามีคอมพิวเตอร์ที่ต่อWi-Fi หรือว่ามีอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถเข้ามาที่เว็บ ai-thaigen.in.th ได้นะคะตัว A ตัว I แล้วก็ thaigen.in.th นะคะเว็บนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ฟรีนะคะที่สร้างสรรค์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในแพลตฟอร์มนี้นะคะในเว็บไซต์แห่งนี้นะคะก็จะมีเกมที่เราได้ใช้กันนะคะนั่นก็คือเกมทายภาพค่ะเกมทายภาพจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็คลิกเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะคะเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ทายไปด้วยนะคะในหน้านี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมทายได้นะคะโดยที่AI Thaigen Platform เนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดประเทศนะคะหมวดกอไก่ถึงฮอนกฮูกอักษรภาษาไทยนะคะหมวดภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆแล้วก็ number เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ง่ายๆที่ number ก่อนนะคะเริ่มต้นเลยเราอาจจะเริ่มที่จำนวนแผ่นป้ายที่ไม่มากนักเอาสัก3คูณ3แล้วกันนะคะก็จะอยู่ที่3คูณ3เท่ากับ9แผ่นป้ายนะคะเดี๋ยวเรามาลองตอบกันนะคะนักเรียนต้นทางก็จะตอบไปด้วยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าดูจอไปด้วยแล้วก็ช่วยทีเชอร์ตอบไปด้วยได้นะคะเรามาลองเปิดแผ่นป้ายแรกกันก่อนเลยเริ่มท้าทายตัวเองด้วยการเปิดสุ่มภาพก่อนนะคะสุ่มภาพใหม่ตรงนี้เวลาเอาเมาส์เข้าไปแตะก็จะขึ้นเป็นสีชมพูแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยคราวนี้จะมีตัวเลขซ่อนอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายนี้แล้วนะคะเรามาลองเปิดสักแผ่นป้ายหนึ่งดีกว่าเอาเลข2แล้วกันนะคะเปิดแล้วเห็นขีดข้างบนอย่างนี้แล้วก็มีส่วนเส้นตรงเหมือนจะเป็นเส้นตรงยาวลงมาแน่ใจไหมคะว่าเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรได้บ้างนะถ้ายังไม่แน่เปิดอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายค่ะ

เปิดเลขอะไรดี456ลองเปิดเลข6ดูไหมคะอันแน่เริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีเงาเป็นส่วนโค้งตรงนี้นะคะเป็นเลขอะไรได้บ้างคะแอบได้ยินบางคนเริ่มมีในใจแล้วนะคะว่ามันเป็นเบอร์5น่าจะถูกนะเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะหรือถ้าแน่ใจแล้วเราก็มาใส่ในช่องคำตอบนี้แล้วก็กดส่งคำตอบได้นะคะเอาเป็นว่าเล่นครั้งแรกทีเชอร์จะลองเปิดอีกสักแผ่นป้ายค่ะเป็นแผ่นป้ายตรงกลางเลยแผ่นป้ายเบอร์5คราวนี้ก็จะชัดแล้วนะคะรูปร่างลักษณะจากที่เห็นนะคะเราเชื่อมโยงได้กับตัวเลข5นะคะลองใส่คำตอบดูค่ะแล้วก็กดส่งคำตอบนะคะ1คะแนนก็จะปรากฏขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราเดาถูกนะคะเราลองสุ่มภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งค่ะคราวนี้น่าจะยากขึ้นแล้วแหละเปิดแผ่นป้ายอะไรดีคะเบอร์4ดีไหมไม่เห็นอะไรเลยคราวนี้ยากแล้วนะคะเมื่อกี้เราเปิดไปประมาณ2แผ่นป้ายเราเริ่มรู้เรื่องเนาะคราวนี้เปิดแผ่นป้ายแรกไม่ได้ให้คำใบ้อะไรเลยที่จะช่วยเราเราลองแผ่นป้ายที่2ดีกว่าค่ะเบอร์5แล้วกันกลางๆนักเรียนชอบบอกให้ทีเชอร์บอกเปิดกลางๆน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะคะไม่รู้จริงหรือเปล่าเราลองกดดูนะคะโอ้คราวนี้แหละจะเป็นตัวเลขไหนไปไม่ได้นะคะลองเชื่อมโยงดูนะคะว่าตัวเลขไหนมีรอยหยักเข้ามาแบบนี้แล้วก็หยักออกแบบนี้นะคะตัวเลขไหนที่มีอยู่ในใจคะไม่ยากเลย0ถึง9มีเพียงตัวเลขเดียวนะคะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะการที่เราวิเคราะห์หาลักษณะเด่นของตัวเลขได้นะคะก็แปลว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เราเห็นก็คือ0ถึง9คือประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วเราลองเชื่อมลักษณะเด่นตรงนี้นะคะเชื่อมดูว่าหมายถึงเลขอะไรหรือว่ามันใกล้เคียงกับเลขอะไรแน่นอนว่าเริ่มมีเสียงตอบมาแล้วว่าเลข3นะคะทีเชอร์จะใส่คำตอบไปนะคะแล้วก็กดส่งคำตอบเพราะเราแน่ใจเหลือเกินต้องเป็นเลข3แน่ๆเลยถูกจริงๆด้วยค่ะคราวนี้เรามาลองยากขึ้นค่ะเมื่อกี้เป็นกริดหรือว่าแผ่นป้าย3คูณ3ทั้งหมด9แผ่นป้ายเราลอง4คูณ4ดูไหมคะน่าจะสนุกขึ้นค่ะ4คูณ4แต่ยังคงเป็นนัมเบอร์อยู่ให้ทีเชอร์เปิดอะไรก่อนดีคะเบอร์7ดีไหมตรงกลางมักจะเป็นตำแหน่งที่นักเรียนชอบบอกว่าเปิดแผ่น6 7 10 11สิครับนะคะเดี๋ยวเราลองเปิดดูนะคะเป็นขีดตรงๆเลยจะเปิดเบอร์ไหนอีกต่อดีน่าจะยังเดายากบางคนบอกว่าเลข1จะใช่หรือเปล่านะอีกสักตัวเลขละกันค่ะก็ตรงดิ่งขนาดนี้จะเป็นตัวเลขอื่นไปได้อีกหรือเปล่าลองคิดดูนะคะว่าลักษณะเด่นแบบนี้ลักษณะที่เป็นเส้นตรงแบบนี้เป็นตัวเลขอะไรได้เป็น7ได้ไหมหรือต้องเป็น1เท่านั้นลองกดเบอร์2ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะคะไม่น่าจะใช่7แล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มมีหัวลงมาอย่างนี้แล้วคำตอบน่าจะชัดเจนนะคะว่าเป็นตัวเลขเดียวได้เท่านั้นก็คือเลข1กดส่งคำตอบได้เลยค่ะนี่เราก็ได้3แต้มมาง่ายๆนะคะลองสุ่มภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะเผื่อจะเจอตัวเลขสนุกๆมาลองเล่นกับทีเชอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะลองกดเบอร์11บ้างตัวเลขนี้ก็น่าสนใจนะคะเหมือนมีการไขว้กันระหว่างเส้นตั้งกับเส้นนอนนะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะที่เราจะเห็นในตัวเลข0ถึง9ตัวเลขอะไรลองเปิดเบอร์6ดูไหมคะได้เลยอุ้ยเปิดแบบนี้ก็รู้เลยเปิดเพียง2แผ่นป้ายมีใครพอจะรู้บ้างแล้วเดาไม่ยากเลยนะคะวิธีเล่นก็คือใส่คำตอบลงไปในช่องเลยก็คือเลข4นั่นเองแล้วก็กดส่งคำตอบได้เลยค่ะเย้ถูกจริงๆด้วยถ้าอยากท้าทายนะคะไปต่อที่กริด5คูณ5ได้เลยค่ะปกติกริด3คูณ3หรือ4คูณ4เราเปิดกันแค่2แผ่นป้ายเราก็พอจะรู้แล้วมาลอง5คูณ5ดูนะคะ

0: ว่าเราจะเปิดกี่แผ่นป้ายถึงจะพอรู้เบอร์8อ้าวบอกยากจังเลยเห็นแค่นูนๆขึ้นมาตรงขอบสีดำตรงนี้เปิดต่อดีกว่าอุ้ยเริ่มเห็นเป็นกลมๆโค้งๆละเดาได้ไหมเอ่ยเป็น6หรออาจจะใช่นะคะลองมาดูซิเบอร์7เห็นอะไรอุ้ยเห็นไปเป็นการโค้งขึ้นแบบนี้แน่นอนว่าไม่น่าจะใช่เลข9เป็นเลข3ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วนโค้งตรงนี้เป็นเลข0ก็ไม่ได้เพราะมีการโค้งขั้นกลางเป็นเลข2ได้ไหมคะก็ไม่น่าได้เนาะลองเปิด19ต่อดีไหมคะเราเปิดไปแล้ว3แผ่นป้ายนะเริ่มชัดขึ้นแล้วล่ะค่ะตอนนี้ส่วนโค้งแบบเนี้ยน่าจะมีอยู่เลขเดียวนะคะนั่นก็คือเลข6นะคะกดส่งคำตอบดูโอเคเราได้5แต้มนะคะจะลองเปลี่ยนหมวดดูก็ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูอีกสักหมวดนึงนะคะเป็นหมวดกอไก่แล้วกันนะตัวอักษรกอไก่ถึงฮอนฮุกทายได้หมดเลยนะคะแล้วเราเริ่มง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะเป็น3คูณ3ดูซิว่าอักษรภาษาไทยที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นี้เป็นอะไรทีเชอร์จะเปิดตรงกลางก่อนเลยนะคะอุ้ยเป็นอะไรได้คะต่อเต่าได้ไหมมีหัวอย่างนี้แล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ลองเปิดเบอร์สองดูค่ะคราวนี้น่าจะพอรู้ละเป็นต่อเต่าไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าต่อเต่าต้องหัวแตกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นได้ตัวเดียวก็คือดอเด็กถูกจริงๆด้วยคะแนนเราขึ้นมาเป็น6แต้มแล้วนะคะโอเคค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะของการเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายนะคะแล้วก็จะทายตัวอักษรตัวเลขหรือว่าตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษรวมทั้งสัตว์ต่างๆก็จะอยู่ใต้แผ่นป้ายที่เปิดนี้นะคะสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะคะหรือว่าคุณครูสามารถเปิดเล่นกับน้องๆที่อยู่โรงเรียนปลายทางได้นะคะสำหรับกิจกรรมนี้นะคะทีเชอร์ก็จะใช้แผ่นป้ายแบบนี้ล่ะค่ะเปิดเล่นกับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูกันค่ะว่านักเรียนต้นทางจะทำได้เก่งเหมือนนักเรียนปลายทางหรือเปล่าลองไปดูห้องเรียนต้นทางตอบคำถามในหมวดเปิดแผ่นป้ายกันนะคะไปเจอกันในห้องเรียนต้นทางค่ะมาทีม A พร้อมไหมคะพร้อมจะเล่นเกมไหมคะทีม A เปิดป้ายเลยค่ะเลือกเบอร์ไหน1ถึง9เดี๋ยวขอเป็นพี่ปูนก่อนพี่ปูนบอกว่าเบอร์1จะปิดเปิดเบอร์1แล้วนะเอ้ยจะทายไหมคะทีม A จะทายไหมคะว่าเป็นเลขอะไรอยู่ข้างใต้นี
1: ้8 8
0: ตกลงกันก่อนค่อยพูดทีม B ไม่ต้องช่วยเขาจะทายมั้ย
1: ไม่เอายังไม่ก่อนยังไม่ถูกแต่เลขแล้วจะทาย2
0: ทีม A จะยังไม่ทายนะทีม B
1: เบอร์5
0: ถามทีม B ก่อนทีม B จะทายไหมคะ
1: 9
0: ทำไมถึงคิดว่าเลข9คะดูจากอะไร
1: มันเป็นเลข9แล้วมันแน่นอนแล้วคือมีขีดลงมาค่ะบอกแล้วผมว่าเลข8 9
0: โอเคอ่ะทีม B ตกลงกันว่าจะทายหรือว่าจะยังข้ามไปก่อนสรุปแล้วว่าทายว่าเลข
1: 9 9
0: ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นของทีมนะคะต่อไปค่ะมีอีกค่ะทีม B เริ่มก่อนทีม B เปิด1ป้ายค่ะให้เพื่อนฝั่งนี้เรียกบ้างเปิดเบอร์อะไรคะเปิดแล้วเดี๋ยวฟังก่อนจะทายไหมทีม A อย่าไม่ต้องช่วยของอิ
1: ทสิบเอ็ด
2: สิบเอ็ด
1: สิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็

0: าเป็นเลขอะไรคะ
1: 4 4
0: โต๊ะหลังคิดว่า4ให้โต๊ะหลังเปิดอีกป้ายนึงแล้วกันค่ะเปิดป้ายอะไรคะโอเคไม่แต่ว่าโต๊ะ B ทายก่อนเพราะฉะนั้นโต๊ะ B ได้แต้มนะคะถ้าใครไม่ฟังทีเชอร์เล่นต่อไม่ได้นะคะพร้อมยัง
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: คราวนี้จะยากขึ้นจะไม่ใช่ตัวเลขแล้วเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษโอเคทีม B จะเริ่มก่อนเปิดช่องอะไรคะทายไหมคะทีม A ดูทีม B เขาไม่ทายแล้วนะตอนนี้เป็นคะแนนของเราละจะเปิดช่องอะไรคะ
3: 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
0: โอเคกลุ่มอาเพจทีเชอร์รู้แล้วว่าทีม A ทายว่าผีแต่ว่าเราขอให้ทีม B เปิดอีกตัวนึงค่ะเปิดอะไรคะขอเปิด2กันละกันเพราะว่าเพื่อนตอบเยอะที่สุดโอเคแต่ทีม A ได้คะแนนนะคะเพราะเขาทายก่อนเย้ง่ายไหมคะ
1: ง่ายค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าคราวนี้ทีม A จะเป็นฝ่ายเริ่มบ้างค่ะเปิดช่องเลยค่ะทายไหมคะทายไหม
2: ไม่มีอะไรเลยครับจะทายได้ไง
0: โอเคต่อไปทีม B ทีม B จะเปิดช่องไหนคะจะทายไหมคะโอเคโอเคโอเครู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วฟังก่อนบอกครั้งเดียวพอนะทีเชอร์รู้แล้วว่าเราทายว่าเก็บคำตอบไว้ก่อนเดี๋ยวขอให้ทีม A เปิดอีกป้ายก่อนตอบแล้วนะเราตอบว่า L ใช่ไหมโอเคทีม B ได้ไปอีกบล็อกหนึ่งนะคะตอบว่าอะไรคะเขียนเลขลงไปเลยค่ะพี่นาน่าชายเติมคำตอบนะคะคำตอบให้เติมตัวเลขที่คิดว่าเราจะทายส่วนข้อที่ถามว่าเป็นเลขอื่นได้อีกไหมให้ลองเขียนตัวเลขที่คิดว่าเป็นไปได้ดูถ้าไม่มีตัวเลขอื่นที่เป็นไปได้ก็ไม่ต้องเขียนนะคะชิดจะไม่รู้ถ้าลองดูว่ามันมีเลข8เลขเดียวหรือว่ามีเลขอื่นที่เป็นตัวนี้ได้ถ้ามีเลข8เลขเดียวผมก็เขียน8แต่ถ้าเกิดว่ามีเลขอื่นผมก็เขียน8แล้วก็เขียนเลขอื่นตรงนี้โอเคไหมไม่มีเขียนเลข8อย่างเดียว
3: ตอบเลข4ได้แล้วกันเลย
0: หนูคำตอบหนูเขียนข้างบนนะครับโอเคมาดูด้วยกันก่อนทีเชอร์ขอฟังทีเชอร์แป๊บนึงได้ไหมคะหันหน้ามาทางกระดานนิดนึงเนาะข้อแรกมีใครอยากตอบไหมคะว่าเป็นตัวเลขอะไร
4: 9
0: โอเคเก่งมากค่ะเป็นเลข9นะคะเป็นเลขอื่นได้ไหม
4: ได
0: ้ใครว่าเป็นเลขอื่นได้ยกมือขึ้นเลขอะไรที่หนูคิดไว้ในใจเราไม่มีเลข9เราไม่มีเลข19เรามีแค
5: ่
0: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8อ๋อมันเป็น8ได้ยังไงครับหนูเห็นอะไร
5: ก็ถ้ามันมีตรงนั้นขึ้นมาอีกมันก็จะเป็น8เลยคร
0: ับ อ๋อโอเค
6: ในใบกิจกรรมนะคะนอกจากข้อที่เราเพิ่งได้ทำเมื่อครู่นี้นะคะก็คือข้อ1ที่เดาเลขที่ดูเหมือนจะเป็นเลข9นะคะความเป็นไปได้อาจจะมีเลขอื่นอีกก็ได้นะคะน้องๆสามารถเขียนตัวเลขที่เป็นไปได้เลขอื่นลงในด้านล่างเลยแล้วก็เอา1ในนั้นนะคะเลือกมาเป็นคำตอบของเราได้นะคะส่วน Q2 หรือคำถามข้อที่2นะคะเราก็ได้ทำไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะจะเห็นว่าตัวเลขที่มันมีรอยหยักตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นส่วนโค้งเว้าๆแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเลขเดียวนะคะก็คือเลข8นะคะเป็นเลขอื่นอีกก็ยังนึกไม่ออกหรืออาจจะเป็น ไม่มีตัวเลขโดดเลขไหนก็คือ019เนี่ยที่มันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็ตอบเลข8แล้วก็เป็นอื่นอีกไม่ได้นะคะส่วนคำถามข้ออื่นนะคะคำถามข้อที่3นะคะนักเรียนทางไกลนักเรียนปลายทางลองคิดดูได้นะคะว่าคำถามข้อที่3ตัวเลขอะไรที่มันดูเหมือนจะมีส่วนโค้งข้างบนนะคะเพื่อนที่ต้นทางนักเรียนต้นทางบอกว่าจริงๆเป็นได้หลายตัวเลขเลยนะเลข8ก็เป็นไปได้เลข0ก็เป็นไปได้เลข9ก็เป็นไปได้นะคะก็เขียนทั้ง3เลยนะคะแต่เราอาจจะเลือกคำตอบที่เรามั่นใจที่สุดมาเป็นคำตอบข้างบนนะคะจะได้ดูว่าเราเดาคำตอบเหมือนเพื่อนไหมหรือว่าถ้าได้คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนมีเหตุผลอะไรนะคะในการเลือกคำตอบจากเลขที่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้หลากหลายตัวเลขนะคะข้อ4ก็ยังเป็นตัวเลขเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างเปิดแผ่นป้ายมา3แผ่นที่มีแค่2แผ่นเท่านั้นนะคะที่โชว์ข้อมูลบางอย่างอยู่นะคะเป็นข้อมูลเหมือนจะเป็นขีดที่เฉียงๆหน่อยนะคะลองเขียนเดาได้เลยนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะส่วนคำถามข้อที่5นะคะจะเริ่มท้าทายขึ้นนะคะเพราะเราเปลี่ยนจากหมวดตัวเลขเป็นหมวดพยัญชนะแล้วนะคะเปิดมาเพียง2แผ่นป้ายค่ะจาก16แผ่นป้ายนะคะเห็นเท่านี้เองนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นพยัญชนะอะไรนะคะลองเขียนตรงด้านล่างก่อนนะคะที่ถามว่าเป็นพยัญชนะอะไรได้บ้างนะคะก็เขียนไปเลยนะคะอาจจะมีมากกว่า 2-3 พยัญชนะก็ได้นะคะแล้วค่อยเลือก1ในหลากหลายความเป็นไปได้ของเรามาเป็นคำตอบวางไว้ช่องด้านบนนะคะคำถามยังไม่หมดค่ะ Q6 นะคะมีตัวอักษรปริศนาเหมือนกันค่ะที่เปิดถึง1 2 3 4 4แผ่นป้ายแต่จากตาราง 7x7 ที่มีถึง49ช่อง49แผ่นนะคะแต่เราเปิดมาเพียง4แผ่นป้ายเท่านั้นเองแต่4แผ่นป้ายนี่เพียงพอที่จะให้เราตอบหรือเปล่าอันนี้ทีเชอร์จะยังไม่ให้คำใบ้หรือคำแนะนำอะไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางลองตอบไปในใบกิจกรรมก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราจะคิดเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมนะคะนักเรียนต้นทางก็น่าจะกำลังคิดอยู่เหมือนกันค่ะคำถามยังไม่หมดแค่นี้นะคะใครทำเร็วมาไกลถึงคำถามข้อที่7จะเป็นรูปสัตว์แล้วนะคะคราวนี้เห็นพื้นหลังสีฟ้าเห็นบางส่วนของสัตว์ด้วยนะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างลองเดาดูนะคะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างแล้วก็เขียนด้านล่างเลยแล้วก็เขียนคำตอบที่ข้างบนค่ะคำว่าเป็นสัตว์คำถามที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะมีถึง2ข้อค่ะคำถามข้อที่8ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันนะคะลองดูว่าเราเชื่อมโยงกับสัตว์อะไรที่มีลักษณะเด่นตามแผ่นป้ายที่เปิดได้นะคะเราเห็นความสัมพันธ์เหล่านี้ไหมเราวิเคราะห์เห็นลักษณะเด่นที่เชื่อมโยงกับสัตว์ที่เรารู้จักหรือเปล่านะคะ

นักเรียนปลายทางกำลังทำใบกิจกรรมอยู่หรือเปล่าคะถ้ากำลังทำอยู่ทีเชอร์แวะมาให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการช่วยให้เรามีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะแล้วก็รวมถึงหาความเป็นไปได้กับตัวเลขตัวอักษรปริศนาที่อยู่ภายใต้เกมที่เราเล่นกันนะคะทีเชอร์มีเคสตัวอย่างค่ะเคสนี้เลยนะคะเป็นแผ่นป้ายที่มีถึง16แผ่นป้ายแต่ว่าถูกเปิดเพียงแค่4แผ่นป้ายเองนะคะจากแผ่นป้ายที่ปรากฏนะคะทีเชอร์อยากให้เราทำสิ่งนี้ค่ะ1หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะหาไปทำไมหาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ค่ะหาความสัมพันธ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะแน่นอนว่าก่อนที่จะเราจะหาความสัมพันธ์เรามาดูข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลที่ปรากฏคือข้อมูลภาพใช่ไหมคะภาพที่เราเห็นเพียงวับวับแวมแวมเท่านั้นนะคะภาพที่เห็นเนี่ยเราบอกอะไรได้บ้างบอกได้ว่าตัวอักษรที่ปรากฏน่ะน่าจะเป็นตัวอักษรที่มีหัวกลมนะถามว่าดูยังไงล่ะคะว่าเป็นหัวกลมยังไงเราเห็นเขากลมอยู่แค่ครึ่งวงกลมเองแต่ว่าพอจะเดาได้ว่าลักษณะแบบเนี้ยคือลักษณะของตัวพยัญชนะไทยที่จะต้องมีหัวกลมแน่ๆเลยการที่เราบอกว่าลักษณะที่เราเห็นเพียงแค่ครึ่งวงกลมแต่เราคาดเดาไปแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมหรือว่าเขียนด้วยวงกลมตัวเล็กๆนะคะสิ่งที่เรากำลังบอกอยู่นั้นนะคะก็คือเราหาความสัมพันธ์ของภาพเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลนึงที่เราเห็นนะคะความสัมพันธ์ของภาพกับพยัญชนะไทยที่ศักดิ์นะคะ2เราเห็นว่าตัวอักษรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีรอยหยักค่ะรอยหยักที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะตรงกลางหัววงกลมเลยนะรอยหยักอยู่ด้านบนนะคะ3ตัวอักษรเนี้ยนอกจากมีรอยหยักแล้วจะเกิดความโค้งต่อจากรอยหยักอีกนะคะจริงๆลักษณะอาจเห็นได้มากกว่านี้เราอาจบรรยายได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ทีเชอร์เอามาให้เราได้เห็นว่าเวลาที่เราเห็นข้อมูลภาพเนี่ยเราบอกลักษณะในระหว่างที่เราบอกลักษณะมันมักจะมีความคิดเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่เรารู้จักนะคะแล้วสิ่งที่เรารู้จักนี่แหละค่ะเวลาเราเชื่อมไปเราเรียกว่าเรากำลังหาความสัมพันธ์มันอยู่นะคะเช่นเขียนแบบเนี้ยต้องเป็นหัวกลมแน่เลยเห็นรอยหยักแบบเนี้ยโค้งลงมาแบบเนี้ยเรานึกถึงอะไรนะคะถัดมาค่ะเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไปได้มันชัดเจนมากขึ้นเราลองมาลิสต์หรือว่าลองหาความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างนะคะหัวกลมล่ะนึกถึงอะไรที่มีหัวกลมจริงๆตัวอักษรพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมเยอะมากเลยนะคะดอเด็กมีหัวกลมใช่ไหมขอไข่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันงองูได้ไหมก็ได้เหมือนกันต่อเต่าก็ยังได้เลยขอคนขอคนรู้จักกันไหมคะขอคนเป็นพยัญชนะที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะแต่ว่าเขาจะเขียนคล้ายๆต่อเต่าเลยเพียงแต่ว่าเขาจะเขียนด้วยหัววงกลมที่เป็นหัวออกส่วนต่อเต่าจะเป็นหัวเข้าข้างในนะคะแล้วก็สองตัวนี้ก็มีความคล้ายกันเนาะแต่ว่าขอคนจะเป็นคำไทยที่เรามักจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีทอผู้เฒ่าด้วย

0: จะเห็นได้ว่าที่เราหาความเป็นไปได้มาหลากหลายเนี่ยทอพุเท่าก็เข้าข่ายนะคะว่าเขามีรอยหยักด้านบนตัวอะไรอีกคะที่เข้าข่ายว่าหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนตอนเต่าใช่ค่ะขอบคุณก็ใช่ใช่ไหมคะเห็นความเป็นไปได้ที่ลดลงมาใช่ไหมคะจากเดิมที่คำว่าหัวกลมเนี่ยจริงๆมีมากกว่านี้นะคะนอนูก็หัวกลมหอหีบก็หัวกลมปอปลาก็หัวกลมขอไข่ก็หัวกลมมีความเป็นไปได้เยอะมากเลยแต่พอหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนเนี่ยเราก็ลดลงมาได้สามตัวทอพุเท่าตอเต่าแล้วก็ขอคดมีมากกว่านี้ไหมคะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะลองกางพยัญชนะแล้วก็ลองเทียบดูก็ได้นะคะลักษณะที่สามนะคะความโค้งต่อจากรอยหยักทั้งสามตัวนี้ทั้งทอพุเท่าตอเต่าแล้วก็คอคนต่อจากรอยหยักมีความโค้งหมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าข้อนี้ความเป็นไปได้เนี่ยมีมากกว่าหนึ่งแต่บางคนอาจจะวิเคราะห์ต่อไปในระดับที่ลึกขึ้นนะคะเช่นเห็นพื้นที่ตรงนี้ไหมมันว่างอยู่แสดงว่าเขาอ่ะจะต้องมีอะไรต่อจากตรงนี้แน่เลยมันน่าจะไม่ใช่ตอเต่าหรือว่าคอคนนะเพราะว่าถ้าตอเต่ากับคอคนเขาควรจะวางรอยหยักไว้ตรงกลางสิความเป็นไปได้ก็อาจจะลดลงมาก็ได้นะคะเหลือแค่ตัวเดียวก็คือทอพุเท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกลักษณะของข้อมูลภาพได้หาความสัมพันธ์ได้ลองวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วลองเลือกความเป็นไปได้ที่น่าจะใช่ที่สุดดูนะคะสามารถวิเคราะห์ได้ลึกลงเรื่อยๆเลยค่ะก็อยากให้เอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้ในใบกิจกรรมด้วยนะคะแน่นอนว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะคิดไปด้วยกันนะคะมีทั้งข้อมูลภาพที่มีตัวเลขซ่อนอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขอะไรได้อีกบ้างนะมีหลายตัวเลขหรือเปล่าลองวิเคราะห์กันดูนะคะตัวเลขนี้ก็จะมีความแปลกเหมือนกันนะเห็นเป็นเงาๆที่ว่ามีรอยหยักตรงนี้ลองวิเคราะห์ดูนะคะตัวเลขนี้นะคะก็ดูยากเหมือนกันที่จะลองให้ไปวิเคราะห์ดูนะคะเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วนะคะอยากให้เรามาแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียนค่ะการแลกเปลี่ยนนะคะจะทำให้เราเห็นว่าความเป็นไปได้ที่เราหาองค์ประกอบจากข้อมูลภาพที่เราสามารถลิสต์เป็นลักษณะได้เนี่ยบางคนอาจจะเห็นต่างแตกต่างกันก็ได้นะคะลองกลับไปคุยกันกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะ
1: ข้อนี้มันเป็นเลขอื่นไม่ได้เพราะว่าเลข9เป็นเลขเดียวที่มีส่วนโค้งด้านบนเนาะแล้วก็ถ้ามันจะเป็นเลข8ได้เราต้องเห็นมันเชื่อมส่วนโค้งข้างล่างใช่ไหม
2: แต่เราไม่เห็น
1: แต่ไม่เห็นก็เลยใช่ก็เลยเป็นเลข8ยังไม่ได้ข้อนี้ล่ะคะเราคิดว่าเป็นเลขข้อนี้ยากยากละข้อนี้เป็นเลขอะไรได
2: ้
1: เป็นเลข8
2: คร
1: ับ
2: ครับอันนี้ขอบคุณ
1: โอเคเป็นเลขอื่นได้อีกไหม
2: ได
1: ้เพราะอะไรคะ
2: ม
1: ัน
2: เป็นแค
1: ่แบบนี้อ๋อมันเป็นเลขเดียวที่มีการเชื่อม2หยักเนาะโอเคเราก็จะเห็นว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้เพราะว่าการเชื่อมแบบนี้มีเลข8เลขเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้ขอยากขึ้นบ้างข้อนี้มีใครคิดว่าไม่ใช่เลข8มีไหมคะข้อ3
2: 9
1: มีใครคิดว่าเลขอื่นอีกไหมคะที่มีสุขคิดว่าเป็นเลขอะไรอีก9ใช่ที่ชอบเขียนละมีเลขอื่นอีกไหมคะข้อนี
2: ้
1: 0ขอบคุณค่ะพี่ฟ้าสายอาจจะเป็น0ก็ได้ดูแล้ว
2: แล้วคุณเขียน0ทําไมอ่ะเนี้ย
1: มีเลขอื่นอีกไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นแค่ด้านบนนะคะที่มันเป็นส่วนโค้งเราก็เลยคิดว่าเป็น8ก็ได้เป็น9ก็ได้หรือว่าเป็น0ก็ได้นะคะเป็นได้หลายอย่างเลยเอียนี้เป็นเลขอะไรได้พี่มาริโอ
2: 7
1: พี่แม็กซีน
2: 7
1: พี่มีสุขมันจะเป็น5ยังไงครับไหนลองมาเขียนดูสิเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้จะเป็น5ยังไงตรงนี
2: ้โอ้ยเขียนได้ไงอ่ะ
1: มันไม่เป็น5ไงเพราะ5มันต้องโค้งตรงนี้แต่ตรงนี้มันมีขีดลงมาใช่ไหมคะ

0: ขอแผ่นดินแล้วกันแผ่นดินอยู่ข้างหลังแผ่นดินอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งค่ะขอถามเพื่อนก่อนแผ่นดินคิดว่าตัวอักษรพยัญชนะไทยตัวนี้เป็นอะไรได้บ้างคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอเคตัวนี้เป็นได้ทั้ง
1: คอควายคอควายคอคนสอสระ
0: โอเคคอควายคอคนสอสระมีอะไรอีกไหมคะมีเพื่อนเพื่อนเพื่อนดักคุ้งคอควายคอคนสอสระแล้วเป็นอะไรได้อีกไหมคะ
1: สอเส
0: ือได้ไหม
1: ได
0: ้พี่จะเขียน3ตัวได้ค่ะคอควายคอคนสัตว์สลายากขึ้นละ
1: จนแ
0: ล้วเป็นอย่างอื่นได้อีกไหม
1: ไม่ได
0: ้จริงเหร
1: อชอชิง
0: ชอชิงอ่ะไหนลองเขียนสิชอชิงจะเป็นยังไงได
2: ้ถาวรก็คือ
0: มันมีหางตรงนี้ไหมไม่มีนะเดี๋ยวมันจะเกินเดี๋ยวมันจะเกินใช่
3: ก็ไม่คล้ายๆเลยมันมีอย่างเดียวแล้วก็เหมือน
0: ที่เล็กโอเคจอจานได้อย่างเดียวไหมข้อนี
3: ้ได
1: ้
0: จอจานได้อย่างเดียวไหม
1: ไม
0: ่มีใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นได้อีกเป็นถอฐานได้ไหม
1: ได
0: ้เขาเป็นถอฐานได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ถอฐานก็อาจจะไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีที่เขียนด้านล่างแล้วถ้าเป็นถอฐานเขาอาจจะต้องขยับขึ้นนิดนึงอาจจะต้องเขียนเล็กๆใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องเขียนอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: เพราะว่าเขาไม่มีที่ให้เติมฐานเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นได้ตัวเดียวน้องก็คือจอจาน
1: เขียนชื่อ
0: เขียนด้วยค่ะพี่ดาคุ้งเสร็จหรือยังคะโอเคทำพี่ปูนทำเสร็จหรือยังคะ
4: หน้าเลยไหมคะ
0: เสร็จทุกหน้าเลย
4: ทำได้คะเดี๋ยวผมใจจะได้ร้อยล้าน
3: พูดจริงแต่ว่าพี่บอกว่าเดี๋ยวจะตะลุยมี
0: อีกไหมเสร็จแล้วเก่งมากมิกกี้ยังไม่เสร็จมิกกี้เขียนให้ทีเชอร์หน่อยสิอันนี้มันเป็นตัวอะไรได้นะ8ก็ได้หรือว่า9ได้ไหมเป็นเลขอื่นได้ไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกเป็น0ก็ได้นะผมก็เลยเติม0โอเคแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ล่ะเป็นกวางเป็นอื่นได้อีกไหมถ้าไม่ใช่กวางโอเค
5: มันมีสิเป็นจระเข้
0: ขอบคุณค่ะโอเคเก่งมากเก่งมากอันนี้มีแผ่นหนึ่งของใครยังไม่ได้ทำเนี่ย
6: บอกฮู้อะครับ
0: บอกฮู้เหรอคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนทำเสร็จหมดแล้วเขียนชื่อด้วยนะคะ
1: ทุกแผ่นเลยเหรอคะ
0: ทุกไม่แผ่นเดียวก็พอครับอ๋อแต่นั้นน่าเขียนทุกแผ่นขอบคุณค่ะเขียนเรียบร้อยมากโอเคค่ะตังๆเขียนเรียบร้อยมากค่ะโอเคขอบคุณครับเก่งมากพี่ช่วงสุดท้ายเนี่ยทีเชอร์จะบอกว่าสิ่งที่เราทำไปคือเราทำอะไรนะเราทายใช่ไหมทำไมเราถึงทายได้นะคะ
1: เราวิเคราะห์
0: เราวิเคราะห์ขอบคุณค่ะเราทำอะไรอีกเราถึงทำให้เราทายได
1: ้
0: เราสังเกต
1: เราใช
0: ้สมองคิด
1: ว่าจะเป็นรูปร่างยังไง
0: อ๋อเราดูว่าเป็นรูปร่างยังไงทำไมเราถึงทายได้นะคะพี่มาริโอ
1: ดูจากรูปภาพและวิเคราะห
0: ์ดูจากรูปภาพและวิเคราะห์ทำไมเราถึงทายได้นะคะเราทำไปนะคะก็คือเราได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งของตัวอักษรส่วนหัวหรือว่าส่วนที่เห็นไม่หมดแต่เราหาความเชื่อมโยงได้ว่าส่วนย่อยที่เราเห็นมันสัมพันธ์กับตัวอักษรหรือว่าตัวเลขไหนนะคะ
7: เรากลับมาเฉลยในใบงานอีกรอบนะคะหลังจากได้ฟังนักเรียนต้นทางดิสคัสหรือว่าอภิปรายเห็นกันแล้วนะคะมาดูว่าใบกิจกรรม Q1 นะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะ ข้อมูลภาพที่เราเห็นนะคะจะเห็นเป็นวงรีนะคะรูปร่างคล้ายวงรีอยู่ในส่วนบนของตัวเลขนะคะแล้วก็ส่วนบนของตัวเลขที่เป็นวงรีนะคะมีการลากเส้นโค้งออกมาด้วยเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างนะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆตอบว่าเลข9นะคะเพื่อนๆบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็แอบเป็นเลข8ได้นะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้ามันโค้งอีกนิดนึงนะคะเราจะคิดว่าเออมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเลข8นะคะอันนี้คือสิ่งที่เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นกันนะคะเราอาจจะบอกได้ว่าไม่เห็นด้วยนะมันเป็นเลข9แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นส่วนโค้งที่ลากต่อมาจากวงรีด้านบนไม่น่าจะเป็นเลข8เพราะเลข8มันจะเป็นส่วนโค้งที่ถูกตัดออกเป็น2ท่อนก็คือวงกลมท่อนบนหรือวงรีท่อนบนแล้วก็วงรีท่อนล่างนะคะก็อาจจะบอกว่าส่วนบนคล้ายวงกลมมีเลข9กับเลข8เท่านั้นแต่เป็นเลข8ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่เห็นความขาดกันของวงกลมทั้งท่อนบนและท่อนล่างนี่ก็เป็นเหตุผลนึงที่น่าเชื่อถือมากทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราวิเคราะห์ความเป็นไปได้จะมีบางchoice หรือว่าบางคำตอบที่เราตัดออกไปทำให้เราสามารถเลือกคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะมาดูข้อนี้บ้างข้อนี้เปิดแค่แผ่นป้ายเดียวเท่านั้นนะคะรอยหยักตรงนี้นะคะเพื่อนบอกว่ามัน obvious มากๆเลยหรือว่ามันชัดเจนเหลือเกินว่าเป็นเลข8เป็นเลขมีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเลข3ก็ได้นะจริงๆก็มีความเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นเลข3ที่กลับเขาเรียกว่าอะไรกลับด้านกลับซ้ายไปขวาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยความที่เราเน้นตัวเลขที่เป็นตัวเลขจริงๆนะคะเราก็จะนึกถึงเพียงเลขเดียวเท่านั้นนะคะที่เราเห็นรอยหยักตรงกลางนะคะคือรอยหยักที่มาจากส่วนโค้งของวงกลมด้านบนกับวงกลมด้านล่างวงกลมหรือวงรีนะคะที่เราใช้สร้างเลข8สร้างเลข8นะคะเพื่อนบอกว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนเชื่อมตรงนี้มันชัดเหลือเกินนะคะว่าเป็นเลข8นะคะมาดูคำถามข้อที่3บ้างนะคะคำถามเนี้ยค่ะเพื่อนใช้เวลาอภิปรายกันนานมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าข้อมูลภาพเนี่ยเห็น2แผ่นป้ายก็จริงแต่ว่าเป็นข้อมูลภาพที่อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเยอะนักนะคะทำให้เราหาความเป็นไปได้ได้หลากหลายมากเลยเช่นเป็น8ก็ได้เพราะมันมีส่วนโค้งด้านบนนี่นะเป็น9ก็ได้หรือเป็น0ก็ยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อที่3เนี่ยคำตอบอาจจะมีหลากหลายเนาะเพราะว่าเราเห็นความเป็นไปได้ที่เราตัดข้อใดข้อหนึ่งออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าข้อมูลภาพที่เห็นอ่ะมันอาจจะยังไม่มากพอนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าดูจากส่วนโค้งแล้วอาจจะเป็น9หน้าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถอภิปรายต่อได้นะคะว่าเราเห็นข้อมูลเชิงลึกอะไรหรือไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอะไรเราถึงมองว่าเป็นเลข9นะคะแต่เลข9นี้ไม่ใช่เฉลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยก็คือข้อมูลภาพมีแค่นี้เองเราสามารถเห็นต่างจากคำตอบของเพื่อนๆต้นทางได้นะคะข้อนี้เห็น3แผ่นป้ายที่ถูกเปิดออกแล้วก็เห็นเป็นเส้นเฉียงลากลงมาเพื่อนบอกว่าไม่ยากเลยค่ะทีเชอร์เป็นเลข7เลขเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเมื่อครู่นี้ได้ดูนักเรียนต้นทางอภิปรายกันมีบางคนเดินมาบอกทีเชอร์นะคะว่ามันเป็น5ก็ได้ถามว่ามันเป็น5ได้ยังไงล่ะเพื่อนบอกว่ามันเป็น5เพราะว่าเขียนแบบนี้ไงแบบลาก5ให้มันยาวๆอย่างนี้ไงก็คือลากส่วนที่เป็นส่วนเส้นตรงเฉียงๆด้านบนให้ยาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆคิดได้ไปไกลเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูพื้นที่ที่เหลือก็คือเหลือแค่แถวเดียวตรงนี้เองมันไม่น่าจะทำให้เกิดส่วนโค้งที่มาช้อนรับความโค้งของเลข5ได้เพราะฉะนั้นในเพื่อนในเพื่อนๆต้นทางก็สรุปกันว่าไม่น่าจะใช่เลข5หรอกนะเพราะว่ามันไม่มีที่เหลือพอที่จะให้ทำส่วนโค้งด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นคำตอบของเพื่อนๆก็คือลงความเห็นกันว่าเป็นเลข7นั่นแหละถูกแล้วนะคะยังมีอีกหลายข้อที่ได้ทำในใบกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไม่เสร็จพอสวิดีโอแล้วก็ทำต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครทำเสร็จแล้วนะคะลองมาดูภาพสัตว์ภาพนี้กันค่ะ ลองใช้เทคนิคที่ทีเชอร์เคยให้ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเราเห็นแผ่นป้ายที่หลากหลายที่ถูกเปิดออกเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นข้อมูลภาพที่เราเห็นมีอะไรบ้างมาจำแนกข้อมูลภาพกันก่อนเลยนะคะว่าองค์ประกอบจากข้อมูลภาพเราเห็นอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่มีหางแหลมนะฉันเห็นตรงนี้ไงหางแหลมเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีขาสั้นค่ะพอดูแล้วลำตัวเขาเป็นลำตัวแนวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาเขาสั้นมากๆเลยถ้าเทียบกับลำตัวลำตัวน่าจะยาวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาสั้นเพื่อนบอกว่าปากแหลมด้วยนะเห็นไหมบริเวณปากและฟันเนี่ยมันค่อนข้างมีความแหลมชัดเจนเลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีฟันเป็นซี่คมเรียงเป็นแผงเลยนี่คือลักษณะจากข้อมูลภาพที่เราได้ข้อมูลมานะคะมีหางแหลมมีขาสั้นลำตัวขนานกับพื้นราบมีปากแหลมแล้วก็ฟันเรียงเป็นแผงเลยจากข้อมูลนี้เพื่อนก็อาจจะบอกว่าสิ่งที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะก็คือขาสั้นกับลำตัวขนานกับพื้นราบนะคะขาสั้นและลำตัวขนานกับพื้นราบเนี้ยมันคล้ายจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือเปล่านะเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปเช่นเขามีฟันแหลมด้วยนะสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้แล้วก็ปากแหลมด้วยเราจะนึกถึงอะไรเป็นจระเข้ได้ไหมเป็นนาคได้ไหมเคยเห็นปากของนาคหรือเปล่ามันแหลมหรือเปล่าหรือนาคปากไม่แหลมจะเป็นแค่จระเข้หรือเปล่าหรือสัตว์อะไรอีกที่เราเห็นว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วมีปากแหลมมีฟันเรียงคมเป็นซี่เป็นแผงซี่ฟันที่แหลมคมมีสัตว์อะไรได้บ้างนะข้อมูลนี้เราวิเคราะห์ต่อได้นะคะทีเชอร์อยากให้เราพยายามคิดท้าทายแตกองค์ประกอบมาแล้วก็หาความเป็นไปได้นะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมได้เลยค่ะก่อนจบคาบนะคะเรามาเล่นเกมปิดท้ายสักเล็กน้อยค่ะเป็นเกมเปิดป้ายเหมือนอย่างที่เราเล่นกันเมื่อตอนต้นคาบเลยนะคะแต่คราวนี้จะยากขึ้นค่ะเป็นการเปิดป้ายธงนะคะเป็นการเปิดป้ายธงประจำชาตินะคะลองดูซิว่าเราจะหาคำตอบร่วมกับเพื่อนต้นทางกันได้หรือเปล่านะคะลองไปเล่นเกมสนุกๆ กันกับเพื่อนๆที่ห้องเรียนต้นทางนะคะแล้วก็ไปฟังสรุปก่อนจบคาบได้เลยค่ะ

็นใช่เพลงนี้เป็นธงประเทศออสเตรเลียค่ะหน้าตาแบบนี้นะค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้ฝึกก็คือการวิเคราะห์การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพื่อให้เราเติมภาพที่ขาดหายไปให้เต็มได้นะคะแล้วก็เราก็ช่วยวิเคราะห์พี่หมีนะคะที่เป็นที่ชายที่โดนฆาตกรรมแล้วก็เราก็หาคนร้ายได้จากการแกะรอยจากลายมือซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ของส่วนที่เราเห็นนะคะเพื่อเติมเต็มว่ามันคล้ายหรือมันเหมือนกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ใช้ทักษะการวิเคราะห์เนี่ยไปลองเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้แต่เราสามารถหาจุดสัมพันธ์ของมันได้นะคะในกิจกรรมอื่นๆก็เราก็สามารถเราสามารถวิเคราะห์อย่างนี้ได้กับกิจกรรมอื่นเช่นกันวันนี้นะคะห้องเรียนทางใกล้และทางไกลทางต้นทางปลายทางก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ

0: Fall.
1: ข้าวเป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำเข้าข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
0: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานที่ใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
0: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ตสิทธินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
1: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน
0: เอาเลยครับกลับมาอยู่ในการคิดการใหญ่แล้วนะครับตอนนี้อาร์ตก็ได้อยู่กับที่ปรึกษาโครงการด้านวิชาการแล้วครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
0: โอ้โหนะฮะผมไม่ได้ไปดูแบบเห็นเครื่องจักรผ่านๆแล้วนะครับผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยมีแรงบันดาลใจยังไงครับ
3: ครับคือผมขอย้อนไปในปี2553หรือปี53นะครับคือช่วงนั้นเนี่ยผมได้รับการแต่งตั้งจากวุฒิสภาคือคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรม
0: ครับผม
3: ให้เป็นที่ปรึกษาของอนุกรรมการด้านเศรษฐกิจนะครับซึ่งขณะนั้นเนี่ยผมก็เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงอุตสาหกรรมกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมอยู่แล้วต่อมาในปี54นะผมพูดสั้นๆ54ก็แล้วกันนะครับคือผมได้รับการแต่งตั้งจากคณะกรรมการเศรษฐกิจการพาณิชย์และอุตสาหกรรมอีกครั้งหนึ่งเป็นอนุกรรมาธิการวุฒิสภาทางด้านอนุกรรมาธิการติดตามและส่งเสริมเกษตรแปรรูปนะครับ เป้าหมายจริงๆของคณะนี้ก็คือศึกษาเกี่ยวกับเรื่องพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศได้แก่ข้าวมันสำปะหลังยางพาราในระหว่างการทำงานของอนุเนี่ยเขาได้มีการไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยแห่งชาติทุกสถาบันอีกอันก็คือที่เราสำคัญมากๆที่เราไปเยี่ยมคือที่มหาวิทยาลัยเกษตรที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาสถาบันเกษตรตรงนี้เนี่ยมีการวิจัยเรื่องข้าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าวหมักยีสต์แดงหรือบางทีเราเรียกว่า red yeast rye นะบางทีผมก็จะเรียกสั้นๆว่าข้าวแดงแล้ววงเล็บ yeast ซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งอะไรที่เราน่าสนใจมากเพราะว่ามันเป็นสีธรรมชาติสำหรับผสมอาหารหลังจากตรงนี้เนี่ยผมก็ได้มีการไปศึกษาว่าจริงๆตัวเนี้ยมันประยุกต์ใช้อะไรได้มากแล้วใครเป็นเจ้าเทคโนโลยีสิ่งที่ผมได้ข้อมูลนี้คือว่าประเทศจีนเนี่ยพัฒนาเกี่ยวกับเรื่องข้าวแดงตัวนี้มาพันกว่าปีแล้วยกตัวอย่างง่ายๆเนี่ยจีนจะใช้ตัวนี้มากอย่างยกตัวอย่างในเต้าหู้ยี
2: ้
3: นะกวนเชียงหรือหมูแดงทั้งหลายเนี่ยหรือวายแดงเป็นต้นจีนจะใช้นี่เป็นหลักญี่ปุ่นก็เหมือนกันญี่ปุ่นก็เป็นประเทศหนึ่งซึ่งก็ใช้พวกข้าวแดงพอสมควรนี่เป้าหมายของการทำโครงการเนี่ยทางกระทรวงส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเนี่ยเขาบอกว่าคุณต้องผิดข้าวแดงที่ศูนย์ฝึกแล้วก็กลับไปผิดข้าวแดงที่ชุมชนด้วยเราก็ทำทั้งสองอย่างนะฮะ
2: คือเราจะไม่ผลิตที่เดียว
3: ไม่
2: เราต้องกลับไปที่เดิมด้วย
3: คือหมายว่าฝึกไปแล้วคุณต้องทำงานเป็น
2: โอเค
3: ไม่ใช่แบบฝึกเสร็จแล้วก็จบกันแล้วก
2: ็จบ
3: เรียบร้อยไม่คือทางกระทรวงกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมเขาไม่คุณต้องไปทำเป็นหลังจากนี้ก็คือไปทำที่มหาสารคามโดยเฉพาะยิ่งที่มหาวิทยาลัยเราอาศัยมหาวิทยาลัยเป็นสถานที่นะครับพอถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วในความคิดของผมว่าเพียงแค่นี้คงไม่พอหรอกเราต้องไปสู่เรื่องอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
2: ์
3: นะฮะอันนี้ก็จะมาสู่เรื่องสร้างเครื่องจักรนะสร้างเครื่องจักรไอ้ตรงนี้เองเนี่ยแต่เดิมก็จะขอกรมส่งเสริมต่อยอดปรากฏกรมส่งเสริมบอกว่าไม่มีเงินนะเงินน้อยผมก็เลยมาทางสำนักปลัดนะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนี่ยว่าผมอยากได้เงินมาซึ่งจะมาสร้างเครื่องของผมนี่ก็คือพูดกันง่ายๆคือว่ามันสามารถจะผิดในสเกลนะ
2: อันนี้คือโครงการช่วยเหลือแล้ว
3: ครับ
2: โครงการช่วยเหลือครับเป็นโครงการช่วยเหลือ
3: ใช่ครับ
2: ครับผม
3: ก็ตรงนี้เกิดขึ้นมาเนี่ยคือทางสำนักปลัดนี่ก็เห็นด้วยก็อนุมัติแนวคิดของผมเนี่ยเราไม่อยากไปก๊อปปี้เข
2: า
3: เราก็เกิดครีเอทว่าทำยังไงไอ้4โปรเซสกระบวนการเนี่ยเพื่อจะทำข้าวแดงเนี่ยเราจะอยู่ในเครื่องเดียวกัน
2: อาจารย์อุบไว้หน่อยดีกว่า
3: ได้ครับ
2: เดี๋ยวเบรกหน้า
3: ครับ
2: เรามีแน่นอนเดี๋ยวจะให้ไปเจาะไปถามล้วงลึกผมก็อยากรู้มากมายเลยซึ่งตอนนี้เราแรงบันดาลใจ
3: ครับ
2: ปุ๊บเริ่มไกลละไกลขึ้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะเจาะทีละอันนะฮะ
3: ครับ
2: เอาละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวผมจะกลับมาล้วงลึกล้วงจริงอีกรอบนึงครับ

0: ได
1: ้เครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติมีแนวคิดเป็นแบบ Creative Design และมีระบบควบคุมออโตเมติกรวมทั้งไม่มีเชื้อแบคทีเรียหรือเชื้อจุลินทรีย์รวมทั้งสารที่จะเข้าไปปนเปื้อนในกระบวนการผลิตถังหมักข้าวแดงเป็นถังหมักที่มีระบบควบคุมสภาวะการหมักข้าวด้วยเชื้อยีสต์สายพันธุ์โมเนสคัสสามารถนิ่งฆ่าเชื้อข้าวใส่หัวเชื้อและหมักข้าวในถังเดียวครั้งละ100กิโลกรัมทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ข้าวแดงสู่พาณิชย์ที่สามารถควบคุมมาตรฐานได้

0: เรื่องนี้นอกจากจะผลิตข้าวแดงแล้วสามารถประยุกต์ใช้อย่างอื่นและใช้งานได้อย่างหลากหลายเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจและสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชน
1: กลับมาอยู่ในเบรกที่2นะครับกับรายการคิดการใหญ่นั่นเองครับตอนนี้ก็ได้อยู่กับอาจารย์บรรลบเช่นเดิมครับและก็เมื่อกี้นี้เราได้ถามไปแล้วว่าความเป็นมานะฮะแรงบันดาลใจและตอนนี้ก็จะได้มาเจาะดีเทลว่ามีอะไรบ้างดีกว่านะเอาคำถามแรกดีกว่าครับแนวคิดเกี่ยวกับเจ้าเครื่องนี้นะฮะดีประโยชน์อย่างไรครับ
2: คือเอาอย่างนี้ผมจะเอาขบวนการ4กระบวนการเนี่ยอยู่ในเครื่องเดียวกัน
1: ซึ่งปกติครับจะแยกเป็นเครื่อง4เครื่องเลย
2: ครับตัวยกตัวอย่างการนึ่งข้าวเนี่ยเขาก็จะมีอยู่1เครื่อง
1: ครับ
2: การหมักเขาจะ1เครื่องการจะไปอบแห้งอะไรก็อีก1เครื่อง
1: ครับผม
2: หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ของผมไม่ใช่ผมทุกกระบวนการ4กระบวนการจริงๆ4กระบวนการมันประกอบไปด้วย1การนึ่งฆ่าเชื้อก็คือ sterilization
1: ครับ
2: นะเพราะจริงๆข้าวเนี่ยที่เราจะไปใช้เนี่ยมันต้องฆ่าเชื้
1: อ
2: ไม่ให้มีเชื้ออื่นปนไม่งั้นการหมักจะไม่ประสบความสำเร็จอันที่2ก็คือขบวนการหมักกระบวนการหมักนี่ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการหนึ่งเพื่อจะให้ยีสต์เนี่ยเติบโตแล้วก็ใช้ตัวแป้งของข้าวเนี่ยไปเปลี่ยนไปเป็นสีแดงธรรมชาตินะครับอันที่3ก็คือการฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อยีสต์เพราะว่าพอพูดถึงเชื้อเมื่อไหร่เนี่ยคนทานเนี่ยก็อาจจะ
1: จะรู้สึกแบบ
2: น่ากลัวน่ากลัว
1: เชื้ออะไรเนี่ย
2: ใช่น่ากลัวมากมากเพราะนั้นคือเราก็บอกว่าเราฆ่าเชื้อแล้วนะตายหมดแล้วนะนะจริงๆเชื้อมันทานได้ก็เหมือนเราทานข้าวหมากนะเป็นต้นนะเพราะตอนนี้นี่กระบวนการฆ่าเชื้อแล้วเสร็จแล้วพอฆ่าเชื้อเรียบร้อยเราก็อบนะอบแล้วนี่สี่กระบวนการเนี่ยผมกำลังพูดว่า four processes in one machine with auto control system คือเป็นแต่ละกระบวนการนี้เป็นอัตโนมัติคือหมายความว่ากดปุ่มปุ๊บมันทำงานให้เรานะครับเพื่อเป็นการง่ายนี่คือแนวคิดนะฮะแนวคิดครับ
1: ครับผมแล้วการในอนาคตแนวคิดการพัฒนาเครื่องอะครับ
2: เอาเป็นว่าเนื่องจากไอเนี้ยมันเป็นอาหารเพราะฉะนั้นเนี่ยอันแรกก็คือความสะอาด
1: คือลีนเน
2: ี่ยประมาณก็คือว่าเหล็กที่มาใช้เป็นวัสดุในการสร้างถังต้องเป็นสแตนเลสไร้สนิม
1: โอ้โห
2: นะอันนี้สำคัญมาก
1: ครับผม
2: อุปกรณ์จะเป็นคอนโทรลวาล์วพวกอะไรต่างๆเป็นสเตนเลสล้วนๆแล้วก็อาจจะตัวซีลมันเนี่ยเราไม่ใช้เป็นซีลยางมันเป็นเทฟลอนนะเพราะว่าอันนี้มันจะทนความร้อนได้200องศา
1: ครับผม
2: นะครับอันนี้เป็นต้นอันที่2ก็คือว่าหลังจากที่ว่าเรื่องป้องกันการปนเปื้อนแล้วเนี่ยอันที่2เรื่องเซฟตี้ความปลอดภัยก็คือหมายถึงว่าพนักงานที่ออปเปอเรตเนี่ยจะไม่โดนความร้อนหรือโดนอะไรที่ทำให้เกิดปัญหาหรือบาดเจ็บดังนั้นในถังของเราเนี่ยจะมีฉนวนกันความร้อนนะซึ่งฉนวนนี้เราก็ไม่ใช้เส้นใยแร่หรือใยแก้วที่เขาห้ามนะเพราะว่าอันนี้มันมีปัญหาเรื่องการหายใจเราใช้เส้นใยซึ่งเป็นโพลิเมอร์นะซึ่งจริงๆแล้วสามารถทนความร้อนไม่ต่ำกว่า250องศาขึ้นไป
1: oh
2: นะฮะ
1: oh.
2: อันนี้โอเคข้อที่3เรื่อง GMP Good Manufacturing Practice อันนี้สำคัญมากเลยเรื่องน้ำเรื่องอะไรปกติเราจะใช้น้ำเพื่อสตรี
1: ม
2: รวมทั้ง อากาศที่เราจะต้องไปหมุนเวียนในเครื่องเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์กรองซึ่งฟิลเตอร์เราสามารถจะกรองได้จุด1ไมครอนนะ
1: 1ไมครอน
2: มันชื่อเฮปปานะฮะตัวน้ำเนี่ยก็คือเราใช้น้ำดื่
1: ม
2: นะไม่ใช่เป็นน้ำ
1: ไม่ใช่น้ำประปา
2: น้ำประปาก็ไม่ใช้
1: ต้องเป็นน้ำดื่มด้วย
2: ใช่แล้วป้องกันว่าไม่มีเชื้อโรคเข้ามาน
1: ะ
2: อันนี้เป็นต้นก็คือพูดง่ายๆคือรวมทั้งการปฏิบัติต่างๆเหล่านี้เราถือว่าต้องเป็น GMP
1: ครับ
2: ข้อที่4ก็คือเป็น Green Industry คือเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวสิ่งที่กำลังจะพูดว่าอธิบายคือว่าอุตสาหกรรมสีเขียวมันคืออะไรก็คือมันเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมหมายความว่าการที่เราจะปล่อยพวกจะเป็นลมร้อนหรืออะไรต่างๆที่เราอบหรือขบวนการผิดเนี่ยเราจะมีฟิลเตอร์ดักหมด
1: ครับ
2: ไม่ให้เชื้อยีสต์อะไรต่างๆนี่หลุดรอดไปสู่บรรยากาศนะเพราะนี่เราป้องกันทุกอย่างนะครับเพราะนั้นเราอยากจะเป็นในเครื่องจักรของผมเป็นกรีนอินดัสทรีมากกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับ
1: นะฮะ แล้วเป้าหมาย

0: ในอนาคตล่ะครับอาจารย์
1: คืออนาคตเนี่ยผมไม่ได้มองว่าข้าวแดงต้องมาเป็นสีผสมอาหารหรือคนคือกินเข้าไปอย่างเดียว
0: ครับผม
1: กำลังมองว่าผมต้องการขยายตลาดไปสู่ภาคอุตสาหกรรมอื่น
0: อย่างเช่น
1: โอเคตอนอื่นเนี่ยข้าวแดงเราผสมอาหารคือเรากินผมต้องการให้ไปเป็นวัตถุดิ
0: บ
1: ในภาคอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมที่ผมเขียน potential ที่เป็นไปได้ก็คือภาคอุตสาหกรรมพลาสติกโดยเฉพาะพลาสติกชีวภาพไบโอพลาสติกนะแล้วก็มีอันนึงคืออุตสาหกรรมเครื่องสำอางเพราะผมทราบอยู่แล้วว่าปัจจุบันเนี่ยแป้งพับเนี่ยใช้ข้าวแล้ว
0: ใช้ข้าว
1: นะแล้วอุตสาหกรรมทางด้านพลาสติกเนี่ยญี่ปุ่นเอาข้าวกับเปลือกหอยมาบดผสมในนั้นของเรานี่พื้นฐานมันมีอยู่ตรงนั้นแล้วแล้วเราก็เป็นสีออร์แกนิกนะสมบูรณ์แบบทั้งอุตสาหกรรมต้องการสีออร์แกนิกแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องไปต่อยอดโดยที่เป็นวัตถุดิบที่เขาต้องการ
0: ครับ
1: นะครับ
0: นะฮะพูดกันมาขนาดนี้แล้วผมยังไม่เห็นตัวเครื่องเลยอาจารย์พูดขนาดนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกท่านนะฮะไปชมเครื่องแล้วก็วิธีการใช้งานครับเดี๋ยวไปดูเลยก่อนครับอาจารย์ครับเชิญครับ

0: ใช่กลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่ในเบรกที่3แล้วนะครับตอนนี้นะฮะอาร์ตก็ได้อยู่กับอาจารย์วรุษเช่นเดิมครับตอนนี้ก็จะให้อาจารย์แนะนำเกี่ยวกับเครื่องนะฮะว่ามีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบต่างๆครับเอาละครับอาจารย์ส่วนประกอบของเครื่องตัวนี้ฮะมีอะไรบ้างครับ
1: คือจริงๆหลักๆของเครื่องนี้ประกอบไปด้วยถังนะครับถังนี้จะมีถังอยู่2ชั้นคือถังภายนอกนี่จะทำหน้าที่เหมือนก็เป็นแชมเบอร์นะควบคุมอุณหภูมิความร้อนอยู่นั้นส่วนถังข้างในนี่จะเป็นตะแกรงนะพร้อมทั้งใบกวนซึ่งถังข้างในนี่จะทำหน้าที่หมุนพูดง่ายก็คือพยายามจะเกลี่ยข้าวให้มันกระจายเพื่อให้ยีสต์มันโตนอกจากตัวถังแล้วเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบสำคัญก็คือระบบควบคุมอัตโนมัตินะครับอีกอันนึงก็คือตัวคูลเลอร์ซึ่งจะเป็นตัวควบคุมอุณหภูมินะฮะโอเคครับผมจะอธิบายการทำงานของเครื่องจักรในถังหมักนี่นะครับถ้าเรามาดูที่ตู้ควบคุมนะอัตโนมัติเนี่ยจะประกอบไปด้วยอันหลักๆเลยคือ เราสามารถจะออเปเรตโดยแมนนวลก็ได้ออโต้ก็ได้แต่ว่าถ้าจะต้องการให้มันทำอัตโนมัติมันก็ต้องไปที่ออโต
0: ้ครับผม
1: ในกระบวนการเนี่ยมันจะประกอบไปด้วย4กระบวนการหรือ4โปรเซสก็คืออันแรกก็คือ sterilization คือการนึ่งฆ่าเชื้อเราจะเห็นปุ่มนี้นะครับ
0: ปุ่มสีแดงๆ
1: ปุ่มสีแดงๆถ้าเรากดปุ๊บมันจะอัตโนมัติทำงานตั้งแต่เริ่มต้มน้ำนะฮะก่อนอื่นเติมน้ำในสตีมแทงก่อนซึ่งเรามีเฮดแทงอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะเติมน้ำเสร็จปุ๊บน้ำได้ระดับสตีมฮีเตอร์จะเริ่มฮีทน้ำขึ้นมานะครับพอฮีทน้ำขึ้นมาปุ๊บเราตั้งไว้ที่130 130เนี่ยเราจะมีคอนโทรลวาล์วซึ่งอยู่หลังถังเนี่ยจะพอ130มันก็จะเปิดให้สตรีมวิ่งเข้าไปในระหว่างตรงนี้เราต้องการที่จะเว้นอากาศออกไปนะเพราะถ้าอากาศมันอยู่นี้เนี่ยสตรีมมันจะต้องไปดันกับอากาศเพราะนั้นเราเว้นอากาศเข้าไปเพื่อจะให้ถังมันร้อนขึ้นพอหลังจากตรงนี้เนี่ยในถังอุณหภูมิก็จะเพิ่มขึ้นละสตรีมก็จะต้มน้ำเพื่อทำอุณหภูมิให้ได้121องศานะครับอันนี้เหมือนกับเราออโต้เคปในห้องแลบอยู่แล้วนะครับในระหว่างที่มันทำงานเนี่ยเราสามารถจะอ่านอุณหภูมิบนจอดิจิตอลนี้ได้ในเวลาเดียวกันเรามีอุปกรณ์ที่จะมาเป็นดับเบิลเช็คซึ่งอยู่บนถังด้วยนะครับ2อย่างเพื่อจะอ่านพร้อมกันเกิดกรณีอันหนึ่งอันใดมันไม่ตรงกันเราก็ต้องมีการตรวจเช็คว่าเอ้ยทำไมไม่ตรงกันเป็นต้นนะครับหลังขบวนการ sterilization เนี่ยพอที่อุณหภูมิ121องศาเราจะมีไทม์เมอร์เป็นตัวเขาเราต้องการนึ่งอยู่15นาทีเนี่ยมันก็จะนับ1 2 3 4 5จน15ปุ๊บอัตโนมัติเพื่อจะไล่สตรีมออกก็จะเปิดเว้นออกไปทางท่อเว้นอุณหภูมิในถังอยู่ที่40แล้วก็จะไปถึงขั้นตอนที่2คือการหมัก fermentation ไอ้ตรงนี้เองที่พนักงานหรือเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องเตรียมเชื้อเพื่อเปิดตรง

0: ฝาข้างบนเนี่ยหลังจากเรากดตรงนี้เรียบร้อยมันก็ทำงานละนี่การทำงานมันเนี่ยก็คือหลักๆก็คือว่ามันจะต้องควบคุมอุณหภูมิในการหมักส่วนถังข้างในมันจะกวน24ชั่วโมงเลยนะคืออากาศที่มันเข้ามาก็จะระบายให้ออกซิเจนก
1: ับ
0: ยีสต์ตลอดเวลานะเพราะฉะนั้นการทำงานจะคอนติเนียสพอหลังจากตรงนี้เรียบร้อยปุ๊บไอ้เครื่องก็จะหยุดการทำงานแล้ว
1: ครับผม
0: หยุดการทำงานนี้มันก็จะเข้าไปสู่การฆ่าเชื้อทิ้งคือโปรเซสที่3ละก็คือเทอร์มินเนชั่นนะพอหลังจากตัวนี้ปุ๊บมันก็จะคูลดาว
1: น์คูลดาวน์แล้ว
0: คูลดาวน์แล้วคูลดาวน์แล้วพร้อมที่จะอบแห้งก็คือในโปรเซสที่4คือดีไฮเดรชั่นพอเราเปิดฝาถังเปิดถังในแล้วเสร็จแล้วเนี่ยไอ้กลวยที่เราจะมีเกาะทางภายในถังที่มันเป็นแชมเบอร์เนี่ย
1: ครับผม
0: แล้วเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆเดินใบกวนข้าวมันถูกกวาดออกมากวาดออกมาเสร็จแล้วเราก็จะมีรถที่จะใส่ตัวข้าวเนี่ยซึ่งเป็นสแตนเลสเหมือนกันทุกอย่างต้องเป็นสแตนเลสหมด
1: ทุกอย่างต้องสะอาด
0: สะอาดนะฮะตรงนี้ก็คือเราได้ข้าวซึ่งเราอยู่ในภาชนะเราหรือจะเป็นถุงก็ได้ตอนนี้ก็ถือว่าจบกระบวนการผิดข้าวแดงนะครับ
1: โอเคครับผมนะฮะนี่คือกระบวนการผลิตข้าวแดงจบแล้วนะฮะก็หลายๆคนก็จะได้รู้ว่าการผลิตข้าวแดงคือทำยังไงนะฮะแล้วก็อยากให้อาจารย์เนี่ยฝากนิดนึงว่าสามารถติดต่ออาจารย์ได้ที่ไหนสำหรับผู้ประกอบการคนไหนที่สามารถมาติดต่อได้ครับ
0: ครับบริษัทของผมคือบริษัทไทยอินทรพัฒน์จำกัดนะครับจริงๆแล้วผมให้เบอร์ดีกว่านะฮะเบอร์โทรศัพท์จริงๆก็023185018
1: ครับ
0: แล้วก็เบอร์แฟกก็คือ02-318-5052ถ้าต้องการอีเมลนะก็ติดต่อโดยตรงก็แล้วกัน
1: ได้ครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นให้ข้างล่างด้วยนะครับเอาละฮะเดี๋ยววันนี้นะครับของอาจารย์เนี่ยเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูหัวหน้าโครงการอีกคนหนึ่งเขาบอกว่าอีกคนหนึ่งเขาก็เก่งเช่นกัน
0: ถูกต้องครับ
1: เป็นแนวคิดผู้ผลิตเช่นกันใช่ไหมฮะ
0: คือเราทำงานร่วมกันอยู่แล้วก็ขาดคนหนึ่งคนใดไม่ได้
1: ใช่ครับ
0: จริงๆผมเนี่ยทางด้านตรงนี้แต่ไอกล้าเชื่อคนเตรียมจะต้องอาจารย
1: ์นะ
0: เขาเชี่ยวชาญ
1: เราไปดูกันดีกว่า
0: ครับ
1: ครับผมกลับมาอยู่ในรายการคิดการใหญ่นะฮะและตอนนี้นะฮะอาร์ตก็อยู่กับแขกรับเชิญนั่นเองเขาบอกว่าเขาเป็นหัวหน้าโครงการด้วยครับสวัสดีครับโอ้โหนะฮะเมื่อกี้ก็ได้ไปดูเครื่องแล้วซึ่งเครื่องหมักข้าวแดงเนี่ยฮะก็ผมอยากจะทราบเหมือนกันว่าประโยชน์และดีนะฮะมีอะไรบ้าง
2: สำหรับเครื่องตัวนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
2: คืออย่างที่ทางเราออกแบบมาทางผู้ที่ปรึกษาโครงการเนี่ยก็ได้ออกแบบมาคือเครื่องตัวนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราสามารถจะทำได้ทั้ง4กระบวนการ
1: ครับผม
2: ค่ะตั้งแต่การเข้ามาแค่ข้าวฆ่าเชื้อค่ะหมักรวมถึงการฆ่าเชื้ออีกรอบแล้วก็อบแห้งให้เรียบร้อยเลยในแค่เครื่องเดียวค่ะโดยที่ไม่ต้องแบบว่าย้ายเครื่องไปหลายๆเครื่องนะคะ
1: นี่ก็เป็นเครื่องเดียวเลยเสร็จปุ๊บปั๊บเสร็จเรียบร้อยก็ใช้ได้เลย
2: ใช
1: ่
2: ค
1: ่
2: ะ
1: โอ้โหนะฮะแล้วเครื่องที่สามารถช่วยอาจารย์ในเรื่องวิสาหกิจชุมชนได้อย่างไรครับ
2: อย่างที่แจ้งอะค่ะว่าถ้าในกรณีของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยก็คือทางวิสาหกิจชุมชนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะไม่ได้มีความรู้มากนักที่จะต้องมาทำอะไรที่มันเกี่ยวกับกระบวนการทางด้านการใช้เชื้อจุลินทรีย์อาจจะเคยหมักสาโทหมักในส่วนของที่เป็นลูกแป้งอะไรอย่างเงี้ยคือในแต่ในกรณีนี้เนี่ยพอถึงขั้นที่จากอุตสาหกรรมที่มันเป็นโอท็อปนะคะแล้วเราจะสามารถยกระดับอุตสาหกรรมของโอท็อปเนี่ยขึ้นมาให้เขาได้มาตรฐานมากขึ้นขั้นต่ำๆเนี่ยมันต้องเป็นมพช.หรือว่า GMP ค่ะเพื่อที่จะได้สามารถขายได้โดยเฉพาะเรากำลังเข้าสู่อาเซียนด้วยผลิตภัณฑ์ต้องได้มาตรฐาน
1: ค่
2: ะคราวนี้เนี่ยพอผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานปุ๊บการที่กระบวนการต่างๆความสะอาดต่างๆเนี่ยมันจะเป็นเรื่องสำคัญมากค
1: ่
2: ะดังนั้นถ้าเกิดว่าอย่างที่แจ้งว่าผู้ประกอบการมีโดยเฉพาะเป็นวิสาหกิจชุมชนมีห้องให้เรานะคะเราถอยเครื่องตัวนี้ไปปุ๊บเนี่ยด้วยระบบที่เราเซตมาสำหรับที่จะมีมาตรฐานของ GMP ด้วยตัวเครื่องเองแล้วเนี่ยก็คือมันแทบจะได้ GMP โดยส่วนตรงนั้นแล้วสำหรับการโอเปเรต
1: ค่ะ
2: แล้วก็เหมือนจะทำให้คุณภาพเขาดีขึ้น
1: อยากจะให้อาจารย์เนี่ยฝากหน่อยเบอร์ชื่อเบอร์โทรที่อยู่นะฮะสำหรับใครที่อยากจะติดต่อโครงการหรือว่าอยากจะรู้รายละเอียดเรื่องนี้ครับ
2: ค่ะถ้ามีผู้ประกอบการนะคะเน้นว่าถ้าเป็นผู้ประกอบการทั้งในกรณีของผู้ผลิตที่ต้องการจะปกติอาจจะเคยนำเข้าข้าวแดงนะคะจากทางประเทศ

0: อื่นเข้ามานะคะรวมถึงผู้ที่สนใจจะใช้ข้าวแดงนะคะในการที่จะเอาไปทำผลิตภัณฑ์นะคะก็เดี๋ยวอาจจะยกตัวอย่างนิดนึงนะคะที่เราคุ้นเคยนะคะอย่างเช่นผงหมักหมูแดงก็ใช่นะคะหรือว่าซอสหรือว่าการจะเอาไปใส่อยู่ในไส้กรอกหรือแหนมนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ชุมชนเนี่ยน่าจะมุ่งเน้นไปที่การเน้นตลาดสุขภาพ
1: ครับผม
0: ค่ะมากกว่านี้ถ้าสนใจจะเอาข้าวแดงนะคะตัวอย่างข้าวแดงเนี่ยไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางด้านอาหารทั้งของคาวและของหวานนะคะรวมถึงถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการที่สนใจเครื่องตัวนี้เพื่อจะเอาไปตั้งเป็นผลิตข้าวแดงก็สนใจติดต่อได้ที่เบอร์มือถือนะคะจะเป็น0814218773ค่ะส่วนถ้าเป็นอีเมลเดี๋ยวจะให้รายละเอียดทาง
1: ได้ครับเดี๋ยวผมจะขึ้นด้านข้างให้ครับผมนะฮะก็เป็นไงแล้วครับวันนี้เราก็ได้ฟังอาจารย์พูดแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเชื้อราเรื่องเครื่องนะฮะก็ทำให้ผมได้ความรู้เยอะเลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากนะครับนะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมบรรยากาศรอบๆนะฮะเดี๋ยวเจอกันช่วงหน้าครับเอาละครับเดินทางมาถึงเบรกสุดท้ายแล้วนะครับกับรายการคิดการใหญ่นะครับช่วงนี้นะฮะหมดเวลาลงแล้วนะครับต้องขอขอบคุณนะครับอาจารย์บรรลบดร.วรนันท์ด้วยนะครับที่ทำให้เราเนี่ยได้เดินดูเครื่องจักรที่เราไม่เคยได้ดูนะฮะแล้วก็เอื้อเฟื้อสถานที่อีกด้วยนะครับโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะจะเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าไม่มีโครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์คุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีมาสนับสนุนสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: M-Tech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: วันนี้นะฮะผมอาร์ตสิทธินาถต้องขอลาไปก่อนครับผมวันนี้นะฮะต้องบอกเลยว่าสนุกมากลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับผมวิทย์บอทโรบอทเด็กรุ่นใหม่ใฝ่เรียนรู้มาพร้อมกับเรื่องราวน่ารู้ทางวิทยาศาสตร์เช่นเคยครับ
1: สวัสดีค่ะพี่นัทผู้ชอบค้นคว้าทดลองทางวิทยาศาสตร์มารายงานตัวแล้วค่ะ
0: ว้าวนั่นพี่นัทอยู่นิ่งๆนะครับเอ้ย
1: ทำไมเหรอคะวิทย์บอททำหน้าซะอย่างกับเห็นผีอย่างนั้นล่ะค่ะ
0: คือที่ผมเห็นน่ะน่ากลัวไม่แพ้กันเลยล่ะครับอยู่นิ่งๆนะครับพี่นัทเฮ้ยทำยังไงดีผมจะช่วยยังไงดีล่ะเนี่ย
1: น่ากลัวเหรอคะแล้วมันคืออะไรครับวิทย์บอทเอ้ยรีบๆบอกมาสิคะอย่าให้พี่กลัวรีบๆบอกมา
0: โอ้ยจะไม่ให้กลัวได้ยังไงล่ะครับก็เมื่อเดือนก่อนเพิ่งจะมีข่าวคนเสียชีวิตเพราะโดนกัดมาแล้วพี่นัทอยู่เฉยๆนะครับเดี๋ยวผมจะไปหาคนมาช่วยอย่าขยับนะครับ
1: อ๋อวิทย์บอทหมายถึงเจ้าตัวนี้เหรอคะ
0: ว้าวโอ้ย
1: อ้าววิทย์บอทวิทย์บอทคะอ้าวโหหมดเลยคนเก่งของเราเอาละค่ะวิทย์บอทวิทย์เกิลอยากรู้เรื่องแมงมุมใช่ไหมงั้นตั้งคำถามกันไปเลยค่ะ
2: หนูอยากจะทราบว่าแมงมุมทำไมต้องชักใยด้วยคะหนูอยากจะทราบว่าแมงมุมกินอะไรเป็นอาหารคะ
3: ผมอยากจะรู้ว่าถ้าเราโดนแมงมุมมีพิษกัดเราจะตายไหมครับ
4: ผมอยากจะรู้ว่าแมงมุมกี่ชนิดครับ
5: ผมอยากจะรู้ว่าทำไมแมงมุมถึงไม่ติดใยใส่ตัวเองครับ
1: ว้าวน้องๆมีคำถามน่าสนใจเกี่ยวกับแมงมุมเยอะแยะเลยค่ะ
0: ผมก็มีนะครับ
1: อ๋อวิธีบอดบอกว่าอยากรู้ว่าแมงมุมตัวนี้ค่ะเป็นแมงมุมตัวจริงๆหรือเปล่าค่ะ
0: แหมไม่ใช่สักหน่อยเมื่อกี้ตั้งตัวไม่ทันนะครับอันที่จริงเรื่องใยแมงมุมนี่น่าสนใจมากเลย
1: เห็นด้วยงั้นเราไปเริ่มกันที่การทดลองเกี่ยวกับใยแมงมุมกันก่อนเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆ เคยเห็นแมงมุมใกล้ๆแบบนี้ไหมคะ
6: เพราะแมงมุมเป็นสัตว์ที่มีอันตรายเพื่อนๆอย่าจับแมงมุมมาทำการทดลองเองนะคะแต่แมงมุมตัวนี้เนี่ยเราได้รับคำแนะนำมาจากผู้เชี่ยวชาญแถมยังอยู่ในตู้แบบนี้ด้วยปลอดภัยหายห่วงค่ะ
1: เพื่อนๆรู้จักแมงมุมกันดีแค่ไหนรู้หรือเปล่าว่าตาของมันเนี่ยอยู่ที่ส่วนหัวมีอยู่ถึง8ตาด้วยกันนะคะมาดูภาพขยายกันดีกว่าค่ะ
6: ซึ่งลักษณะทิศทางการมองเห็นของมันเนี่ยมีลักษณะอย่างนี้ค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมล่ะคะต่อไปเราจะมาดูส่วนสำคัญอีกส่วนหนึ่งนั่นก็คือตรงปลายสุดของลำตัวส่วนท้องด้านล่างค่ะจะมีต่อมผลิตใยอยู
1: ่ที่ไหนมีแมงมุมเราก็มักจะเห็นใยแมงมุมด้วยเสมอที่เป็นแบบนั้นก็เพราะว่าใยแมงมุมเนี่ยค่ะสามารถทำอะไรได้หลายอย่าง
6: และการทดลองของเราในวันนี้เกี่ยวข้องกับใยแมงมุมค่ะโดยเราจะนำใยแมงมุมจริงๆเนี่ยมาทำการทดลองกัน

0: เราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักก่อนค่ะต้องใช้เครื่องชั่งที่มีความละเอียดสูงนะ
1: วัดเลยน้องมิว
2: โอ้ขนาดเครื่องชั่งความละเอียดสูงยังไม่สามารถที่จะวัดน้ำหนักของยายแมงมุมได้เลยค่ะมันเบามากเลยค่ะเพื่อน
0: ๆต่อไปเราจะเอาคลิปหนีบกระดาษเนี่ยมาแขวนไว้กับยายแมงมุมค่ะแต่ก่อนอื่นต้องชั่งน้ำหนักก่อน
1: ชั่งเลยกลับมานะ
2: คลิปหนีบกระดาษมีน้ำหนัก 0.7 กรัมค่ะแล้วเดี๋ยวพี่นันเนี่ยจะเอาคลิปหนีบกระดาษตัวนี้มาแขวนไว้กับยายแมงมุมเราจะแขวนไปเรื่อยๆจนกว่ายายแมงมุมจะขาดค่ะ

0: ำนวนคลิปบีบกระดาษก่อนที่เยลมุมจะขาดคือ138ตัวคิดเป็นน้ำหนัก 96.6 กรัมค่ะ
1: โอ้โหถึงใยแมงมุมจะดูเบาบางและมีน้ำหนักเบาเนี่ยแต่กลับเหนียวทนทานรับน้ำหนักได้มากขนาดนี้เลยนะเนี่ย
0: มาสนใจจริงๆค่ะว่าไหม
2: ใยของแมงมุมนั้นประกอบด้วยโปรตีนชื่อว่าไทรโบอินอยู่มากกว่า50%และในใยแมงมุมเส้นเล็กๆเส้นหนึ่งจะประกอบไปด้วยเส้นใยโปรตีนหลายๆเส้นมารวมตัวกันทำให้มันมีความแข็งแกร่งเหนียวและยืดหยุ่นได้ดีในน้ำหนักที่เท่ากันใยแมงมุมจะมีความแข็งแรงมากกว่าเหล็กถึง5เท่าเลยทีเดียวทำให้นักวิทยาศาสตร์คิดสร้างใยแมงมุมสังเคราะห์ที่มีชื่อว่าไบโอสตีลขึ้นมาโดยไบโอสตีลนี้จะผลิตมาจากเทคนิคการเพาะเลี้ยงเซลล์ของยีนที่ได้จากแมงมุมไม่ต้องใช้สารพิษในการผลิตทำให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมได้เส้นใยที่แข็งแรงเหนียวและขาดยากขึ้นครับประโยชน์ของใยแมงมุมสังเคราะห์นั้นคาดว่าสามารถนำมาใช้ผลิตวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์เย็บหลอดเลือดแผ่นปิดแผลกาวไหมละลายหรือแม้แต่เส้นเอ็นเทียมหรืออาจจะมีการนำไปทำเป็นเสื้อกรออ่อนกันกระสุนได้เลยทีเดียว
1: แมงมุมเนี่ยมีการใช้งานเส้นใยทั้งหมด7อย่างด้วยกันนั่นก็คือ
0: ใช้ในการสร้างรัง
1: ใช้ในการผสมพันธุ์
0: ใช้ในการสร้างรังไข่
1: ใช้ในการลอยตัว
0: ใช้ในการมัดหอเหยื่อ
1: ใช้เป็นตะข่าย
0: แล้วก็ใช้ดักจับแมลงค่ะหุยเจ๋งมากเลยว่าไหมคะมิน่าล่ะเขาถึงมีการทำหนังเรื่องไอ้แมงมุมสไปเดอร์แมนมา
1: ทำไมอ่ะ
0: ก็เขาใช้นิ้วเนี้ยยิงออกไปปุ๊บใยแมงมุมก็โผล่มาเสร็จแล้วก็ห้อยตัวไปตึกโน้นย่อนตัวไปตึกนี้หุยพิ้วมากเลยนะมิว

Science and School สนุกคิดวิทย์ในโรงเรียนเมื่อเจอกับแมงมุมหลายๆคนมักมีอาการแบบนี้

0: ทั้งๆที่แมงมุมตัวเล็กกว่าเราต้องเยอะแต่ทำไมเด็กๆถึงกลัวมันกันนะ
1: เพราะว่าบางทีเราก็อาจจะไม่รู้ว่าแมงมุมตัวไหนมีพิษแมงมุมตัวไหนไม่มีพิษถ้าเราไปโดนแมงมุมที่มีพิษกัดเกิดอาจจะเกิดอันตรายต่อเราได้ครับ
2: เพราะแมงมุมมีลำตัวใหญ่มีขนปกปุยเราไปโดนขนมันแล้วแพ้หรือเป็นอันตรายต่อเราได้ครับ
3: เพราะว่าแมงมุมมีรูปร่างน่ากลัวครับแล้วมีตัวเล็กตัวใหญ่เพราะว่าสารพัดรูปร่างครับทำเลยน่ากลัว
0: ถึงแมงมุมจะมีพิษและรูปร่างที่เด็กๆหวาดกลัวแต่พลังของวิทยาศาสตร์อาจจะเปลี่ยนแมงมุมให้เป็นสิ่งที่สุดยอดได้และนี่ก็คือน้องๆคนเก่งจากโรงเรียน
4: พวกเรามาจากโรงเรียนวัดด่านสำโรง
0: ที่จะมาโชว์สิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งให้พวกเราได้ดูกัน
5: ครับสำหรับแรงบันดาลใจที่ผมได้คิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมเครื่องนี้ขึ้นมานะครับก็คือว่าผมเนี่ยเป็นคนที่แพ้แมงมุมมากผมเมื่อเห็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมอาจจะช็อกได้ครับผมเลยคิดสร้างแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้ขึ้นมาครับ
6: ผมได้ยินข่าวจากทางทีวีครับมีคนโดนแมงมุมกัดตายผมจึงกลัวแมงมุมครับผมจึงประดิษฐ์เครื่องแผงไฟไล่แมงมุมครับ
2: หลักการของแผงไฟไล่แมงมุมนะคะเนื่องจากแมงมุมชอบอยู่ในที่มืดเราจึงใช้แสงสว่างในการไล่แมงมุมค่ะเครื่องตัวนี้ก็เลยใช้แสงกระพริบกระพริบเพื่อคอยไล่แมงมุมไม่ให้แมงมุมเข้ามาในบ้านค่ะ
5: ครับสำหรับเพื่อนๆที่กลัวแมงมุมนะครับเพื่อนๆไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าวันนี้ครับผมจะมานำเสนอนวัตกรรมใหม่มีชื่อว่าแผงไฟไล่แมงมุมตัวนี้นะครับ

โดยแผงไฟตัวนี้นะครับเป็นไฟวิบวับวิบวับนะครับถ้าแมงมุมเห็นแล้วเนี่ยแมงมุมจะตาลายมองไม่ค่อยเห็นนะครับและในลูกบอลตัวนี้นะครับมีสารเคมีที่พวกเราได้ศึกษาออกมานะครับว่าในรัศมี500เมตรเนี่ยแมงมุมเนี่ยจะไม่กล้าเข้าบ้านเราเลยเพราะว่าในสารเคมีตัวนี้จะแผ่รังสีออกไปใน500เมตรครับแมงมุมเมื่อเจอรังสีตรงนี้แล้วก็จะไม่กล้าเข้ามาในบ้านเราครับ

จึงถ้ามีเครื่องนี้แค่เครื่องเดียวในหมู่บ้านเราก็สามารถไม่กลัวแมงมุมส่วนเครื่องนี้สามารถถอดเป็นชิ้นๆแล้วสามารถพกพาได้สะดวกสมมติถ้าเราจะขึ้นเขานะครับเราก็สามารถนำเครื่องนี้ไปแล้วประกอบเป็นชิ้นใหญ่แล้วก็เราก็จะไม่กลัวแมงมุมครับ

0: พบกับป้าคำถามจริงหรือไม่ในเรื่องของแมงมุม
1: จริงหรือไม่ถ้าแมงมุมตีอกอยู่ในบ้านหลังไหนบ้านหลังนั้นจะเกิดเหตุร้ายขึ้นคำตอบคือไม่จริงค่ะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นที่แมงมุมตีอกเป็นเสียงต๊อกต๊อกเพื่อขู่ศัตรูเท่านั้นค่ะ
0: จริงหรือไม่นี่คือแมงมุมพันธุ์ใหม่ไม่จริงค่ะนี่คือกล้วยไม้แมงมุมตะขาบเหมือนแมงมุมใช่ไหมล่ะจริงหรือไม่การที่ใยแมงมุมเป็นรูปกากบาทแบบนี้แสดงว่ามันกำลังหาคู่อยู่แบบนี้แสดงว่ามันเกิดจากการซ่อมแซมเฮ้ยจริงหรือไม่แมงมุมแม่ไม้ดำกินตัวผู้หลังจากการผสมคำตอบคือจริงค่ะมันยังกินแมงมุมตัวผู้ได้วันละ25ตัวเลยนะเรียนแบบจากโครงสร้างและเส้นใยของใยแมงมุมคำตอบคือจริงค่ะสุดยอดไปเลยผ่านไปแล้วกับ5คำถามจริงหรือไม่เกี่ยวกับแมงมุมต่อไปเราจะไปดูเรื่องเล่นสนุกๆเกี่ยวกับแมงมุมกันอีกนะไปดูกันดีกว่าค่ะ

0: บางทีในบ้านของเราเนี่ยก็มีแมงมุมเข้ามาอาศัยอยู่หลายๆคนอ่ะก็คงเคยเห็นแมงมุมกันมาบ้างแล้ว
1: หนูก็เคยเห็นนะคะแมงมุมน่ากลัวมากเลยค่ะมันเนี่ยมีตัวสีดำๆแล้วก็ยังมีขาตั้งเยอะตั้งแยะแค่คิดก็ขนลุกแล้วล่ะค่ะ
0: น้องข้าวแป้งสงสัยหรือเปล่าล่ะคะว่าเนี่ยแมงมุมอ่ะมาจากที่ไหนแล้วก็ทำไมอ่ะถึงเข้ามาอยู่ในบ้านของเราได้นะ
1: แมงมุมเป็นสัตว์สัตว์ก็ต้องมาจากป่าใช่ไหมคะ
0: ป่าแล้วน้องทางบ้านล่ะคะคิดว่าแมงมุมมาจากไหนกัน
2: มาจากธรรมชาติค่ะ
3: มาจากอีกตัวหนึ่งเขาสร้างใยแมงมุมไว้เขาก็เลยเกิดมาอีกได้ค่ะ
4: แมงมุมมาจากโคนต้นไม้ค่ะเพราะว่าเคยเห็นใยแมงมุมมันอยู่บนต้นไม้แล้วใยแมงตัวแมงมุมมันก็ตกลงมาค่ะ
5: มาจากกำแพงแมงมุมชอบไต่บนกำแพงครับ
6: มาจากใยค่ะเพราะว่าเวลาแม่เขาคลอดอ่ะเขามันต้องเป็นไข่ใช่ป่ะคะเขาก็เอาใยมาวงรอบเอาไว้แล้วเขาก็จะติดพอแมงมุมออกมาเขาก็จะออกมาจากไข่ค่ะ
0: ข้าวแป้งวันนี้พี่จะพาข้าวแป้งมาดูแมงมุมถึงถิ่นกันเลยที่นี
1: ่จะดีเหรอคะหนูกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเราไม่ได้เข้าไปกันเองแต่เรามีผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้โดยตรงท่านนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ไม่ได้มาคนเดียวนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์พาหัวหน้าวนอุทยานมาด้วยนะครับท่านยุทธนาทองบุญเกื
8: ้อนะคร ับ
7: ท่านเป็นเจ้าของที่นี่นะครับดูแลที่นี่แล้วก็มีน้องๆจากโรงเรียนตาครีประชาสรรค์จากชมรมนักสัตววิทยานะครับมาด้วยนะครับเขาทำแมงมุมเกี่ยวกับแมงมุมนะครับวันนี้อาจารย์จะพาไปดูแมงมุมกันในป่าเพราะแมงมุมไม่ได้มีเฉพาะในบ้านในเมืองนะครับแมงมุมอยู่ในป่าตามถ้ำตามซอกหินนะครับตามต้นไม้นะครับอาจารย์จะพาไปดูบนเขาลูกนี้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไปดูกันไปกันเลยครับตามผมมาครับ

0: หนูเห็นแมงมุมแล้วค่ะพี่แจน
1: ไหนอ่ะตรงไหนอ
0: ่
1: ะ
0: อ้าวหายไปละสงสัยตาฝาดไปนึกว่าจะโดนแมงมุมกัดตายซะแล้วหลงออกไปที
1: จริงๆแล้วเนี่ยการตามหาแมงมุมเนี่ยก็เป็นอันตรายเหมือนกันนะคะเคยได้ยินข่าวมาด้วยว่าแมงมุมอ่ะกัดคนตายเลยอ่ะใช่ไหมคะ
2: ไม่จริงมั้งครับเท่าที่ศึกษามาเนี่ยแมงมุมในเมืองไทยเนี่ยยังไม่มีการกัดถึงตายเลยนะครับแต่ว่าในต่างประเทศมีเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่เราไปเดินดูกันว่าแมงมุมในเมืองไทยแน่ๆยังไม่มีการกัดคนตายนะครับไปมาเดินดูกันนะครับนี่ครับตัวนี้เมื่อกี้เหมือนน้องเห็นแวบๆแต่ว่าจริงๆแล้วตัวนี้เป็นกลุ่มที่มีพิษค่อนข้างแรงด้วยนะครับก็คือเขาเรียกว่ากลุ่มทรันทราหรือว่ากลุ่มบึ้งนะคนไทยเรียกว่าบึ้งปกติเขาจะขุดรูมาในดินแต่ว่าที่นี่มันเป็นพื้นเป็นหินขุดไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยโพรงจากหินเสร็จแล้วก็เห็นไหมครับว่าจะชักใยในโพรงนะครับในปากโพรงก็จะมีใยพรุงรังเพื่อจะดักให้แมลงมาชนแล้วก็จะวิ่งออกมากินมากินแมลงเป็นอาหารนะครับตัวนี้มีพิษนะครับมีพิษแต่ว่าไม่ถึงตายนะครับ
1: พี่เขาบอกว่าแมงมุมเป็นสัตว์รักสงบ
2: ใช่
1: ใช่
2: เป็นผู้ล่าที่รักสงบนะครับปกติอย่างนี้มันมีพิษแรงก็จริงแต่ว่ากลางวันเนี่ยเขาจะหลบอยู่ใต้โพรงถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสที่จะมาพบปะผู้คนในเวลากลางวันเนี่ยน้อยมากฉะนั้นกลางคืนเวลาคนพักคนนอนหลับเขาถึงจะออกมาหากินฉะนั้นโอกาสจะมาเจอกันเนี่ยระหว่างคนกับแมงมุมเนี่ยยากมากยกเว้นคนจะไปลุกรานเขาไปขุดรูเขาถึงจะออกมากัดอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการป้องกันตัวเองซึ่งไม่ใช่การล่านะครับไม่ใช่การที่จะต้องจงใจไปปล่อยพิษนะฉะนั้นเข้าใจว่าไม่มีตัวไหนที่จะวิ่งมากัดเราไม่มีเหตุผลนะครับเขาป้องกันตัวนะครับ
0: อยากถามหน่อยค่ะว่าตัวบึ้งเนี่ยมีพิษร้ายแรงที่สุดหรือเปล่าคะ
2: ไม่ครับบึ้งเป็นกลุ่มที่เป็นแมงมุมที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่สุดในโลกก็ได้นะครับเป็นกลุ่มที่ใหญ่สุดในโลกแต่ว่ามีพิษปานกลางแผลทำลายระบบทั้งประสาทและก็ระบบเลือดผสมกันนะครับฉะนั้นแมงมุมเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มโดยธรรมดาเนี่ยแมงมุมทุกชนิดมีพิษนะครับทุกชนิดมีพิษเพื่ออะไร
1: ป้องกันตัวป่ะคะ
2: เอาไว้ล่าเหยื่อเพราะว่าเขาเป็นสัตว์ผู้ล่าเขาก็ต้องฆ่าเหยื่อให้ตายก่อนเสร็จแล้วค่อยกินเป็นอาหารถ้าเขาไม่มีพิษเขาก็ไม่สามารถที่จะฆ่าเหยื่อได้แล้วก็กินเป็นอาหารได้เพราะเขาเป็นผู้ล่านะครับ
0: แล้วขอถามเลยค่ะว่าแมงมุมชนิดไหนคะที่มีพิษร้ายแรงที่สุดอะค่ะ
2: แมงมุมแม่ไม้นะครับเขาเรียกว่าแมงมุมแม่ไม้ทั้งแม่ไม้ดำแม่ไม้น้ำตาลนะครับแม่ไม้ใหญ่นะในเมืองไทยเรามีรายงานแค่แม่ไม้น้ำตาลนะครับแต่ก็ยังไม่ถึงกัดคนตายนะครับยังไม่มีรายงานนะแต่ต่างประเทศมีแมงมุมแม่ไม้ดำนะครับซึ่งสบายใจได้สองชนิดนี้ไม่อยู่ในป่าทีนี้เรามาฝ่าเราไม่ต้องกลัวสองชนิดนี้จะอยู่ในป่านะครับ
1: เดินไปก็ไม่ต้องกลัวแล้วลูก
2: อ้าวไปดูกันเมื่อกี้เราเจอแมงมุมขนาดใหญ่แล้วนะทีนี้ในป่ามันก็มีมุมตัวเล็กๆที่ชักใยนะในระหว่างต้นไม้ระหว่างก้อนหินระหว่างหลืบหินนะทีนี้เรามาดูกันในบริเวณนี้แหละเราจะเห็นแมงมุมชนิดหนึ่งกำลังชักใยนะอยู่ในหลืบหินนะมองเห็นไหมเลย
1: เห
2: ็
1: น
2: ไหมเห็นใยเล็กในการศึกษานะครับเขาก็มีวิธีการที่จะศึกษาโครงสร้างของใยเพื่อให้เห็นชัดเจนขึ้นอย่างน้อยเราก็ได้ระวังตัวมากขึ้นว่าแมงมุมมันอยู่ตรงไหนของใยนี่เป็นแมงมุมที่ชักใยเป็น3มิตินะครับลองดูดีๆแล้วอาจจะมองเห็นด้วยตาเปล่ามองไม่เห็นนะเพราะว่ามันใยมันละเอียดมากเขาใช้แป้งข้าวโพดแป้งละเอียดนะครับไว้ใช้ในการพ่นเพื่อให้เห็นโครงสร้างของใยได้ชัดเจนมากขึ้นนะครับแต่ไม่เป็นการทำร้ายแมงมุมนะครับดูนะครับเราจะเห็นค่อนข้างชัดขึ้นใช่แป้งไปติดที่ใยเสร็จแล้วเขาจะเห็นเป็นรูปร่างของใยนี่เป็นวิธีการศึกษาโครงสร้างของใยนะครับ
3: อาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยเราจะมีวิธีแยกได้ไหมครับว่าแมงมุมชนิดนี้มีพิษร้ายแรงมากแค่ไหนว่าอะไรมีมากพิษมากอะไรมีพิษน้อย
2: อ้าวดูไม่ยากครับง่ายๆเบื้องต้นคือดูที่ขนาดถ้าขนาดใหญ่อย่าไปใกล้มันเลยเพราะว่าถ้าขนาดใหญ่เขี้ยวจะต้องใหญ่ถูกไหมครับพอเขี้ยวใหญ่ปริมาณพิษในเขี้ยวจะมีมากแต่ก็ไม่เสมอไปเพราะแมงมุมแม่ไม้มีเขี้ยวที่ขนาดเล็กมากนั่นเป็นข้อยกเว้นแต่ในเบื้องต้นเราต้องเข้าใจตัวเองว่าหุ้ยมันตัวใหญ่อย่าไปใกล้มันเลย
0: และแมงมุมตามบ้านมีพิษไหมคะ
2: ที่เราเห็นหยากไย่ใหญ่ๆอยู่ตามผนังบ้านอยู่ตามมุมของบ้านนั้นเป็นหยากไย่เขาเรียกว่าแมงหยากไย่แต่จริงๆคือแมงมุม

0: นิดหนึ่งนะครับที่ชักใหญ่ตามบ้านเราไม่กวาดไปกวาดมันก็หายไปตัวนี้พิษน้อยมากน้อยมากทำลายแค่ยุงอ่ะเราไปดูกันต่อเราไปดูในมุมในถ้ำกัน
1: ว้าว
0: นะเราจะได้เข้าถ้ำกันเป็นพวกหนึ่งที่เดินหากินในถ้ำแล้วก็ชักใยในถ้ำด้วยนะครับไปดูกันไป

0: ตอนนี้เรามาถึงถ้ำแล้วนะครับที่เห็นเนี่ยคือถ้ำวังไข่มุกนะหรือว่าถ้ำเหล็กไหลนะครับแต่ก่อนอื่นต้องทราบวิธีการเข้าถ้ำก่อนนะครับเพราะว่าถ้ำจะมีอากาศน้อยอันนี้หนึ่งงั้นเมื่อมีอากาศน้อยเราต้องอย่าพูดมากอย่าพูดเยอะนะคาร์บอนไดออกไซด์จะออกมานะแล้วจะทำให้คนอื่นหายใจไม่สะดวกนะครับเพราะว่ามีอากาศน้อยอันที่สองก็คือว่าจะต้องมีแสงสว่างนะครับ
1: ให้
0: ค
1: นละอัน
0: ข้างในมืดเลยมืดสนิทเลยจะสว่างเฉพาะบริเวณปากถ้ำนะครับอาจารย์ก็ต้องใส่ด้วยนะครับ

0: เราจะเห็นว่าเวลาที่เขาเราสัมผัสบริเวณนี้เขาสามารถรับรู้ได้หมดเลยว่าเรารบกวนเขาแล้วเพราะว่าเขาจะชักใหญ่ไปทั่ว
1: มีตัวนึงด้วย
0: ใช่มีหลายตัวนี่ตัวนึงอันนี้เป็นตัวผู้อันนี้เป็นตัวเมีย
2: ยังไงคะว่าเป็นตัวผู้หรือตัวเมียคะ
0: ตัวผู้ด้านหน้าเขาเรียกว่าระยางคู่หน้าเล็กๆสั้นๆเนี่ยมันจะมีเหมือนนวมเหมือนเราใส่นวมอ่ะมันจะมีป่องๆที่ปลายตัวนั้นเขาเรียกว่าถุงน้ำเชื้อไว้ตรงนั้นแล้วเป็นไว้ที่ถ่ายสำหรับถ่ายเชื้อเวลาเขาผสมพันธุ์ก็จะเอาถุงไปข้างหน้าไปเกาะกับตัวเมียนะโดยส่วนใหญ่ในมุมเพศผู้จะตัวเล็กกว่าตัวเมียโดยส่วนใหญ่นะครับ

0: เป็นไงถ้ำข้างในอากาศแตกต่างจากข้างนอกชัดเจนเลยใช่ไหม
1: ใช่
0: ข้างในนี่มันมีน้ำมันมีความชื้นมันทำให้เราเย็นมากขึ้นนะครับแล้วก็ลมสามารถผ่านถ่ายเทได้นะอากาศก็เลยสดชื่นกว่าข้างในนะยกเว้นปากถ้ำที่มีที่ข้างขาว
1: สนุกไหม
2: สนุกมากเลยแถมยังได้ความรู้อีกด้วยค่ะ
1: ใช่ค่ะยังไงก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ด้วยนะคะ
2: ขอบคุณค่ะ

0: วันนี้ได้เรียนรู้เรื่องการใช้ชีวิตของแมงมุมและความอัศจรรย์ของยายแมงมุมทำให้ผมรู้ว่าแมงมุมเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าทึ่งและไม่ได้อันตรายอย่างที่เราคิดถ้าหากเรารู้จักระมัดระวังตัวเองและไม่ไปทำร้ายมันก่อน
1: ถูกต้องแล้วล่ะค่ะวิธีบอดสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนโลกใบนี้ล้วนมีคุณค่าและต่างพึ่งพาซึ่งกันและกันหากเราไม่ทำร้ายและรู้จักแบ่งปันกันทุกชีวิตก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
0: ส่วนใครที่ยังมีข้อสงสัยและอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับแมงมุมแล้วก็สามารถไปค้นหาความรู้เพิ่มเติมได้ทั้งจากในหนังสือหรืออินเทอร์เน็ตนะครับ
1: หุยวันนี้ได้ความรู้เยอะแยะเกี่ยวกับแมงมุมไปเต็มที่แล้วอย่าลืมไปตอบคำถามกันทาง Facebook ของทางรายการเราชื่อนี้เลยค่ะ
0: ให้บอกชื่อแมงมุมที่มีพิษร้ายแรงมาอย่างน้อย3ชนิดนะครับถ้าใครติดตามรายการของเราตั้งแต่ต้นแล้วก็ต้องตอบได้แน่นอน
1: รีบส่งคำตอบเข้ามานะคะเพราะว่า3คนแรกที่ตอบถูกจะได้รับหนังสือวิทยาศาสตร์แสนสนุกแบบนี
0: ้วันนี้หมดเวลาแล้วในคราวหน้าเราจะมาพบกันใหม่กับเรื่องน่าสงสัยของไมโครเวฟครับ
1: ลองสังเกตไมโครเวฟที่บ้านดูนะคะตั้งข้อสงสัยแล้วมาร่วมกันหาคำตอบในรายการของเรา
0: ใช่แล้วครับเราความสงสัยบวกกับวิทยาศาสตร์
1: เท่ากับความรู้ที่มีวันสิ้นสุด
0: พบกันใหม่
1: เมื่อสงสัยคราวหน้าในรายการ

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซนตี้โบโฮ
2: ต้องเปิดปลั๊กไฟไม่จำกัด
3: PEA

0: ポ
1: イエーイイエーイクロクロクロクロクロクロ
2: เห็นไหมล่ะครับว่าในชีวิตประจำวันของมนุษย์เราเนี่ยมีเสียงต่างๆเกิดขึ้นมากมายตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติหรือว่าเสียงที่เกิดขึ้นจากมนุษย์ของเราในการพูดคุยหรือว่าใช้ในการสื่อสารมันก็เป็นเสียงกันทั้งนั้นใช่ไหมล่ะครับแต่ถ้าเราลองจินตนาการดูว่าเราไม่ได้ยินเสียงล่ะครับมันจะเกิดอะไรขึ้น

0: เห็นไหมล่ะครับพอเราไม่ได้ยินเสียงเนี่ยเราก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วก็ไม่รู้ว่าอีกฝั่งหนึ่งก็พูดอะไรใช่ไหมล่ะครับและในบางครั้งที่เกิดสถานการณ์บางอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถมองเห็นได้เสียงก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญมากๆเลยนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยอาจจะทำให้เราเกิดอันตรายได้เลยนะครับเห็นไหมล่ะครับว่าเสียงเนี่ยมีความสำคัญและมีอิทธิพลกับเรามากเลยใช่ไหมล่ะครับ
1: ไฟ
0: คราวนี้เมื่อเราเห็นความสำคัญของการมีอยู่ของเสียงแล้วครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากไม่แพ้กันก็คือตัวรับเสียงครับมนุษย์เราเนี่ยมีตัวรับเสียงก็คือหูครับและเมื่อมีเสียงผ่านเข้ามาในหูเราเราจะเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าการได้ยินครับผมอย่างที่เราลองกดมิวเสียงในตอนแรกใช่ไหมล่ะครับเราก็จะได้ยินหรือว่าได้รู้ความแตกต่างของการได้ยินเสียงกับการไม่ได้ยินเสียงแล้วใช่ไหมล่ะครับแต่ที่มันพิเศษมากกว่านั้นคือเสียงเนี่ยสามารถแยกได้ด้วยนะครับหรือว่าการแยกเสียงของเราผมจะยกตัวอย่างเช่นการที่เราได้ยินเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชนิดแต่เราก็สามารถแยกได้ว่าเสียงนั้นเป็นของเครื่องดนตรีชนิดไหนก็เหมือนกับการที่พี่ทำเสียงโอ้แบบสาวน้อยทำไมวันนี้เธอหน้าตาสวยจังเลยนะกับ
2: โอ้ยสวัสดีครับสาวน้อยวันนี้หนูสวยมากเลยนะครับ
0: เห็นไหมล่ะครับแค่นี้เราก็สามารถแยกได้ว่าอันนี้เสียงใหญ่อันนี้เสียงเล็กใช่ไหมล่ะครับเพราะอะไรล่ะครับทำไมเราถึงได้ยินเสียงที่ไม่เหมือนกันลองเปรียบเทียบการตีกองสองแบบดูนะครับเห็นไหมล่ะครับการตีกองแบบธรรมดาเนี่ยก็ให้เสียงที่ไม่เหมือนกันแล้วใช่ไหมล่ะครับกลองนึงเสียงใหญ่ส่วนอีกกลองนึงเสียงเล็กลองตีกันอีกทีแล้วเรามาดูภาพสโลโมชั่นเปรียบเทียบการตีกลองกันดีกว่าครับเห็นอะไรไหมครับน้องๆเห็นไหมครับพอตีปุ๊บเราก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างการกระเพื่อมของกลองใช่ไหมล่ะครับเพราะว่าพอกลองใหญ่เนี่ยมันก็จะสั่นช้าส่วนกลองเล็กมันก็จะสั่นเร็วเราจะขอเรียกสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ว่าความถี่ครับ
3: คำถามลองแบ่งประเภทของแหล่งกำเนิดเสียงกันดูเสียงไหนเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นและเสียงไหนเป็นเสียงตามธรรมชาติแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆเช่นการดีดการสีการตีและการเป่าที่มนุษย์เป็นผู้กระทำกับวัตถุนั้นจนทำให้วัตถุนั้นเกิดการสั่นเกิดเป็นเสียงขึ้นจนกลายเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นนั่นเองซึ่งนั่นก็คือเสียงตบมือกับเสียงเป่าแตรส่วนแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาตินั้นหมายถึงเสียงที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเช่นเสียงสัตว์ต่างๆเสียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเสียงเสียดสีหรือกระทบกันด้วยวิธีการเกิดเสียงหลายรูปแบบและ

0: และเสียงฟ้าผ่านั่นเองทบทวนการเกิดเสียงและการได้ยินกันอีกรอบนะคะมี3ตัวแปรที่เราต้องรู้จักคือแหล่งกำเนิดเสียงตัวกลางและตัวรับเสียงเริ่มจากเสียงเกิดจากการสั่นวัตถุต้นกำเนิดเสียงอย่างเช่นเสียงของตกลงพื้นแล้วเราเห็นภาพกรอบรูปอยู่บนพื้นแสดงว่ากรอบรูปกระทบกับพื้นทำให้เกิดการสั่นสะเทือนและโมเลกุลของอากาศที่อยู่รอบๆนั้นก็เกิดการสั่นตามไปด้วยทำให้เกิดเสียงที่มีลักษณะเป็นคลื่นเดินทางผ่านตัวกลางนั่นก็คืออากาศเสียงกระจายไปทั่วทิศทางแต่เมื่อหูเราอยู่ในระยะของการสั่นเราก็จะได้ยินเสียงแต่ถ้าสมมุติว่ากรอบรูปที่ตกลงมาและกระจกแตกด้วยก็จะเกิดการสั่น2แบบวิ่งผ่านตัวกลางเข้ามาในหูของเราด้วยเช่นกันซึ่งจริงๆแล้วตัวกลางไม่ได้มีแค่อากาศเท่านั้นนะวัตถุต่างๆหรือของเหลวที่อยู่ในวงของการสั่นสะเทือนก็เป็นตัวกลางได้ทั้งหมดเช่นทหารในอดีตจะเอาหูแนบกับพื้นดินเพื่อฟังเสียงเดินทางของม้าหรือกองทัพฝั่งตรงข้ามทำให้ทหารสามารถรู้ได้ว่ากองทัพฝั่งตรงข้ามอยู่ไกลแค่ไหนหรือแม้กระทั่งของเหลวเมื่อเราดำน้ำแล้วหาของไปเคาะใต้น้ำเพื่อนที่ดำน้ำอยู่ใกล้ๆก็สามารถได้ยินการสั่นใต้น้ำได้เช่นกันพอเสียงเดินทางผ่านตัวกลางทำให้ตัวกลางสั่นสะเทือนอย่างเดียวไม่พอเมื่อการสั่นเข้ามาถึงตัวรับเสียงซึ่งก็คือหูของเราปุ๊บก็จะเจอกับ3ด่านด่านแรกคือหูชั้นนอกนั่นคือใบหูช่วยในการรับเสียงเพื่อให้เสียงกระทบเข้ารูหูด่านที่2หูชั้นกลางเยื่อแก้วหูรับการสั่นสะเทือนส่งต่อไปยังหูชั้นกลางกระดูกค้อนกระดูกทั่งและกระดูกโกลนด่านสุดท้ายหูชั้นในมีส่วนที่เรียกว่าคอเคลียร์มีลักษณะขดเป็นวงคล้ายก้นหอยโขงทำหน้าที่รับการสั่นสะเทือนจากหูชั้นกลางและส่งไปยังเส้นประสาทคำถามเสียงเดินทางผ่านตัวกลางอะไรได้ดีที่สุดระหว่างของแข็งของเหลวและแก๊สคำตอบคือของแข็งเสียงสามารถเดินทางผ่านได้ทั้งแก๊สของแข็งและของเหลวโดยจะมีความเร็วมากที่สุดเมื่อเดินทางผ่านของแข็งของเหลวและแก๊สตามลำดับที่เดินทางผ่านของแข็งได้ดีที่สุดเพราะว่าการเดินทางของเสียงอาศัยการสั่นของโมเลกุลตัวกลางดังนั้นเสียงจะเดินทางได้เร็วขึ้นหากตัวกลางมีความหนาแน่นมากทำให้เสียงเดินทางได้เร็วในของแข็งนั่นเอง
1: การทดลองแรกวันนี้นะครับเราจะมาลองพิสูจน์กันว่าเสียงเนี่ยสามารถส่งต่อการสั่นสะเทือนได้จริงหรือเปล่านะครับมาเริ่มต้นด้วยการทำแบบนี้นะครับตัดลูกโป่งประกอบกับแก้วน้ำนะครับกะระยะการตัดลูกโป่งสักประมาณนี้นะครับให้มันสามารถครอบแก้วน้ำของเราได้นะครับประมาณนี้เลยนะครับประกอบลูกโป่งเข้ากับแก้วครอบให้แน่นนะครับเพื่อกันไม่ให้มันเนี่ยเด้งออกมานะครับเห็นไหมครับแค่นี้หลังจากนั้นนะครับให้เราเอาสก็อตเทปใสนะครับมาพันรอบๆไว้กันมันหลุดออกมานะครับต่อไปนะครับหยดน้ำลงบนลูกโป่งครับหยดพอประมาณนะครับพิสูจน์ง่ายๆนะครับน้องๆเพียงแค่น้องๆเนี่ยมีแก้วมีลูกโป่งแล้วก็มีน้ำเดี๋ยวเราจะมาลองทำเสียงกันเลยครับเริ่มที่เสียงดีดนิ้วกันก่อนเลยนะครับดูว่ามันจะสั่นหรือเปล่าโอ้โหมีขยับนิดหน่อยนะครับเนี่ยที่นี้ครับเรามาเริ่มอัพเลเวลการเคาะกันให้มันดังกว่าเดิมโดยการใช้หม้อกันดีกว่านะครับน้องๆน้องๆครับอย่าลืมนะครับว่าห้ามใช้ของมีคมมาเคาะเป็นอันขาดเลยนะครับน้องๆและที่สำคัญเนี่ยนะครับใช้หม้อเคาะเสร็จแล้วก็อย่าลืมเอาไปคืนคุณแม่กันด้วยนะครับมาเรามาเริ่มเคาะกันเลยดีกว่านะครับ

0: เริ่มสั่นแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลย
1: คราวนี้นะครับเราจะมาอัพเลเวลให้มันใหญ่กว่าเดิมโดยการใช้กองใหญ่ไปเลยแล้วเราจะมาดูกันว่าการสั่นสะเทือนมันจะชัดมากขนาดไหนนะครับ

ใหญ่อันนี้จะเห็นว่าแรงสั่นสะเทือนของน้ำเห็นได้ชัดมากและที่เราบอกว่าการสั่นสะเทือนของเสียงเนี่ยมันกระจายไปทั่วทิศทางใช่ไหมล่ะครับเราจึงอยากรู้ว่าถ้าคลื่นเสียงยิ่งอยู่ไกลขึ้นไกลขึ้นการสั่นสะเทือนของเสียงจะเป็นอย่างไรเราจะมาดูกันครับก่อนอื่นผสมสีน้ำและตั้งในระยะที่ห่างกันคราวนี้นะครับเราก็มาเติมน้ำให้เต็มกันเลยนะครับเติมให้เต็มทุกแก้วเลยนะครับ

0: เห็นว่าการสั่นเกิดขึ้นไม่พร้อมกันยิ่งไกลจากกลองมากเท่าไหร่ยิ่งทำให้สั่นน้อยลงดูอย่างแก้วสีแดงนี้สิสั่นเยอะกว่าแก้วอื่นเลยนะครับ
1: การทดลองแรกเราพิสูจน์ว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงไหมซึ่งปรากฏว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนจริงๆด้วยและขนาดของการเกิดเสียงก็มีผลต่อการสั่นของน้ำด้วยเริ่มจากเราดีดนิ้วซึ่งสร้างการสั่นได้ไม่ยากจึงทำให้น้ำสั่นนิดเดียวเปรียบเทียบกับการตีกลองขนาดใหญ่จะเห็นได้ชัดถึงความแตกต่างว่าน้ำสั่นแรงมากความดังของเสียงที่แตกต่างกันจึงขึ้นอยู่กับความเข้มของเสียงโดยเสียงที่ดังมากจะมีค่าความเข้มเสียงมากในขณะที่เสียงเบาจะมีค่าความเข้มเสียงน้อยปัจจัยที่มีผลต่อความเข้มเสียงก็คือความแรงของการสั่นสะเทือนยิ่งมีการสั่นสะเทือนของเสียงที่แรงมากความเข้มก็ยิ่งมากและเสียงที่ได้ยินก็จะมีความดังมากเช่นกันและในการทดลองที่2ผลสรุปมีการเชื่อมโยงจากอันแรกคือน้ำที่อยู่ใกล้แหล่งกำเนิดเสียงมากที่สุดจะได้รับแรงสั่นสะเทือนที่แรงที่สุดและยิ่งไกลขึ้นแรงสั่นก็จะน้อยลงตามเปรียบเทียบกับหูของเราที่ยิ่งอยู่ไกลยิ่งได้ยินเสียงเบากว่าคนอยู่ใกล้ความเข้มเสียงที่เราพบอีกอันคือรถพยาบาลที่เราจะได้ยินเสียงจากเบาไปดังแล้วก็กลับมาเบาเป็นเพราะเสียงเดินทางมาจากที่ไกลเข้ามาใกล้เราแล้วก็เคลื่อนที่จากไปอย่างรวดเร็วทำให้เราได้ยินเสียงแบบลูกคลื่นเลยยังไงล่ะคำถามถ้านำแผ่นไม้ขนาดเท่าๆกันแต่มีความยาวไม่เท่ากันมาแขวนไว้แบบรูปเมื่อเคาะทั้ง4แผ่นแผ่นไหนจะให้เสียงต่ำที่สุดคำตอบแผ่นที่ให้เสียงต่ำที่สุดก็คือแผ่น B เพราะแผ่น B มีมวลมากที่สุดเมื่อเทียบกับแผ่นอื่นๆเวลาเคาะก็จะทำให้เกิดการสั่นสะเทือนที่มีคลื่นความถี่ต่ำทำให้เกิดเสียงทุ้มที่สุดนั่นเอง
0: ความเข้มของเสียงเนี่ยก็สนุกเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับน้องๆและทีเนี้ยน้องๆเคยได้ยินคำว่าเดซิเบลกันหรือเปล่าครับใช่แล้วครับเดซิเบลครับเดซิเบลเนี่ยคือหน่วยวัดความดังของเสียงครับผมจะยกตัวอย่างเช่น

0: เวลาเรากระซิบกันเฮ้ยสวัสดีทำอะไรอยู่เวลาเรากระซิบแบบนี้นะครับความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ30เดซิเบลส่วนเวลาเราพูดธรรมดาแบบนี้นะครับความดังก็จะอยู่ที่ประมาณ60เดซิเบลส่วนเสียงเครื่องดูดฝุ่นก็จะอยู่ที่ความดังประมาณ75เดซิเบลนะครับเสียงประทัดในวันตุจีนเนี่ยที่มันดังบุ้มบ้อมบุ้มบ้อมเนี่ยดังถึงประมาณ125เดซิเบลเลยนะครับส่วนเสียงเครื่องบินที่กำลังจะขึ้นสู่ท้องฟ้าชิวขึ้นไปเนี่ยนะครับดังถึงประมาณ140เดซิเบลเลยนะครับโอ้โหดังมากแม้ว่าเราจะได้ยินเสียงกันอยู่ตลอดเวลาซึ่งเสียงเนี่ยจะทำให้เรารับรู้สถานการณ์รอบข้างทำให้เราพูดคุยกันได้รู้เรื่องแต่เสียงก็ทำให้เกิดโทษได้เช่นกันนะครับถ้าเราได้ยินเสียงในระดับ70ถึง85เดซิเบลต่อเนื่องถึง8ชั่วโมงเนี่ยจะทำให้เกิดอาการมึนงงจนกระทั่งเป็นอันตรายต่อเยื่อแก้วหูเลยนะครับอย่างเช่นวิศวกรที่ทำงานอยู่ในไซต์ก่อสร้างที่มีเสียงดังอยู่ตลอดเวลาหรือว่าจะเป็นพนักงานโรงงานที่ทำงานอยู่กับเครื่องจักรที่มีเสียงดังตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่ที่ครอบหูไว้เพื่อป้องกันเสียงที่ดังเกินไปครับอย่างน้องๆเองก็ต้องระวังนะครับเวลาใส่หูฟังเล่นเกมหรือว่าดูการ์ตูนอย่าเน้นแต่ความมันนะครับต้องเปิดเสียงไม่ให้ดังเกินไปด้วยล่ะครับนอกจากความดังความเบาของเสียงแล้วเนี่ยลักษณะของเสียงอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือเสียงต่ำและก็เสียงสูงครับอย่างเช่นเสียงสิงโตคำรามก็จะเป็นเสียงต่ำส่วนเสียงนกร้องกิ๊บกิ๊บกิ๊บกิ๊บก็จะเป็นเสียงสูงนะครับเสียงสูงเสียงต่ำที่เราได้ยินกันอยู่นั้นขึ้นอยู่กับความเร็วในการสั่นสะเทือนของแหล่งกำเนิดเสียงหรือเรียกว่าความถี่มีหน่วยวัดต่อวินาทีเรียกว่าเฮิร์ตครับซึ่งความถี่ในการสั่นสะเทือนนี้มีความเกี่ยวข้องกับมวลของวัตถุครับวัตถุที่มีมวลน้อยจะมีความถี่และการสั่นสะเทือนที่สูงกว่าวัตถุที่มีมวลมากครับเช่นการที่เราเคาะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่น้อยเราจะได้ยินเสียงที่มันมีความถี่สูงเราจึงได้ยินเสียงแก้วน้ำนั้นส่งเสียงที่แหลมหรือว่าเสียงสูงออกมาครับแต่ถ้าเราเคาะแก้วน้ำที่มีน้ำอยู่มากเราจะได้ยินเสียงความถี่ต่ำเราเลยได้ยินเสียงที่มีเสียงทุ้มและเสียงต่ำนั่นเองครับการที่เครื่องดนตรีมีเสียงต่ำและเสียงสูงเนี่ยก็ใช้หลักการเดียวกันนั่นแหละครับทีนี้พอน้องๆเข้าใจความเข้มข้นและความถี่ของเสียงได้ดีแล้วคราวนี้เราก็สามารถประดิษฐ์เครื่องดนตรีที่เราสามารถทำเองได้ลองไปทำดูนะครับเมื่อเรารู้ความเข้มข้นของเสียงแล้วเราก็ทำได้สบายเลยครับ
1: คำถามหน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงเรียกว่าอะไรคำตอบเดซิเบลเป็นหน่วยที่ใช้วัดความดังของเสียงตัวอย่างเช่นความดัง0เดซิเบลเป็นเสียงที่หูของมนุษย์เราอาจจะไม่ได้ยิน30เดซิเบลคือเสียงกระซิบ50เดซิเบลเสียงที่เราพูดกันตามปกติ100ถึง200เดซิเบลเท่ากับเสียงของเครื่องบินและเราไม่ควรฟังเสียงที่ดังเกินกว่า140เดซิเบลเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อระบบภายในของหูได้

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลัง

0: ดจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: น้ำจะท่วม
3: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
4: เซฟตี้ 4-0 ตามบนปลอดภัยไม่จำกัด
5: PEA
0: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน

0: ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท1 HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด2 PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด3 BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่4 FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย30@30เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% ของการผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช2030ด้วยนโยบาย30@30และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถบัสที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเดี๋ยววันนี้นี่งานเหนือทั้งทีต้องกินลาบซะหน่อยวันนี้เนี่ยเป็นร้านลาบที่คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันดีมากๆเลยนะฮะแล้วเปิดมานานแล้วแต่ว่าต้องรีบมาหน่อยเพราะว่าตามชื่อร้านเลยนะครับร้านลาบเรียบเพราะว่ามันจะหมดเรียบลาบคราบเลยไปดูว่าอร่อยแค่ไหนตามมาเลยฮะแม่สวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าน
0: ี่นะครับแม่เรียบนะครับร้าน
1: จ้า
0: ลาบเรียบนี่มาจากชื่อไหม
1: ชื่อจ้ะ
0: เรียบนี่เรียบอะไร
1: กินเรียบเลย
0: กินเรียบเลยเหรอหมายถึงอาหารใช่ไหมหรือว่า
1: อาหารแล้วก็ขายเรียบ
0: ไม่ใช่วันที่1กับ16อะไรนี่ไม่ใช่นะร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: 18ปีแล้วจ้ะ
0: 18ปีคือผู้บอกคุณผู้ชมว่าร้านนี้คนพื้นที่รู้จักกันดี
1: ทั้งตำบล
0: เป็นเรื่องโม้ไหมแม
1: ่ไม่โม
0: ้ไม่โม
1: ้ไม่โม้จ้ะ
0: ใช้คำว่าทั้งตำบลเลยเหรอ
1: ใช่
0: ทำไมเขาถึงชอบมากินร้านนี้ล่ะ
1: มันอร่อยมั้ง
0: อร่อยมั้งวันนี้เมนูร้านเรามีอะไรบ้างครับเห็นบนป้ายนี่ไม่เยอะนะ
1: มีไม่เยอะเน้นก็คือลาบหมูคั่วลาบแดงเนื้
0: อ
1: เมนูที่สองก็ขายดีก็คือต้มขม
0: ต้มขมก็มีร้านนี้ทีเด็ดของเราอยู่ที่อะไรบ้าง
1: ก็ยำคั่วลาบเป็นหอมๆเอาน้ำมันหมูเกี๊ยวเอง
0: แล้วแบบวัตถุดิบที่เราเลือกนี่เราไปเลือกเองที่ตลาดเลย
1: ใช่หมูสดๆต
0: ้
1: องไปจ่ายทุกวัน
0: คือไปที่เขียงสดๆเลย
1: ใช่
0: เนื้อนี่เอาส่วนไหนมาบ้าง
1: ก็เอาสันสันนอกสันในที่มันมาลาบมันลาบลำฟูดี
0: ฟูดีเหรอแต่ว่ามันต้องอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ผู้ไปรอกินก่อนทำนานไหมเนี่ยร้านนี้ทำ
1: แป๊บเดียวนาทีครึ่งได้เลย
0: เกินไปเดี๋ยวเขาสาวเกินไปนะเดี๋ยวผู้ไปรอกินนะครับยังไงสุดฝีมือได้ไหมนะขอบคุณนะครับมาครับเดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับร้านนี้คือทีเด็ดคือลาบแม่เลียมนะครับจัดเมนูนี้มาให้เลยนะครับลาบหมูคั่วส่วนจานนี้นะครับเป็นยำนะฮะก็คือถ้าเป็นทางอีสานเนี่ยก็จะออกไปทางน้ำตกนะแต่ว่าทางเหนือเนี่ยเขาเรียกยำเป็นยำสะใบนาก็คือผักชีริ้วใส่รวมมากับตัวเอ็นเนื้อนะฮะมาต่อกันที่ถ้วยนี้นะครับทีเด็ดเหมือนกันต้มขมเป็นต้มขมเนื้อนะครับเดี๋ยวลองชิมกันก่อนมาเริ่มจากลาบก่อนเลยนะครับลาบคั่วนี่นะครับเขาก็จะโรยกากหมูเจียวมาด้วยถ้าลาบคั่วทางเหนือเนี่ยเขาจะใส่นอกจากหมูแล้วก็จะมีเครื่องในต่างๆนะครับมีตับมีไส้มีหนังหมูด้วยใส่รวมๆกันมานะครับเค็มเผ็ดนะครับพริกนี่จะเป็นพริกลาบที่แบบใช้ทางภาคเหนือนะฮะมีกลิ่นแบบของมะแขวนนิดๆเป็นสไตล์แบบลาบคั่วทางเหนือนะครับอร่อยมากกากหมูเจียวไม่เหม็นหืนเลยมาเดี๋ยวลองเครื่องในบ้างนะครับทางนี้จะเป็นตับมีไส้นะครับคือตัวเครื่องในนะครับนุ่มแล้วก็สะอาดมากเลยนะฮะรสชาติแบบลงตัวกับความเผ็ดเค็มตรงนี้นะฮะแล้วพอกินกับตัวเพกาดองไปด้วยนะมันจะมีขมนิดๆแล้วก็จะมีความหอมของตัวเพกานะเขาจะมีเสน่ห์ของเขานะฮะอร่อยดีเหมือนกันนะครับเพิ่งเคยกินเพกาที่เอามาดองต่อกันที่เมนูนี้นะครับเป็นยำนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนผักชีริ้วหรือว่าสะใบนานะครับอารมณ์แบบน้ำตกนั่นแหละใส่ข้าวคั่วมาด้วยนะยำที่ใช้คำว่าน้ำตกแล้วกันเปรี้ยวเค็มเผ็ดหอมข้าวคั่วนะฮะตัวสะใบนางหรือว่าผักชีริ้วนี่กรุบกรับดีเหลือเกินนะฮะมันกรอบนะฮะเดี๋ยวมาลองเอ็นมั่งนี่ทางนี้จะเป็นเอ็นนะครับเอ็นเนื้อนะฮะใส่มาด้วยคือตัวเอ็นเนื้อนะมันจะมีความนุ่มแล้วก็เป็นกลิ่นเนื้อที่มันไม่มีความเหม็นสาบเลยนะครับแม่บอกว่าใช้โซดาในการที่เราเอาไปแช่ไว้ด้วยนะครับเพื่อกลบกลิ่นเนื้อที่เราไม่ค่อยชอบอ่ะมันจะไม่มีเลยนะฮะแล้วก็แช่กับเกลือนิดหน่อยเท่านั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามายำเนื้อมันเลยมีความเด้งเอ็นมันก็เลยมีความหนึบมากเดี๋ยวลองซดต้มขมกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นต้มขมเนื้อนะใส่เนื้อมาแบบล้นๆเต็มๆแบบนี้เลยนะฮะนี่แม่ใช้เนื้อส่วนไหนครับ
2: น่องลายคร
0: ับเนื้อส่วนน่องลายนะครับดูนะครับโอ้โหมันจะมีมันแทรกอยู่นะครับต้มขมที่ดีมันต้องเป็นยังไงจ๊ะแม่
2: หวานขมกลมกล่อม
0: เดี๋ยวลองดู นำ

0: แล้วพอลงไปโดนลิ้นหวานตามแล้วกลมกล่อมมีความแบบเค็มๆขมๆน่าจะมีความหวานจากตัวน่องลายนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้มาลองนะครับต้มขมเนื้อนะครับกินง่ายนะตัดคำว่าขมไปใช้คำว่าหวานแล้วขมแบบหวานดูนะครับมีมันแทรกตรงนี้นะครับเป็นแบบน่องลายจะมีเอ็นตรงนี้น่องลายคือนุ่มมากเลยแล้วพอได้กินกับตัวน้ำเนี่ยที่มันเป็นแบบออกขมหวานนะอร่อยมากเลยกำลังอึ้งอยู่ต้มขมอร่อยมากดีมากนะครับแล้วคือผักนี่คือถ้ากินหมดไม่พอขอเพิ่มได้นะครับไม่คิดตังค์ขมมันหวานเลยอ่ะสมคำล่ำลือมากนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากนะครับคนในพื้นที่บอกว่าลองไปกินร้านลาบเรียบดูสิแล้วจะลืมลาบที่อื่นไปเลยนี่อร่อยนะคุณผู้ชมอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะเรียบแหละหมดเรียบเลยแน่นอนนะครับตอนนี้ทีมงานแบบกลืนน้ำลายเอื้อกๆเลยนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับไม่แพงนะครับลาบหมูคั่ว60บาทส่วนยำรวมนะครับเป็นสะใบนางเอ็นเนื้อเนี่ยอยู่ที่ราคา70บาทนะครับต้มขมเนื้อ70บาทเท่านั้นข้าวเหนียว10บาทวันนี้210บาทเท่านั้นเองผักเผือกฟรีหมดน้ำก็ฟรีนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจผ่านมาทางกำแพงเพชรนะครับเข้ามาในอำเภอเมืองก็มาลองชิมได้นะครับร้านลาบเรียบนะฮะเปิดทุกวันนะครับหยุดแค่วันที่29ของเดือนเท่านั้นเปิดตั้งแต่ตี5เลยตี5ไปจนถึง4โมงเย็นก็มาลองชิมกันได้นะฮะส่วนมายังไงปักบุญมาได้เลยเขียนคำว่าร้านลาบเรียบเจอแน่นอนนะฮะแล้วจะมากินให้เรียบลาบแบบพุกนี่แหละครับงงไหมอร่อยมากนี่โดยเฉพาะต้มขมเนื้อนะครับโอ้
1: ยุคนำควายไปไถนาถึงเวลาเอาควายมาประกวด
2: ตอนนี้นะคะจะเข้าสู่การประกวดรุ่นจูเนียร์เพศผู้นะคะ
1: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักควายสวยงามและเทคนิคการฝึกควายให้มงลงกันค่ะ
3: หมดยุคควายใช่นะแต่ผมก็จะพยายามหัดให้รู้ตรงอื่นโดยเฉพาะการประกวดควายเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าช่วยเกษตรกรที่ทำนาไม่ได้ผลนะครับพัฒนาควายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นสวยงามขึ้นนะครับบางตัวนี่บางครั้งมี12ล้านก็มีชาวอุทัย
1: ควายนับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่อยู่คู่กับสังคมไทยเรามานานนะคะซึ่งนอกจากจะใช้แรงงานในการไถนาแล้วปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงควายนะคะก็ได้ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์เป็นควายงามเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็มีการจัดประกวดสวยงามด้วยค่ะส่งผลให้ควายบางตัวนะคะมีราคาทะลุหลักล้านบาทเลยค่ะ
4: การเลี้ยงควายเข้าประกวดนะครับถ้าเราดูแลเรื่องผิวดีขนดีนะครับก็จะมีน้ำหนักแบบนี้ครับมีความออร่าของขนแล้วก็จะมีความใกล้เคียง
3: ตั้งแต่ผมจำความได้ทั้งหน้ากลัวจะก่อนประมาณปี13ที่เราเริ่มประกวดกันมาจากจุดที่ในน้อยก็ค่อยมากขึ้นควายสายพันธุ์ถามว่าแต่สายที่เอาไปกินเนี่ยควายกินเนี่ยคือหรือควายไปเชือดไปทำเนื้อขายเนี่ยมันเป็นควายที่อ้วนเอาเนื้ออย่างเดียวแต่ความสวยไม่มีบางครั้งอ้วนแต่เตี้ยโครงสร้างผอมก็มีเนื้อน้อยเนื้อไม่มีคุณภาพนะครับก็มาพัฒนาตรงนี้ตอนนี้ที่คนหันมาเลี้ยงควายประกวดกันมากเนี่ยมันหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่อุทัยธานีเนี่ยมันไม่มีแม่น้ำไม่มีชลประทานช่วยเหลือก็หันมาตรงนี้เป็นอาชีพเสริมถ้าตัวไหนไม่ดีหรือตัวไหนเป็นเราก็ไปเลี้ยงเนื้อไล่ทุ่งเลี้ยงถ้าตัวไหนดีก็คัดมาเดินสนามและราคาจะส่งกับควายเนื้อเยอะ
1: สวยงามและมีราคาสูงนั้นนะคะต้องมีอัตลักษณ์เฉพาะค่ะมีเกณฑ์การประกวดแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ตำราควายงามไทยด้วยนะคะอย่างเจ้าสร้อยทองตัวนี้นะคะที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลมาแล้วหลายเวทีค่ะ
3: คือตัวนี้นะครับชื่อสร้อยทองเป็นควายอัตลั

ของอุทัยธานีเลยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพแกนแชมป์โค่นมาทั้งหมด21แชมป์ทั่วประเทศผมได้มาปีที่แล้วเนี่ยมาปี6565ควายอุทัยต้องมีตาแต้มแก้มจ้ำคือตาแต้มที่ผมชี้อยู่เนี่ยตาควายอุทัยจะมีจุดอย่างนี้ตาแต้มแก้มจ้ำคือ2จุด3จุดเนี่ย

0: เลยหน้าตาเนี่ยหน้ายาวดั้งจะสูงมองด้านข้างจะเป็นเหลี่ยมเลยนะครับมองด้านข้างจะควายทรงนี้จะลึกนะครับและขวัญข้างเนี้ยข้างหน้าดูแล้วข้างนี้เดี๋ยวให้ดูอีกข้างขวัญหน้าขวัญหลังตรงกันการดูควายนะครับท้ายเนี่ยต้องกว้างและท้ายตัดเป็นมะนาวตัดเหมือนมะนาวผ่าซีกถ้าเป็นควายอุทัยเหมือนมะนาวตัดจะบานเห็นไหมปกหางต้องใหญ่และเลยข้อนี้ถ้าหลักการดูคะแนนควายอ่างดีไหมอ่างคือท้องอ่างใหญ่ไหมต้องให้ใหญ่ถ้าอ่างเล็กเกิดท้องลูกจะออกมาเล็กนะครับอย่างนี้อย่างน้อยผมออกมาผมก็ได้ล้านหนึ่งในตัว
1: ไม่เพียงแค่เรื่องของหุ่นห้างหน้าตาเท่านั้นในการประกวดควายสวยงามนะคะแต่ละครั้งนะคะพี่เลี้ยงนางงามควายเนี่ยต้องฝึกควายให้สง่างามทั้งท่าทางการยืนการเดินซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย90วันก่อนที่จะถึงวันประกวดค่ะ
2: ประมาณ3เดือนหรือ90วันครับผมฝึกยืนกาดเพื่อให้คอเขานิ่งครับแนวคอก็สันหลังก็ตรงเรียบราบกันไปเลยครับจะไม่ก้มต่ำหลงอย่างนี้มันจะตั้งอยู่ตลอดครับเชือกมัดสะพายแล้วก็กาดเกาะก็คือหรือที่ทำเป็นแล้วลาไว้ครับเป็นหลายอาทิตย์เดี๋ยวเขาก็ชินต่อไปจับสะพายปุ๊บปล่อยเดี๋ยวเขายืนของเขาเองครับ
0: ยืนต้องตรงเท้าตรงขาห่างอกกว้างเนี่ยเท้าต้องตรงเห็นไหมเนี่ยหลังค่ำนิดๆนะครับถ้าเกิดหลังค่ำเงี้ยหน้าตรงเงี้ยยังไงหัวก็เชิดย่อนเชือกก็เชิดการเดินต้องตรงคือเดินขาหน้าขาหลังย่ำถ้าเป็นสนามทรายจะเห็นเลยว่าขาหน้าขาหลังไปย่ำขาหน้าเราเองอย่างก้องดังอย่างไรต้องเหยียบรอยขาหน้าจะเหยียบทั้งเต็มตีหรือไม่เต็มตีก็ต้องเหยียบนิดนึงเดินมาครั้งวันละชั่วโมงพรุ่งนี้อาจจะชั่วโมงครึ่งถ้าไม่ตรงปักคองแล้วมันมีเชือกเอาไม้ตีเร็วตีให้รู้ให้เดินให้นิ่งให้ได้โดยหาควายใกล้ๆมาอีกตัวนึงมาล่อเพื่อให้เขานิ่งเพราะเราเข้าทั้งรอบนึงเนี่ย50ตัว40ตัวถ้าเราไม่มีตัวมาล่อเนี่ยเขาก็จะนิ่งอย่างนี้แต่เวลาเกิดควายตัวอื่นปั๊บเขาก็จะวอกแวกวอกจะไปขวิดไปอะไรเขาคือเราฝึกใน5เดือนเนี่ยเราจะได้เปรียบถ้าเราฝึกตอนโตเหมือนคนอะไม้แก่ดัดยาก
1: สำหรับควายที่สามารถลงสนามลงเวทีประกวดได้นั้นนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่อายุ5เดือนขึ้นไปค่ะแต่จะยืนระยะรักษาตำแหน่งได้นานแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของพี่เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงนั่นเองค่ะโดยการดูแลนั้นแน่นอนว่าก็ต้องพิเศษและก็ละเอียดกว่าควายทั่วไปค่ะทั้งเรื่องอาหารการกินแล้วก็ความเป็นอยู่ด้วยค่ะ
0: ถ้าใกล้ๆเดือนประกวดประมาณ45วันเราจะไปประกวดเนี่ยต้องอาบน้ำทันสองเวลาเช้าเขากินหญ้าออกจากคอกปั๊บเขาต้องมาลงน้ำนอนให้แช่ให้เย็นนะครับแล้วก็ออกขึ้นมาก็มาอาบน้ำดีเพื่อไม่ให้ผิวเนี่ยไปเจอเห็บเจอไรหรือหอยคันกัดและเสร็จหวีผมเผื่อถ้าไม่หวีขนจะมีเหาถ้าเล็บไม่ดีต้องแต่งเล็บแต่งเขาไม่ให้มีเสี้ยนไม่ให้ปลายเขาแตกเล็บต้องเนียบไม่ใช่เกยกันหรือไขว้กันคุณต้องเลี้ยงคุณต้องใส่ใจเขายาต้องฉีดตามกำหนดพยาธิต้องทำอาหารต้องอย่าให้ขาดบางวันกินกล้วย10หวีเพื่อให้ผิวดีการขับถ่ายสมบูรณ์ผมก็เสริมพวกอาหารอาหารเม็ดเลยคือเวลาประกวดเนี่ยต้องเนี๊ยบอ่ะนะครับเหมือนผู้หญิงที่ว่าเสื้อผ้าหน้าผมอ่ะของผมต้องดูทุกขั้นตอน
1: การเลี้ยงควายสวยงามนั้นนะคะสามารถสร้างรายได้ได้หลายทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ลูกน้ำเชื้อพ่อพันธุ์หรือว่ารับฝากผสมพันธุ์ก็ได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถมาศึกษาหาข้อมูลได้จากกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านตาลแถวที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้ได้เลยค่ะ
3: เรื่องเด็ดเอ็ดตะโร
4: ช่วงของเด็ดเอ็ดตะโร
5: สินค้าชุมชนของเราวันนี้นะคะที่นำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านนะคะมาจากจังหวัดหนองคายค่ะจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์นะคะจากอำเภอสังคมเนาะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีการปลูกกล้วยกันริมแม่น้ำโขงเลยมีทั้งกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องกล้วยหอมส้มนะคะชื่อเป็นชื่อสายพันธุ์เนาะแล้วก็มีกล้วยหักมุกด้วยนะคะนำมาแปรรูปเป็นทั้งกล้วยฉาบแล้วก็กล้วยตากมีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วยนะคะเริ่มจากกล้วยตากกันก่อนนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องเขาจะ ตัดจากกล้วยที่แบบว่าแก่จัดนะคะแล้วก็นำมาบ่มเนาะแต่ว่าแก่นี่ไม่ได้ถึงกับแบบสุกแบบงอมนะคะนำมาบ่มให้ได้ที่อีกประมาณ 4-5 วันแล้วค่อยนำไปตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์

นะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปชุบน้ำเชื่อมชุบน้ำผึ้งนะคะแต่ว่าเป็นความหวานที่ออกมาจากเนื้อของกล้วยเลยนะคะแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่35บาทเป็นกล้วยน้ำว้าพันมะลิอ่องนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มลักษณะรูปทรงจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะกล้วยหอมส้มเนี่ยจะมีความเขาจะไม่ได้จัดรูปทรงให้แบนคือตากแล้วรูปทรงเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะกล่องเล็กนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ200กรัมราคาเท่ากันทั้งกล้วยหอมส้มแล้วก็กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องที่นำมาทำเป็นกล้วยตากนะคะก็คือกล่องละ35บาทแต่ถ้าเกิดว่ากล่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เนี่ยก็คือครึ่งกิโลเลยราคาเท่ากันเหมือนกันก็คือกล่องละ80บาทนะคะเดี๋ยวเราจะชิมเป็นกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มนะคะลูกเขาโนว่าคล้ายกล้วยไข่แต่เดี๋ยวรสชาติเป็นยังไงต้องชิมนะสังเกตว่ารูปทรงเขาจะแบบเหมือนกับแห้งมารูปทรงแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเขาจะมีการจัดทรงให้แบนๆหน่อยกลิ่นหอมแบบมีกลิ่นควันไฟด้วยความที่เวลาที่ตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จแล้วเนี่ยทางชุมชนเขาจะนำไปเหมือนกับไปอบในตู้ที่รมด้วยฟืนอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งเพื่อให้แห้งขึ้นนิดหน่อยเพื่อให้เกิดกลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นหอมจริงจะมีกลิ่นควันไฟเลยเนื้อนุ่มมากเลยค่ะคือบางทีที่เรากินกล้วยตากมันจะมีความหนึบใช่ไหมคะแต่ว่าตัวกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มเนี่ยเขามีความนุ่มแต่ไม่ถึงกับเละนุ่มนิ่มแล้วก็หอมมากรสชาติก็คือไม่ได้มีความเปรี้ยวเลยเพราะว่าเขาใช้กล้วยที่สุกเนาะถือว่าอร่อยเลยแล้วก็โนว่าผู้สูงอายุกินง่ายเพราะว่าไม่แข็งเกินไปชิมกล้วยตากที่ทำจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องบ้างนะคะถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาจะมีการจัดทรงกล้วยนิดนึงให้มีความแบบแบนๆสวยงามนะคะรสชาติของกล้วยตากที่ทำจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้หวานจัดแล้วก็ไม่มีความเปรี้ยวของกล้วยแต่ว่าจะมีความนุ่มหนึบมากกว่าเนื้อสัมผัสจะนุ่มหนึบมากกว่าอันนี้ก็อร่อยคนละแบบแต่ถ้าใครชอบแบบหวานๆนุ่มๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ผู้ใหญ่ทานนะคะกล้วยหอมส้มอันนี้นุ่มนิ่มกว่าเนาะรสชาติก็จะอร่อยคนละแบบนะคะอีกอย่างนึงอันนี้เนี่ยเป็นแพ็คเกจจิ้งที่สวยงามเลยเหมาะมากถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่เนาะของฝากนี้ก็ได้นะคะกล่องนี้แบบสีสันสดใสมากข้างในจะมี8ชิ้นนะคะแล้วก็จะแพ็คแยกเป็นชิ้นเดียวๆเลยอันนี้ก็คือกินไม่หมดก็คือไม่เป็นไรไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้กล่องนี้จะอยู่ที่กล่องละ50บาทนะคะมาต่อกันที่ด้านนี้บ้างด้านนี้เนี่ยจะเป็นกล้วยฉาบซึ่งจะมีทั้งกล้วยหักมุกมีทั้งกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะแล้วก็มีทั้งกล้วยหอมส้มด้วยนะคะอย่างด้านนี้เนี่ยเราจะมี3ราคาชัดๆเลยก็คือถ้าเป็นถุงเล็กเนี่ยไม่ว่าจะกล้วยอะไรก็ตามแต่เนี่ยถุงละ50บาทแต่ถ้าเป็นถุงครึ่งกิโลนะคะจะถุงละ85บาทถ้าเป็นถุง1กิโลก็จะถุงละ160บาทจะมีราคาที่ต่างออกไปก็คือเป็นกล้วยอบเนยนะคะตัวกล้วยอบเนยเนี่ยเขาจะใช้กล้วยหอมส้มนำมาอบกับเนยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกล้วยอบเนยกล้วยเบรกแตกหรือว่ารสอื่นๆในการทำกล้วยฉาบนะคะหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยปรุงรสแล้วเนี่ยเขาจะนำไปไร่น้ำมันด้วยการอบตู้อบที่ใช้เตาฟืนจะไม่ได้ใช้เป็นเครื่องอบนอกจากตัวกล้วยเนี่ยจะสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วนะคะยังมีกลิ่นหอมด้วยนะคะราคาของตัวกล้วยอบเนยตัวนี้เนี่ยก็คือถุงเล็ก50บาทเหมือนกันแต่ว่าถ้าครึ่งกิโลจะอยู่ที่ถุงละ100บาทนะคะถ้าเป็น1กิโลก็จะอยู่ที่กิโลละ180บาทนะคะถ้าแบบเบรกแตกนี่ก็จะใช้กล้วยแบบงอมๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบกล้วยหักมุกเขาก็จะนำมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็สไลด์บางๆเนาะมีการนำไปปรุงรสมีทั้งรสเค็มรสหวานปาปริก้านะคะแล้วก็แบบอบเนยเนาะเดี๋ยวโนจะชิม2แบบก็คือโนจะชิมแบบที่เป็นกล้วยเบรกแตกก็คือกล้วยสุกนะคะกับกล้วยอบเนยอันนี้จะเป็นกล้วยเบรกแตกนะคะนี่เขาจะทำมาเป็นใช้กล้วยแบบงอมๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความหวานแต่ว่านำไปทอดแล้วก็อบอีกทีนึงให้เขากรอบมากขึ้นกลิ่นหอมนะคะเพราะว่าเวลาเขาทอดเนี่ยเขาจะทอดพร้อมกับใบเตยด้วยตัวกล้วยเบรกแตกนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะทำมาแบบไม่ได้หวานมากเพราะว่าจะใช้รสชาติของกล้วยเลยคือกล้วยเนี่ยรสชาติมาเวลาสุกเป็นยังไงก็จะได้รสชาติแบบนั้นอาจจะมีออกอมเปรี้ยวนิดๆนะคะแต่ว่ามีความกรอบมากมาที่รสอบเนยกันบ้างนะคะถุงนี้ก็50บาทนะคะอบเนยเนี่ยเขาจะมีการปรุงรสมากหน่อยจะใช้กล้วยหอมส้มดิบเนี่ยนำมาสไลด์แล้วก็ปรุงด้วยพวกแบบมีน้ำตาลมะพร้าวมีอะไรแบบนี้นะคะกลิ่นจะหอมหอมหอมเหมือนแบบหอมแบบพวกน้ำตาลมะพร้าวนี่แหละค่ะตัวกล้วยอบเนยนะคะกรอบแล้วก็จะ

หวานหวานมันมันไม่หวานมากนะคะอันนี้เวลากินก็ถือว่าเพลินๆเหมือนกันเบรกแตกเหมือนกันนะคะใครชอบแบบรสชาติแบบธรรมชาติหวานธรรมชาติเลยก็แนะนำเป็นกล้วยเบรกแตกอันนี้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบแบบมีการปรุงรสหวานหวานหน่อยก็เป็นอบเนยผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะช้อปสินค้าชุมชนนะคะจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์นะคะของอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเรื่องของราคาการจัดส่งหรือว่าใครอยากจะซื้อเยอะๆซื้อไปขายต่อคุยกับชุมชนได้เลยค่ะวันนี้เรื่องเด็ดตะลงของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเด็ดตะลงวันนี้สวัสดีค่ะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับใครที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ1เทคโนโล

0: โลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พี่โบและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวเป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆพี่โบเชื่อว่าน้องๆทุกคนก็คงจะมีกิจกรรมงานอดิเรกของตัวเองอยู่ใช่ไหมล่ะคะไม่ว่าจะเป็นเต้นร้องเพลงเล่นกีฬาวาดภาพหรือว่าประดิษฐ์สิ่งของก็ตามน้องๆคนไหนชอบทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบดูบ้างนะแต่สำหรับวันนี้นะคะน้องๆคนไหนที่กำลังรอพี่โบพาไปประดิษฐ์สิ่งของอยู่บอกเลยว่าวันนี้พี่โบจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่น่ารักมากๆงานประดิษฐ์ของเราวันนี้ก็คือกรอบรูปค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำกรอบรูป DIY แสนน่ารักกระดาษลังกระดาษห่อของขวัญดินสอไม้บรรทัดคัตเตอร์กรรไกรกาวและนี่ก็คือรูปพี่โบสเองพี่โบสใช้ขนาดรูป 4x6 นิ้วนะคะเราก็ต้องใช้กระดาษลังนะคะน้องๆ นะคะวัดไปเลยค่ะพี่โบสจะใช้ขนาด 18x13 เซนติเมตรค่ะโอเคค่ะและเมื่อตอนนี้นะคะน้องๆได้ขนาด 18x13 เซนติเมตรเรียบร้อยแล้วเราจะวัดทุกด้านเลยนะคะขึ้นมา 2.5 เซนติเมตรสงสัยไหมคะว่าทำไมเราถึงต้องวัดเข้ามาอีกรอบนึงเพราะว่าเราจะเอาไว้ใส่รูปภาพกันนะคะตัดตามเส้นเลยนะคะน้องๆอย่าลืมนะคะว่าต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะคะมันเป็นของมีคมนะน้องๆถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะนี่เราก็จะได้กรอบรูปด้านหน้าของเราแล้วล่ะค่ะเอามาเป็นแบบนี้ทีนี้นะคะเราก็จะมาทำด้านหลังกันต่อพี่โบจะพาน้องๆมาตัดขนาด 10x16 เซนติเมตรค่ะตัดตามรอยเลยนะคะทีนี้พี่โบก็ได้กรอบรูปตัวส่วนด้านหลังออกมาแล้วแบบนี้เลยนะคะมันก็จะมีขนาดที่เล็กกว่าด้านหน้าหน่อยนึงทีนี้เราจะมาทำตัวขั้นกันค่ะเราจะทำช่องว่างนะคะเพื่อเอาไว้สำหรับใส่รูปภาพของเราโดยที่น้องๆ นะคะเอาใส่กระดาษลังอันเดิมมาเลยแบบนี้นะคะแล้วก็วัดขนาดลงไปเลยค่ะเอาความยาวให้ได้พอดีกันนะจากนั้นความหนาของมันก็ประมาณ1เซนติเมตรก็ได้นะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด2เส้นค่ะเพื่อที่วางขนาดด้านข้างของเราทีนี้เราก็จะเหลือเส้นด้านล่างอีก1เส้นนะคะส่วนด้านบนนะคะเราจะไม่ติดค่ะน้องๆเพื่อที่ว่าเวลาเราใส่รูปลงไปเนี่ยมันจะได้ใส่ได้พอดีค่ะหลังจากนั้นค่ะน้องๆเราจะมาตกแต่งกันนะคะด้วยกระดาษห่อของขวัญค่ะหรือว่าจะเป็นกระดาษสีหรือว่าจะเป็นดินสออะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่พี่โบก็จะได้ตัวกล่องออกมาแบบนี้แล้วเราก็จะมาติดกระดาษห่อของขวัญกันที่ตัวด้านหลังกันต่อทำเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆอันนี้มันตามจินตนาการน้องๆเลยน้องๆสามารถใช้กระดาษสีไหนก็ได้หรือว่าตกแต่งยังไงก็ได้เลยนะคะตามจินตนาการน้องๆเลยค่ะโอเคเมื่อเราได้แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาประกอบร่างกันด้วยตัวอันเล็กที่เราตัดกันมาค่ะทากาวลงไปให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆแล้วก็ประกบลงไปได้เลยค่ะนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วแบบนี้เลยเราก็จะเอาฝาหลังค่ะไปประกบด้วยกันเลยแบบนี้ตอนนี้ก็ติดเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้องๆแบบนี้เลยเห็นไหมคะแล้วเรานะคะช่องสำหรับการใส่รูปของเราด้วยตรงนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวพี่โบจะพาน้องๆมาทำขาตั้งกรอบรูปกันต่อค่ะเราจะมาวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากกันนะคะน้องๆโดยการวาดเส้นตรง2เส้นค่ะอันนี้ของพี่โบนะคะก็จะเอา10เซนติเมตรเท่ากันเลยนะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาวาดเส้นทะแยงมุมค่ะจากตรงนี้นะคะไปสู่ตรงนี้ค่ะทีนี้เราก็จะได้สามเหลี่ยมเรียบร้อยแล้วค่ะที่มีมุม90องศาทีนี้เราจะมาติดกันที่ด้านหลังกรอบรูปของเรากันค่ะเอาให้มันตั้งตรงแบบนี้เลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกรอบรูปของพี่โบสเป็นยังไงบ้างคะน้องๆของน้องๆเสร็จกันหรือยังเดี๋ยวเราจะมาใส่รูปกันลงไปดีกว่านะนี่แบบนี้เลยนะคะตันๆเห็นไหมล่ะคะน้องๆว่ากรอบรูปของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญยังน่ารักมากๆอีกด้วยน้องๆสามารถเอาไปตกแต่งมุมไหนของบ้านก็ได้ตั้งตรงไหนก็ได้เลยล่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะในการทำดินสอแสนสวยถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยอุปกรณ์ทำดินสอแสนสวยโฟมลูกบอลโฟมยางปากกาเมจิกกาวสีอะคริลิกซึ่งดินสอแสนสวยในวันนี้พี่โบเลือกทำเป็นธีมดอกไม้ค่ะ
นี่แล้วเราก็ต้องมีตัวนี้เลยโฟมกลมนั่นเองค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาผ่าครึ่งกันเพื่อทำเป็นเกสรดอกไม้อย่าลืมว่าคัตเตอร์เนี่ยเป็นของมีคมถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยนะคะแล้วตอนนี้พี่โบก็ผ่าออกมาเรียบร้อยแล้วค่ะก็จะได้เป็นครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะทั้งหมด2ซี่ด้วยกันเราก็จะมาทำสีกันค่ะผ่าให้ทั่วๆเลยนะคะน้องๆในการทำเกสรดอกไม้นะคะน้องๆน้องๆสามารถเลือกใช้สีอะไรก็ได้นะตามที่น้องๆชอบเลยค่ะระหว่างที่เรารอสีแห้งกันนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำกลีบดอกกันค่ะด้วยโฟมยางโดยสีชมพูของพี่โบนเนี่ยจะใช้ขนาด10เซนติเมตรค่ะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรสีเขียวเราก็จะใช้เป็น9เซนติเมตรนะคะแล้วก็กว้าง 2.5 เซนติเมตรเท่ากับอันแรกเลยเมื่อน้องๆวาดเสร็จแล้วก็ตัดออกมาได้เลยค่ะนี่แล้วตอนนี้พี่โบก็ได้ออกมา2ไซส์แล้วแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรานะคะจะมาตัดขอบมนกันค่ะทั้ง2ฝั่งเลยนี่เริ่มเห็นภาพกันหรือยังคะน้องๆว่าดอกไม้ของเราเนี่ยจะออกมาเป็นสีอะไรนี่ค่ะตอนนี้พี่โบก็ตัดขอบมนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาประกบติดกันแบบนี้เลยนะคะเราจะติดให้มัน

ื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะใช้ด้านนี้ค่ะน้องๆในการประกบมันขึ้นไปรอบหนึ่งแล้วเราก็จะติดกาวลงไปเพื่อให้มันซ้อนกันแบบนี้ค่ะกดค้างเอาไว้นะคะสักพักหนึ่งจนกว่ามันจะแห้งค่ะหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งในแนวตั้งกันอีกรอบหนึ่งค่ะจะหยอดกาวเข้าไปตรงกลางนะคะแล้วก็บีบมันเอาไว้แบบนี้จนกว่ามันจะแห้งค่ะจะมาตัดโฟมยานะคะสีเขียวเพื่อมาพันรอบก้านของเรากันค่ะเราจะวัดนะคะประมาณ3เท่าของดินสอเรามันจะเป็นความยาวที่เราต้องใช้นะคะจริงๆแล้วถ้ามันเหลือเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่ามันตามขนาดความกว้างของดินสอด้วยตัดให้มันตรงตามเส้นที่เราวาดเอาไว้เลยหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปติดกาวกันพันกับที่ดินสอเอาให้มันติดกันแบบนี้เลยนะได้แท่งก้านออกมาแล้วค่ะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกันกับตัวดอกไม้ที่พี่โบทำเอาไว้กดเอาไว้แน่นๆนะคะน้องๆรอจนกว่ากาวจะแห้งค่ะแต่ตอนนี้นะคะของเราค่ะมันยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เราก็จะเอาเครื่องวงกลมนะคะจะมาวัดขนาดกันค่ะนี่นะคะแล้วเราก็ตัดตามรอยเลยค่ะเราก็จะไปปิดที่ด้านหลังของดินสอของเราแบบนี้เลยนะคะน้องๆเดี๋ยวแล้วนะคะจะมาทำการตกแต่งดอกไม้เพิ่มเติมกันนิดหน่อยค่ะนี่เลยดอกไม้ของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะของน้องๆเสร็จกันหรือยังเอ่ยเห็นไหมล่ะคะว่าดอกไม้แสนสวยของเราเนี่ยทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะ

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้มีทั้งดินสอแสนสวยและกรอบรูป DIY ของเราการประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะที่สำคัญเรามีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยนะและเหมือนเดิมเลยค่ะน้องๆสำหรับคนไหนที่ได้ประดิษฐ์ตามพี่โบ๊ทแล้วอย่าลืมนะคะถ่ายรูปส่งมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidon Channel คนไหนถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะพี่โบ๊ทและจิวซ่านักประดิษฐ์ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและสำหรับวันนี้นะคะน้องๆพี่โบ๊ทจะพาน้องๆมาประดิษฐ์สิ่งของที่สามารถใช้งานได้จริงมีประโยชน์และที่สำคัญยังสวยมากๆด้วยค่ะและอุปกรณ์ของเราในวันนี้ก็หาได้ง่ายง่ายเลยล่ะค่ะน้องๆถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ในการทำกล่องขนมรูปไม้ไอศครีมกันเลยค่ะอุปกรณ์ทำกล่องขนมรูปไม้ไอศครีมไม้ไอศครีมกาวสองหน้าชนิดบางกาวกระดาษสีกระดาษร้อยปอนของตกแต่งสีเมจิกตอนแรกในการทำกล่องใส่ขนมนะคะโดยเราจะใช้กระดาษ A4 ค่ะที่เป็นกระดาษร้อยปอนด์นะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาพับกันค่ะน้องๆพับเลยนะคะเป็นสามเหลี่ยมลงไปแบบนี้เลยเพื่อที่เราจะได้ตัดกระดาษออกมาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสน้องๆเวลาใช้กรรไกรนี่ต้องระมัดระวังมือด้วยนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะมาพับครึ่งกันทีนี้เราก็จะได้เป็นคล้ายๆสมุดแบบนี้ออกมาแล้วนะคะน้องก็เอามุมนะคะพับเข้าไปสู่ตรงกลางทั้งสองฝั่งเลยพับกันเข้าไปอีกทบนึงค่ะเอาให้มันพอดีกับเส้นตรงกลางเลยโอเคค่ะแล้วหลังจากนั้นนะคะน้องเอามุมตรงนี้พับมาให้เป็นสามเหลี่ยมค่ะพับสามเหลี่ยมทั้งด้านซ้ายและด้านขวานะคะน้องๆเดี๋ยวน้องๆ นะคะจะต้องพับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะทั้งสองฝั่งเลยก็จะง่ายต่อการพับเมื่อเราพับสามเหลี่ยมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดตรงมุมสามเหลี่ยมของเราเอาไว้นะคะ

แล้วก็ดันมันขึ้นมาค่ะแล้วก็พับลงไปเลยทีนี้น้องๆก็จะได้เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเป็นหัวกล่องแล้วค่ะฝั่งหนึ่งโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะไปทำอีกฝั่งหนึ่งกันค่ะท่าลาเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล่องด้านในของพี่โบ๊ทนี่เมื่อเราได้กล่องมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบ๊ทนะคะจะใช้สกอตเทปใสเพื่อแปะให้มันอยู่ตัวเป็นกล่องที่แข็งแรงนะคะต่อไปเราจะมาทำฝาครอบกันต่อค่ะและพี่โบ๊ทก็จะเลือกใช้เป็นกระดาษสีนะคะเราจะทำขั้นตอนคล้ายๆกับของอันแรกเลยค่ะก็คือการพับกระดาษก่อนนะคะเพื่อให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกมาตัดตามรอยนี้เลยขั้นตอนถัดมาค่ะเราจะพับมันขึ้นไปนิดนึงนะคะเราก็จะเอากล่องค่ะด้านในที่เราทำเอาไว้เอามาวางทาบลงไปเลยนะคะเอาให้ตัวกล่องเนี่ยพอดีกับตัวกระดาษครอบด้านนอกแบบนี้เลยนะคะจากนั้นเราก็จะดันตัวนี้ขึ้นมาเพื่อให้มันรู้ตำแหน่งว่าเนี่ยกล่องของเรามีขนาดเท่าไหร่หลังจากนั้นเราก็จะพับมันลงไปเลยค่ะแล้วจะมาติดสกอตเทปกันค่ะเอากล่องตัวเดิมของเรานะคะมาวางทาบลงไปเลยค่ะคือเราจะทำตัวครอบมันอีกทีนึงนะคะเราก็ต้องทำให้มันครอบได้พอดีกับกล่องด้านในน้องๆก็จะต้องค่อยๆวัดนะคะเอาให้มันพอดีกันเห็นไหมคะทีนี้เวลาตัวกล่องด้านในอยู่เงี้ยน้องก็สามารถเปิดปิดได้เนี่ยแล้วพี่โบก็เริ่มพับตามรอยค่ะที่มันมีเอาไว้หลังจากนั้นเราก็จะมาติดสกอตเทปกันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขั้นตอนตกแต่งกันต่อค่ะพี่โบล่ะชักอยากจะเห็นของน้องๆแล้วสิว่าน้องๆเนี่ยตกแต่งกันเป็นอะไรบ้างนี่พี่โบเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเป็นสีหวานๆเลยเหมาะกับเสื้อพี่โบในวันนี้มากเลยใช่ไหมคะแต่ไอศกรีมของเรายังขาดอะไรไปอีกคะถูกต้องเรายังขาดไม้ไอศกรีมนะคะน้องๆเนี่ยค่ะก็จะลองวัดขนาดไม้กันค่ะน้องๆเวลาตัดนะคะน้องๆต้องระวังมือให้ดีๆเลยนะเพราะว่าไม้ไอศกรีมเนี่ยมันมีความแข็งเราก็จะมาหยอดกาวนะคะแล้วก็ติดลงไปเลยกดเอาไว้สักพักนึงเลยนะคะรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่เลยกล่องไอศกรีมของพี่โบ๊ทน่ารักไหมคะนี่แล้ววันนี้นะคะพี่โบก็ทำตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวสิ่งประดิษฐ์ชิ้นต่อไปที่พี่โบนะคะจะพาน้องๆไปทำนั่นก็คือที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมค่ะอ่ะสงสัยกันไหมคะว่าเอ๊หน้าตามันจะออกมาเป็นยังไงกันนะเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอุปกรณ์ทำที่วางโทรศัพท์จากไม้ไอศกรีมไม้ไอศกรีมกระดาษทรายสกอตเทปใสกาวกรรไกรมาดูขั้นตอนนะคะในการทำที่วางโทรศัพท์กันเลยเราก็จะโทรศัพท์มาวางเพื่อวัดขนาดกันค่ะทีนี้นะคะเราก็จะเรียงไม้ไอศกรีมของเราให้ได้ขนาดเท่ากับโทรศัพท์ของเรากันเลยอันนี้ก็คือตัวด้านหลังทีวีของเรานั่นเองค่ะจากนั้นเราก็จะเอาขึ้นมาอีก2ไม้นะคะเพื่อเป็นตัวกั้นขอบของเรานั่นเองค่ะเพิ่มความแข็งแรงให้กับฐานไม้ไอศกรีมของเรากันแต่ตั้งแต่ไม้แรกเลยนะคะน้องๆอันนี้ก็จะแปะไป2ชั้นนะคะทีนี้เราจะมาวัดความกว้างของโทรศัพท์กันนะคะแบบนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวเรานะคะจะตัดไม้ไอศกรีมส่วนที่เกินโทรศัพท์ของเราเนี่ยออกไปกันค่ะตัดตามรอยเส้นที่เราวาดกันไว้เลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องๆเวลาตัดเนี่ยกรรไกรมันเป็นของมีคมมันอันตรายมากๆเลยนะถ้ามีผู้ปกครองให้ผู้ปกครองเข้ามาช่วยกันนะคะนี่มันก็จะออกมาเป็นหน้าตัดแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะเราจะมาทำฐานนะคะสำหรับที่วางโทรศัพท์ของเรากันเราก็จะมาร์กจุดเอาไว้แล้วก็ตัดออกกันทีนี้แล้วก็อีกอันนึงมาทีนี้มันก็จะมาต่อกันได้พอดีเลยค่ะน้องก็ต้องตัดแบบนี้นะคะให้เท่ากับความหนาของโทรศัพท์ของเราเลยค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาติดกาวเข้าด้วยกันค่ะตอนนี้พี่โบได้ข้างบนแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดกันต่อค่ะที่ด้านล่างค่ะแล้วที่นี้นะคะน้องๆเราจะใช้กระดาษทรายของเราค่ะในการฝนมันเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้ไม้ไอติมของเราเนี่ยมีความเรียบสามารถติดกันได้สนิทค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะเวลาติดกาวนะคะน้องๆเราจะติดอยู่ด้านบนของตัวขอบทีวีด้านหลังเรานี่นะคะแบบนี้ติดลงไปแบบนี้เลยแต่ว่าน้องๆต้องใจเย็นๆนะคะเราจะต้องรอจนกว่ากาวจะแห้งสนิทค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะเอาไม้ไอติมของเรามาวางข้างๆนะคะเพื่อทำให้เป็นขอบทีวีกัน
ก็จะทากาวติดลงไปนะคะแล้วก็รอจนกว่ากาวจะแห้งกันค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมาเติมความแข็งแรงให้กับด้านหลังทีวีของเรากันวันนี้เลยเดี๋ยวเรานะคะจะมาทำการตกแต่งกันพี่โบก็ใช้ไม้สักทีเหมือนเดิมเลยมาจุดไว้ที่3เซนติเมตรก่อนแล้วก็ตรงที่ 2.5 เซนติเมตรด้วยค่ะทีนี้ค่ะน้องๆเราจะตัดนะคะจาก 2.5 ไปที่3ค่ะเห็นไหมคะมันก็จะกลายมาเป็นเส้นทะยานมุมแบบนี้เลยแล้วก็จะติดเข้าด้วยกันแบบนี้เลยนะคะน้องๆเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งหมด4อันค่ะเดี๋ยวเราจะเอา2ขานะคะติดไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังก็อีก2ขาค่ะมันก็จะได้ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยค่ะน้องๆตั้งได้ด้วยแต่น้องๆคะเวลาติดกาวนะพี่โบอยากจะบอกว่าขาหน้าของเราอะค่ะเราต้องติดลงไปที่ฐานด้านล่างนะคะแบบนี้แต่ว่าขาด้านหลังค่ะเราจะติดลงไปตรงๆด้านหลังแบบนี้เลยเพื่อให้มันมีความเฉียงลงไปนะคะมันจะได้เป็นตัวตั้งรับให้เราค่ะเดี๋ยวต่อมานะคะเราจะมาตกแต่งทีวีกันเราจะเพิ่มเสาให้มันกันค่ะน้องอาจจะใช้เป็นกระดาษสีสติกเกอร์สีหรือว่าอะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นไม้ไอศกรีมก็ได้นะแต่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะที่วางโทรศัพท์มือถือจากไม้ไอศกรีมของพี่โบ๊ท

ำหรับน้องๆนะคะที่ส่งผลงานการประดิษฐ์เข้ามาให้กับพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทเห็นหมดแล้วทุกชิ้นเลยนะอยากจะบอกว่าน้องๆเนี่ยเก่งกันมากๆเลยและทำสวยกันมากๆเลยนะคะแต่สำหรับน้องๆคนไหนที่ทำแล้วยังไม่ได้ส่งมาให้กับพี่โบ๊ทเนี่ยอย่าลืมนะคะส่งมาให้พี่โบ๊ทได้ดูด้วยทางแฟนเพจ Mahidol Channel พี่โบ๊ทรอดูอยู่ที่สำคัญนะคะน้องๆคนไหนทำถูกใจพี่โบ๊ทมีรางวัลส่งไปให้ถึงที่อย่างแน่นอนเหมือนเดิมเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะน้องๆว่า DIY ง่ายนิดเดียวเราพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะ

SAF เชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับ SAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้ SAF ที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuelหรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAFจึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่นHydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic Kerosene ATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FTใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ซินแก๊สซินเทซิสแก๊สโดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวล

0: เช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิตซินแก๊สได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการฟิชเชอร์โทรปเพื่อผลิตเป็นแซฟต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตแซฟได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตแซฟได้อย่างยั่งยืน
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ทีมใจพลังบวกโพสิทีฟไมด์กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดมระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียน Coding for Better Life นะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางด้วยที่จะได้มาสนุกกับการเรียนรู้ด้วยกันนะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องอะไรมีใครทราบไหมคะ
1: น
0: ัก
1: สืบ
0: เป็นนักสืบนักสืบต้องทำอะไรคะ
2: ใช
0: ้
2: ห
0: ั
2: วค
0: ิ
2: ด
0: ใช้หัวคิดโอเคต้องรอบครอบโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุ้นไหมคะว่าเราเคยเห็นสิ่งนี้มาก่อน
2: เคยว่า
1: ทำแล้วเราก็ใช้ความคิดแล้วเดี๋ยวก็ทำค่ะ
2: แล้วเราก็ทำ
0: โอเคอ่านพร้อมกันแล้วกันนะคะสเต็ปแรกเราจะทำอะไรกันนะ
2: ทำ
0: สเต็ปที่2
2: ค
0: ิดสเต็ปที่3
2: ท
0: ้
2: าทาย
0: มาดูกันว่าจะได้ท้าทายจริงไหมวันนี้นอกจากจะพาเป็นนักสืบแล้วนะคะอยากให้ทำสิ่งนี้ได้ค่ะ
2: ย
0: ิ
2: งธนู
0: มันคือเป้าหมายใช่ยิงธนูนี่แหละมันคือเป้าหมายนะคะนักเรียนปลายทางก็ทำไปกับเราได้นะคะวันนี้เราจะได้หาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วก็นอกจากหาความสัมพันธ์ของข้อมูลแล้วนะคะก็ต้องวิเคราะห์วิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะในการเติมภาพที่ขาดหายไปให้สมบูรณ์นะคะเข้าสู่เรื่องราวที่เราจะต้องเติมภาพให้สมบูรณ์แล้วค่ะเรื่องราวแรกเนี่ยมันเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวนิดนึงมาใครพร้อมเป็นนักสืบบ้างยกมือขึ้นโอเคตั้งใจฟังให้ดีนะคะเรื่องมีอยู่ว่าที่งานปาร์ตี้พี่หมีเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นค่ะมีพี่หมีตัวนึงเขาเป็นอะไร
2: เสียชีวิต
0: เขาเสียชีวิตเราไปดูที่เกิดเหตุเราเป็นนักสืบเราไปดูที่เกิดเหตุนะเราเห็นเราเห็นปากกาวางทิ้งไว้อยู่นะคะ
2: แล้วก็
0: มีเอกสารที่มีลายมือใครก็ไม่รู้เขียนว่า
2: ฉันขอโทษฆ่าตัวตาย
0: ฉันขอโทษแต่นักสืบกับตำรวจเอาปากกาด้ามนี้ไปตรวจแล้วไม่พบลายนิ้วมือเลยดังนั้นนักสืบต้องช่วยแล้วล่ะค่ะช่วยหาคนร้ายให้หน่อย
2: เขาฆ่าตัวตาย
0: กฎของการเป็นนักสืบคือถ้าเราคิดอะไรได้เราจะไม่พูดนะเราจะเก็บไว้ในใจก่อนโอเคไหมถ้าจะพูดก็ต่อเมื่อยกมือแล้วก็มีคนอนุญาตให้พูดเพราะว่าถ้าเราเผลอพูดออกไปมีคนร้ายได้ยินแล้วคนร้ายอาจจะหนีทันได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะยังไม่พูดถ้ายังไม่ถึงเวลานะโอเคนั่นนะสิดำใบอะไรอีกตอนนี้เราเป็นนักสืบอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: เรามีอะไรเป็นหลักฐานแล้วบ้างตอนนี
2: ้
0: ปากกากับ
2: ฉันขอโทษ
0: ปากกากับฉันขอโทษขอบคุณค่ะขอบคุณพี่จัสมินนะคะเพราะฉะนั้นฉันขอโทษกับปากกาเนี่ยเราจะต้องวิเคราะห์หาอะไรคะ
2: ลายมือ
1: ข
0: อ
1: โทษ
0: แล้วพี่ผู้ร้ายอาจจะใส่ถุงมือแล้วก็เขียนทำให้ลายนิ้วมือไม่เจอที่ปากกาแต่เขาทิ้งลายมือไว้ใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: เราจะวิเคราะห์ลายมือคนร้ายได้ไหมคะ
2: ได
0: ้พี่นักสืบอยากได้ลายมือคนร้ายใช่ไหมคะแต่ไม่รู้จะเอาลายมือคนร้ายมาได้ยังไงเราก็เลยทำตัวเป็นคนส่งของแล้วก็ให้เขาเขียนรับของเราถึงจะได้ลายมือเขามาพี่นักสืบเก่งไหมคะ
2: เก่ง
0: โอเคเดี๋ยวเราอ่ะแกล้งไปส่งของให้พี่หมี3ตัวนี้แล้วก็ให้เขาเซ็นมาหน่อยว่ายินดีรับของแล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้ลายมือของ3พี่หมีมาดังนี
1: ้
0: ฉันยินดีทำไมเขาต้องเขียนว่าฉันยินดีนะเพราะว่าเขารับของไงเขาเขียนว่าฉันยินดีรับของโอเคโอเคก่อนเดี๋ยวยกมือก่อนรอบนึงค่ะตอนนี้มีใครรู้ว่าใครพี่หมีคนไหนเป็นคนร้ายแล้วบ้างคะมีใครรู้แล้วบ้าง
2: รู้ของพี่สาม
0: อย่าเพิ่งพูดอย่าเพิ่งพูดนักสืบต้องยังไม่พูดค่ะโอเคทุกคนรู้หมดแล้วนะคะเอามือลงได้ค่ะเดี๋ยวมาโหวตกันหน่อยใครคิดว่าพี่หมีเนียมที่ลายมือแบบนี้เป็นคนร้ายยกมือขึ้น
3: ผมจำลายมือเรียบร้อยแล้ว
0: โอเคใครคิดว่าพี่หมีไม้ที่เป็นคนร้ายยกมือขึ้นโอ้เยอะพี่หมีใครคิดว่าพี่หมีอรุณเป็นคนร้ายยกมือขึ้นมีดาคุงคนเดียวโอเค
4: นักเรียนปลายทางคะถ้าเกิดว่าอยากร่วมสนุกไปกับนักเรียนต้นทางนะคะเรามาเล่นเกมนักสืบกันค่ะเกมนักสืบเนี้ยง่ายมากเลยนะคะก็คือมาช่วยสืบหน่อยนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่มีลายมือของใครก็ไม่รู้นะคะเขียนไว้ว่าฉันขอโทษกับปากกาด้ามหนึ่งซึ่งไม่มีรอยนิ้วมือแฝงใดๆเลยเขาจะหาตัวคนร้ายได้ไหมนะคะเขาในที่นี้ก็คือนักสืบนะคะนักสืบเนี่ยก็คือนักเรียนปลายทางทุกคนเลยนะคะมาช่วยกันสืบหน่อยค่ะสังเกตลายมือนี้ดีๆนะคะที่เขียนว่าฉันขอโทษเราเห็นพี่หมี3ตัวอยู่ใกล้ๆเหตุการณ์เกิดเหตุในวันนั้นนะคะพี่หมี

0: สามตัวเนี้ยตัวที่หนึ่งชื่อพี่เนียมตัวที่สองชื่อพี่ไม้ตัวที่สามชื่อพี่อรุณนะคะแน่นอนว่าหมีทั้งสามตัวก็ถือพัสดุอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่เป็นกลลวงของนักสืบเองนะคะที่เอากล่องพัสดุเนี่ยไปส่งให้กับพี่หมีแล้วก็ขอให้พี่หมีเซ็นว่าฉันยินดีรับของมาเราก็เลยได้พี่ลายมือของพี่หมีทั้งสามตัวเนี่ยกลับมาเพื่อเปรียบเทียบกับลายมือที่เจอในที่เกิดเหตุค่ะลายมือของพี่หมีเนียมก็จะเป็นแบบรูปที่หนึ่งเลยนะคะลายมือแบบพี่หมีไม้เป็นฉันยินดีในแบบที่สองนะคะแล้วลายมือแบบพี่หมีอรุณนะคะก็จะเป็นแบบที่สามนะคะนักเรียนปลายทางสังเกตไหมคะว่ามีลายมือของพี่หมีเบอร์ไหนที่ใกล้เคียงกับลายมือที่ปรากฏในที่เกิดเหตุแล้วเราสังเกตจากตรงไหนเราถึงว่าเหมือนคะลองวิเคราะห์ดีๆนะคะแล้วให้เหตุผลกับที่เชิญหน่อยว่าที่ว่าเหมือนมีจุดสังเกตตรงไหนนะคะถ้าคิดได้แล้วไปร่วมตอบด้วยกันกับนักเรียนต้นทางเลยค่ะ
1: แค่นี
2: ้มาเทียบกันดูนี่คือฉันขอโทษกับฉันยินดี
1: อันที่สอง
3: อันที่สอง
2: คิดว่าพี่หมี
1: ต้องดูจากฉันเพราะมันมีคำว่าฉันอยู่ให้ด้วยค่ะ
2: โอเคเราดูอะไรได้อีกคะนอกจากดูคำว่าฉัน
1: ตัวเล็ก
2: ค่ะแต่ฟังพี่พินแป๊บนึง
1: สไตล์การที่เราเขียนประการที่เราใช้เขียนแล้ว
3: ตัวเล็กค่ะ
1: ปกติมันจะเปลี่ยนแต่จะแ
3: บบอะไรอย่าง
1: เงี้ยมาเกือบ
3: ตรงหัว
1: ตรงที่อันเล็กที่สามจะใช้ประการอื่นแต่ว่าสามตัดออกได
2: ้
1: เลย
2: อ๋อโอเคโอเคเมื่อกี้ฟังเดี๋ยวขอบคุณพี่มาริโอเดี๋ยวทีเชอร์เรียกให้ตอบนะคะพี่พีนบอกว่าให้ดูสไตล์การเขียนมันมีวิธีใช้ปากกาและลายปากกาไม่เหมือนกันพี่พีนบอกว่า3นี้ตัดออกได้เลย
1: เพราะว่ามันเขียนวัน
2: พี่มาริโอมีความเห็นยังไงคะพี่นักสืบมาริโออ
1: ันที่2นะครับไอ้หัวฉอชิงมันแบบเหมือนไอ้ตรงเส้นตรงนี้มันเกือบจะชนไอ้วงกลมอะครับส่วนไอ้อันที่หนึ่งมันไม่ชนเลย
2: ใกล้แล้วโอเคตรงหัวชอชิงใช่ไหมคะ
1: โอ้ดูได้ไงอะ
2: ตรงหัวชอชิงสองตัวนี้เหมือนกันไหมคะ
1: ไม่เหมือนอันที่หนึ่งเกือบชนผมบ้างครับผ
2: ม
1: โอเค
2: โอเคเดี๋ยวเรามาพิจารณาชอชิงกันเชิญค่ะพี่มีสุข
1: อันที่ลายมือมันเหมือนกันตรงที่มันเหลี่ยมมันไม่มีเส้นที่แหลมเลย
2: อ๋อมันเป็นลายมือที่เขียนแนวโค้งๆถูกไหมไม่มีเหลี่ยมเยอะใช่ไหมคะโอเคเพราะฉะนั้น
1: ม
2: ัน
1: เป็นเหลี่ยม
2: คิดว่าลายมือ1 2 3ลายมือไหนใกล้เคียงกับลายมือคนร้ายที่สุดคะโอเคคิดว่าตรงนี้เหลี่ยมเหรอคะเหลี่ยมยังไงคะ
1: ม
2: ัน
1: มียอยักษ์มันมี
2: อ๋อยอยักษ์เห็นได้ชัดใช่ไหมว่ามันเป็นเหลี่ยมแต
1: ่
2: คนเนี้ยไม่มีเลยดอเด็กก็ไม่เหมือนโอเคแต่ดอเด็กไม่มีในนี้ไง
1: ก็ใช่มันไม่เหมือนก็แต่มันไม่เหมือนตัวเหลี่ยมอย่างอื่น
2: โอเคเดี๋ยวตอบพร้อมกันแล้วกันใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์หนึ่งยกมือขึ้น
1: ไม่มีความ
2: เป็นไปได้หรอใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สองยกมือขึ้นอ้าวถูกเลยนักสืบเห็นตรงกันนะคะใครคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์สามยังมีอยู่ไหมพี่ต้นกล้าทำไมคิดว่าเป็นพี่หมีเบอร์3ล่ะคะมีเหตุผลไหมเอ่ยไม่มีพี่ต้นกล้าอยากแตกต่างโอเคปรากฏว่าถูกต้องนะคะถูกต้องเพราะเราวิเคราะห์ได้เก่งมากเราดูอะไรบ้างนะ
1: เราดูจากการนะการเขียน
2: การเขียนที่ว่ามันมีความโค้งมันมีความเหลี่ยมอยู่ในลายมือแต่ว่าลายมือต้นแบบจะไม่มีความเหลี่ยมเลยเราก็เลยแยกออกใช่ไหมคะกับอันที่สองมันมีคำที่เหมือนกันอยู่คำหนึ่งที่เราดูได้คือคำว่าฉันใช่ค่ะเก่งมากพี่จัสมินวันนี้ทีเชอร์ก็เลยจะให้เราหัดทายลายนิ้วมือให้เก่งขึ้นพร้อมหรือยังคะ
1: ไม่เลย
2: พี่หมีเบอร์สองเนี่ยเป็นพี่หมีตัวร้ายเขาพี่หมีที่ตายไหมพี่หมีเขาดูลับๆล่อๆด้วยใช่ไหม
1: มันเล่นชอบขำมันไม่ใช่

่ะสิเดี๋ยวจะมีสตอรี่ถัดไปในหลังปีใหม่ใครมาเรียนเดี๋ยวจะเล่าสตอรี่พี่หมีถูกฆาตกรรมต่อนะคะโอเคต่อไปเราจะมาเล่นเกมค่ะคราวนี้เป็นเกมใช้ทักษะการดูลายนิ้วมือนี่แหละแต่ทีเชอร์ขอให้แบ่งทีมก่อนใครจะเป็นทีม A คะทีมไหนจะเล่นก่อนคะมาเป่ายิงฉุบกันดีกว่าเดี๋ยวขอตัวแทนเดี๋ยวแป๊บนึง

0: เดี๋ยวทีม A ข้างหลังจะเป็นผู้เล่นก่อนนะคะทีมไหนตอบถูกทีเชอร์จะให้บล็อกไปเก็บไว้ตอนที่ทีม A เล่นทีม B ไม่ต้องตอบแล้วก็ไม่ต้องช่วยเขานะ
1: ผมไม่ช่วยเลย
0: แต่ถ้าเป็นฝั่งทีม B เล่นเดี๋ยวเราช่วยเขาได้นะก็คือช่วยกันทั้งทีมเนาะ
2: ก็แค่เราช่วย
3: ค่ะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะถ้าเกิดว่ามีคอมพิวเตอร์ที่ต่อ Wi-Fi หรือว่ามีอินเทอร์เน็ตนะคะสามารถเข้ามาที่เว็บ ai-thaigen.in.th ได้นะคะตัว A ตัว I แล้วก็ thaigen.in.th นะคะเว็บนี้เป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ฟรีนะคะที่สร้างสรรค์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะคะในแพลตฟอร์มนี้นะคะในเว็บไซต์แห่งนี้นะคะก็จะมีเกมที่เราได้ใช้กันนะคะนั่นก็คือเกมทายภาพค่ะเกมทายภาพจะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็คลิกเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันนะคะเพื่อให้นักเรียนปลายทางได้ทายไปด้วยนะคะในหน้านี้นะคะนักเรียนปลายทางสามารถร่วมทายได้นะคะโดยที่AI Thaigen Platform เนี่ยก็จะมีให้เลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นหมวดประเทศนะคะหมวดกอไก่ถึงฮอนกฮูกอักษรภาษาไทยนะคะหมวดภาษาอังกฤษหมวดสัตว์ต่างๆแล้วก็ number เดี๋ยวเราจะเริ่มที่ง่ายๆที่ number ก่อนนะคะเริ่มต้นเลยเราอาจจะเริ่มที่จำนวนแผ่นป้ายที่ไม่มากนักเอาสัก3คูณ3แล้วกันนะคะก็จะอยู่ที่3คูณ3เท่ากับ9แผ่นป้ายนะคะเดี๋ยวเรามาลองตอบกันนะคะนักเรียนต้นทางก็จะตอบไปด้วยนะคะนักเรียนปลายทางถ้าดูจอไปด้วยแล้วก็ช่วยทีเชอร์ตอบไปด้วยได้นะคะเรามาลองเปิดแผ่นป้ายแรกกันก่อนเลยเริ่มท้าทายตัวเองด้วยการเปิดสุ่มภาพก่อนนะคะสุ่มภาพใหม่ตรงนี้เวลาเอาเมาส์เข้าไปแตะก็จะขึ้นเป็นสีชมพูแล้วก็คลิกตรงนี้ได้เลยอันนี้จะมีตัวเลขซ่อนอยู่ข้างหลังแผ่นป้ายนี้แล้วนะคะเรามาลองเปิดสักแผ่นป้ายหนึ่งดีกว่าเอาเลข2แล้วกันนะคะเปิดแล้วเห็นขีดข้างบนอย่างนี้แล้วก็มีส่วนเส้นตรงเหมือนจะเป็นเส้นตรงยาวลงมาแน่ใจไหมคะว่าเป็นเลขอะไรเป็นเลขอะไรได้บ้างนะถ้ายังไม่แน่เปิดอีกสักหนึ่งแผ่นป้ายค่ะเปิดเลขอะไรดี4 5 6ลองเปิดเลข6ดูไหมคะอันแน่เริ่มเห็นแล้วนะคะว่ามีเงาเป็นส่วนโค้งตรงนี้นะคะเป็นเลขอะไรได้บ้างคะแอบได้ยินบางคนเริ่มมีในใจแล้วนะคะว่ามันเป็นเบอร์5น่าจะถูกนะเก็บคำตอบไว้ในใจก่อนนะคะหรือถ้าแน่ใจแล้วเราก็มาใส่ในช่องคำตอบนี้แล้วก็กดส่งคำตอบได้นะคะเอาเป็นว่าเล่นครั้งแรกทีเชอร์จะลองเปิดอีกสักแผ่นป้ายค่ะเป็นแผ่นป้ายตรงกลางเลยแผ่นป้ายเบอร์5คราวนี้ก็จะชัดแล้วนะคะรูปร่างลักษณะจากที่เห็นนะคะเราเชื่อมโยงได้กับตัวเลข5นะคะลองใส่คำตอบดูค่ะแล้วก็กดส่งคำตอบนะคะ1คะแนนก็จะปรากฏขึ้นนั่นก็หมายความว่าเราเดาถูกนะคะเราลองสุ่มภาพใหม่อีกครั้งนึงค่ะคราวนี้น่าจะยากขึ้นแล้วแหละเปิดแผ่นป้ายอะไรดีคะเบอร์4ดีไหมไม่เห็นอะไรเลยคราวนี้ยากแล้วนะคะเมื่อกี้เราเปิดไปประมาณ2แผ่นป้ายเราเริ่มรู้เรื่องเนาะคราวนี้เปิดแผ่นป้ายแรกไม่ได้ให้คำใบ้อะไรเลยที่จะช่วยเราเราลองแผ่นป้ายที่2ดีกว่าค่ะเอาเบอร์5แล้วกันกลางๆนักเรียนชอบบอกให้ทีเชอร์บอกเปิดกลางๆน่าจะเป็นประโยชน์ที่สุดนะคะไม่รู้จริงหรือเปล่าเราลองกดดูนะคะโอ้คราวนี้แหละจะเป็นตัวเลขไหนไปไม่ได้นะคะลองเชื่อมโยงดูนะคะว่าตัวเลขไหนมีรอยหยักเข้ามาแบบนี้แล้วก็หยักออกแบบนี้นะคะตัวเลขไหนที่มีอยู่ในใจคะไม่ยากเลย0ถึง9มีเพียงตัวเลขเดียวนะคะที่มีลักษณะแบบนี้นะคะการที่เราวิเคราะห์หาลักษณะเด่นของตัวเลขได้นะคะก็แปลว่าเราสามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เราเห็นก็คือ0ถึง9คือประสบการณ์ที่เรามีอยู่แล้วเราลองเชื่อมลักษณะเด่นตรงนี้นะคะเชื่อมดูว่าหมายถึงเลขอะไรหรือว่ามันใกล้เคียงกับเลขอะไร

0: อ่อนว่าเริ่มมีเสียงตอบมาแล้วว่าเลข3นะคะทีเชอร์จะใส่คำตอบไปนะคะแล้วก็กดส่งคำตอบเพราะเราแน่ใจเหลือเกินต้องเป็นเลข3แน่ๆเลยถูกจริงๆด้วยค่ะคราวนี้เรามาลองยากขึ้นค่ะเมื่อกี้เป็นกริดหรือว่าแผ่นป้าย3คูณ3ทั้งหมด9แผ่นป้ายเราลอง4คูณ4ดูไหมคะน่าจะสนุกขึ้นค่ะ4คูณ4แต่ยังคงเป็นนัมเบอร์อยู่ให้ทีเชอร์เปิดอะไรก่อนดีคะเบอร์7ดีไหมตรงกลางมักจะเป็นตำแหน่งที่นักเรียนชอบบอกว่าเปิดแผ่น6 7 10 11สิครับนะคะเดี๋ยวเรามาลองเปิดดูนะคะอ้าวเป็นขีดตรงๆเลยจะเปิดเบอร์ไหนอีกต่อดีน่าจะยังเดายากบางคนบอกว่าเลข1จะใช่หรือเปล่านะอีกสักตัวเลขแล้วกันค่ะก็ตรงดิ่งขนาดนี้จะเป็นตัวเลขอื่นไปได้อีกหรือเปล่าลองคิดดูนะคะว่าลักษณะเด่นแบบนี้ลักษณะที่เป็นเส้นตรงแบบนี้เป็นตัวเลขอะไรได้เป็น7ได้ไหมหรือต้องเป็น1เท่านั้นลองกดเบอร์2ดูอีกครั้งนะคะไม่น่าจะใช่7แล้วแหละเพราะว่ามันเริ่มมีหัวลงมาอย่างนี้แล้วคำตอบน่าจะชัดเจนนะคะว่าเป็นตัวเลขเดียวได้เท่านั้นก็คือเลข1กดส่งคำตอบได้เลยค่ะนี่เราก็ได้3แต้มมาง่ายๆนะคะลองสุ่มภาพอีกครั้งหนึ่งค่ะเผื่อจะเจอตัวเลขสนุกๆมาลองเล่นกับทีเชอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะลองกดเบอร์11บ้างตัวเลขนี้ก็น่าสนใจนะคะเหมือนมีการไขว้กันระหว่างเส้นตั้งกับเส้นนอนนะเป็นแบบนี้เป็นลักษณะที่เราจะเห็นในตัวเลข0ถึง9ตัวเลขอะไรลองเปิดเบอร์6ดูไหมคะได้เลยอุ้ยเปิดแบบนี้ก็รู้เลยเปิดเพียง2แผ่นป้ายมีใครพอจะรู้บ้างแล้วเดาไม่ยากเลยนะคะวิธีเล่นก็คือใส่คำตอบลงไปในช่องเลยก็คือเลข4นั่นเองแล้วก็กดส่งคำตอบได้เลยค่ะเย้ถูกจริงๆด้วยถ้าอยากท้าทายนะคะไปต่อที่กริด 5x5 ได้เลยค่ะปกติกริด 3x3 หรือ 4x4 เราเปิดกันแค่2แผ่นป้ายเราก็พอจะรู้แล้วมาลอง 5x5 ดูนะคะว่าเราจะเปิดกี่แผ่นป้ายถึงจะพอรู้เบอร์8อ้าวบอกยากจังเลยเห็นแค่นูนๆขึ้นมาตรงขอบสีดำตรงนี้เปิดต่อดีกว่าอุ้ยเริ่มเห็นเป็นกลมๆโค้งๆละเดาได้ไหมเอ่ยเป็น6หรออาจจะใช่นะคะเรามาดูซิเบอร์7เห็นอะไรอุ๊ยเห็นไปเป็นการโค้งขึ้นแบบนี้แน่นอนว่าไม่น่าจะใช่เลข9เป็นเลข3ก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีส่วนโค้งตรงนี้เป็นเลข0ก็ไม่ได้เพราะมีการโค้งขั้นกลางเป็นเลข2ได้ไหมคะก็ไม่น่าได้เนาะลองเปิด19ต่อดีไหมคะเราเปิดไปแล้ว3แผ่นป้ายนะเริ่มชัดขึ้นแล้วล่ะค่ะตอนนี้ส่วนโค้งแบบเนี้ยน่าจะมีอยู่เลขเดียวนะคะนั่นก็คือเลข6นะคะกดส่งคำตอบดูโอเคเราได้5แต้มนะคะจะลองเปลี่ยนหมวดดูก็ได้นะคะเดี๋ยวทีเชอร์จะลองเล่นให้ดูอีกสักหมวดหนึ่งนะคะเป็นหมวดกอไก่แล้วกันนะตัวอักษรกอไก่ถึงหอนฮูกทายได้หมดเลยนะคะแล้วเราเริ่มง่ายๆก่อนแล้วกันนะคะเป็น3คูณ3ดูซิว่าอักษรภาษาไทยที่ซ่อนอยู่ข้างใต้นี้เป็นอะไรทีเชอร์จะเปิดตรงกลางก่อนเลยนะคะอุ้ยเป็นอะไรได้คะต่อเต่าได้ไหมมีหัวอย่างนี้แล้วก็ลากขึ้นไปแบบนี้ลองเปิดเบอร์2ดูค่ะคราวนี้น่าจะพอรู้ละอุ้ยเป็นต่อเต่าไม่ได้แล้วล่ะค่ะเพราะว่าต่อเต่าต้องหัวแตกเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยเป็นได้ตัวเดียวก็คือดอเด็กถูกจริงๆด้วยคะแนนเราขึ้นมาเป็น6แต้มแล้วนะคะ โอเคค่ะนี่เป็นตัวอย่างนะคะของการเล่นเกมเปิดแผ่นป้ายนะคะแล้วก็จะทายตัวอักษรตัวเลขหรือว่าตัวพยัญชนะภาษาอังกฤษรวมทั้งสัตว์ต่างๆก็จะอยู่ใต้แผ่นป้ายที่เปิดนี้นะคะสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้นะคะหรือว่าคุณครูสามารถเปิดเล่นกับน้องๆที่อยู่โรงเรียนปลายทางได้นะคะกิจกรรมนี้นะคะทีเชอร์ก็จะใช้แผ่นป้ายแบบนี้ละค่ะเปิดเล่นกับนักเรียนต้นทางนะคะเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดูกันค่ะว่านักเรียนต้นทางจะทำได้เก่งเหมือนนักเรียนปลายทางหรือเปล่าลองไปดูห้องเรียนต้นทางตอบคำถามในหมวดเปิดแผ่นป้ายกันนะคะไปเจอกันในห้องเรียนต้นทางค่ะ
1: มาทีม A พร้อมไหมคะพร้อมจะเล่นเกมไหมคะทีม A เปิดป้ายเลยค่ะเลือกเบอร์ไหน1ถึง9เดี๋ยวขอเป็นพี่ปูนก่อนพี่ปูนบอกว่าเบอร์1จะเปิดเบอร์1แล้วนะเอ้ยจะทายไหมคะทีม A จะทายไหมคะว่าเป็นเลขอะไรอยู่ข้างใต้นี
2: ้ไม่แปล
1: ตกลงกันก่อนค่อยพูดทีม B ไม่ต้องช่วยเขาจะทายไหม
2: ไม
1: ่
2: เอายังไม่ถูก
1: แต่เลขแล้วทีม A จะยังไม่ทายนะทีม B
2: เบอร์5
1: เดี๋ยวถามทีม B ก่อนทีม B จะทายไหมคะ
2: 9
1: ทำไมถึงคิดว่าเลข9คะดูจากอะไร
2: มันไม่ลงตัวมันไม่ลงแน่นอนแล้วมันก็มีขีดลงมาค่ะบอกแล้วผมว่าเลข8 9
1: โอเคอ่ะทีม B ตกลงกันว่าจะทายหรือว่าจะยังข้ามไปก่อนสรุปแล้วว่าทายว่าเลข
2: 9 9
1: ถูกต้องค่ะอันนี้เป็นของทีมนะคะต่อไปค่ะมีอีกค่ะทีม B เริ่มก่อนทีม B เปิด1ป้ายค่ะให้เพื่อนฝั่งนี้เรียกบ้างเปิดเบอร์อะไรคะ6เปิดแล้วเดี๋ยวฟังก่อนจะทายไหมทีม A อย่าไม่ต้องช่วยของอิ
2: ท10มันสิมันไม่มีขีดนะ
3: มีก็เนี่ยสี
2: ไอ้ดูดีสีของอาไม่ว่าไม่ใช่เอ็งต้องมาอยู่ข้างมัน
1: ตัวหลังคิดว่าเป็นเลขอะไรคะตัวหลังคิดว่า4เปิดอีกป้ายหนึ่งแล้วกันค่ะเปิดป้ายอะไรคะโอเคไม่แต่ว่าโต๊ะ B ทายก่อนเพราะฉะนั้นโต๊ะ B ได้แต้มนะคะถ้าใครไม่ฟังทีเชอร์เล่นต่อไม่ได้นะคะพร้อมยัง
4: พร้อมแล้วค่ะ
1: คราวนี้จะยากขึ้นจะไม่ใช่ตัวเลขแล้วเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษโอเคทีม B จะเริ่มก่อนเปิดช่องอะไรคะ
2: 10
4: อยากไปชื่อ
1: ทายไหมคะ
2: ทาย
1: ทีม A ค่ะทีม A ดูทีม B เขาไม่ทายแล้วนะตอนนี้เป็นคะแนนของเราละจะเปิดช่องอะไรคะ
2: 11
1: ทายไหมคะทีเชอร์รู้แล้วว่าทีม A ทายว่าผีแต่ว่าเราขอให้ทีม B เปิดอีกตัวหนึ่งค่ะเปิดอะไรคะ
2: 2
1: ขอเปิด2ก่อนละกันเพราะว่าเพื่อนตอบเยอะที่สุดโอเคแต่ทีม A ได้คะแนนนะคะเพราะเขาทายก่อนเย้ง่ายไหมคะแต่ว่าคราวนี้ทีม A จะเป็นฝ่ายเริ่มบ้างค่ะเปิดช่องเลยค่ะ
2: 16
1: ทีม A จะทายไหมคะทายไหม
2: ไม่มีอะไรเลยครับจะทายได้ไง
1: โอเคต่อไปทีม B จะเปิดช่องไหนคะจะทายไหมคะโอเคโอเคโอเค รู้แล้วรู้แล้วรู้แล้วฟังก่อนบอกครั้งเดียวพอนะทีเชอร์รู้แล้วว่าเราทายว่าเก็บคำตอบไว้ก่อนเดี๋ยวขอให้ทีม A เปิดอีกป้ายก่อน
2: อย่าลอก
5: อย่า
2: สิบห้า
1: ตอบแล้วนะเราตอบว่า L ใช่ไหมโอเคทีม B ได้ไปอีกบล็อกหนึ่งนะคะตอบว่าอะไรคะเขียนเลขลงไปเลยค่ะพี่นาน่าใช่เติมคำตอบนะคะคำตอบให้เติมตัวเลขที่คิดว่าเราจะทายส่วนข้อที่ถามว่าเป็นเลขอื่นได้อีกไหมให้ลองเขียนตัวเลขที่คิดว่าเป็นไปได้ดูถ้าไม่มีตัวเลขอื่นที่เป็นไปได้ก็ไม่ต้องเขียนนะคะชิดจะไม่รู้ถ้าลองดูว่ามันมีเลข8เลขเดียวหรือว่ามีเลขอื่นที่เป็นตัวนี้ได้ถ้ามีเลข8เลขเดียวผมก็เขียน8แต่ถ้าเกิดว่ามีเลขอื่นผมก็เขียน8แล้วก็เขียนเลขอื่นตรงนี้โอเคมั้ยไม่มีเขียนเลข8อย่างเดียว
6: ตอบเลข4ได้ละกัน
1: หนูคำตอบหนูเขียนข้างบนนะครับโอเคมาดูด้วยกันก่อนทีเชอร์ขอฟังทีเชอร์แป๊บนึงได้ไหมคะหันหน้ามาทางกระดานนิดนึงเนาะข้อแรกมีใครอยากตอบไหมคะว่าเป็นตัวเลขอะไร
2: 9
1: โอเคเก่งมากค่ะเป็นเลข9นะคะเป็นเลขอื่นได้ไหม
2: ได
1: ้ใครว่าเป็นเลขอื่นได้ยกมือขึ้นเลขอะไรที่หนูคิดไว้ในใจเราไม่มีเลข9เราไม่มีเลข19เรามีแค
2: ่
1: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8อ๋อมันเป็น8ได้ยังไงครับหนูเห็นอะไร
2: ก็ถ้ามันมีตรงนั้นขึ้นมาอีกมันก็จะเป็น8เลยคร
1: ับ อ๋อโอเค
0: ในใบกิจกรรมนะคะนอกจากข้อที่เราเพิ่งได้ทําเมื่อครู่นี้นะคะก็คือข้อ1ที่เดาเลขที่ดูเหมือนจะเป็นเลข9นะคะความเป็นไปได้อาจจะมีเลขอื่นอีกก็ได้นะคะน้องๆสามารถเขียนตัวเลขที่เป็นไปได้เลขอื่นลงในด้านล่างเลยแล้วก็เอา1ในนั้นนะคะเลือกมาเป็นคำตอบของเราได้นะคะส่วน Q2 หรือคำถามข้อที่2นะคะเราก็ได้ทำไปด้วยกันเมื่อสักครู่นี้แล้วนะคะจะเห็นว่าตัวเลขที่มันมีรอยหยักตรงนี้นะคะแล้วก็เป็นส่วนโค้งเว้าๆแบบนี้นะคะน่าจะเป็นเลขเดียวนะคะก็คือเลข8นะคะเป็นเลขอื่นอีกก็ยังนึกไม่ออกหรืออาจจะเป็นไม่มีตัวเลขโดดเลขไหนก็คือ019เนี่ยที่มันจะมีลักษณะแบบนี้นะคะก็ตอบเลข8แล้วก็เป็นเลขอื่นอีกไม่ได้นะคะส่วนคำถามข้ออื่นนะคะคำถามข้อที่3นะคะนักเรียนทางไกลนักเรียนปลายทางลองคิดดูได้นะคะว่าคำถามข้อที่3ตัวเลขอะไรที่มันดูเหมือนจะมีส่วนโค้งข้างบนนะคะเพื่อนที่ต้นทางนักเรียนต้นทางบอกว่าจริงๆเป็นได้หลายตัวเลขเลยนะเลข8ก็เป็นไปได้เลข0ก็เป็นไปได้เลข9ก็เป็นไปได้นะคะก็เขียนทั้ง3เลยนะคะแต่เราอาจจะเลือกคำตอบที่เรามั่นใจที่สุดมาเป็นคำตอบข้างบนนะคะจะได้ดูว่าเราเดาคำตอบเหมือนเพื่อนไหมหรือว่าถ้าได้คุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนมีเหตุผลอะไรนะคะในการเลือกคำตอบจากเลขที่เราคิดว่ามีความเป็นไปได้หลากหลายตัวเลขนะคะข้อ4ก็ยังเป็นตัวเลขเหมือนกันนะคะแต่ว่าจะค่อนข้างเปิดแผ่นป้ายมา3แผ่นที่มีแค่2แผ่นเท่านั้นนะคะที่โชว์ข้อมูลบางอย่างอยู่นะคะเป็นข้อมูลเหมือนจะเป็นขีดที่เฉียงๆหน่อยนะคะลองเขียนเดาได้เลยนะคะว่าเป็นเลขอะไรนะคะส่วนคำถามข้อที่5นะคะจะเริ่มท้าทายขึ้นนะคะเพราะเราเปลี่ยนจากหมวดตัวเลขเป็นหมวดพยัญชนะแล้วนะคะเปิดมาเพียง2แผ่นป้ายค่ะจาก16แผ่นป้ายนะคะเห็นเท่านี้เองนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นพยัญชนะอะไรนะคะลองเขียนตรงด้านล่างก่อนนะคะที่ถามว่าเป็นพยัญชนะอะไรได้บ้างนะคะก็เขียนไปเลยนะคะอาจจะมีมากกว่า 2-3 พยัญชนะก็ได้นะคะแล้วค่อยเลือก1ในหลากหลายความเป็นไปได้ของเรามาเป็นคำตอบวางไว้ช่องด้านบนนะคะคำถามยังไม่หมดค่ะ Q6 นะคะมีตัวอักษรปริศนาเหมือนกันค่ะที่เปิดถึง 1 2 3 4 4แผ่นป้ายแต่จากตาราง 7x7 ที่มีถึง49ช่อง49แผ่นนะคะแต่เราเปิดมาเพียง4แผ่นป้ายเท่านั้นเองแต่4แผ่นป้ายนี่เพียงพอที่จะให้เราตอบหรือเปล่าอันนี้ทีเชอร์จะยังไม่ให้คำใบ้หรือคำแนะนำอะไรนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนปลายทางลองตอบไปในใบกิจกรรมก่อนนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูว่าเราจะคิดเหมือนกับนักเรียนต้นทางไหมนะคะนักเรียนต้นทางก็น่าจะกำลังคิดอยู่เหมือนกันค่ะคำถามยังไม่หมดแค่นี้นะคะใครทำเร็วมาไกลถึงคำถามข้อที่7จะเป็นรูปสัตว์แล้วนะคะคราวนี้เห็นพื้นหลังสีฟ้าเห็นบางส่วนของสัตว์ด้วยนะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างลองเดาดูนะคะเป็นสัตว์อะไรได้บ้างแล้วก็เขียนด้านล่างเลยแล้วก็เขียนคำตอบที่ข้างบนค่ะคำว่าเป็นสัตว์คำถามที่เกี่ยวกับสัตว์นะคะมีถึง2ข้อค่ะคำถามข้อที่8ก็เป็นเกี่ยวกับสัตว์เหมือนกันนะคะลองดูว่าเราเชื่อมโยงกับสัตว์อะไรที่มีลักษณะเด่นตามแผ่นป้ายที่เปิดได้นะคะเราเห็นความสัมพันธ์เหล่านี้ไหมเราวิเคราะห์เห็นลักษณะเด่นที่เชื่อมโยงกับสัตว์ที่เรารู้จักหรือเปล่านะคะ

นักเรียนปลายทางกำลังทำใบกิจกรรมอยู่หรือเปล่าคะถ้ากำลังทำอยู่ทีเชอร์แวะมาให้เทคนิคเล็กๆน้อยๆนะคะในการช่วยให้เรามีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะแล้วก็รวมถึงหาความเป็นไปได้กับตัวเลขตัวอักษรปริศนาที่อยู่ภายใต้เกมที่เราเล่นกันนะคะทีเชอร์มีเคสตัวอย่างค่ะเคสนี้เลยนะคะเป็นแผ่นป้ายที่มีถึง16แผ่นป้ายแต่ว่าถูกเปิดเพียงแค่4แผ่นป้ายเองนะคะจากแผ่นป้ายที่ปรากฏนะคะทีเชอร์อยากให้เราทำสิ่งนี้ค่ะ1หาความสัมพันธ์ของข้อมูลนะคะหาไปทำไมหาเพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้ค่ะหาความสัมพันธ์เพื่อวิเคราะห์ความเป็นไปได้นะคะแน่นอนว่าก่อนที่จะเราจะหาความสัมพันธ์เรามาดูข้อมูลก่อนนะคะข้อมูลที่ปรากฏคือข้อมูลภาพใช่ไหมคะภาพที่เราเห็นเพียง

ว่าแบมแบมเท่านั้นนะคะภาพที่เห็นเนี่ยเราบอกอะไรได้บ้างบอกได้ว่าตัวอักษรที่ปรากฏน่ะน่าจะเป็นตัวอักษรที่มีหัวกลมนะถามว่าดูยังไงล่ะคะว่าเป็นหัวกลมยังไงเราเห็นเขากลมอยู่แค่ครึ่งวงกลมเองแต่ว่าพอจะเดาได้ว่าลักษณะแบบนี้คือลักษณะของตัวพยัญชนะไทยที่จะต้องมีหัวกลมแน่ๆเลยการที่เราบอกว่าลักษณะที่เราเห็นเพียงแค่ครึ่งวงกลมแต่เราคาดเดาไปแล้วนะคะว่าจะต้องเป็นพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมหรือว่าเขียนด้วยวงกลมตัวเล็กๆนะคะสิ่งที่เรากำลังบอกอยู่นั้นนะคะก็คือเราหาความสัมพันธ์ของภาพเนี่ยซึ่งเป็นข้อมูลนึงที่เราเห็นนะคะความสัมพันธ์ของภาพกับพยัญชนะไทยที่เรารู้จักนะคะ 2. เราเห็นว่าตัวอักษรเนี่ยค่ะเห็นไหมคะมีรอยหยักค่ะรอยหยักที่เกิดขึ้นตรงนี้นะคะตรงกลางหัววงกลมเลยนะรอยหยักอยู่ด้านบนนะคะ 3. ตัวอักษรเนี่ยนอกจากมีรอยหยักแล้วจะเกิดความโค้งต่อจากรอยหยักอีกนะคะจริงๆลักษณะอาจเห็นได้มากกว่านี้เราอาจบรรยายได้เยอะกว่านี้ก็ได้นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่เธอเอามาให้เราได้เห็นว่าเวลาที่เราเห็นข้อมูลภาพเนี่ยเราบอกลักษณะในระหว่างที่เราบอกลักษณะมันมักจะมีความคิดเชื่อมโยงไปถึงสิ่งที่เรารู้จักนะคะแล้วสิ่งที่เรารู้จักนี่แหละค่ะเวลาเราเชื่อมไปเราเรียกว่าเรากำลังหาความสัมพันธ์มันอยู่นะคะเช่นเขียนแบบเนี้ยต้องเป็นหัวกลมแน่เลยเห็นรอยหยักแบบเนี้ยโค้งลงมาแบบเนี้ยเรานึกถึงอะไรนะคะถัดมาค่ะเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความเป็นไปได้มันชัดเจนมากขึ้นเราลองมาลิสต์หรือว่าลองหาความเป็นไปได้ว่ามันจะเกิดอะไรได้บ้างนะคะหัวกลมล่ะนึกถึงอะไรที่มีหัวกลมจริงๆตัวอักษรพยัญชนะไทยที่มีหัวกลมเยอะมากเลยนะคะดอเด็กมีหัวกลมใช่ไหมขอไข่ได้ไหมก็ได้เหมือนกันงองูได้ไหมก็ได้เหมือนกันต่อเต่าก็ยังได้เลยขอคนขอคนรู้จักกันไหมคะขอคนเป็นพยัญชนะที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นชินนะคะแต่ว่าเขาจะเขียนคล้ายๆต่อเต่าเลยเพียงแต่ว่าเขาจะเขียนด้วยหัววงกลมที่เป็นหัวออกส่วนต่อเต่าจะเป็นหัวเข้าข้างในนะคะแล้วก็สองตัวนี้ก็มีความคล้ายกันเนาะแต่ว่าขอคนจะเป็นคำไทยที่เรามักจะไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะคะแล้วก็มีทอพุเทาด้วยทอพุเทาก็เป็นอะไรที่เขียนยากอยู่นะคะส่วนตัวอักษรที่มีรอยหยักด้านบนจะเห็นได้ว่าที่เราหาความเป็นไปได้มาหลากหลายเนี่ยทอพุเทาก็เข้าข่ายนะคะว่าเขามีรอยหยักด้านบนตัวอะไรอีกคะที่เข้าข่ายว่าหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนตอนเต่าใช่ค่ะของคนก็ใช่ไหมคะเห็นความเป็นไปได้ที่ลดลงมาใช่ไหมคะจากเดิมที่คำว่าหัวกลมเนี่ยจริงๆมีมากกว่านี้นะคะนอนูก็หัวกลมหอหีบก็หัวกลมปอปลาก็หัวกลมขอไข่ก็หัวกลมมีความเป็นไปได้เยอะมากเลยแต่พอหัวกลมและมีรอยหยักด้านบนเนี่ยเราก็ลดลงมาได้3ตัวทอพุเท่าต่อเต่าแล้วก็ขอคดมีมากกว่านี้ไหมคะอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้นะคะลองกลางพยัญชนะแล้วก็ลองเทียบดูก็ได้นะคะลักษณะที่3นะคะความโค้งต่อจากรอยหยักทั้ง3ตัวนี้ทั้งทอพุเท่าต่อเต่าแล้วก็คอคนต่อจากรอยหยักมีความโค้งหมดเลยนะคะจะเห็นได้ว่าข้อนี้ความเป็นไปได้เนี่ยมีมากกว่า1แต่บางคนอาจจะวิเคราะห์ต่อไปในระดับที่ลึกขึ้นนะคะเช่นเห็นพื้นที่ตรงนี้ไหมมันว่างอยู่แสดงว่าเขาจะต้องมีอะไรต่อจากตรงนี้แน่เลยมันน่าจะไม่ใช่ต่อเต่าหรือว่าคอคนนะเพราะว่าถ้าต่อเต่ากับคอคนเขาควรจะวางรอยหยักไว้ตรงกลางสิความเป็นไปได้ก็อาจจะลดลงมาก็ได้นะคะเหลือแค่ตัวเดียวก็คือทอพุเท่าเพราะฉะนั้นถ้าเราบอกลักษณะ

0: ของข้อมูลภาพได้หาความสัมพันธ์ได้ลองวิเคราะห์ความเป็นไปได้แล้วลองเลือกความเป็นไปได้ที่น่าจะใช่ที่สุดดูนะคะสามารถวิเคราะห์ได้ลึกลงเรื่อยๆเลยค่ะก็อยากให้เอาเทคนิคนี้นะคะไปใช้ในใบกิจกรรมด้วยนะคะแน่นอนว่านักเรียนต้นทางและปลายทางจะคิดไปด้วยกันนะคะมีทั้งข้อมูลภาพที่มีตัวเลขซ่อนอยู่ด้านหลังเป็นตัวเลขอะไรได้อีกบ้างนะมีหลายตัวเลขหรือเปล่าลองวิเคราะห์กันดูนะคะตัวเลขนี้ก็จะมีความแปลกเหมือนกันนะเห็นเป็นเงาๆที่ว่ามีรอยหยักตรงลองวิเคราะห์ดูนะคะตัวเลขนี้นะคะก็ดูยากเหมือนกันทีเชอร์ลองให้ไปวิเคราะห์ดูนะคะเมื่อวิเคราะห์ได้แล้วนะคะอยากให้เรามาแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียนค่ะการแลกเปลี่ยนนะคะจะทำให้เราเห็นว่าความเป็นไปได้ที่เราหาองค์ประกอบจากข้อมูลภาพที่เราสามารถลิสต์เป็นลักษณะได้เนี่ยบางคนอาจจะเห็นต่างแตกต่างกันก็ได้นะคะลองกลับไปคุยกันกับนักเรียนต้นทางได้เลยค่ะ
1: นี่ข้อนี้มันเป็นเลขอื่นไม่ได้เพราะว่าเลข9เป็นเลขเดียวที่มีส่วนโค้งด้านบนเนาะแล้วก็ถ้ามันจะเป็นเลข8ได้เราต้องเห็นมันเชื่อมส่วนโค้งข้างล่างใช่ไหม
2: แต่ไม่เห็น
1: แต่ไม่เห็นก็เลยใช่ก็เลยเป็นเลข8ยังไม่ได้ข้อนี้ล่ะคะเราคิดว่าเป็นเลขข้อนี้ยากละข้อนี้เป็นเลขอะไรได
2: ้
1: เป็นเลข8ครับโอเคเป็นเลขอื่นได้อีกไหมเพราะอะไรคะมันเป็นเลขเดียวที่มีการเชื่อม2หยักเนาะโอเคเราก็จะเห็นว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้เพราะว่าการเชื่อมแบบนี้มีเลข8เลขเดียวเท่านั้นนะคะทีนี้ขอยากขึ้นบ้างข้อนี้มีใครคิดว่าไม่ใช่เลข8มีไหมคะข้อ3มีใครคิดว่าเลขอื่นอีกไหมคะที่มีสุขคิดว่าเป็นเลขอะไรอีก9ใช่ที่ชอบเขียนละมีเลขอื่นอีกไหมคะข้อนี
2: ้
1: 0ขอบคุณค่ะพี่ฟ้าสายอาจจะเป็น0ก็ได้ดูแล้ว
2: แล้วคุณเขียน0เข้าไปอันเนี้ย
1: มีเลขอื่นอีกไหมคะเพราะฉะนั้นเห็นแค่ด้านบนนะคะที่มันเป็นส่วนโค้งเราก็เลยคิดว่าเป็น8ก็ได้เป็น9ก็ได้หรือว่าเป็น0ก็ได้นะคะเป็นได้หลายอย่างเลยอันนี้เป็นเลขอะไรได้พี่มาริโอ
2: 7
1: พี่แม็กซีน
2: 7
1: พี่มีสุขมันจะเป็น5ยังไงครับไหนลองมาเขียนดูสิเขียนตรงนี้เขียนตรงนี้จะเป็น5ยังไงตรงนี
2: ้โอ้ยเขียนได้ไงอ่ะ
1: มันไม่เป็น5ไงเพราะ5มันต้องโค้งตรงนี้แต่ตรงนี้มันมีขีดลงมาใช่ไหมคะขอแผ่นดินแล้วกันแผ่นดินอยู่ข้างหลังแผ่นดินอย่าเพิ่งค่ะขอถามเพื่อนก่อนแผ่นดินคิดว่าตัวอักษรพยัญชนะไทยตัวนี้เป็นอะไรได้บ้างคะเดี๋ยวนะโอเคคอควายคอคนสอสลามีอะไรอีกไหมคะนี่เพื่อนดักคุงคอควายคอคนสอสลาแล้วเป็นอะไรได้อีกไหมคะ
2: สอเส
1: ือสอเสือได้ไหม
2: ได
1: ้พี่จะเพราะฉะนั้นเขียน3ตัวได้ค่ะคอควายคอคนสอสลายากขึ้นละ
2: จนแล
1: ้วเป็นอย่างอื่นได้อีกไหม
2: ไม่ได
1: ้จริงหร
2: อชอชิง
1: อ่ะไหนลองเขียนสิชอชิงจะเป็นยังไงได
3: ้ถาวรก็คือ
1: มันมีห่างตรงนี้ไหมไม่มีนะเดี๋ยวมันจะเกินเดี๋ยวมันเกินใช่
2: ก
1: ็
2: ไม่คล้ายๆเลยมันมีอย่างเดียว
1: โอเคจอจานได้อย่างเดียวไหมข้อนี
2: ้
1: จอจานได้อย่างเดียวไหม
2: ไม
1: ่มีใครคิดว่าเป็นอย่างอื่นได้อีก

0: ไม่ได้เพราะว่าเขาไม่มีที่เขียนด้านล่างแล้วถ้าเป็นถอดฐานเขาอาจจะต้องขยับขึ้นนิดนึง
1: อาจจะต้องเล็กขึ้น
0: อาจจะต้องเขียนเล็กๆใช่ใช่ค่ะ
1: ต้องเขียนอย่างเง
0: ี้ยเพราะว่าเขาไม่มีที่ให้เติมฐานเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นได้ตัวเดียวน้องก็คือจอจาน
1: เขียนชื่อ
0: เขียนด้วยค่ะพี่ดาคุ้งเสร็จหรือยังคะโอเคทำพี่ปูนทำเสร็จหรือยังคะเสร็จทุกหน้าเลย
2: ทำใช่นะเดี๋ยวผมจ่ายเงินให้ร้อยล้าน
1: คุณจริงแต่ว่าคุณบอกว่าเดี๋ยวจะตะลุยมินิ
0: กี้ให้เสร็จแล้วเก่งมากมิกกี้ยังไม่เสร็จมิกกี้เขียนให้ทีเชอร์หน่อยสิอันนี้มันเป็นตัวอะไรได้นะ8ก็ได้หรือว่า9ได้ไหมเป็นเลขอื่นได้ไหมเมื่อกี้เพื่อนบอกเป็น0ก็ได้นะผมก็เลยเติม0โอเคแล้วเก็บไว้ก่อนนะครับอันนี้ล่ะเป็นกวางเป็นอันอื่นได้อีกไหมถ้าไม่ใช่กวางโอเค
3: มันมีสิเป็นของนักเรียนให้ก็ได้เสา
0: โอเคขอบคุณค่ะโอเคเก่งมากเก่งมากอันนี้มีแผ่นหนึ่งของใครยังไม่ได้ทำเนี่ย
4: บอกฮู้ครับ
0: บอกฮู้เหรอคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนทำเสร็จหมดแล้วเขียนชื่อด้วยนะคะ
1: ทุกแผ่นเลยเหรอคะ
0: ทุกไม่แผ่นเดียวก็พอครับอ๋อแต่นั้นน่าเขียนทุกแผ่นขอบคุณค่ะเขียนเรียบร้อยมากโอเคค่ะตั้งๆเขียนเรียบร้อยมากค่ะโอเคขอบคุณครับเก่งมากพี่ช่วงสุดท้ายเนี่ยทีเชอร์จะบอกว่าสิ่งที่เราทำไปคือเราทำอะไรนะเราถ่ายใช่ไหมทำไมเราถึงถ่ายได้นะคะ
1: เราว
0: ิเคราะห์ขอบคุณค่ะเราทำอะไรอีกเราถึงทำให้เราทายได้เราสังเกต
1: เ
0: ราใช้สมองคิด
1: ว่ามันเป็นรูปร่างยังไงอ๋อ
0: เราดูว่าเป็นรูปร่างยังไงทำไมเราถึงทายได้นะคะพี่มาริโอ
1: ดูจากรูปภาพและวิเคราะห
0: ์ดูจากรูปภาพและวิเคราะห์ทำไมเราถึงทายได้นะคะที่เราทำไปนะคะก็คือเราได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์ของสิ่งที่เราเห็นไม่ว่าจะเป็นส่วนโค้งของตัวอักษรส่วนหัวหรือว่าส่วนที่เห็นไม่หมดแต่เราหาความเชื่อมโยงได้ว่าส่วนย่อยที่เราเห็นมันสัมพันธ์กับตัวอักษรหรือว่าตัวเลขไหนนะคะ
5: เรากลับมาเฉลยในใบงานอีกรอบนะคะหลังจากได้ฟังนักเรียนต้นทางดิสคัสหรือว่าอภิปรายเหตุและผลกันแล้วนะคะมาดูว่าใบกิจกรรม Q1 นะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยค่ะข้อมูลภาพที่เราเห็นนะคะจะเห็นเป็นวงรีนะคะรูปร่างคล้ายวงรีอยู่ในส่วนบนของตัวเลขนะคะแล้วก็ส่วนบนของตัวเลขที่เป็นวงรีนะคะมีการลากเส้นโค้งออกมาด้วยเป็นตัวเลขอะไรได้บ้างนะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆตอบว่าเลข9นะคะเพื่อนๆบอกว่าจริงๆอ่ะมันก็แอบเป็นเลข8ได้นะแต่ว่าตรงเนี้ยถ้ามันโค้งอีกนิดนึงนะคะเราจะคิดว่าเออมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็นเลข8นะคะอันนี้คือสิ่งที่แสดงความคิดเห็นกันนะคะเราอาจจะบอกได้ว่าไม่เห็นด้วยนะมันเป็นเลข9แล้วก็ด้วยความที่มันเป็นส่วนโค้งที่ลากต่อมาจากวงรีด้านบนไม่น่าจะเป็นเลข8เพราะเลข8มันจะเป็นส่วนโค้งที่ถูกตัดออกเป็น2ท่อนก็คือวงโค้งท่อนบนหรือวงรีท่อนบนแล้วก็วงรีท่อนล่างนะคะก็อาจจะบอกว่าส่วนบนคล้ายวงกลมมีเลข9กับเลข8เท่านั้นแต่เป็นเลข8ไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่เห็นความขาดกันของวงกลมทั้งท่อนบนและท่อนล่างนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่น่าเชื่อถือมากทีเดียวนะคะจะเห็นได้ว่าเมื่อเราวิเคราะห์ความเป็นไปได้จะมีบาง choice หรือว่าบางคำตอบที่เราตัดออกไปทำให้เราสามารถเลือกคำตอบที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดเพียงคำตอบเดียวนะคะมาดูข้อนี้บ้างข้อนี้เปิดแค่แผ่นป้ายเดียวเท่านั้นนะคะรอยหยักตรงนี้นะคะเพื่อนบอกว่ามัน obvious มากๆเลยหรือว่ามันชัดเจนเหลือเกินว่าเป็นเลข8เป็นเลขมีบางคนบอกว่าอาจจะเป็นเลข3ก็ได้นะจริงๆก็มีความเป็นไปได้นะคะถ้าเป็นเลข3ที่กลับ

เขาเรียกว่าอะไรกลับด้านกลับซ้ายไปขวาก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ว่าโดยความที่เราเน้นตัวเลขที่เป็นตัวเลขจริงๆนะคะเราก็จะนึกถึงเพียงเลขเดียวเท่านั้นนะคะที่เราเห็นรอยหยักตรงกลางนะคะคือรอยหยักที่มาจากส่วนโค้งของวงกลมด้านบนกับวงกลมด้านล่างวงกลมหรือวงรีนะคะที่เราใช้สร้างเลขแปดสร้างเลขแปดนะคะเพื่อนบอกว่าเป็นเลขอื่นไม่ได้นะคะเพราะว่าส่วนเชื่อมตรงนี้มันชัดเหลือเกินนะคะว่าเป็นเลขแปดนะคะมาดูคำถามข้อที่3บ้างนะคะคำถามเนี้ยค่ะเพื่อนใช้เวลาอภิปรายกันนานมากเลยค่ะเพราะว่าอะไรนะคะเพราะว่าข้อมูลภาพเนี่ยเห็น2แผ่นป้ายก็จริงแต่ว่าเป็นข้อมูลภาพที่อาจจะไม่ได้ให้ข้อมูลเยอะนักนะคะทำให้เราหาความเป็นไปได้ได้หลากหลายมากเลยเช่นเป็น8ก็ได้เพราะมันมีส่วนโค้งด้านบนนี่นะเป็น9ก็ได้หรือเป็น0ก็ยังได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นคำถามข้อที่3เนี่ยคำตอบอาจจะมีหลากหลายเนาะเพราะว่าเราเห็นความเป็นไปได้ที่เราตัดข้อใดข้อหนึ่งออกไปไม่ได้เลยเพราะว่าข้อมูลภาพที่เห็นอะมันอาจจะยังไม่มากพอนะคะแต่บางคนอาจจะบอกว่าดูจากส่วนโค้งแล้วอาจจะเป็น9หน้าอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถอภิปรายต่อได้นะคะว่าเราเห็นข้อมูลเชิงลึกอะไรหรือไปเปรียบเทียบกับตัวเลขอะไรเราถึงมองว่าเป็นเลข9นะคะแต่เลข9นี้ไม่ใช่เฉลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยก็คือข้อมูลภาพมีแค่นี้เองเราสามารถเห็นต่างจากคำตอบของเพื่อนๆต้นทางได้นะคะข้อนี้เห็น3แผ่นป้ายที่ถูกเปิดออกแล้วก็เห็นเป็นเส้นเฉียงลากลงมาเพื่อนบอกว่าไม่ยากเลยค่ะทีเชอร์เป็นเลข7เลขเดียวเท่านั้นแต่ว่าถ้าเมื่อครู่นี้ได้ดูนักเรียนต้นทางอภิปรายกันมีบางคนเดินมาบอกทีเชอร์นะคะว่ามันเป็น5ก็ได้ถามว่ามันเป็น5ได้ยังไงล่ะเพื่อนบอกว่ามันเป็น5เพราะว่าเขียนแบบนี้ไงแบบลาก5ให้มันยาวๆอย่างนี้ไงก็คือลากส่วนที่เป็นส่วนเส้นตรงเฉียงๆด้านบนให้ยาวนะคะซึ่งจริงๆแล้วเพื่อนๆคิดได้ไปไกลเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราลองดูพื้นที่ที่เหลือก็คือเหลือแค่แถวเดียวตรงนี้เองมันไม่น่าจะทำให้เกิดส่วนโค้งที่มาช้อนรับความโค้งของเลข5ได้เพราะฉะนั้นในเพื่อนๆต้นทางก็สรุปกันว่าไม่น่าจะใช่เลข5หรอกนะเพราะว่ามันไม่มีที่เหลือพอที่จะให้ทำส่วนโค้งด้านล่างเพราะฉะนั้นคำตอบของเพื่อนๆก็คือลงความเห็นกันว่าเป็นเลข7นั่นแหละถูกแล้วนะคะยังมีอีกหลายข้อที่ได้ทำในใบกิจกรรมนะคะถ้าเกิดว่านักเรียนปลายทางทำไม่เสร็จพอสวิดีโอแล้วก็ทำต่อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครทำเสร็จแล้วนะคะลองมาดูภาพสัตว์ภาพนี้กันค่ะลองใช้เทคนิคที่ทีเชอร์เคยให้ก่อนหน้านี้นะคะว่าถ้าเราเห็นแผ่นป้ายที่หลากหลายที่ถูกเปิดออกเพียงแค่บางส่วนเท่านั้นข้อมูลภาพที่เราเห็นมีอะไรบ้างมาจำแนกข้อมูลภาพกันก่อนเลยนะคะว่าองค์ประกอบจากข้อมูลภาพเราเห็นอะไรบ้างเพื่อนบอกว่าน่าจะเป็นสัตว์ที่มีหางแหลมนะฉันเห็นตรงนี้ไงหางแหลมเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์ที่มีขาสั้นค่ะพอดูแล้วลำตัวเขาเป็นลำตัวแนวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาเขาสั้นมากๆเลยถ้าเทียบกับลำตัวน่าจะยาวขนานกับพื้นราบแล้วก็ขาสั้นเพื่อนบอกว่าปากแหลมด้วยนะเห็นไหมบริเวณปากและฟันเนี่ยมันค่อนข้างมีความแหลมชัดเจนเลยแล้วเพื่อนก็บอกว่าเป็นสัตว์ที่มีฟันเป็นซี่คมเรียงเป็นแผงเลยนี่คือลักษณะจากข้อมูลภาพที่เราได้ข้อมูลมานะคะมีหางแหลมมีขาสั้นลำตัวขนานกับพื้นราบมีปากแหลมแล้วก็ฟันเรียงเป็นแผงเลยจากข้อมูลนี้เพื่อนก็อาจจะบอกว่าสิ่งที่ชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะก็คือขาสั้นกับลำตัวขนานกับพื้นราบนะคะขาสั้นและลำตัวขนานกับพื้นราบเนี้ยมันคล้ายจะเป็นสัตว์เลื้อยคลานหรือเปล่านะเพื่อนบอกว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานชนิดหนึ่งแน่นอนว่าถ้าเราเพิ่มข้อมูลเข้าไปเช่นเขามีฟันแหลมด้วยนะสัตว์เลื้อยคลานชนิดนี้แล้วก็ปากแหลมด้วยเราจะนึกถึงอะไรเป็นจระเข้ได้ไหมเป
เป็นนาคได้ไหมเคยเห็นปากของนาคหรือเปล่ามันแหลมหรือเปล่าหรือนาคปากไม่แหลมจะเป็นแค่จระเข้หรือเปล่าหรือสัตว์อะไรอีกที่เราเห็นว่าเป็นสัตว์เลื้อยคลานแล้วมีปากแหลมมีฟันเรียงคมเป็นซี่เป็นแผงซี่ฟันที่แหลมคมมีสัตว์อะไรได้บ้างนะข้อมูลนี้เราวิเคราะห์ต่อได้นะคะทีเชอร์อยากให้เราพยายามคิดท้าทายแตกองค์ประกอบมาแล้วก็หาความเป็นไปได้นะคะแล้วก็เขียนคำตอบลงในใบกิจกรรมได้เลยค่ะก่อนจบคาบนะคะเรามาเล่นเกมปิดท้ายสักเล็กน้อยค่ะเป็นเกมเปิดป้ายเหมือนอย่างที่เราเล่นกันเมื่อตอนต้นคาบเลยนะคะแต่คราวนี้จะยากขึ้นค่ะเป็นการเปิดป้ายธงนะคะเป็นการเปิดป้ายธงประจำชาตินะคะลองดูซิว่าเราจะหาคำตอบร่วมกับเพื่อนต้นทางกันได้หรือเปล่านะคะลองไปเล่นเกมสนุกกันกับเพื่อนๆที่ห้องเรียนต้นทางนะคะแล้วก็ไปฟังสรุปก่อนจบคาบได้เลยค่ะ

เป็นใช่เทงนี้เป็นธงประเทศออสเตรเลียค่ะหน้าตาแบบนี้นะค่ะวันนี้นะคะสิ่งที่เราได้ฝึกก็คือการวิเคราะห์การวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เพื่อให้เราเติมภาพที่ขาดหายไปให้เต็มได้นะคะแล้วก็เราก็ช่วยวิเคราะห์พี่หมีนะคะที่เป็นที่ชายที่โดนฆาตกรรมแล้วก็เราก็หาคนร้ายได้จากการแกะรอยจากลายมือซึ่งก็เป็นการวิเคราะห์ของส่วนที่เราเห็นนะคะเพื่อเติมเต็มว่ามันคล้ายหรือมันเหมือนกับอะไรนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็อยากให้ใช้ทักษะการวิเคราะห์เนี่ยไปลองเชื่อมโยงกับสิ่งต่างๆที่เราอาจจะไม่รู้แต่เราสามารถหาจุดสัมพันธ์ของมันได้นะคะในกิจกรรมอื่นๆก็เราก็สามารถเราสามารถวิเคราะห์อย่างนี้ได้กับกิจกรรมอื่นเช่นกันวันนี้นะคะห้องเรียนทางใกล้และทางไกลทางต้นทางปลายทางก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะขอให้เด็กๆทุกคนเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพสวัสดีค่ะ

0: ไซเล่นกับ 4M นะคะอยู่ใกล้กันมากค่ะจนบางครั้งนะคะเราจะเรียกมันว่ามัดท่อลำเลียงค่ะเป็นเพราะว่าไซเล่นค่ะสามารถทำงานได้ดีนั่นเองตอนอยู่ไหนจ๊ะเจ้าไซเล่น 4M
1: ครูเช่คะเพาหิวอีกแล้วอ่ะ
0: หิวอีกแล้วเหรอคะแพรว
1: ท้องร้อง
0: เราเพิ่งจะพักกินข้าวกันเมื่อสักครู่นี่เองนะคะเนี่ย
1: เพราะว่านะสงสัยเราต้องใช้พลังงานในการเดินเยอะไปแน่ๆเลยค่ะเลยทำให้หิวบ่อยอ่ะ
0: โหถ้าหิวบ่อยทุกก้าวขนาดนี้นะคะครูเลยอยากให้แพรวนะคะเป็นต้นไม้จังเลยค่ะจะได้ไม่ต้องมาหิวบ่อยขนาดนี
1: ้ทำไมต้องเป็นต้นไม้ด้วยอะคะ
0: อ้าวก็ต้นไม้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ด้วยการสังเคราะห์ด้วยแสงไง
1: อ๋อพอจำได้เรื่องของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงเอ๊แต่ยังสงสัยอยู่เลยนะคะว่าถ้าการสัง

0: คราะห์แสงอย่างเดียวมันทำให้ต้นไม้นี่สูงได้ขนาดนี้เลยเหรอคะ
1: อ๋อนอกจากที่ต้นไม้นะคะจะสามารถสังเคราะห์ได้แสงได้แล้วเนี่ยต้นไม้เองนะคะก็ยังจำเป็นจะต้องดูดแร่ธาตุและน้ำขึ้นไปด้านบนค่ะ
0: แล้วอย่างพวกต้นไม้ที่มันต้นใหญ่ๆสูงๆมากๆเนี่ยมันดูดแร่ธาตุจากรากขึ้นไปถึงข้างบนได้ยังไงอะคะ
1: อ๋อถ้าแพรวสงสัยแล้วน้องๆก็สงสัยถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปหาคำตอบกันใน
2: หลักสูตรท้าทดลอง
0: ครูเชษฐ์ขาอย่างต้นไม้ที่สูงสูงแบบนี้ค่ะมันลำเลียงน้ำขึ้นไปยังไงหรอคะ
1: หลักๆนะคะก็เกิดจากการที่พืชต้องคายน้ำค่ะ
0: คายน้ำการคายน้ำมันเกี่ยวยังไงกับการลำเลียงน้ำหรอคะ
1: เกี่ยวสิคะการที่พืชคายน้ำนะคะก็คือการปล่อยน้ำไปสู่บรรยากาศ
0: คือว่าต้นพืชเนี่ยมันจะคายน้ำใช่ไหมคะออกไปนอกลำต้นเสร็จแล้วก็เลยต้องมีการลำเลียงน้ำจากดินขึ้นมาแทนแล้วแบบนี้การลำเลียงน้ำของพืชมันเหมือนกับการบีบตัวของหลอดเลือดในคนเราไหมคะ
1: ไม่เหมือนนะคะเพราะว่าพืชนะคะจะใช้เซลล์ที่ตายแล้วค่ะในการลำเลียงดังนั้นน่ะเซลล์ตายแล้วไม่สามารถที่จะบีบตัวคลายตัวเหมือนกับหลอดเลือดเราไม่ได้ค่ะ
0: ลำเลียงผ่านเซลล์ที่ตายแล้วด้วยโหยิ่งงงไปกันใหญ่เลยอะค่ะครูเช
1: ่จริงๆแล้วนะคะถึงแม้ว่าเซลล์นั้นจะตายแล้วนะคะมันก็คือเซลล์พืชที่ไซโตพลาซึมเนี่ยหายไปจนกลายเป็นท่อและการที่จะลำเลียงน้ำขึ้นไปก็เลยจำเป็นจะต้องใช้คุณสมบัติของน้ำมาช่วย
0: คุณสมบัติอะไรคะ
1: นั่นคือคุณสมบัติของการยึดติดกับคุณสมบัติของการเชื่อมแน่น
0: ยึดติดกับเชื่อมแน่น มันเป็นยังไงเหรอคะครู
1: แคลวลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่ามีท่ออยู่หนึ่งท่อแล้วครูเนี่ยเป็นโมเลกุลของน้ำเวลาที่เราจะใช้คุณสมบัติของการยึดติดก็คือโมเลกุลของน้ำนะคะจะทำการยึดกับผนังของเซลล์ขึ้นไป
0: ก็จะค่อยๆไปอย่างนี
1: ้และในขณะเดียวกันการเชื่อมแน่นก็คือโมเลกุลของน้ำที่อยู่ใกล้เคียงกันค่ะก็จะเชื่อมกันทำให้สามารถพาตัวเองขึ้นไปตามท่อลำเลียงได้ค่ะ
0: แล้วท่อลำเลียงน้ำของพืชนี่มันมีชื่อเรียกไหมคะ
1: มีค่ะท่อลำเลียงน้ำของพืชนะคะเขาเรียกกันว่าไซเลมค่ะ
0: อย่างนี้ก็แปลว่าไซเลมก็คือเซลล์ที่ตายแล้วอย่างนี้หรอคะ
1: ใช่ค่ะถึงแม้ว่าไซเลมจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วอย่างที่ครูบอกนะคะก็คือเป็นเซลล์ที่ไซโตพลาซึมเนี่ยมันหายไปเมื่อไซโตพลาซึมหายไปก็ทำให้เกิดช่องว่างภายในเซลล์ค่ะทำให้พืชนะคะใช้ช่องว่างนี้ค่ะในการลำเลียงน้ำ
0: แบบนี้ไซเลมหน้าตามันก็จะประมาณเหมือนท่อน้ำไหมคะเหมือนท่อหลอดดูดของเราอย่างนี้ป่ะคะ
1: คล้ายๆอย่างนั้นเลยค่ะซึ่งไซเลมนะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์2ชนิดนั่นก็คือประกอบไปด้วยเทคีดกับเวสเซลค่ะ
0: ไม่คุ้นเลยค่ะ
1: มาเริ่มกันที่เทคีดค่ะ
0: โอ้เห็นหน้าตายังไม่คุ้นใหญ่เลยค่ะ
1: เห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วนะคะเทคีดก็จะเป็นเซลล์ที่ค่อนข้างยาวแล้วหัวท้ายก็จะเรียวแล้วก็มีรูพุ่นแล้วผนังอ่ะก็ค่อนข้างหนาด้วยค่ะเพราะว่ามีสารจำพวกลิกนินค่ะเคลือบไว
0: ้
1: เวลาที่เขาต่อกันเขาก็จะต่อตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดตึ๊ดขึ้นไปคล้ายท
0: ่ออ๋อค่ะ
1: ส่วนอีกอันนี้คือเวสเซลตัวเวสเซลนะคะจะมีหน้าตาแบบนี
0: ้
1: สังเกตดีๆนะคะก็คือจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็สั้นกว่าแต่ก็ยังมีลักษณะที่คล้ายกันตรงที่มีรูพุนแล้วก็หัวท้ายเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเป็นรูพุนสำหรับเปิดแล้วผนังก็หนาเหมือนกันค่ะเพราะว่ามีลิกนินเคลือบไว้เหมือนกันเขาก็จะต่อกันแบบนี้ตุ๊ดๆๆขึ้นไปก็สามารถใช้ในการลำเลียงน้ำได้ค่ะ
0: แล้วแบบนี้ไซเลมนี่มันมีเซลล์อื่นๆช่วยในการลำเลียงด้วยปะคะ
1: มีค่ะก็อย่างเช่นไฟเบอร์ซึ่งไฟเบอร์เนี่ยเป็นเซลล์ที่ตายแล้วจะทำหน้าที่ในการพวกทำให้เซลล์แข็งแรงขึ้นค้ำจุนเซลล์ได้ด้วยและก็ยังมีเซลล์ที่มีชีวิตอย
0: ่
1: างเช่นพาเรนไคม่าทำหน้าที่ในช่วยในการลำเลียงน้ำอีกทางนึงด้วยค่ะ
0: โอ้โหมีหลายอย่างเหมือนกันนะคะเนี่ยเอแบบนี้พืชสังเคราะห์แสงเพื่อให้ได้อาหารใช่ไหมคะเอแล้วเวลาที่พืชนำเอาอาหารไปเลี้ยงส่วนต่างๆของลำต้นเนี่ยมันใช้ไซเลมเหมือนกันไหมคะ
1: พืชนะคะจะแยกระหว่างท่อน้ำกับท่ออาหารออกจากกันค่ะท่ออาหารของพืชนะคะเขาจะเรียกกันว่าโฟเอมค่ะ
0: โฟเอมหน้าตาเป็นยังไงคะ
1: โฟเอมนะคะจะไม่เหมือนไซเลมเลยค่ะเพราะว่าโฟเอมนะคะจะประกอบไปด้วยเซลล์ที่มีชีวิตค่ะก็จะประกอบไปด้วยสีทิ้วกับคอมโพเนนต์เซลล์ค่ะหน้าตาแบบนี
0: ้นี่ก็ไม่คุ้นเหมือนกันค่ะ
1: ยังมาเริ่มกันที่สีทิ้วก่อนนะคะจะเห็นว่าสีทิ้วนะคะจะเป็นลักษณะที่คล้ายๆกับทรงกระบอกแล้วก็จะมีตะแกรงด้านบน ตะแกรงนี้นะคะเขาเรียกว่าสีค่ะโดยเจ้าตัวสีทิ้วนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นเซลล์ที่มีชีวิตแต่เมื่อเวลาที่เขาแก่ไปเขาก็จะไม่มีนิวเคลียสค่ะก็จะเหลือแค่ไซโตพลาซึมอยู่ตรงข้างๆเซลล์แล้วก็มีแวคคิโอขนาดใหญ่ค่ะอยู่ตรงกลางด้านนอกนะคะก็จะถูกเคลือบไปด้วยลิกนินเหมือนกันอีกอันนึงก็คือคอมโพเนนต์เซลล์ตัวคอมโพเนนต์เซลล์เองนะคะเป็นเซลล์พี่เลี้ยงค่ะเพราะว่าสีผิวเองนะคะไม่มีนิวเคลียสใช่ไหมคะแต่คอมโพเนนต์เซลล์นะคะจะเป็นเซลล์ที่มีรูปร่างค่อนข้างยาวผนังค่อนข้างหนาด้านในก็จะมีทั้งนิวเคลียสและก็ไซโตพลาซึมอยู่ค่ะทำให้สามารถช่วยควบคุมการทำงานของเจ้าสีผิวได
0: ้เอว่าแต่เพื่อใช้วิธีการใดในการลำเลียงอาหารจากใบไปสู่ส่วนต่างๆเหรอคะ
1: พืชนะคะก็จะใช้หลักการออสโมซิสค่ะก็คืออาศัยความแตกต่างค่ะระหว่างความเข้มข้นของน้ำระหว่างไซเอ็มกับโฟเอ็มทำให้สามารถใช้ในการลำเลียงอาหารได้
0: อย่างนี้ก็แสดงว่าไซเล่มกับโฟเอ็มก็ต้องอยู่ใกล้กันมากเลยสิคะ
1: ใช่ค่ะไซเล่มกับโฟเอ็มนะคะอยู่ใกล้กันมากค่ะจนบางครั้งนะคะเราจะเรียกมันว่ามัดท่อลำเลียงค่ะ
0: มัดท่อลำเลียงในใบเลี้ยงคู่แล้วก็ใบเลี้ยงเดี่ยวนี่มันเหมือนกันไหมคะ
1: ทั้งในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะต่างมีมัดท่อลำเลียงเหมือนกันค่ะแต่รูปแบบการวางเนี่ยแตกต่างกัน
0: ต่างกันยังไงคะครู
1: ถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูจะพาไปทำกิจกรรมกันค่ะในมหัศจรรย์มัดท่อลำเลียงนี่เลยค่ะกิจกรรมมหัศจรรย์มัดท่อลำเลียงค่ะ
0: โอ้โหมีอะไรเยอะแยะเลยคะเนี่ย
1: สิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมนะคะก็คือเม็ดบีดค่ะอย่างน้อย5สีนะคะมีถาดสำหรับเลี้ยงเม็ดบีดค่ะเตารีดและก็กระดาษรองรีดค่ะ
0: แล้วเราจะต้องทำยังไงอะคะ
1: ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มมัดท่อลำเลียงในรากก่อนละกัน
0: หน้าตาแบบนี้
1: ใช่ค่ะจะเห็นนะคะว่าในพืชใบเลี้ยงคู่และพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนั้นมีลักษณะการจัดวางของมัดท่อลำเลียงที่ไม่เหมือนกันถ้าอย่างในพืชใบเลี้ยงคู่นะคะจะเห็นว่าตรงที่ส่วนที่เป็นไซเล่มจะเรียงกันคล้ายๆกับรูปดาวอยู่ตรงกลางรากเลย
0: ค่ะ
1: ส่วนโฟเอ็มนะคะก็จะกระจายอยู่รอบๆตามแฉกของรูปดาวนั้นแต่ในส่วนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะเห็นว่ามาท่อลำเลียงเนี่ยจะมีการเรียงไม่คล้ายรูปดาวก็คือจะมีไซเล่มกับโฟเอ็มอยู่แทรกกันแบบนี้เลย
0: ค่ะ
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาลองเริ่มกันเลยไหม
0: โอเค
1: งั้นเดี๋ยวเรามาแบ่งกันดีกว่า
0: ได้เลยค่ะ
1: ให้แพรวนะคะทำเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนของครูเป็นตัวแทนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวละกันเน
0: า
1: ะ
0: ได้งั้นเราก็เรียงตามนี้เลยนะคะ
1: ใช่ค่ะเพื่อให้ไม่เกิดการสับสนนะคะเดี๋ยวเรามากำหนดสีกันก่อน
0: ได้ค
1: ่
0: ะ
1: ให้ไซเล่มนะคะใช้เป็นเม็ดบีดสีเงินส่วนโฟเอ็มนะคะใช้เป็นเม็ดบีดสีเหลืองส่วนอวัยวะอื่นของพืชนะคะไม่ว่าจะเป็นอีพีเดอร์มิสหรือว่าตัวคอเทกก็ใช้เป็นเม็ดบีดสีอื่นละกัน
0: ได้ค่ะ
1: โอเคงั้นเรามาเริ่มเรียงกันเลย
0: เริ่มจากสีเงินก่อนเลย
1: ใช่ของคุณครูก็จะต้องกระจายไปทั่วๆ

0: สร็จแล้วค่ะ
1: โอ้ของคุณครูก็เสร็จแล้วค่ะ
0: เหมือนไง
2: เป๊ะเลย
1: เหมือนเลยเนาะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเคในส่วนของรากนะคะก็เสร็จแล้วต่อไปเราไปดูมัดท่อลำเลียงในส่วนของลำต้นกันบ้างดีกว่า
2: ลำต้นต้องเป็นยังไงคะ
1: นี่เลยค่ะถ้าเด็กสังเกตดีๆนะคะก็จะเห็นว่าในส่วนของพืชใบเลี้ยงคู่กับพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเนี่ยมีลักษณะที่แตกต่างกันแต่โดยหลักๆแล้วนะคะถ้าดูของพืชใบเลี้ยงคู่เนี่ยการจัดเรียงของมัดท่อลำเลียงเนี่ยจะเป็นวงเลยโดยมีไซเลมอยู่ข้างในแล้วก็มีโฟเอมอยู่ข้างนอกนะคะรางเนี่ยมีการขั้นด้วยแคมเบียมค่ะ
2: แคมเบียม
1: ใช่ค่ะแต่ในส่วนของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะจะสังเกตว่าจะมีการจัดเรียงที่กระจัดกระจายไม่ได้เป็นรูปร่างที่แน่นอนถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวครูกับพี่แพรวนะคะจะทำการลองวางเม็ดบีดให้เหมือนกับในลำต้นเลย
2: โอเคค่ะ
1: เหมือนเดิมนะคะให้พี่แพรวเรียงเป็นพืชใบเลี้ยงคู่ส่วนครูเรียงเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวเหมือนเด
2: ิ
1: ม
2: ได้เลยค่ะ
1: โอเคอันนี้ค่ะเรายังคงใช้สีเดิมนะคะไซเลมเป็นสีน้ำเงินแล้วก็โฟเอมเป็นสีเหลือง

0: เรียบร้อยค่ะลำต้นเสร็จแล้ว
1: เย้ของคุณครูก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเหมือนกันนี่นะคะเราก็ได้แล้วนะคะที่เป็นแบบจำลองของทั้งในรากแล้วก็ลำต้นของทั้งพืชใบเลี้ยงคู่และก็

0: เป็นไงคะมัดท่อลำเลียงของเรา
1: จะว่าไปนี่ก็สวยงามดีเหมือนกันนะคะนี่ของเราเป็นใบเลี้ยงคู่
0: ใช่
1: น
0: ี
1: ่ก็เป็นรากอันนี้ก็เป็นลำต้น
0: ใช่ค่ะของคุณครูนะคะเป็นใบเลี้ยงเดี่ยวค่ะอันนี้คือในรากค่ะอันนี้คือในลำต้น
1: แต่ว่าคราวนี้พาวอยากเห็นของจริงแล้วล่ะค่ะว่ามันทำงานยังไงอย่างนี้เราจะมีโอกาสได้เห็นไหมคะ
0: มีแน่นอนค่ะถ้าแพลวอยากเห็นนะคะน้องๆอยากเห็นเหมือนกันว่าการลำเลียงน้ำในไซเลมเป็นยังไงอย่างนั้นครูมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะให้ได้ลองทำกันในกิจกรรมอยู่ในนะเจ้าไซเลม
1: ว้าวมีทั้งดอกไม้แล้วก็มีสีเยอะเลยนะคะเนี่ย
0: ใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันค่ะว่าเจ้าไซเลมนี้จะสามารถลำเลียงน้ำขึ้นไปด้านบนได้หรือเปล่า
1: เอ๊ะแล้วเราจำเป็นไหมคะว่าต้องใช้ดอกไม้ที่เป็นสีขาว
0: จำเป็นนะคะเพราะว่าเราจะได้มองเห็นชัดๆค่ะว่าการทำงานของไซเลมนั้นยอดเยี่ยมหรือไม
1: ่อย่างวันนี้ดอกที่เราเอามาก็จะเป็นดอกเบญจมาศใช่ไหมคะแล้วก็อันนี้คือ
0: ดอกมัม
1: ดอกมัมเหรอคะ
0: ใช่ค่ะแต่ถ้าน้องๆนะคะไม่มีดอกไม้สีขาวพวกนี้นะคะสามารถใช้ผักสวนครัวก็ได้ค่ะอย่างเช่นผักกาดหรือว่าผักที่มีสีค่อนข้างสีขาวๆนะคะเอามาใช้ได้เหมือนกันเลย
1: แล้วเราต้องทำยังไงดีคะ
0: ถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยนะคะ
1: yeah.
0: เดี๋ยวคุณครูนะคะจะทำผักกาดผสมสีลงในแก้วนี้นะคะได้เรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเราก็จะใส่ดอกไม้ลงไปค่ะนี่เลยวางไว้แบบนี้เราก็จะตั้งทิ้งไว้ค่ะแล้วมาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้ตื่นเต้นจังเลย
0: ใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวพี่แพรมาทำแล้วก็มาดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้น
1: ได้เลยค่ะทุกสีเลยนะคะ
0: ใช่ค่ะ
1: โอเค
0: เอาน้ำไปก่อน

0: เป็นยังไงคะดอกไม้ที่เราตั้งทิ้งเอาไว้
1: สีสวยทุกแก้วเลยค่ะ
0: นี่ค่ะพี่แพวสังเกตดีๆค่ะนอกเหนือจากดอกไม้ที่เราใส่ลงไปแล้วคุณครูยังแอบเอาผักกาดค่ะใส่ไว้ให้ด้วย
1: เห็นสีชัดเลยเอ๊ว่าแต่ที่สีมันขึ้นเยอะแบบนี้ค่ะครูเชษมันมีหลักการอะไรยังไงบ้างคะ
0: เป็นเพราะว่าใส่เล่มค่ะสามารถทำงานได้ดีนั่นเองเนื่องจากน้ำสีที่เราใส่ไปตรงก้นแก้วนะคะเมื่อเรานำดอกไม้นะคะแช่ลงไปในน้ำสีดอกไม้นะคะยังคงมีการคายน้ำออกมาดังนั้นนะคะในปกติแล้วเนี่ยรากจะต้องมีการดึงน้ำเข้าไปแทนใช่ไหมคะแต่ในที่นี้นะคะไซเล่มนะคะก็ดึงน้ำขึ้นไปเหมือนกันค่ะแต่เป็นการดึงน้ำสีในแก้วค่ะขึ้นไปเพื่อใช้ยังปลายยอดในที่นี้นะคะก็เลยเห็นว่าดอกไม้ที่เคยเป็นสีขาวกลายเป็นสีเดียวกับน้ำที่เราแช่ลงไป
1: นี่แบบนี้นี่เองเข้าใจเลยล่ะค่ะว่ามันมีท่อในการลำเลียงนะคะทำให้น้ำที่เป็นสีๆแล้วนั้นเนี่ยทำให้ดอกเนี่ยเปลี่ยนสีได้ด้วย
0: ใช่แล้วค่ะถ้าเด็กๆสังเกตดีๆนะคะเด็กๆจะเห็นเป็นเส้นเล็กๆที่แสดงถึงท่อลำเลียงด้วยนะคะที่เป็นไซเล่มมันเองไม่ว่าจะในใบผักกาดหรือว่าในดอกไม้ค่ะ
1: โอ้โหครูเชษคะระบบลำเลียงในพืชเนี่ยเจ๋งมากๆเลยนะคะไม่น่าเชื่อเลยนะคะเนี่ยว่าในต้นไม้หรือว่าในต้นพืชมีระบบลำเลียงน้ำแล้วก็อาหารที่มีประสิทธิภาพสุดๆไปเลยแบบนี้พาวหายสงสัยแล้วล่ะค่ะว่าต้นไม้สูงๆแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไง
0: พูดถึงต้นไม้สูงๆนะคะครั้งหน้าเนี่ยเดี๋ยวครูจะพาน้องๆนะคะแล้วก็พี่แพวนะคะไปเดินป่าที่มีต้นไม้สูงๆกันค่ะครูเคยดูในรายการทั่วถิ่นแดนไทยค่ะเขาพาไปเดินป่าที่จังหวัดยะลามีต้นไม้สูงเยอะแยะมากมายเลยนะคะเนี่ยค่ะลองไปดูกันค่ะ
1: ไปค่ะไปค่ะ
2: วันนี้เราลงใต้ไปหาความสวยงามและวิถีชีวิตที่น่าสน

ใจของผู้คนกันอีกหนึ่งที่ของปลายน้ำขวานเมืองในหุบเขาที่เขาว่ากันว่าสวยไม่แพ้ที่ไหนบ้านจุฬาภรณ์พัฒนา9อำเภอทานโตจังหวัดยะลาครับเริ่มต้นการเดินทางในครั้งนี้มีคนบอกมาว่าถ้ามาที่นี่เนี่ยไฮไลท์ที่ห้ามพลาดเลยก็คือการมาชมทะเลหมอกครับและต้องพาไปดูแน่นอนครับกับจุดชมวิวเขาหินโยกครับ

สวยไหมครับตรงที่เรายืนอยู่นี่นะครับเขาเรียกว่าเขาโตโมครับแล้วก็เป็นจุดชมวิวผาหินโยกจะเห็นทะเลหมอกนะครับที่ไหลสวยงามมากๆเลยครับเรียกว่าขึ้นมาเนี่ย800กับ900เมตรคุ้มจริงๆครับหายเหนื่อยเลยทีเดียว

0: ลงมาจากจุดชมวิวนะครับไปดูทะเลหมอกกันมาแล้วตรงนี้เนี่ยก็เป็นจุดของชื่อนะฮะจุดชมวิวก็คือผาหินโยกครับ
1: ระยะทางเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้เราเดินมา
2: ประมาณถ้าเกิดไปถึงจุดสูงสุดก็ประมาณเกือบ900
0: นั่นเองนะครับ
2: ครับ
0: อยากรู้ละผาหินโยกหินก้อนไหนที่มันโยกครับ
2: หินก้อนนี่แหละครับที่เห็นใหญ่ๆอยู่นี่แหละครับมันสามารถโยกได้เลยครับผม
0: จากตรงนี้เราจะเห็นนี่คือเส้นทางที่เรา
2: เส้นทางถนนที่เราเข้ามาในชุมชนนะครับ
0: เลยไปตรงนู้นมองเห็นเป็น
2: ฝั่งนู้นจะเป็นเบตง
0: เบตงใช่ไหมครับ
2: ครับผมอันนั้นจะเห็นเราจะเห็นเป็นเขื่อนบางลา

0: คนส่วนใหญ่ที่นี่เวลามาก็เป็นคนจากที่ไหนมาเที่ยวครับเวลาอาชีพาเที่ยวเนี่ย
1: ถ้าเกิดว่ามาที่จุดชมวิวผาหินโยกตรงนี้นะครับส่วนมากจะเป็นพวกแบ็คแพ็คแบ็คแพ็คเกอร์เขาจะชอบแบบลุยๆเดินป่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: เปิดให้คนมาตั้งเต็นท์ได้ไหม
1: บ้างกางเต็นท์ตรงนี้จะไม่อนุญาตเพราะว่าอันตรายครับอาจจะไม่ปลอดภัย
0: ครับ

0: มาถึงปุ๊บนะครับเลี้ยวเข้ามาตรงเนี้ยเมื่อกี้นับเดินจากลานจอดรถมาก็ประมาณสัก50เมตรได้นะครับมาถึงตรงนี้ต้อนรับโดยต้นนี้ต้นใหญ่มากเลยครับเลยหยุดถามก่อนว่าต้นนี้ต้นอะไร
1: ต้นสมพง
0: ต้นสมพง
1: มันเป็นไม้เนื้ออ่อน
0: ไม้เนื้ออ่อนนะครับแล้วก็โตเร็วด้วยไหมครับ
1: อันนี้ก็ประมาณร้อยกว่าปีได้
0: นี่ร้อยกว่าปีครับโอ้โหสูงมากเลย
2: และที่แห่งนี้ก็มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเป็นอย่างมากครับหากใครมาก็ต้องมาเดินเที่ยวโดยที่นี่จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติกันครับ
0: นี่ครับนี่เราดูได้ไงว่าตรงนี้เป็นรอยหมูป่าคร
1: ับก็มีรอยหยุ่น
0: อ๋อเป็นรอยเท้าเขาอ๋อนี่คือรอยเท้าหมูป่า
1: คือมันจะเพียเอากินไส้เดือน
0: หมูป่าเขากินไส้เดือน
1: ครับ

0: โอ้นี่ครับอันนี้เขาเรียกว่าต้น
1: กาลอ
0: ต้นกาลอนะครับ
1: หรือว่าไข่เขียว
0: หรือว่าไข่เขียว
1: ครับ
0: นะครับอายุประมาณสักเท่าไหร่ครับ
1: ประมาณ300ปีได
0: ้300ปี
1: ครับ
0: โอ้โหนี่แค่นี้ผมเห็นแล้ว4สัก4คนโอบได้มั้ย
1: ได้ได
0: ้ได้นะฮะ4คนโอบนะฮะผมนะฮะกว้างมากใหญ่มากสูงมากกว่าเขาจะโตได้300ปีเนี่ยโหผมยังไม่ถึงเสี้ยวนึงเขาเลย

0: นี่ก็ต้นสมพงศ์พอมันจะใหญ่มาก
1: อายุเขาประมาณสักเท่าไหร่ครับ
0: อันนี้ก็ประมาณ300ปีเหมือนกัน
1: 300ปีเหมือนกันนะครับเนี่ยครับอันนี้ที่เขาเรียกว่าพรนะพรนะครับก็จะเป็นเหมือนตัวที่เอาไว้ค้ำยันให้กับเขานะครับเพราะว่าตัวเขาเนี่ยจะใหญ่แล้วก็สูงประมาณสัก
0: อันนี้ประมาณเกือบร้อยเมตรเหมือนก
1: ัน ร้อยเมตรเหมือนกันนะครับเนี่ยสูงนะแล้วลำต้นนี้ประมาณสักกี่คนโอบได้ครับ
0: ประมาณสิบกว่าคน
1: สิบกว่าคนแล้วเนี่ยฮะต้นนี้ใหญ่มากครับ
2: แล้วก็จะมีเถาวัลย์
1: นี่แหละครับก็คือความยิ่งใหญ่นะครับของป่าตั้งแต่เราเดินเข้ามานะครับต้นไม้มีตั้งแต่ขนาดนะครับที่ว่าใหญ่แล้วนะพอเข้ามาปุ๊บมันก็ยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่แหละครับความสมบูรณ์ที่เราช่วยกันได้แล้วเขาจะอยู่ให้เราได้เห็นจนถึงลูกถึงหลานต่อไปครับ

0: แล้วสิ่งที่เราตามหานั่นคือนางเอกของเรานะฮะอยู่ด้านหน้าแล้วน้ำตกฮาราซา
1: ก็มีครับแล้วถ้าเกิดว่าช่วงหน้าฝนนี่น้ำมันจะมาขนาดไหนครับ
2: น้ำมันจะท่วมแถวนี้นะครับบริเวณน
1: ี้
2: คร
1: ับคือน้ำจะไหลลงมาเยอะมากแล้วก็ไหลลงไปเพราะคนส่วนมากก็จะมาเล่นแถวๆนี้ใช่ไหม
2: ใช่
1: แต่ช่วงนี้ก็คือน้ำอาจจะ
2: น้อย
1: แต่ว่าก็ยังมีอยู่นะครับเพราะว่ายังไงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งน้ำหลักของคนในชุมชนในหมู่บ้านด้วย
2: เพราะว่าข้างบนนั่นเขาจะเป็นปลาหมู่บ้านไงเขาจะกั้น
1: อ๋อเขาจะกั้นเป็นปลาหมู่บ้านข้างบนนะครับก็จะไหลเข้าไปสู่หมู่บ้าน

น้ำตกที่นี่เนี่ยเย็นสบายมากๆเลยครับอากาศร้อนๆมาพอได้สัมผัสกับน้ำสัมผัสกับธรรมชาติแบบใกล้ๆแบบนี้ร้อนแค่ไหนก็สบายตัวครับแต่เจ้าหน้าที่นะครับบอกว่าออกจากจุดนี้ไปเนี่ยยังมีอีกหนึ่งจุดที่อยากให้เราเนี่ยไปกันตรงนี้เขาเรียกว่า

0: งมาจากน้ำตกครับตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าหาดกระทิงครับทำไมก็ถึงเรียกว่าหาดกระทิงต้องถามรอบีครับ
1: ว่าประเทศนี้มันประเทศโล่ง
0: เป็นที่โล่ง
1: ครับ
0: เป็นที่โล่งเขาถึงเรียกว่าเป็นหาดเหรอครับแล้วทำไมถึงมีกระทิงมีกระทิงลงมากินไหม
1: ก็มีช่วงเย็น
0: เขาลงมาประมาณสัก
1: ประมาณห้าโมงเย็น
0: อ๋อห้าโมงเย็น
1: ครับ
0: ก็มาแอบดูได้ใช่ไหม
1: ก็มาดูได
0: ้เขาลงมาทำไมมากินน้ำเหรอครับ
1: มากินหญ้าแล้วก็กินน้ำ
0: ใครชอบดูกระทิงสองสัตว์เนี่ยก็มาดูกันได้นะครับก็ต้องมีจุดแบบซุ่มๆดูนะครับแล้วก็ดูเงียบๆด้วยนะครับเราจะได้เห็นกระทิงพาครอบครัวเขาลงมากินน้ำกินหญ้านั่นเองนะครับที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ผมบอกเลยว่าสวยงามจริงๆดูด้านหลังครับอยากกระโดดน้ำเลยโห้ย
2: โอ้โหต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยสูงสูงทั้งนั้นเลยนะคะแถมอายุเป็นร้อยปีอีกด้วยที่ต้นไม้สูงแบบนี้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าพืชมีเลียงน้ำและแร่ธาตุค่ะจากรากขึ้นไปสู่ใบที่อยู่บนยอดสุดผ่านท่อลำเลียงที่มีชื่อว่าไซเล่มนั่นเองถึงแม้ว่าไซเล่มจะเป็นเซลล์ที่ตายแล้วนะคะแต่ว่าก็มีแรงยึดติดและก็แรงเชื่อมแน่นจากน้ำค่ะในการลำเลียงนั่นเอง
3: พืชนะคะก็สามารถลำเลียงอาหารค่ะโดยผ่านทางท่อลำเลียงที่ชื่อว่า 4M ค่ะโดย 4M นะคะก็จะประกอบไปด้วยเซลล์ที่ยังมีชีวิตอยู่ค่ะและก็อาศัยหลักการออสโมซิสและก็การแพร่นะคะเพื่อช่วยในการลำเลียงอาหารค่ะในพืชใบเลี้ยงคู่และใบเลี้ยงเดี่ยวนะคะก็จะมีรูปแบบของการจัดเลี้ยงของมัดท่อลำเลียงที่แตกต่างกันค่ะโดยเรานะคะสามารถที่จะแยกพืชทั้ง2ประเภทออกจากกันได้ถึงแม้ว่าจะรู้เพียงแค่ภาพตัดขวางของทั้งรากและลำต้นนั่นเองค่ะ
2: แล้วกลับมาพบกับคำถามและการหาคำตอบด้วยวิทยาศาสตร์ในชีวิตประจำวันได้ใหม่นะคะกับรายการแล็บซ่าท้าทดลองวันนี้นะคะพี่พาวแล้วก็ครูเช่ไปหาอะไรกินก่อนละกันยังไม่ได้กินอะไรเลย
4: หิวอีกแล้วคะ
2: ใช่ค่ะ
4: นี่เราก
2: ินผักกาดได้ไหมคะ
5: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
6: น้ำจะท่วม
7: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
8: แสงตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
9: PEA

0: วัสดีค่ะดิฉันนางสาวภาพรแสงแจ้ง
1: และดิฉันนางสาวเพลวินแสงจิตค
0: ่ะในยุคสมัยนี้นะคะเป็นยุคของการเรียนรู้นะคะคุณครูหลายๆท่านจึงอยากสร้างสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนนั้นๆโดยวันนี้นะคะเรามีวิธีการทำสื่อทำเรียนสร้างสรรค์มานำเสนอให้ทุกท่านได้รับชมนะคะโดยวันนี้เป็นสื่ออะไรคะพี่เอ๋
2: วันนี้ก็เป็นโมโหสด
0: วัตถุประสงค์ของการทำสื่อนะคะ 1. จัดทำขึ้นเพื่อแบ่งเบาการเรียนการสอนของคุณครู 2. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน 3. จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนและครูผู้สอนได้มีกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนด้วยกัน 4. จัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้และสอนวิธีการจัดทำสื่อให้กับคุณครูผู้สอน

เสร็จแล้วโชว์กล้องหน่อยครับโชว์ข้างหน้า

ถึงแล้วไงดูหน่อยครับ

0: เคพอครับน้องยศครับ
1: สำหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: นายไปคะครูคิมทำไมทำหน้าเครียดอย่างนั้นล่ะ
1: ก็คุณค่าว่างจากคุณแต่เรายังหากิจกรรมดีๆให้เรียนได้เลยค่ะ
0: เรามีบางอย่างที่จะแนะนำครูคิมค่ะ
1: อะไรเหรอคะคุณ
0: มันคือกิจกรรมพัฒนาการครูคิมสนใจไหมคะ
1: สนใจค่ะ
0: ถ้างั้นเราไปทำความรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวพวกเราจะพาไปรู้จักกับกิจกรรมพัฒนาการกันค่ะหัวข้อแรกนะคะจุดมุ่งหมายหลักที่สำคัญของกิจกรรมพัฒนาการค่ะ 1. เพื่อพัฒนาอารมณ์ค่ะโดยกิจกรรมพัฒนาการเป็นกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาอารมณ์ของบุคคลและชุมชนโดยอาศัยกิจกรรมต่างๆเป็นสื่อกลางในช่วงเวลาว่างหรือเวลาอิสระค่ะ 2. เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่กิจกรรมพัฒนาการนะคะช่วยสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ร่วมกิจกรรมเพราะกิจกรรมมีความหลากหลาย 3. เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์กิจกรรมสร้างเสริมประสบการณ์หรือกิจกรรมบางอย่างที่เคยเข้าร่วมมาแล้ว

0: จักสิทธิและหน้าที
1: ่และต่อมานะคะก็จะเป็นประเภทของกิจกรรมนันทนาการค่ะจะมีอยู่ด้วยกัน8อย่างคือ 1. กิจกรรมกีฬาเช่นฟุตบอล 2. งานอดิเรกเช่นการปลูกดอกไม้ 3. การละเล่นเช่นวิ่ง3ขา 4. กิจกรรมนอกเมืองเช่นการอยู่ค่ายพักแรม 5. การเล่นดนตรีละครฟ้อนรำเช่นการร้องเพลง 6. งานศิลปะหัตถกรรมเช่นการเขียนภาพระบายสี 7. การอ่าน

เดี๋ยวเรามาเริ่มทำกิจกรรมวาดเส้นสีแสนสนุกตามจินตนาการได้เลยนะคะ

0: แต่ละช่วงวัยของเด็กระดับประถมศึกษาค่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยค่ะ
1: พัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่1เด็กในวัยนี้สามารถควบคุมกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ได้ดีแต่รายละเอียดยังไม่ดีนักสามารถปฏิบัติกิจวัตรประจำวันได้ดีไม่ว่าจะเป็นการอาบน้ำการสระผมการแปรงฟันการล้างมือหรือการแต่งกายพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กวัยประถมต้นเป็นวัยที่มีความสุขมีความพึงพอใจเกี่ยวกับวัยของตนอย่างมากมีความสนุกสนานในการเล่นเพราะจะใช้เวลาส่วนมากอยู่กับเพื่อนๆและจะมีความกลัวต่างๆเช่นกลัวเสียงฟ้าร้องกลัวฟ้าผ่ากลัวสัตว์กลัวที่สูงกลัวความมืดพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นเข้าใจเรื่องเหตุและผลมากขึ้นสามารถจดจำระยะเวลาอดีตและปัจจุบันได้จะมีความสนใจที่ยาวนานขึ้นแต่ยังไม่สามารถทำอะไรหลายๆอย่างได้พร้อมกันและเด็กในวัยนี้สามารถวาดรูปคนมีรายละเอียดได้มากขึ้นสามารถเขียนตัวหนังสือได้ครบตามแบบบอกวันและเวลาในสัปดาห์สามารถเปรียบเทียบขนาดที่ใหญ่และเล็กเท่ากันแก้ปัญหาด้านบวกลบเลขง่ายๆและสามารถบอกวันเวลาก่อนและหลังได้อย่างถูกต้องพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่2เด็กในวัยนี้สามารถใช้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ดีชอบเคลื่อนไหวมากกว่าอยู่นิ่งๆเด็กในวัยนี้จึงสามารถใช้มือและนิ้วควบคุมการเคลื่อนไหวของดินสอได้ไม่ว่าจะเป็นการวาดรูปเรขาคณิตการวาดรูปคนที่มีอวัยวะครบเขียนตัวหนังสือการปั้นและการประดิษฐ์สิ่งของได้อย่างประณีตมากขึ้นตามอายุและประสบการณ์ของการเรียนรู้พัฒนาการทางด้านอารมณ์จะเริ่มมีอารมณ์ที่หลากหลายมากขึ้นมีอารมณ์เหมือนผู้ใหญ่เช่นโกรธอิจฉากังวลก้าวร้าวไม่พอใจหรือพอใจมีอารมณ์ความกลัวที่หลากหลายมากขึ้นเช่นกลัวการถูกเพื่อนล้อและมีความวิตกกังวลเข้ามาในเรื่องของการเรียนเช่นกังวลว่าจะสอบผ่านไหมพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้จะมีความอยากรู้อยากเห็นมีความสนใจซักถามมากขึ้นชอบทำสิ่งใหม่ๆที่ตนไม่เคยทำมาก่อนจะมีสมาธิจดจ่อกับกิจกรรมต่างๆนานมากขึ้นมีความสนใจที่จะทำงานนั้นให้มีความสำเร็จเด็กในวัยนี้จะรับฟังคำแนะนำในการทำงานมากยิ่งขึ้นสามารถเข้าใจคำชี้แจงง่ายๆมีความสนใจในการเล่นต่างๆแสดงละครต่างๆได้สนใจในการวาดภาพดูภาพยนตร์โทรทัศน์การ์ตูนฟังวิทยุและชอบนิทานสนใจในการสะสมสิ่งของพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่3ร่างกายเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีส่วนสูงน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนสามารถทำอะไรต่างๆได้อย่างคล่องแคล่วพัฒนาการทางด้านอารมณ์สามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆรอบตัวด้วยการสัมผัสรับรู้คิดและซึมซับสิ่งต่างๆไว้เพื่อสร้างความมั่นคงให้กับตัวเองเด็กในวัยนี้จะมีอารมณ์ที่อ่อนไหวต่อสิ่งเร้าที่มากระทบจิตใจได้ง่ายดังนั้นครูหรือผู้ปกครองจึงต้องรู้จักสอดแทรกเรื่องที่เป็นประโยชน์ให้กับเด็กเพื่อให้เด็กได้รู้จักผ่อนคลายกับการเรียนจะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้มากขึ้นและสนุกกับการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่4มีการเปลี่ยนแปลงของกล้ามเนื้อและระบบประสาทมีการเปลี่ยนแปลงในด้านของน้ำหนักการเจริญเติบโตของกระดูกฟันและการขยายออกของร่างกายซึ่งเปลี่ยนแปลงในรูปต่างๆพัฒนาการทางด้านอารมณ์เด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการหาเหตุผลการใช้ความคิดการแก้ไขปัญหาสามารถแก้ไขได้ดีขึ้นมีการตัดสินใจได้ด้วยตนเองไม่มีการตัดสินใจอย่างหุนหันพลันแล่นพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเด็กในวัยนี้เป็นวัยที่สมองกำลังพัฒนาอย่างเต็มที่การเรียนการหาเหตุผลความคิด

และการแก้ปัญหาจะดีขึ้นสามารถตัดสินใจอย่างมีการไตร่ตรองเด็กผู้ชายชอบเรียนเกี่ยวกับดาราศาสตร์วิทยาศาสตร์เด็กผู้หญิงชอบเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสร้างมโนภาพเวลาแม่นยำและกว้างขวางขึ้นทำให้ศึกษาเกี่ยวกับวันเดือนปีสามารถเข้าใจสิ่งต่างๆได้อย่างรวดเร็วพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่5ร่างกายของเด็กในวัยนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอีกครั้งหนึ่งโดยเฉพาะจะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วกว่าผู้ชายเมื่ออายุประมาณ10ปีครึ่งในพัฒนาการทางด้านร่างกายชั้นประถมศึกษาปีที่6จะมีการเจริญเติบโตถึงขีดสมบูรณ์เพื่อทำหน้าที่อย่างเต็มที่โครงสร้างกระดูกแข็งแรงขึ้นการผลิตเซลล์สืบพันธุ์ในเด็กชายการมีประจำเดือนของเด็กหญิงสุขภาพโดยทั่วไปของเด็กในวัยนี้จะดีกว่าเด็กในวัยที่ผ่านมาพัฒนาการทางด้านอารมณ์วิพากษ์วิจารณ์จะเห็นว่าความคิดของกลุ่มเพื่อนมีความสำคัญมากกว่าความคิดของผู้ใหญ่และจะมีความสับสนกังวลอ่อนไหวเด็กแต่ละคนจะเริ่มแสดงบุคลิกอารมณ์ประจำตัวเองออกมาให้ทราบเช่นอารมณ์ร้อนอารมณ์ขี้วิตกกังวลอารมณ์อ่อนไหวง่ายพัฒนาการทางด้านสติปัญญาเริ่มอธิบายสิ่งที่เป็นนามธรรมได้เช่นความดีความชั่วสามารถมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆใช้เหตุผลความจำสมาธิการแก้ปัญหาและการตัดสินใจมีความอยากรู้อยากเห็นชอบอภิปรายแสดงความคิดเห็นมีความคิดเริ่ม

0: สวัสดีครับพวกพี่เป็นตัวแทนมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีนะครับพวกพี่เป็นนักศึกษาสาขาพลศึกษาครับวันนี้นะครับพวกพี่จะมาสาธิตการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานของเด็กประถมนะครับในช่วงของเด็กเล็กและเด็กโตนะครับผมการเคลื่อนไหวขั้นพื้นฐานนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในช่วงของวัยเด็กครับเพราะไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างทักษะในการเล่นกีฬาฝึกความสมดุลของร่างกายแล้วก็ยังเพิ่มพละกำลังในช่วงวัยเด็กได้ดีด้วยนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราไปทำการวอร์มอัพกันดีกว่าครับผม
1: โอเคนะครับก่อนที่เราจะทำกิจกรรมต่างๆนะครับหรือว่าทำการเล่นฐานต่างๆนะครับเราควรมีการอบอุ่นร่างกายยืดเหยียดกล้ามเนื้อก่อนนะครับผมโดยการที่เราจะยืดเหยียดจากส่วนด้านบนลงสู่ด้านล่างนะครับโดยท่าที่หนึ่งครับเราจะเริ่มจากหัวลำคอนะครับผมโดยการยืดเหยียดนะครับโอเคครับแล้วต่อไปนะครับเราจะไล่ลงไปด้านล่างนะครับก็คือช่วงหัวไหล่แขนและพวกนี้ครับให้เกิดการยืดหยุ่นเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะครับพอเรายืดตรงส่วนนี้เสร็จแล้วนะครับหัวไหล่หรือแขนหรืออะไรต่างๆครับเราจะไปยืดตรงหลังขาต้นขานะครับเพื่อที่เวลาเคลื่อนที่หรือขยับทำกิจกรรมจะได้ไม่ต้องรู้สึกว่าขาตึงหรือเส้นตึงนะครับและเกิดการบาดเจ็บครับผมโอเคครับก็จะมีประมาณดังนี้นะครับในการยืดเหยียดก่อนเข้าเล่นกิจกรรมนะครับ
0: ครับผมกิจกรรมแรกนะครับที่จะมาสาธิตให้ดูนะครับคือกิจกรรมเดินบนเส้นครับผมกิจกรรมนี้นะครับวัสดุอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับนี่ครับเทปครับผมเราจะแปะไว้ที่พื้นนะครับในระยะ 5-10 เมตรครับผมกิจกรรมนี้นะครับประโยชน์ที่เราจะได้รับก็คือฝึกการเดินที่ถูกวิธีนะครับแล้วก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับไปดูกันเลยดีกว่าว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับคือการกระโดดกระต่ายขาเดียวนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็คือเทปจากกิจกรรมที่แล้วนะครับที่เราแปะกันเอาไว้ระยะ 5-10 เมตรเท่ากันเลยนะครับกิจกรรมนี้นะครับจะเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาครับผมแล้วก็ฝึกความสมดุลของร่างกายเราด้วยครับแต่ข้อควรระวังนะครับคือไม่ควรจะกระโดดสูงไปครับผมเพราะอาจจะทำให้เกิดอาการบาดเจ็บได้ครับหรือว่าการล้มนะครับไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่ากิจกรรมนี้ทำยังไง

ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับก็คือกิจกรรมสไลด์ข้างครับผมอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับกิจกรรมนี้นะครับก็คือกลวยครับผมเราจะใช้ทั้งหมด4กลวยนะครับวางสลับฟันปลาครับในระยะ 1-2

0: เมตรครับผมเราจะสไลด์ออกด้านข้างทางฝั่งซ้ายก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งขวาครับผมทำอย่างนี้ไปกลับนะครับผม
1: ครับประโยชน์ที่จะได้รับจากกิจกรรมนี้นะครับก็คือฝึกการสไลด์ด้านข้างครับแล้วก็ยังได้กล้ามเนื้อขากันอีกด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่ากิจกรรมนี้ทำกันยังไงไปดูกันเลยครับ

ครับสำหรับกิจกรรมต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมหนังสือวางบนหัวนะครับสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ก็คือมีหนังสือ1เล่มแล้วกล้วยนะครับวิธีการทำก็คือเอาหนังสือวางบนหัวครับแล้วเดินอ้อมกล้วยกลับมาจุดเดิมนะครับแล้วก็ประโยชน์ที่ได้ก็คือการทรงตัวความสมดุลของร่างกายและสมาธิที่แม่นยำครับเชิญรับชมได้เลยครับ

ต่อมานะครับก็จะเป็นกิจกรรมการเล่นยิงเปี้ยนะครับการเล่นยิงเปี้ยนะครับก็จะแบ่งเป็นทั้งหมด2ฝ่ายนะครับฝ่ายละเท่าๆกันนะครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็จะมีทั้งหมด2อย่างครับอย่างที่1ครับกล้วย2อันนะครับแล้วก็ผ้า2ผืนนะครับวิธีการเล่นนะครับก็จะมีกรรมการอยู่ตรงกลางระหว่างทั้ง2ทีมครับกรรมการจะให้สัญญาณนกหวีดนะครับเป่าเริ่มให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นทำการวิ่งแข่งแต่ฝ่ายตรงข้ามไม่ได้นะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ทั้ง2ฝ่ายนั้นเริ่มทำการวิ่งนะครับโดยใช้ผ้านั้นต้องแปะฝ่ายตรงข้ามให้ได้นะครับถ้าฝ่ายใดโดนผ้าแปะหลังก่อนถือว่าจะเป็นผู้แพ้นะครับประโยชน์ของการเล่นนะครับก็จะเพิ่มในความคล่องแคล่วว่องไวและให้ร่างกายแข็งแรงครับไปดูวิธีการเล่นได้เลยครับ

ครับเราก็มาอยู่กับฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับผมโดยฐานกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเป็นฐานกิจกรรมที่ให้เด็กที่กำลังเรียนจบโตนะครับได้ฝึกการกระโดดแล้วก็การเคลื่อนที่ไปในตัวครับเพราะเด็กๆนั้นจะไม่ชอบการที่ทำกิจกรรมซ้ำๆหรืออยู่กับที่หรือทำแบบจำเจน่าเบื่อครับกิจกรรมกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับมาให้เด็กๆทำครับโดยวิธีการเล่นนะครับเราจะแบ่งเป็น2ทีมนะครับเท่าๆกันนะครับและให้เด็กๆนั้นค่อยๆต่อแถวแล้วก็โดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับโดยอุปกรณ์นะครับเราจะมีเป็นมาร์กเกอร์หรือขวดน้ำหรือของรอบตัวครับที่มีความสูงไม่มากครับเหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมนะครับหรือเด็กๆนะครับผมโดยประโยชน์ที่ได้รับนะครับของกิจกรรมนี้คือเด็กๆทำงานกันเป็นทีมนะครับมีส่วนร่วมช่วยกันนะครับและฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อครับในการกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางนะครับเพราะการกระโดดก็ถือว่าเป็นการคาร์ดิโอ

ครับสำหรับกิจกรรมต่อมานะครับจะชื่อว่ากิจกรรมโยนลูกบอลลงตะกร้านะครับโดยอุปกรณ์ที่ใช้จะมีลูกบอลแล้วก็ตะกร้านะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะใช้กลวยหรือมาร์กเกอร์ตั้งเป็นแนวตั้งนะครับ 5-6 อันแล้วก็จะมีจุดมาร์กอีก1กลวยนะครับเป็นการโยนตรงจุดมาร์กนะครับให้ลงตะกร้าสำหรับใครที่โยนลงจะไปทางซ้ายมือจะเป็นกลวยสีเหลืองใครที่โยนไม่ลงจะไปทางขวามือจะเป็นกลวยสีส้มครับส่วนประโยชน์ที่ได้สำหรับกิจกรรมนี้จะเป็นการฝึกความแม่นยำแล้วก็สมาธินะครับไปชมกันได้เลยครับ

ิจกรรมต่อมาจะเป็นกิจกรรมวิ่งแข่งเก็บบอลสีครับผู้เล่นจะแบ่งผู้เล่นเป็น2ฝ่ายนะครับอุปกรณ์จะมีลูกบอลสี2สีนะครับแล้วก็ตะกร้า1ใบผู้เล่นฝั่งตรงข้ามจะแข่งกันก็คือวิ่งเก็บบอลสีจากอีกฝั่งนึงแยกไปฝั่งนึงโดยการแบ่งสีนะครับสีเขียวกับสีม่วงนะครับใครให้สัญญาณแล้วก็ใครที่วิ่งไปเก็บบอลสีได้ครบก่อนจะเป็นฝ่ายชนะนอกจากทำให้เกิดความสนุกสนานแล้วยังเกิดทักษะการเคลื่อนไหวของร่างกายเช่นการวิ่งไปหยิบลูกนอกจากนั้นยังฝึกประสาทสัมผัสในการแบ่งแยกสีด้วยครับต่อไปเราไปชมกันเลยครับว่าฝึกกันยังไงครับ

เกมที่พี่จะมาแนะนำวันนี้ก็คือเกมส่งสลับเหนือใต้นะครับก็คืออุปกรณ์เนี่ยก็จะมีลูกบอลแล้วก็อาจจะมีพื้นที่ในฐานที่โล่งแจ้งนะครับโดยการปฏิบัติเนี่ยโดยจะต้องแบ่งน้องๆเนี่ยออกเป็นทีมก่อนเท่าๆกันครับแล้วแต่จำนวนผู้เล่นของกิจกรรมนี้นะครับคือยืนเป็นแถวตอนลึกครับแข่งขันกันนั่นเองนะครับก็คือหัวแถวเนี่ยจะยืนถือบอลแล้วเอาบอลเนี่ยข้ามหัวศีรษะส่งให้คนที่2นะครับแล้วคนที่2เนี่ยรับบอลจากศีรษะมาแล้วเนี่ยส่งลอดวางขาด้วย2มือนะครับและส่งให้คนที่3คนที่3เนี่ยก็จะทำสลับกันเหมือนคนที่1กับคนที่2นะครับคือข้ามหัวแล้วก็ลอดวางขานั่นเองครับพอถึงคนสุดท้ายเนี่ยให้ถือบอลและนำบอลเนี่ยวิ่งออกมาที่หัวแถวและทำในลักษณะเดียวกันเนี่ยวนไปเรื่อยๆนะครับจนกลับมาอยู่ที่เดิมกลุ่มไหนเนี่ยทำครบแล้วและนั่งลงก่อนเนี่ยถือเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมนี้เนี่ยก็คือจะช่วยสร้างความสามัคคีให้กับทีมแล้วก็สร้างความสนุกสนานนั่นเองนะครับ

่อไปเป็นกิจกรรมวิ่งผัด XO นะครับเป็นกิจกรรมกลุ่มนะครับโดยสถานที่ก็จะเล่นในที่โล่งแจ้งนะครับแล้วก็อุปกรณ์จะมีกลวยทั้งหมด3ชิ้นนะครับ4ละ3ชิ้นนะครับแยกกันนะครับแล้วก็จะใช้แล็กซีนะครับหรือว่าเทปอะไรก็ได้ครับต่างๆครับตีตารางนะครับเป็นทั้งหมด9ช่องนะครับส่วนวิธีการเล่นนะครับจะให้ผู้เล่นทั้ง2ทีมนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันนะครับแล้วแต่จํานวนของเด็กนะครับแบ่งเป็นทีมละเท่าๆกันแล้วก็ให้ทั้ง2ทีมนะครับ3คนแรกนะครับถือกลวยไว้นะครับอยู่คนด้านหน้านะครับเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณนะครับให้ออกจากจุดเริ่มต้นนะครับไปวางกลวยนะครับให้เรียงกันทั้ง3อันติดกันได้ทั้งแนวตั้งแนวนอนและก็แนวทะแยงนะครับได้ยินเสียงสัญญาณแล้วให้ผู้เล่นวิ่งออกไปวางนะครับแล้วก็วิ่งกลับมาแตะมือคนต่อไปต้องแตะมือคนต่อไปก่อนนะครับคนต่อไปถึงจะออกไปได้เมื่อครบ3ชิ้นแล้วให้คนต่อไปวิ่งตัวเปล่านะครับมาแปะเพื่อให้คนต่อไปวิ่งไปเปลี่ยนสลับกันนะครับจนมีทีมใดทีมหนึ่งนะครับเรียงกันทั้งหมด3อันนะครับทีมนั้นจะเป็นฝ่ายชนะนะครับผมและประโยชน์ของเกมนี้ทำให้นักเรียนได้เกิดทักษะการคิดนะครับและมีความคล่องแคล่วว่องไวนะครับไปรับชมกิจกรรมได้เลยครับ

ชื่อกิจกรรมนะครับชื่อว่าวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับวิธีการเล่นนะครับก็คือแบ่งผู้เล่นนะครับออกเป็นทั้งหมด2ทีมนะครับทีมละเท่ากันนะครับแล้วก็วางกลวยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดกลับตัวนะครับระยะห่างของกลวยนะครับอยู่ที่ 5-10 เมตรเมื่อผู้เล่นพร้อมนะครับผู้เล่นคนแรกนะครับจะยืนอยู่ที่จุดเริ่มต้นนะครับหลังกลวยนะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมให้หยิบลูกบอลขึ้นมานะครับแล้วก็กอดเอาไว้พร้อมกับยกขาข้างใดข้างหนึ่งนะครับจะข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้เมื่อผู้เล่นนะครับได้ยินสัญญาณนกหวีดหรือสัญญาณว่าไปนะครับให้ผู้เล่นทําการเล่นได้นะครับเมื่อผู้เล่นไปถึงจุดกลับตัวแล้วผู้เล่นจะต้องเปลี่ยนขาอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็กลับมาที่จุดเริ่มต้นเหมือนเดิมพร้อมกับส่งลูกบอลให้กับผู้เล่นคนต่อไปนะครับโดยจะไม่โยนไม่กิ้งนะครับให้ส่งกับมือเท่านั้นเมื่อผู้เล่นคนใดนะครับที่ทำการเล่นไปแล้วก็ให้นั่งลงนะครับที่ท้ายแถวนะครับแล้วก็ทีมไหนทำการเล่นครบทุกคนก่อนก็จะเป็นฝ่ายชนะนะครับประโยชน์ของเกมประโยชน์ของกิจกรรมนะครับการวิ่งกระต่ายกอดบอล นะครับ 1. พัฒนาด้านร่างกายนะครับ 2. ครับช่วยในการคิดการวางแผนครับและทำงานเป็นกลุ่มนะครับเชิญรับชมได้เลยครับ

กิจกรรมของผมนะครับก็จะชื่อว่าเกมวิ่งเก็บของนะครับโดยจะมีอุปกรณ์ก็คือนกหวีดนะครับนาฬิกาจับเวลาครับแล้วก็กลวย2ชิ้นนะครับแล้วก็ไม้2ท่อนนะครับแล้วก็กระดาษกาวหรือแร็กซีนนะครับโดยวิธีการเล่นนะครับจะวางกลวยไว้ที่จุดเริ่มต้นและจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยระยะทางจะห่างกันประมาณ 5-10 เมตรนะครับโดยจะกําหนดตอบการวิ่งจุดเริ่มต้นไปจนถึงจุดวิ่งเก็บของนะครับโดยจะใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมหรือวงกลมนะครับมีเส้นผ่าศูนย์กลาง50เซนติเมตรนะครับโดยจะใช้กระดาษกาวหรือแร็กซีนติดไว้นะครับเมื่อผู้เล่นพร้อมแล้วนะครับจะให้ผู้เล่นไปยืนข้างหลังจุดเริ่มต้นนะครับยืนข้างหลังกลวยนะครับให้ฟังเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับพอผู้เล่นได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดนะครับให้ผู้เล่นสามารถเริ่มเล่นได้ครับโดยการเล่นนะครับจะวิ่งไปเก็บของที่จุดวางของนะครับวิ่งไปเก็บทีละชิ้นนะครับให้มาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับโดยจะทำอย่างนี้2รอบนะครับกรณีที่ไม้ร่วงหรือรุดมือนะครับต้องให้ผู้เล่นมาเริ่มที่จุดเริ่มต้นใหม่ครับพอมาวางไว้ที่จุดเริ่มต้นนะครับห้ามโยนนะครับหรือว่าห้ามคว้านะครับต้องวางไว้ให้ตรงกรอบเท่านั้นครับโดยผู้ที่ทำครบทั้ง2รอบก่อนนะครับและทำเวลาดีที่สุดนะครับจะเป็นผู้ชนะครับส่วนประโยชน์ของเกมนี้นะครับจะให้ผู้เล่นเกิดความคล่องตัวครับและจะให้เกิดการวางแผนว่าจะหยิบไม้ท่อนไหนก่อนและจะวิ่งยังไงให้เร็วที่สุดครับแล้วเชิญรับชมได้ครับ

ค่ะกิจกรรมต่อไปนะคะก็จะมีชื่อกิจกรรมว่ากิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะในส่วนของกิจกรรมหันหลังพิงบอลนะคะวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็จะมีหลักๆก็คือกล้วย2กล้วยนะคะและลูกบอลค่ะในส่วนของวิธีการเล่นนะคะก็คือจะแบ่งน้องๆ นะคะออกเป็น2ทีมค่ะโดยภายในทีมนะคะให้น้องจับคู่กับเพื่อนภายในทีมในวิธีการเล่นก็คือพี่จะตั้งกล้วยนะคะห่างกันประมาณ10เมตรค่ะให้น้องนะคะไปยืนกับคู่ตัวเองในกล้วยที่1ค่ะจากนั้นหันหลังเข้าหาคู่ของตัวเองนำมือทั้งสองข้างประสานระหว่างคู่ของตัวเองนะคะแล้วพี่จะนำบอลไปวางไว้ที่ระหว่างหลังของน้องและของคู่ของน้องนะคะจากนั้นเมื่อได้ยินสัญญาณคำว่าเริ่มให้น้องนะคะช่วยกันนำพาบอลโดยไม่ใช้มือจับนะคะไปยังกล้วยที่2เมื่ออ้อมกล้วยที่2แล้วนะคะให้น้องนำพาบอลกลับมายังกล้วยที่1เมื่อมายังกล้วยที่1แล้วทีมใดที่กลับมายังจุดเริ่มต้นก่อนก็ให้นั่งลงนะคะในกรณีนะคะที่ผู้เล่นนะคะทำลูกบอลล่วงออกจากหลังนะคะก็จะมีกฎอยู่ว่าให้น้องนะคะนำบอลไปเริ่มใหม่ที่จุดเริ่มต้นค่ะส่วนในเรื่องของประโยชน์นะคะของเกมหันหลังพิงบอลหลักๆเลยก็คือจะเป็นในส่วนของการพัฒนาการเคลื่อนไหวร่างกายค่ะและการประสานสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนร่วมทีมนะคะและการวางแผนการนำพาบอลไปยังจุดเส้นชัยค่ะขอเชิญรับชมกิจ

โอเคครับหลังจากเราทำกิจกรรมมันเสร็จแล้วนะครับผมเนื่องจากเราทำกิจกรรมนะครับเราค่อนข้างจะใช้กล้ามเนื้อหรือใช้ร่างกายแทบทุกส่วนเลยนะครับเราควรมีการยืดคูลดาวน์นะครับเพื่อลดอาการบาดเจ็บนะครับจะได้ไม่เกิดการบาดเจ็บเวลาเราทำกิจกรรมเสร็จนะครับผมจะเชิญรับชมเลยครับ

0: ครับผมก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับกิจกรรมวันนี้ที่พวกพี่ได้สาธิตให้ดูสนุกกันไหมเอ่ยพี่บอสสนุกไหมครับ
1: โหสนุกมากเลยครับวันนี้เราค่อนข้างที่จะใช้แรงนิดนึง
0: ใช้แรงหน่อยนะครับก็จบกันไปแล้วก็มีการวอร์มอัพคูลดาวน์อะไรไปแล้วนะครับกิจกรรมวันนี้พวกพี่ตั้งใจกันมากเลยนะครับที่จะให้น้องๆได้ทำตามแล้วก็คัดสรรกันมาอย่างดีเลยครับผมพี่เชื่อว่าเหมาะกับน้องๆทุกเพศทุกวัยนะครับพี่บอสมีอะไรจะเสริมไหมครับผม
1: โอเคครับก็อย่างที่พี่พูดบอกข้างต้นนะครับว่าพวกพี่ค่อนข้างที่จะตั้งใจทำนะครับก็พี่อยากจะเตือนน้องๆนะครับในการทำกิจกรรมต่างๆนะครับควรมีการวอร์มอัพคูลดาวน์และการอบอุ่นร่างกายก่อนทำกิจกรรมนะครับเพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บนะครับในระหว่างทำกิจกรรมหรือเลิกทำกิจกรรมไปแล้วอาจจะมีรีเฟกต์ย้อนหลังมานะครับผมก็กิจกรรมไหนที่ยากเกินไปหรือค่อนข้างอันตรายครับอยากให้แนะนำว่าน้องๆควรมีผู้ใหญ่หรือผู้ที่ชำนาญอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อป้องกันการบาดเจ็บในการทำกิจกรรมนะครับก็จากนี้ก็ขอให้น้องๆทำกิจกรรมอย่างสนุกสนานแล้วก็มีความสุขนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ป้อนยาหมาครับจะป้อนยังไงให้ประสบความสำเร็จก็คือสิ่งที่เป็นหมาแล้วก็หลายๆบ้านเมื่อรับยามาจากสัตวแพทย์ก็ไม่สามารถจะให้แก่สัตว์เลี้ยงของท่านได้ฉะนั้นวันนี้นะครับวิธีการป้อนยาซึ่งบางครั้งก็ยากแต่ถ้ารู้แล้วแล้วได้ฝึกฝนนะครับก็ไม่ยากเกินไปนะครับการให้ยาหมานั้นเนี่ยยาอยู่2ประเภทด้วยกันที่สัตวแพทย์จะจ่ายมาให้นะครับก็คือยาเม็ดกับยาน้ำยาเม็ดก็มีหลายรูปแบบนะครับก็จะเห็นว่าเป็นพวกที่เป็นเม็ดด้านๆนะครับเป็นอัดเม็ดมากับอีกชนิดหนึ่งก็คือเป็นยาเม็ดที่เคลือบซึ่งทั้ง2ประเภทนี้เนี่ยนะครับก็มีความแตกต่างในความลื่นการป้อนเข้าไปถ้าถูกน้ำลายแล้วอมอยู่นานนะครับยาก็จะเริ่มละลายหรือว่าเริ่มแตกการที่จะกลืนก็จะลำบากฝืดคอเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยความรวดเร็วคราวนี้มีอีกอย่างนึงนะครับยาที่เป็นแคปซูลบางครั้งนี่เมื่อแคปซูลนั้นโดนน้ำลายหรือมือเราเปียกเนี่ยนะครับการป้อนจะยิ่งลำบากเพราะว่ามันจะติดมือเราไปด้วยฉะนั้นเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณานะครับว่ายาของเรานะมันเป็นแบบไหนประเภทไหนการป้อนยาเม็ดนั้นเนี่ยผมว่ามันค่อนข้างจะง่ายนะครับถ้าใช้มือเปล่าสำหรับยาทั่วๆไปแล้วหมาที่คุ้นเคยโดยเฉพาะอย่างยิ่งยาที่เป็นเม็ดเคลือบเนี่ยนะครับวิธีการที่ง่ายก็คือว่าอ้าวโตโน่มานะครับการจับนั้นนะครับเราจับที่บริเวณปากจากทางด้านบนคล่อมลงมานะครับเราจะเห็นว่าข้างๆนี้ไม่มีฟันนะครับไม่มีเป็นช่องเหงือกที่ว่างๆอยู่เราลูบขึ้นมานิดเดียวนะครับเพื่อที่จะอ้าปากขณะเดียวกันอีกมือนึงนะครับคีบยาไว้ในมือนะครับทำงี้ใส่ไปปุ๊บสับปุ๊บเสร็จเดี๋ยวนะครับถ้าเขาแลบลิ้นเมื่อไหร่ก็แสดงว่ากลืนแล้วแต่บางตัวก็จะเจ้าเล่ห์หน่อยนะครับก็จะอมไว้แล้วก็บ้วนออกมาแต่ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเขาจะกลืนไหมดูซะหน่อยยังอยู่ใส่เข้าไปอีกทียังได้เลยเดี๋ยวก็กลืนไหมแน่โตโน่โตโน่ดูสิแน่โตโน่โตโน่เห็นไหมตัวน้องอมไว้เห็นไหมหมาเจ้าเล่ห์นะเนี่ยตัวนี้เห็นไหมกลืนยังถ้าแลบลิ้นก็แสดงว่ากลืนแต่ถ้า

บางตัวนะครับมาทำแคะแคะแคะอาจจะหลุดมาอีกเพราะฉะนั้นท่านต้องรอจนมั่นใจว่าเขากลืนไปก็คือเห็นลิ้นที่แลบออกมานะครับนี่เป็นการให้ยาเม็ดอย่างง่ายๆนอกจากนั้นเนี่ยนะครับการให้ยาเม็ดอาจจะใช้อุปกรณ์ช่วยอันนี้เป็นเราเรียกว่าเป็นอุปกรณ์สำหรับป้อนยานะครับเราก็จะคีบยาใส่ไว้ในนี้นะครับแล้วก็ใส่ปากแล้วก็ป้อนเข้าไปถ้ารู้สึกว่าไม่สะดวกไม่ถนัดในการจะใช้มือก็ไปหาซื้อเอานะครับอันนี้ตามร้านเพชช็อปอะไรก็มีขายนะครับก็จะช่วยให้ท่านสะดวกยิ่งขึ้นแต่ก็ต้องฝึกฝนนะครับแต่คราวนี้ยากขึ้นมาก็จะเป็นยาน้ำนะครับซึ่งหมาส่วนใหญ่ก็เวลาการให้ยาน้ำเนี่ยมักจะไม่ค่อยให้ความร่วมมือเป็นยาที่ประเภทคล้ายๆกับยาลดกรดหรือว่ายาขับลมบางอย่างเนี่ยมันกินแล้วมันซ่าหมาก็จะไม่ชอบงั้นท่านต้องรู้ก่อนด้วยนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยยาที่เป็นยาน้ำที่ให้เนี่ยนะครับเราก็จะใช้สลิงนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ง่ายที่สุดในการป้อนนะครับบางท่านใช้ช้อนผมก็คิดว่าบางครั้งมันก็ทุลักทุเลและการตวงก็ลำบากอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวก่อนเอานี่นะครับเราก็ดูตามปริมาณที่คุณหมอสั่งมาบอกกี่ซีซีเท่าไหร่ท่านก็ดูตามขีดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูดใส่สลิงคราวนี้ตำแหน่งที่จะป้อนที่ง่ายที่สุดเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกแล้วนะครับว่าบริเวณปากเนี่ยตรงช่องนี้นะครับก็จะไม่มีฟันนะครับท่านก็ป้อนได้ง่ายๆอ้าวโตโน่นั่งถ้าป้อนที่ดีนะครับป้อนยาเนี่ยให้หมานั่งดีสุดถ้าเขาร่วมมือไอ้ร่วมหน่อยดิแล้วอ้อยร้อนนะอ้าวไม่เป็นไรโตโน่อร่อยนะนี่นะครับปึ๊บอร่อยไหมนะครับไม่ได้ยากเย็นเลยเห็นไหมโตโน่ชอบเลยซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในการที่จะให้ยาน้ำแต่ข้อเตือนใจก็คือว่าถ้าคุณหมอสั่งบอกว่า5หรือ10ซีซีเนี่ยนะครับไม่ใช่ยัดเข้าไปทีทั้งดุ้นนะครับทั้งทีละ5หรือ10ซีซีเนี่ยหมาอาจจะสำลักหรือว่าบ้วนออกมานะครับแล้วท่านจะควบคุมได้ลำบากเพราะฉะนั้นแบ่งเป็นทีละน้อยได้นะครับดูดทีละน้อยแล้วป้อนทีละน้อยจนครบนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่ท่านควรจะรู้ไว้นะครับการให้ยาหมาไม่ว่าจะเป็นยาเม็ดหรือยาน้ำนะครับท่านจะต้องรู้จักที่จะฝึกให้หมาของท่านคุ้นชินกับยาเหล่านี้คราวหน้านะครับหมอให้ยามาอย่างไรก็กินได้ครบถ้วนดังนั้นการรักษาก็จะประสบผลสำเร็จครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: อุปกรณ์ที่เราจะต้องมีการเตรียมก่อนที่เราจะคิดนำเขามาเลี้ยงอันดับแรกก็คือกรงทรงสูงกรงที่เราโชว์เอาไว้นี่จะเป็นเพียงลักษณะของกรงที่เราจะใช้ในการพกพากรงที่เราจะใช้ในการเลี้ยงจริงๆก็คือเป็นลักษณะของกรงที่มีขนาดใหญ่ทรงสูงนะคะมีลักษณะของขอนไม้จำลองเพื่อที่จะให้เขาได้ร่อนไปมานะคะเพื่อเป็นการออกกำลังกายอย่าลืมนะคะชูการ์ไกเดอร์เป็นสัตว์หากินกลางคืนเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีบ้านให้เขาเพื่อที่จะให้เขาเข้าไปอยู่ในช่วงของกลางวันเพื่อที่จะหลบแสงแดดอุปกรณ์อย่างอื่นก็คือเป็นลักษณะของถ้วยอาหารการวางถ้วยอาหารในแต่ละวันเราอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งไปได้ส่วนวัสดุอุปกรณ์อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดน้ำเราแนะนำในกรณีของการให้น้ำในชูการ์ไกเดอร์เป็นลักษณะของขวดที่เหมือนกับสัตว์ฟันแท้อื่นๆก็คือเป็นลักษณะของขวดที่มีหลอดดูดออกมาโดยเลือกลักษณะของปลายหลอดให้เป็นลักษณะของหลอดที่มีขนาดเล็กเพื่อให้เหมาะสมกับขนาดปากของชูการ์ไกเดอร์การจะทำความสะอาดของกรงเราแนะนำให้ทำความสะอาดกรงอย่างน้อยอาทิตย์ละประมาณ 2-3 ครั้งเพื่อที่จะลดปัญหาของการเกิดกลิ่นและการเกิดการหมักหมมของมูลของสัตว์ที่อยู่ภายในกรงในส่วนของการทำความสะอาดตัวชูการ์ไกเดอร์เองเราแนะนำให้ทำความสะอาดอาจจะประมาณ1อาทิตย์ครั้งหนึ่งโดยการใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆนะคะหรือบางคนจะถนัดในกรณีของการใช้ทิชชู่เปียกเราจะแนะนำให้ใช้ทิชชู่เปียกที่ไม่มีกลิ่นและไม่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมนะคะทำการเช็ดตัวชูการ์ให้แห้งบางคนอาจจะทำการเป่าไดเพิ่มเติมนะคะแต่เราเลือกสปีดที่ค่อนข้างเบาและก็ไม่เป็นลักษณะของลมร้อนเนื่องจากถ้าเราใช้ลมร้อนมันจะทำให้หูของเขาเสียหายเนื่องจากหูค่อนข้างที่จะบางมากและเป็นอวัยวะที่มีเส้นเลือดเยอะมากในการที่จะลดปัญหาของความเบื่อหน่ายจากการอยู่ในกรงเพียงอย่างเดียวของชูการ์ไกเดอร์นะคะก็คือการปรับเปลี่ยนตำแหน่งของการวางเฟอร์นิเจอร์ของเขาเองไม่ว่าจะเป็นขอนไม้โพรงที่ให้นอนหรือเปลที่ให้วิ่งเล่นนะคะหรือในกรณีของการเปลี่ยนตำแหน่งของการวางถาดอาหารก็จะทำให้ชูการ์ไกเดอร์สามารถได้ออกกำลังกายมากขึ้นแล้วก็ลดความเบื่อหน่ายลดปัญหาเรื่องของความเครียดได้ด้วยเช่นกัน

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ราจะมาดูกันว่าเราจะให้อะไรกับกระต่ายกินได้บ้างกระต่ายกินเฉพาะแครอทจริงๆหรือเปล่านะคะเมื่อเราได้ลูกกระต่ายมาเลี้ยงนะคะหรือว่าเป็นลักษณะของกระต่ายกำพร้าที่คลอดออกมาแล้วแม่ไม่ดูแลนะคะเราจะมีวิธีในการดูแลยังไงนะคะเราดูง่ายๆค่ะกระต่ายเป็นลักษณะของตัวกระต่ายตัวเล็กๆนะคะสามารถถือได้อยู่ในกำมือของเราเองกระต่ายมีลักษณะของหูที่มีขนาดเล็กฟันที่มีซี่เล็กๆที่มีสีชมพูพวกนี้นะคะจัดอยู่ว่าเป็นกระต่ายเด็กจะหย่านมที่อายุประมาณ2เดือนนะคะเพราะฉะนั้นกระต่ายเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเราจึงแนะนำให้มีการป้อนนมเสริมสำหรับกระต่ายในกลุ่มนี้ค่ะได้ตั้งแต่นมลูกสุนัขนมลูกแมวนะคะหรือนมแพะก็ได้ทั้งนี้เราจะดูว่ากระต่ายได้นมเพียงพอไหมเราให้สังเกตที่ผิวหนังของลูกกระต่ายค่ะผิวหนังจะต้องมีการเต่งตึงกระเพาะจะต้องขยายใหญ่เต็มในช่องท้องนะคะปริมาณของการป้อนจะขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวของลูกกระต่ายประมาณ 10% ของน้ำหนักตัวในหน่วยที่เป็นกรัมนะคะนมที่ไม่ควรเลือกใช้นะคะได้แก่นมวัวและนมเปรี้ยวนะคะเนื่องจากว่ากระต่ายเองไม่สามารถที่จะย่อยนมกลุ่มนี้ได้ส่วนนมเปรี้ยวนะคะอาจจะมีส่วนประกอบของน้ำตาลกระต่ายไม่สามารถย่อยน้ำตาลได้เช่นกันมักจะทำให้กระต่ายท้องอืดและท้องเสียตามมาได้นะคะในลูกกระต่ายวัยตั้งแต่ประมาณ2เดือนขึ้นไปนะคะเราจะมีการให้กลุ่มของตัวหญ้าแห้งอัลฟาฟาเป็นหลักนะคะอัลฟาฟาก็คือสายพันธุ์นึงของหญ้านะคะที่เป็นอาหารหลักของกระต่ายสามารถใช้ได้ไปจนถึงอายุ1ปีเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนหรือลดปริมาณของหญ้าอัลฟาฟาลงเนื่องจากหญ้าอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีโปรตีนและมีแคลเซียมสูงเหมาะกับการเจริญเติบโตของกระต่ายหากเราให้กระต่ายกินอัลฟาฟาไปตลอดชีวิตอาจจะทำให้กระต่ายเกิดนิ่วในทางเดินปัสสาวะเกิดขึ้นได้นะคะเมื่อกระต่ายอายุประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะต้องมีการเสริมกลุ่มของหญ้ากลุ่มอื่นเข้ามาโดยเวลาที่เรามีการปรับเปลี่ยนชนิดของหญ้านะคะไม่ว่าจะเป็นการเสริมกลุ่มของตัวทิโมธีเข้ามานะคะหรืออาจจะเป็นในกลุ่มของหญ้าโอ๊ตนะคะซึ่งหญ้าโอ๊ตจะมีความหนาของเส้นใยที่ค่อนข้างสูงนะคะจะสามารถรับฟันได้ค่อนข้างดีหรืออาจจะเป็นหญ้าในกลุ่มของตัวออชนะคะออชจะมีลักษณะของใบที่ค่อนข้างเป็นเส้นยาว

มีความนุ่มนะคะเวลาที่เราจะมีการปรับเปลี่ยนเราจะค่อยๆที่จะมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะโดยที่เราไม่ควรที่จะเปลี่ยนชนิดของหญ้าเฉียบพลันอาจจะส่งผลทำให้การย่อยของตัวแบคทีเรียที่อยู่ในทางเดินอาหารทำงานผิดปกติได้ผักบุ้งกวางตุ้งหรือแตงกวานะคะจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่ไม่ควรให้กระต่ายกินนะคะเนื่องจากว่าแบคทีเรียต่างๆที่อยู่ในลำไส้ส่วนท้ายไม่สามารถที่จะย่อยสารอาหารในกลุ่มพวกนี้ได้อาจจะทำให้เกิดปัญหาของการท้องเสียขึ้นมาได้นะคะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ค่ะแครอทเราสามารถให้ได้แต่ให้เป็นเพียงแค่ขนมหรือกระตุ้นของความอยากอาหารเท่านั้นเองนะคะโดยที่ให้ในปริมาณที่เพียงเล็กน้อยและอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องให้ทุกวันและยังมีเรื่องราวของกระต่ายที่น่ารู้อีกมากมายโปรดติดตามตอนต่อไปค่ะ

วัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับครูเบียร์สังคมศึกษาวันนี้ครูจะมาสอนในสาระการเรียนรู้หน้าที่พลเมืองและการดำเนินชีวิตในสังคมเรื่องการปกครองส่วนท้องถิ่นครับเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเข้าสู่เนื้อหากันแต่ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูขอถามคำถามก่อนว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสำคัญกับตัวของนักเรียนอย่างไรบ้าง

เก่งมากๆเลยครับนักเรียนถือว่าคำตอบเนี่ยถูกใจครูมากเลยเพราะความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังเป็นรากฐานของการปกครองแบบระบอบประชาธิปไตยและยังเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมชาติในระดับของท้องถิ่นและการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยยังช่วยส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการบริการต่อความต้องการของประชาชนและการปกครองส่วนท้องถิ่นยังช่วยแบ่งเบาภาระให้กับทางรัฐบาลให้ลดน้อยลงอีกด้วยดังนั้นปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นก็จะได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วมากขึ้นนั่นเองครับ

นักเรียนรู้ไหมครับว่ามีบ้างที่เข้ามาพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ถ้านักเรียนไม่รู้เนี่ยเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกกันว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการหรือพัฒนาชุมชนของนักเรียนเนี่ยตามความต้องการของประชาชนให้ดีขึ้นนั่นเองครับผม

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยกันก่อนว่าเป็นยังไงครูมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีการบริหารราชการแบบใดรู้ไหมถ้าใครรู้ช่วยกันตอบหน่อย

เก่งมากๆเลยนะนักเรียนบางคนเนี่ยก็ตอบได้ใกล้เคียงกับคำตอบเลยเดี๋ยวครูจะมาอธิบายให้ฟังว่าการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นยังไงซึ่งการบริหารงานของราชการแผ่นดินของประเทศไทยเนี่ยเป็นแบบรวมอำนาจไว้ที่ศูนย์กลางแต่ก็ยังมีการแบ่งอำนาจออกเป็นบางส่วนเพื่อที่จะทำการดูแลพี่น้องประชาชนเนี่ยได้อย่างทั่วถึงโดยมีการบริหารงานแบ่งออกเป็น3ส่วนดังนี้1ส่วนกลาง2ส่วนภูมิภาคและ3ก็คือเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือส่วนท้องถิ่นนั่นเองครับ

ก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการปกครองส่วนท้องถิ่นกันเดี๋ยวเรามาดูการบริหารงาน3ระดับกันว่าเป็นยังไงบ้าง1ก็คือการบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนกลางเนี่ยถือว่าเป็นหน่วยงานหลักที่คอยดูแลภาพรวมของประเทศไทยนั่นเองได้แก่สำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆหรือกรมต่างๆที่อยู่ในกระทรวงนั่นเอง2ก็คือราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนภูมิภาคเนี่ยก็คือหน่วยงานย่อยมาจากส่วนกลางเมื่อสักครู่นี้เพื่อให้สามารถเข้าถึงประชาชนได้มากขึ้นอย่างเช่นจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านนั่นเองและ3สุดท้ายก็คือราชการส่วนท้องถิ่นที่เราจะเรียนกันในวันนี้เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อดูแลประชาชนในท้องถิ่นของตนเองซึ่งเป็นรูปแบบการกระจายอำนาจนั่นเองได้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาลและรวมถึงท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยาอีกด้วย

0: เด็กๆก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักเกี่ยวกับหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่นกันครูจะมีคำถามมาถามนักเรียนว่านักเรียนรู้หรือไม่ว่ามีหน่วยงานใดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยรู้ไหมถ้ารู้ช่วยกันตอบได้นะ
1: น่าจะเป็นระดับจังหวัดไหมคะ

นักเรียนตอบกันได้ดีมากๆเลยนะครับนั่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนั่นเองซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยมีการปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งเป็นจังหวัดที่มีเขตพื้นที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดจะตั้งขึ้นเพื่อการบริการสาธารณประโยชน์ให้กับประชาชนในเขตของจังหวัดตนเองซึ่งโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยได้แก่สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนายกองค์บริหารส่วนจังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองตัวอย่างเช่นในทุกๆจังหวัดก็จะมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรีองค์การบริหารจังหวัด101และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายนั่นเองครับ

0: ักเรียนก็ได้ทำความรู้จักเกี่ยวกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปแล้วซึ่งเป็นหน่วยงานการปกครองท้องถิ่นที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเองอ่ะแต่ครูถามนักเรียนหน่อยว่าหน่วยงานใดที่มีขนาดรองลงมาจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อสักครู่นี้รู้ไหมองค์การบริหารส่วนอำเภอหรือเปล่าใช่ไหม
1: ไม่ใช่ค่ะ
0: ไม่ใช่หน่วยงานที่รองลงมานั่นก็คือองค์การบริหารส่วนตำบลนั่นเอง

องค์การบริหารส่วนตำบลถือว่ามีฐานะเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธศักราช2537โดยยกฐานะจากสภาตำบลให้มีพื้นที่เท่ากับตำบลแต่ละตำบลโดยโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่สภาองค์การบริหารตำบลนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งตัวอย่างขององค์การบริหารส่วนตำบลมีดังนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทอำเภอชนแดนจังหวัดเพชรบูรณ์องค์การบริหารส่วนตำบลมะนังตายออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสและองค์การบริหารส่วนตำบลบอระบืออำเภอบอระบือจังหวัดมหาสารคาม

นักเรียนก็เลยรู้จักองค์การบริหารส่วนตำบลไปแล้วแต่นักเรียนเคยได้ยินชื่อหน่วยงานหนึ่งไหมที่มีชื่อว่าเทศบาลนักเรียนรู้ไหมว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงถ้านักเรียนไม่รู้ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบอกว่าคำว่าเทศบาลเนี่ยมีความเป็นมาและที่มาที่ไปยังไง

ดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เทศบาลที่มีขนาดเล็กที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือเทศบาลตำบลซึ่งเทศบาลตำบลเนี่ยเป็นท้องถิ่นบางแห่งที่มีความเจริญมากขึ้นจึงทำให้อบต.ไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างเพียงพอดังนั้นจึงทำให้รัฐบาลต้องมีประกาศจากกระทรวงมหาดไทยให้ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลแต่เดี๋ยวก่อนนักเรียนครับเทศบาลตำบลเนี่ยอาจไม่ได้หมายความว่าทั้งตำบลจะเป็นเทศบาลได้นะครับอาจจะครอบคลุมแค่บางส่วนหรือทั้งหมดก็ได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลตำบลพิมายในจังหวัดนครราชสีมาเทศบาลตำบลบึงงามในจังหวัดบึงกาฬและเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้าในจังหวัดเชียงรายครับ

ลำดับต่อมาก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่มากกว่าเทศบาลตำบลนั่นก็คือเทศบาลเมืองโดยการที่ท้องถิ่นใดที่จะเป็นเทศบาลเมืองนั้นได้จะต้องมี2เงื่อนไขดังนี้ก็คือ 1. ท้องถิ่นอันเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดนั้นๆหรือ 2. ท้องถิ่นที่เป็นที่ตั้งของเทศบาลตำบลเดิมหรืออบต.ที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ตัวอย่างเช่นเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดในจังหวัดร้อยเอ็ดสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรีจังหวัดลพบุรีและเทศบาลเมืองแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่

ุดท้ายนะครับก็จะเป็นเทศบาลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดมีความเป็นเมืองที่สุดแล้วก็มีความเจริญมากที่สุดนั่นก็คือเทศบาลนครนั่นเองซึ่งเป็นท้องถิ่นที่มีประชาชนอาศัยอยู่ตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไปหรือมีความเจริญและมีรายได้เพียงพอให้รัฐบาลสามารถประกาศกระทรวงมหาดไทยยกฐานะให้เป็นเทศบาลนครได้นั่นเองตัวอย่างเทศบาลนครเช่นเทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่เทศบาลนครรังสิตจังหวัดปทุมธานีและเทศบาลนครยะลาจังหวัดยะลานั่นเองครับ

นักเรียนรู้หรือไม่ครับถ้าว่าเทศบาลนครไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้เพียงพอล่ะรัฐบาลจะต้องทำอย่างไรรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องยกฐานะท้องถิ่นนั้นเป็นการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษซึ่งในปัจจุบันของประเทศไทยเราเนี่ยมีทั้งหมด2 แห่งด้วยกันได้แก่กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยานั่นเองครับ

เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่เมืองหลวงของประเทศไทยเลยนั่นก็คือกรุงเทพมหานครนั่นเองซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษที่ดูแลและบริหารการปกครองพิเศษซึ่งกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีความเจริญมากที่สุดในประเทศไทยประกอบไปด้วย50เขตด้วยกันโดยมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหารสูงสุดของกรุงเทพมหานครโดยโครงสร้างของกรุงเทพมหานครประกอบด้วยสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยกรุงเทพมหานครแบ่งส่วนราชการย่อยออกเป็นเขตและเป็นแขวงตามลำดับเช่นเขตบางเขนเขตปทุมวันและเขตบางแค

ส่วนท้องถิ่นนั่นก็คือเมืองพัทยานั่นเองซึ่งเมืองพัทยาเนี่ยเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษแห่งหนึ่งในประเทศไทยตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยาพุทธศักราช2521ทั้งนี้เพราะว่าเมืองพัทยาเนี่ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญและมีนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวเป็นจำนวนมากจึงทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องยกฐานะขึ้นนั่นเองโดยโครงสร้างของเมืองพัทยาประกอบด้วยสภาเมืองพัทยาและนายกเมืองพัทยาครับ

เป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนสำหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียร์สังคมศึกษาในวันนี้นักเรียนก็น่าจะได้รู้แล้วเนาะว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการพัฒนาชุมชนหรือเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการบริการประชาชนของนักเรียนให้ไปในทางที่ดีขึ้นแต่ก่อนอื่นเลยเพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนกันไปในวันนี้ครูก็จะมีคำถามแบบทดสอบท้ายบทเรียนจำนวน2ข้อมาถามนักเรียนด้วยกันดังนี้ครับ

ข้อที่1ข้อใดไม่ใช่รูปแบบการปกครองส่วนท้องถิ่นกอไก่เมืองพัทยาขอไข่กรุงเทพมหานครคอควายตำบลเชียงรากและงองูเทศบาลนครเชียงราย

ข้อ2ข้อใดคือหน่วยราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบพิเศษกอไก่เทศบาลนครนครราชสีมาขอไข่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรีคอควายกรุงเทพมหานครและงองูจังหวัดสระบุรี

วันนี้นักเรียนก็ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองส่วนท้องถิ่นกับครูเบียร์สังคมศึกษาไปแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในครั้งถัดไปวันนี้สวัสดีครับ

พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาเซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนทุนในเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ

0: ใจพลังบวกโพสิทีฟมากกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ

0: รียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
1: SAFเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนเรามาทำความรู้จักกับSAF Sustainable Aviation Fuel หรือเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืนที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงฟอสซิลและลดการปล่อย CO2 ได้SAFที่ผลิตขึ้นจะมีคุณสมบัติที่คล้ายคลึงกับ Jet A1 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM International Standard มีคุณสมบัติที่สำคัญคือสามารถ Drop-in Fuel หรือสามารถผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิง Jet A1 ได้โดยตรงโดยไม่มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเครื่องยนต์หรือปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงต่างๆเป็นหลักการเดียวกับการผสมเอทานอลเข้าไปในน้ำมันเบนซินหรือการผสมไบโอดีเซลเข้ากับน้ำมันดีเซลในปัจจุบันธุรกิจการบินมีการปล่อย CO2 มากเป็นสัดส่วนถึงประมาณ 2% ของโลก SAF จึงเป็นหนึ่งในทางเลือกที่จะช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ในอุตสาหกรรมการบินลงได้เพื่อที่จะก้าวเข้าสู่เป้าหมาย Net Zero ในคริสตศักราช2065กระบวนการผลิต SAF ที่องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ The International Civil Aviation Organization หรือ ICAO ยอมรับมีทั้งสิ้น11กระบวนการยกตัวอย่างเช่น Hydroprocesses Ester and Fatty Acid หรือ HEFA ใช้วัตถุดิบในกลุ่มน้ำมันได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วไขมันสัตว์น้ำมันปาล์มดิบแอลกอฮอล์ 2-Jet Synthetic Paraffinic KerosineATJ-SPK ใช้วัตถุดิบในกลุ่มแอลกอฮอล์ที่เกิดจากกระบวนการหมักวัตถุดิบประเภทแป้งและน้ำตาล Fischer-Tropsch FT ใช้วัตถุดิบในกลุ่มก๊าซสังเคราะห์ Syngas Synthesis Gas โดยใช้วัตถุดิบจำพวกชีวมวลเช่นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรหรือป่าไม้แม้กระทั่งขยะจากแหล่งชุมชนก็สามารถนำมาผลิต Syngas ได้โดยนำวัตถุดิบเหล่านี้ไปผ่านกระบวนการทางความร้อนและเคมีแล้วนำเข้าสู่กระบวนการ Fischer-Tropsch เพื่อผลิตเป็นSAFต่อไปเมื่อประเมินศักยภาพของประเทศไทยเองพบว่ามีวัตถุดิบที่สามารถนำมาผลิตSAFได้แก่น้ำมันพืชใช้แล้วน้ำมันปาล์มดิบเอทานอลที่ผลิตจากกากน้ำตาลน้ำอ้อยมันสำปะหลังเป็นต้นแต่จะต้องทำให้วัตถุดิบผ่านการรับรองตามเกณฑ์ความยั่งยืนที่ ICAO กำหนดซึ่งจะต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนร่วมกันผลักดันให้วัตถุดิบของไทยผ่านเกณฑ์ความยั่งยืนของ ICAO เพื่อนำมาผลิตSAFได้อย่างยั่งยืน

0: ไม่เป็นไรนะครับติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
1: เต็มที่ต่อโอ้
2: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA

0: คัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับดร.เอกปรินเกตขาวนะครับผมจากระบบสารสนเทศทางธุรกิจครับคณะวิทยาการจัดการครับวันนี้จะมาสอนบทที่7นะครับเรื่องของการใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์นะครับโดยใช้โปรแกรมนะครับ Cloud Computing ใช้ Google Slide นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันเลยครับผมวิธีการใช้ Google Slide ทำอย่างไรครับ1ครับเราจะต้องมีนะครับ account ของ Google ก่อนนะ account ของ Google เนี่ยเป็นตัวสำคัญเลยนะครับซึ่งเราสามารถที่จะเข้าไปใช้งานในระบบของ Google ต่างๆนั้นได้เองนะครับทีนี้ Google Slide นะครับขั้นตอนการเข้า1ครับต้องเปิด Google เข้ามาก่อนนะครับวิธีการเปิด Google ก็เข้ามาที่ google.com ได้เลยนะครับจากนั้นก็ sign in เข้ามานะครับพอ sign in เข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับวิธีการแรกเนี่ยนะครับพอจะใช้งาน Google Slide นะครับเราก็จะเข้าไปที่ตรงเครื่องมือตรงนี้เลยนะครับจากนั้นมาหาคำว่าสไลด์นะครับหาคำว่าสไลด์ตรงนี้นะครับซึ่งถูกก็จะมีเลือกให้ใช้มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็น Google Docs Google Sheets Google Slides นะครับในบทนี้นะครับเราจะพูดถึง Google Slides นั่นเองวิธีการสร้างก็คลิกเลยครับ Google Slides นะครับหน้าแรกก็จะเป็นหน้าประมาณนี้เลยครับจะมีแท็บอยู่2โซนครับโซนข้างบนเนี่ยจะเป็นโซนของเครื่องมือนะครับถ้าต้องการสร้างนะครับถ้าต้องการสร้างเอกสารเปล่านะครับหรือชิ้นงานเปล่าก็เลือกที่แบงค์ได้เลยนะครับหรือจะสร้างจากเทมเพลตก็ได้นะครับมีเทมเพลตให้เลือกมากมายนะครับหรือจะเปิดจากงานเก่าๆที่เราสร้างเก็บไว้ก็ได้นะครับสามารถเปิดได้นะครับสามารถใช้งานได้ทีนี้ในกรณีถ้าต้องการจะสร้างชิ้นงานใหม่นะครับเราก็มาเลือกที่แบงค์เลยนะครับพอเข้ามาปุ๊บหน้าตาของตัว Google Slide จะเป็นประมาณนี้เลยครับมีแถบเมนูต่างๆเกิดขึ้นมาจะใกล้เคียงกับโปรแกรม PowerPoint เลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเข้ามาที่หน้าจอหลักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะสังเกตได้นะครับข้างบนจะยังไม่มีชื่อเราสามารถที่จะตั้งชื่อชิ้นงานใหม่ของเราตรงนี้ได้นะครับเปลี่ยนเป็นชื่องานใหม่ของเราก็ได้นะครับเช่นตั้งชื่อเป็น Presentation 1ก็ได้นะครับเรียบร้อยนะครับลักษณะการทำงานของ Google Slide เนี่ยนะครับจะไม่มีปุ่มเซฟให้นะครับผมจะเป็นเซฟแบบอัตโนมัตินะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงนะครับทำไปก็เซฟไปให้นั่นเองทีนี้ลักษณะหน้าจอที่คุณเห็นนะครับก็จะมีหน้าจอที่เป็นหน้าจอพื้นที่ทำงานตรงนี้นะครับเราสามารถสร้างสรรค์ชิ้นงานได้จากตรงกลางนี้เลยนะครับหรือจะเลือกเทมเพลตอื่นๆก็ได้จากตีมด้านขวามือตรงนี้นะครับมีธีมให้เลือกอีกมากมายเช่นกันนะครับแล้วแต่ความชอบเลยนะฮะอย่างเช่นเลือกธีมนี้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนรูปแบบเป็นธีมนี้ให้อัตโนมัติทีนี้มาดูพื้นฐานการทำงานง่ายๆของตัว Google Slide ก่อนเลยนะครับตัวแรกเลยครับไปดูที่เมนูครับเมนูไฟล์ตรงนี้นะครับก็จะมีการสร้างชิ้นงานใหม่เห็นไหมครับสร้างตัวสไลด์ใหม่ขึ้นมาก็ได้นะครับหรือจะเปิดจากเทมเพลตต่างๆได้นะฮะสร้างจากเทมเพลตได้เลยนะครับหรือจะเปิดชิ้นงานเก่ามาดูก็ได้นะครับ import slide นะครับถ้าเรามี PowerPoint หรือตัว presentation ตัวอื่นเราก็สามารถที่จะ import เข้าได้เลยนะครับก็จะง่ายไปอีกนะครับหรือmake copy นะครับ make copy เข้ามาได้เลยนะครับอย่างที่บอกครับเราสามารถแชร์นะครับแชร์ให้กับบุคคลอื่นได้ด้วยนะครับแชร์ได้ด้วยหรือจะแชร์ให้คนอื่นมาทำงานร่วมกันก็ได้นะครับมีการส่งอีเมลนะครับส่งอีเมลนะจะส่งไปไฟล์ต่างๆได้นะครับเวลาคุณส่งก็ส่งไปหาใครนะครับมีอีเมลผู้รับนะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อส่งเป็นแบบไหนส่งเป็นไฟล์ PDF ก็ได้ส่งเป็นไฟล์ PowerPoint ก็ได้นะครับหรือตัว Plain Text ก็ได้นะครับเป็นตัวอักษรไปเลยนั่นเองนะครับมีเมนูอะไรอีกนะครับสามารถดาวน์โหลดได้โหลดก็เป็นไฟล์ต่างๆที่เราสามารถเข้าจะเอาไปใช้งานได้นะครับเป็น PDF ก็ได้นะครับเป็น PowerPoint ก็ได้นะครับหรือจะดาวน์โหลดเป็นรูปก็ยังได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับส่วนต่อไปก็เป็นเมนูRename มาเปลี่ยนชื่อได้นะครับจะเคลื่อนย้ายไปยังโฟลเดอร์ต่างๆที่เราจัดเตรียมไว้นะครับใน Google Drive ก็ได้นะครับสร้างชัดคัทใน Google Drive ก็ได้เพื่อเข้าถึงสะดวกครับหรือถ้าเราไม่เอางานนี้อย่างที่บอกครับเราก็สามารถที่จะลบทิ้งได้นะครับโดยมีถังขยะนะครับหรือจะเลือกดูเวอร์ชันเก่าๆได้นะครับเอาคร่าวๆนะครับก็คือสามารถที่จะเปลี่ยนภาษาได้จากตัวนี้ด้วย
นะครับเปลี่ยนภาษานะครับเลือกเป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยนะครับแล้วแต่นะครับความต้องการของผู้ใช้เลยมีการตั้งค่าหน้ากระดาษครับคลิกเข้าไปที่ตั้งค่าหน้ากระดาษเนี่ยเราสามารถเลือกนะครับเลือกหน้ากระดาษตามความต้องการของเราได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสแตนดาร์ดนะครับไวท์สกรีนนะครับสเกลเท่าไหร่หรือถ้าไม่พอใจก็คัสตอมครับกำหนดเองครับสามารถกำหนดขนาดเองได้เลยนะครับพอเลือกขนาดเองได้เสร็จก็แอพพลายนะครับหรือนำไปใช้งานนั่นเองนะครับมีอะไรอีกนะมีพรีวิวงานได้นะครับหรือสั่งปรินต์ได้ครับมีเมนูถัดไปนะครับเมนู Edit นะครับแก้ไขตรงนี้สามารถที่จะย้อนไปย้อนมาได้นั่นเองนะครับสามารถที่ทำการคัดวางนะครับหรือทำการเลือกนะครับเลือกทั้งหมดเลือกวัตถุดูพิเคทกับสไลด์ก็ได้นะครับสามารถค้นหาแทนที่ข้อความต่างๆได้นั่นเองนะครับช่วยให้เราง่ายต่อการใช้งานในส่วนของมุมมองวิวครับจะเป็นมุมมองนะครับมุมมองอันแรกคือสไลด์โชว์นะครับสไลด์โชว์นะครับสามารถที่จะแสดงการทำงานของ presentation ได้นะครับมี motion นะครับ motion ก็สามารถที่จะทำให้เราสามารถทำการเคลื่อนไหวสไลด์นะครับหรือเพิ่มลูกเล่นให้สไลด์นะครับมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับมีเปลี่ยนทีมนะครับเปลี่ยนทีมมีกริดวิวนะครับใส่ไม้บรรทัดนะฮะสามารถแสดงไม้บรรทัดได้นะครับคร่าวๆนะครับมีซูมอินซูมเอาท์ฟูลสกรีนนะเมนูถัดไปครับเกี่ยวกับการเพิ่มนะครับออบเจกต์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพิ่มรูปนะฮะเพิ่มกล่องข้อความเพิ่มเสียงเพิ่มวิดีโอนะครับหรือเพิ่มรูปลักษณ์ต่างๆครับสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมลูกศรมีให้หมดนะครับเราสามารถจะเพิ่มได้จากตรงนี้เลยนั่นเองนะครับการแทรกเทเบิลนะครับเราก็สามารถแทรกเทเบิลตามความต้องการของผู้เรียนได้เลยนะครับต้องการจะใส่กี่แถวหรือกี่คอลัมน์นั่นเองนะครับนอกจากใส่เทเบิลหรือแทรกเทเบิลได้แล้วนะครับเราก็จะมีกราฟหรือชาร์ตนะครับจะเป็นกราฟแท่งแผนภูมิต่างๆนั่นเองนะครับเราก็สามารถที่จะดึงข้อมูลเหล่านี้นะครับดึงจากชีตมาทำเป็นแผนภูมิก็ได้นะครับนี่คือข้อดีเลยนะครับมีไดอะแกรมนะครับมีไดอะแกรมต่างๆมากมายให้เราลองเล่นดูนะครับมีเวิร์กอาร์ตมีเวิร์ดอาร์ตนะครับเวิร์ดอาร์ตตรงนี้นะครับช่วยให้เราสามารถที่จะเล่นกับตัวข้อความได้นั่นเองนะครับมีไลน์ครับมีการกำหนดเส้นต่างๆได้นะครับมีคอมเมนต์ครับหน้าไหนเป็นยังไงหรือต้องการเพิ่มอะไรยังไง

นะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะครับมีการสร้างสไลด์ใหม่ได้จากตรงนี้ครับหรือจะใส่ตัวเลขสไลด์นะครับเราก็สามารถที่จะแทรกได้จากสไลด์ number ตรงนี้เลยนั่นเองนะครับเมนูถัดไปครับ format ครับ format เป็นการจัดการนะครับเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบนะฮะรูปแบบทั้งหมดนะครับมันจะเป็นนะฮะจัดขวาจัดกลางจัดตัวหนังสือเนี่ยเห็นไหมฮะตัวหนาตัวเอียงนะครับตัวยกตัวห้อยนะครับมีขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับเราสามารถจัดการได้นะครับอันนี้จัดซ้ายจัดขวาเห็นไหมครับมันก็จะง่ายนะครับหลักการทำงานก็เหมือน PowerPoint ทุกประการนะครับในเรื่องของการจัดฟอร์แมตเลยนะครับระยะห่างนะระยะห่างระหว่างบรรทัดนะครับหรือจะใส่บูลเลตนะครับใส่ตัวเลขข้างหน้ามีให้เลือกทั้งหมดเลยนะครับผมหรือจะเป็นการกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมก็ได้นะครับเวลาคุณเลือกกำหนดฟอร์แมตต่างๆเพิ่มเติมเนี่ยนะครับจะมีแถบเมนูเกิดขึ้นทางขวามือเนี่ยนะครับซึ่งทางขวามือก็จะมีให้เลือกอีกหลากหลายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขนาดนะครับการหมุนนะครับตำแหน่งการวางตำแหน่งนะครับนะมีรูปเล่นเพิ่มเติมเข้ามาแถบเมนูถัดไปครับอย่างที่บอกครับเป็นแถบเมนูของสไลด์นะครับเป็นการจัดการเกี่ยวกับข้อมูลของสไลด์เลยนะครับคุณจะสังเกตเห็นนะครับมี New Slide นะครับคลิกไปที่ New Slide เนี่ยจะเกิดสไลด์ใหม่ๆเกิดขึ้นมานะครับเป็นสไลด์ที่1 2 3 4 5หรือคุณจะคลิกขวาจากตรงนี้แล้วก็เลือก New Slide ตรงนี้ก็ได้นะครับก็ใช้งานได้เหมือนกันนะครับถ้าสไลด์ไม่ถูกใจเราก็สามารถที่จะคลิกขวาแล้วก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนรูปแบบได้นะครับมาเลือกที่ Apply Layout ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบที่เราต้องการนะฮะก็จะสามารถที่จะใช้งานได้อย่างหลากหลายครับแล้วก็เปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้นั่นเองนะครับสามารถคลิกเพิ่มสไลด์ได้เรื่อยๆนะครับจากนั้นนะครับเมนูถัดไป duplicate ครับ duplicate คืออะไร duplicate คือเวลาที่เราสร้างชิ้นงานนั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับต้องการจะเปลี่ยนหน้าตาหรือเปลี่ยนแค่ข้อความเล็กๆน้อยๆเราสามารถจะทำการ duplicate สไลด์นะครับโดยการที่เราไปเลือกสไลด์ที่เราต้องการจากนั้นนะครับคลิกสไลด์เลือก duplicate สไลด์ครับเราก็จะได้สไลด์ที่หน้าตาเหมือนกันนะครับจากนั้นเราค่อยมาเปลี่ยนข้อความข้างในตามที่เราต้องการได้นั่นเองนะครับถ้าไม่ถูกใจหรือไม่ชอบเราก็ delete สไลด์ได้ครับเห็นไหมฮะสามารถจะปิดเปิดสไลด์ได้นะครับเวลานำเสนอนะครับต้องการจะเปลี่ยนแบ็กกราวด์มีเปลี่ยนแบ็กกราวด์ครับแบ็กกราวด์เนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ทั้งสีนะครับมีสีต่างๆให้เราเลือกมากมายไปหมดนะครับหรือคุณจะมีรูปไหมถ้ามีรูปคุณก็สามารถเลือกรูปนะครับเลือกรูปจากเครื่องนะครับหรือเว็บต่างๆได้นะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับมีให้เลือกนะครับหลากหลายเลยนะครับเลือกรูปเพื่อมาเปลี่ยนแบ็คกราวด์ข้างหลังหรือพื้นหลังได้นั่นเองนะครับจากนั้นนะฮะถ้าต้องการจะเปลี่ยนเลเยอร์อย่างที่บอกครับเลือกจากตรงนี้ก็ได้นะครับเลือกสไลด์แล้วก็มาเลือกที่เมนูสไลด์นะครับแล้วก็มาแอพพลายสไลด์ตรงนี้แล้วก็เลือกรูปแบบที่ต้องการใหม่ได้นั่นเองนะครับใส่ข้อความไปยังไงก็ได้นะครับนอกจากนั้น transition นะครับการเคลื่อนไหวนะครับถ้าคุณมีสไลด์มีข้อความมีรูปภาพมีอะไรก็ตามนะครับต้องการจะเปลี่ยนนะครับให้ดูน่าสนใจยิ่งขึ้นเวลาที่สไลด์นะครับเข้ามานะครับต้องการให้สไลด์นั้นเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็มาเลือกได้จากตรงนี้นะครับเลือกเสร็จแล้วก็มาแสดงได้นะครับเนี่ยแอพพลายไปปุ๊บเห็นไหมครับสไลด์ก็จะเคลื่อนไหวตามที่เราต้องการนะครับสามารถมาเลือกได้ที่ตัว transition ตรงนี้นะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนรูปแบบเห็นไหมครับเพลย์ดูก็ได้ครับเห็นไหมฮะความน่าสนใจของสไลด์มีเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับเมนูถัดไปนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับรูปแบบของธีมนะครับอยากจะเปลี่ยนธีมนะครับก็มีธีมให้เลือกหลากหลายเช่นกันนะครับก็สามารถเลือกรูปแบบได้นะครับโอเคเมนูต่อมาครับเป็นเรื่องของ

การจัดเรียงนะครับจัดเรียงข้อมูลนะครับการกรุ๊ปข้อมูลนะครับการหมุนนะการจัดรูปแบบตัวอักษรนะครับอันนี้ก็ใช้ตลอดเหมือนกันนะครับโอเค2นะครับอันนี้ก็มีข้อดีเลยนะครับอย่างเช่นอันแรกนี่มี

ใช้ต้องการจะทำให้สไลด์ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือนะครับใช้งานไลบรารีนะครับหรือถ้าพูดง่ายๆคือต้องการใช้ส่วนที่นอกเหนือจากนะครับจากการใช้สไลด์ปกตินะครับอาจจะใส่สมการที่ดูสวยงามยิ่งขึ้นหรือใส่รูปแบบของเทมเพลตที่มันสวยงามยิ่งขึ้นนะครับเราก็สามารถเลือกแอดออนได้นะครับแอดออนได้นะฮะจะมีรูปแบบนะครับส่วนเสริมเพิ่มเติมมาให้เราเลือกมากมายไปหมดเห็นไหมครับใส่สมการอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมฮะมีเยอะเลยมีรูปแบบของตัวกราฟที่สวยงามยิ่งขึ้นนะครับหรือรูปแบบของการนำเสนอที่สวยขึ้นนะครับสามารถวาดรูปเพิ่มเติมนี้ให้หมดเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเราสามารถจะเอาส่วนขยายเพิ่มเติมตรงนี้นะครับเพิ่มเข้าไปในตัวของ Google Slide ของเราได้นั่นเองนะครับส่วนสุดท้ายก็จะเป็นเมนูของเรื่องของช่วยเหลือนะครับช่วยเหลือก็นะครับถ้าไม่เข้าใจตรงไหนก็สามารถที่จะมาค้นหาคำตอบได้จากตรงนี้นั่นเองทีนี้อย่างที่บอกครับมาลองดูการทำงานของตัว Google Slide นะครับ Google Slide หลักๆอย่างที่บอกตรงกลางเนี่ยจะเป็นส่วนของเนื้อหาใช่ไหมครับส่วนของเนื้อหานะครับเราสามารถจะแทรกข้อความเข้าไปได้เลยนะครับถ้าเราสร้าง layout หรือเลือก layout นะครับแบบอัตโนมัตินะฮะเราก็คลิกเข้าไปแล้วก็ใส่ข้อความได้เลยนะครับอย่างเช่น Google นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความนะครับเปลี่ยนสไลด์นะครับก็แทรกข้อความได้นะฮะนะครับหรือการแทรกรูปอย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับแทรกรูปถ้ามีรูปใช่ไหมนะฮะถ้ามีรูปหารูปนะครับหาได้จากเว็บทั่วไปนะครับหรือในเครื่องของเรามีไหมนะครับหรือถ่ายสดก็ได้นะครับถ้าจะใส่ถ้าเป็นข้อมูลแบงค์สมมติว่าเราเลือกมานะครับเปลี่ยนธีมนี้แล้วเราเลือก layout ที่เป็นแบบแบงค์ดูนะครับไม่มีต้องการใส่ข้อมูลใหม่หมดนะครับเราต้องการจะใส่ข้อความนะครับใส่ตัวอักษรเรามาได้เราใช้งานได้จากเครื่องมือตรงนี้ครับแถบเครื่องมือตรงข้างล่างนี้นะครับเราสามารถจัดการหรือเล่นกับเขาได้มีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่ใช้ก็คือตัวเทคบล็อกตรงนี้เห็นไหมครับเทคบล็อกลากวางเลยนะครับใส่ข้อความได้นะครับเห็นไหมครับใส่ข้อความใส่รูปใส่กราฟครับใส่เชฟนะครับรูปแบบต่างๆสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเราก็สามารถจัดการให้สวยงามได้นะครับแทรกรูปแทรกเนื้อหาต่างๆได้นะครับเมื่อเราทำ Google Slide เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหรือสร้างตัว Presentation เสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกครับต้องการนำเสนอนะครับหรือต้องการแสดงนะครับก็ง่ายๆครับก็มาคลิกที่ Slide Show ตรงนี้ก็ได้นะครับถ้าต้องการคลิกปุ๊บมันจะมี2มุมมองให้เลือกครับ2มุมมองให้เลือกนะครับคือเริ่มต้นจากจุดที่เราต้องการนะครับหรือนะครับต้องการแสดงตั้งแต่จุดเริ่มต้นนะครับเราก็คลิกเข้าไปนำเสนอได้เลยนะครับเหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับเห็นไหมครับอันนี้มีการแทรกใส่เนื้อหาเข้ามาทีนี้อย่างที่บอกครับข้อดีของ Google Slide นะครับเวลาคุณทำ Presentation เสร็จเรียบร้อยนะครับต้องการสร้างความน่าสนใจทั้งหมดนะครับใส่ตัวอักษรเสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าต้องการที่จะเพิ่มความน่าสนใจของสไลด์นะครับโดยเล่นกับอ็อบเจกต์ที่อยู่ข้างในหน้าสไลด์นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความรูปภาพนะครับหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในหน้าสไลด์หน้าที่คุณต้องการอย่างเช่นอย่างของผมเนี่ยคือหน้าที่1ใช่ไหมนะครับอยากให้ข้อความเปลี่ยนข้อความไหนคุณก็คลิกไปที่ข้อความนะครับคลิกไปที่ข้อความนี้จากนั้นมาเลือกแอดตรงนี้นะครับอยากให้ข้อความนี้เป็นยังไงนะครับแสดงผลแบบไหนนะครับ fade in fade out อย่างเงี้ยนะครับสามารถคลิกดูขั้นตอนต่างๆได้เห็นไหมครับเห็นไหมครับนี่คือเล่นกับอ็อบเจกต์ที่อยู่ข้างในนะครับสามารถเลือกได้นะครับเห็นไหมเลือกได้ add animation ตรงนี้นะครับเลือกรูปแบบที่ต้องการ
นะครับแสดงผลได้

ห็นไหมนี่คือเล่นกับหน้าสไลด์หนึ่งหน้านะครับอยากให้เพิ่มเข้ายังไงนะครับให้ตัวอักษรไหลไปทางไหนนะครับแสดงผลอย่างไรแล้วก็มาเลือกที่ transition ได้เลยนะครับจากนั้นอย่างที่บอกครับเมื่อคุณทำสไลด์ทุกอย่างเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับต้องการนำเสนอหรือต้องการให้คนอื่นเข้ามาช่วยงานนะครับหรือต้องการนำเสนอกับใครนะครับเราก็สามารถมาคลิกที่แชร์ตรงนี้ครับแชร์ตรงนี้นะครับเราต้องการแชร์ให้ใครนะครับเราก็ใส่อีเมลเข้าไปนะครับจะแชร์แบบไหนนะครับแชร์ให้ทุกคนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยหรือในองค์กรคุณก็เลือกนะครับหรือใครก็ตามนะครับใครก็ตามที่ต้องการจะให้เข้าได้จากลิงก์นี้นะครับก็อันล่างสุดเลยนะครับคุณก็ copy ลิงก์ตัวนี้นะครับส่งต่อให้เพื่อนนะครับเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูได้หรือต้องการให้เขาทำอย่างอื่นด้วยไหมคอมเมนต์ได้นะครับดูได้อย่างเดียวคอมเมนต์นะครับหรือแก้ไขได้ด้วยนะครับให้สถานะเป็นอีดิเตอร์นะครับแต่ต้องใส่อีเมลที่คุณรู้จักก่อนนะนะครับใส่อีเมลเสร็จนะครับบอกเขาหน่อยต้องการให้ทำอะไรนะครับให้ดูให้แก้ไขเลยแล้วก็ตามนะครับหรือตรวจสอบให้หน่อยกำหนดสถานะให้ด้วยนะครับเสร็จสรรพเรียบร้อยคุณก็กดเซ็นใหม่นะครับเมื่อเพื่อนของคุณนะครับได้รับอีเมลเรียบร้อยแล้วเขาก็สามารถที่จะเข้ามาดูสไลด์ของคุณนะครับสามารถทำการเพิ่มทำการแก้ไขกำหนดรายละเอียดเพิ่มเติมช่วยคุณได้นั่นเองนะครับก็สามารถทำงานเป็นกลุ่มได้นะครับแชร์ให้เพื่อนๆช่วยทำงานได้นั่นเองนะครับเห็นไหมครับนี่คือข้อดีของ Google Slide นะครับหลักการทำงานก็เหมือนกับ PowerPoint ทุกประการนะครับแถมมีข้อดีคือเราสามารถจะทำงานที่ไหนก็ได้ขอเพียงแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับกับมีเว็บเบราว์เซอร์เราก็สามารถที่จะใช้งานได้ทุกที่นะครับสามารถนำเสนอชิ้นงานได้นะครับให้กับผู้ใช้ให้กับอาจารย์ให้กับลูกค้านะครับง่ายสะดวกนะครับอย่างที่บอกครับขอให้มีอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเองนะครับนี่คือข้อดีของตัว Google Slide ครับผมขอบคุณครับ

บการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ค่าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: ไม่เป็นไรนะครับ
6: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
7: เซฟตี้ฟอร์โอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA
9: พลังแสงทะลุมิติ
10: โอ้โหนี่มันนอกโลก
11: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
9: ้พลังแห่งความคิด
11: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
12: เปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอ อลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ 5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. การจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชะขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ร้านเด็ดของเราวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะฮะเดี๋ยววันนี้นี่งานเหนือทั้งทีต้องกินลาบซะหน่อยวันนี้เนี่ยเป็นร้านลาบที่คนในพื้นที่เนี่ยเขารู้จักกันดีมากๆเลยนะฮะแล้วเปิดมานานแล้วแต่ว่าต้องรีบมาหน่อยเพราะว่าตามชื่อร้านเลยนะครับร้านลาบเรียบเพราะว่ามันจะหมดเรียบลาบคราบเลยไปดูว่าอร่อยแค่ไหนตามมาเลยฮะสวัสดีครับ
1: สวัสดีจ้าน
0: ี่นะครับแม่เรียบนะครับเจ้าของร้าน
1: จ้า
0: ลาบเรียบนี่มาจากชื่อไหม
1: ชื่อจ้า
0: เรียบนี่เรียบอะไร
1: กินเรียบเลย
0: กินเรียบเลยเหรอหมายถึงอาหารใช่ไหมหรือว่า
1: อาหารแล้วก็ขายเรียบ
0: ไม่ใช่วันที่1กับ16อะไรนี่ไม่ใช่นะร้านนี้เปิดมานานแค่ไหนแล้วครับ
1: 18ปีแล้วจ้า
0: 18ปีคือผู้บอกคุณผู้ชมว่าร้านนี้คนพื้นที่รู้จักกันดีเป็นเรื่องโม้ไหมแม
1: ่ไม่โม
0: ้ไม่โม
1: ้ไม่โม้
0: ใช้คำว่าทั้งตำบลเลยเหรอ
1: ใช
0: ่ทำไมเขาถึงชอบมากินร้านนี้ล่ะ
1: มันอร่อยมั้ง
0: อร่อยมั้งวันนี้เมนูร้านเรามีอะไรบ้างครับเห็นบทป้ายนี่ไม่เยอะนะ
1: มีไม่เยอะเน้นๆก็คือลาบหมูคั่วลาบแดงเนื้
0: อ
1: เมนูที่สองก็ขายดีก็คือต้มขม
0: ต้มขมก็มีร้านนี้ทีเด็ดของเราอยู่ที่อะไรบ้าง
1: ก็ยำขั่วลาบเป็นหอมๆเอาน้ำมันหมูเกี่ยวเอง
0: แล้วแบบวัตถุดิบที่เราเลือกนี่เราไปเลือกเองที่ตลาด
1: ใช่หมูสดๆเราไปจ่ายทุกวัน
0: คือไปที่เขียงสดๆเลย
1: ใช่
0: เนื้อนี่เอาส่วนไหนมาบ้าง
1: ก็เอาสันสันนอกสันในที่มันมาลาบมันลาบลำฟูดี
0: ฟูดีเหรอแต่ว่ามันต้องอร่อยมากเลยนะเดี๋ยวตอนนี้ผู้ไปรอกินก่อนทำนานไหมเนี่ยร้านนี้ทำ
1: แป๊บเดียวนาทีครึ่งได้เลย
0: เกินไปเดี๋ยวเขาจะหาว่ามันเกินไปนะเดี๋ยวผู้ไปรอกินนะครับยังไงสุดฝีมือได้ไหมนะขอบคุณนะครับมาครับเดี๋ยวเราลองชิมกันนะครับร้านนี้คือทีเด็ดคือลาบแม่เลียมนะครับจัดเมนูนี้มาให้เลยนะครับลาบหมูคั่วส่วนจานนี้นะครับเป็นยำนะฮะก็คือถ้าเป็นทางอีสานเนี่ยเขาจะออกไปทางน้ำตกนะทางเหนือเนี่ยเขาเรียกยำเป็นยำสะใบนาก็คือผักขี้ริ้วใส่รวมมากับตัวเอ็นเนื้อนะครับมาต่อกันที่ถ้วยนี้นะครับทีเด็ดเหมือนกันต้มขมเป็นต้มขมเนื้อนะครับเดี๋ยวลองชิมกันก่อนมาเริ่มจากลาบก่อนเลยนะครับลาบคั่วนี้นะครับเขาก็จะโรยกากหมูเจียวมาด้วยถ้าลาบคั่วทางเหนือเนี่ยเขาจะใส่นอกจากหมูแล้วก็จะมีเครื่องในต่างๆนะครับมีตับมีไส้มีหนังหมูด้วยใส่รวมๆกันมานะครับเป็นเผ็ดนะครับพริกนี่จะเป็นพริกลาบที่แบบใช้ทางภาคเหนือนะฮะมีกลิ่นแบบของมะแขวนนิดๆเป็นสไตล์แบบลาบคั่วทางเหนือนะครับอร่อยมากกากหมูเจียวไม่เหม็นหืนเลยมาเดี๋ยวลองเครื่องในบ้างนะครับทางนี้จะเป็นตับมีไส้นะครับคือตัวเครื่องในนะครับนุ่มแล้วก็สะอาดมากเลยนะฮะรสชาติแบบลงตัวกับความเผ็ดเค็มตรงนี้นะฮะแล้วพอกินกับตัวเพกาดองไปด้วยนะมันจะมีขมนิดๆแล้วก็จะมีความหอมของตัวเพกานะเขาจะมีเสน่ห์ของเขานะฮะอร่อยดีเหมือนกันนะครับเพิ่งเคยกินเพกาที่เอามาดองต่อกันที่เมนูนี้นะครับเป็นยำนะฮะเดี๋ยวให้ดูก่อนผักขี้ริ้วหรือว่าสะใบนานะครับอารมณ์แบบน้ำตกนั่นแหละใส่ข้าวคั่วมาด้วยนะเป็นยำที่ใช้คำว่าน้ำตกแล้วกันเปรี้ยวเค็มเผ็ดหอมข้าวคั่วนะฮะตัวสะใบนางหรือว่าผักขี้ริ้วนี่กรุบกรับดีเหลือเกินนะฮะมันกรอบนะฮะเดี๋ยวมาลองเอ็นมั่งนี่ทางนี้จะเป็นเอ็นนะครับเอ็นเนื้อนะฮะใส่มาด้วยคือตัวเอ็นเนื้อนะมันจะมีความนุ่มแล้วก็เป็นกลิ่นเนื้อที่มันไม่มีความเหม็นสาบเลยนะครับแม่บอกว่าใช้โซดาในการที่เราเอาไปแช่ไว้ด้วยนะครับเพื่อกลบกลิ่นเนื้อที่เราไม่ค่อยชอบอ่ะมันจะไม่มีเลยนะฮะแล้วก็แช่กับเกลือนิดหน่อยเท่านั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เอามายำเนื้อมันเลยมีความเด้งเอ็นมันก็เลยมีความหนึบมากเดี๋ยวลองซดน้ำต้มขมกันหน่อยนะครับอันนี้เป็นต้มขมเนื้อนะใส่เนื้อมาแบบล้นๆเต็มๆแบบนี้เลยนะฮะนี่แม่ใช้เนื้อส่วนไหนครับเนื้อส่วนน่องลายนะครับดูนะครับโอ้โหมันจะมีมันแทรกอยู่นะครับต้มขมที่ดีมันต้องเป็นยังไงจ๊ะแม่
2: ต้องผ่านขมก่อน
0: หวานขมกลมกล่อมเดี๋ยวลองดูขมนำแล้วพอลงไปโดนลิ้นหวานตามแล้วกลมกล่อมมีความแบบเค็มๆขมๆน่าจะมีความหวานจากตัวน่องลายนะครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่อยากให้มาลองนะครับต้มขมเนื้อนะครับกินง่ายนะตัดคำว่าขมไปใช้คำว่าหวานแล้วขมแบบหวานดูนะครับมีมันแทรกตรงนี้นะครับเป็นแบบเป็นแบบน่องลายจะมีเอ็นตรงนี้น่องลายคือนุ่มมากเลยแล้วพอได้กินกับตัวน้ำเนี่ยที่มันเป็นแบบออกขมหวานนะอร่อยมากเลยกำลังอึ้งอยู่ต้มขมอร่อยมากดีมากนะครับแล้วคือผักนี่คือถ้ากินหมดไม่พอขอเพิ่มได้นะครับไม่คิดตังค์เลยผมมันหวานเลยอ่ะสมคำล่ำลือมากนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากนะครับคนในพื้นที่บอกว่าลองไปกินร้านลาบเรียบดูสิแล้วจะลืมลาบที่อื่นไปเลยนี่อร่อยนะคุณผู้ชมอร่อยมากเลยนะครับเดี๋ยวน่าจะเรียบแหละหมดเรียบเลยแน่นอนนะครับตอนนี้ทีมงานแบบกืนน้ำลายเอื้อกๆเลยนะฮะมาดูราคากันหน่อยนะครับไม่แพงนะครับลาบหมูคั่ว60บาทส่วนยำรวมนะครับเป็นสบายนางเอ็นเนื้อเนี่ยอยู่ที่ราคา70บาทนะครับต้มขมเนื้อ70บาทเท่านั้นข้าวเหนียว10บาทวันนี้210บาทเท่านั้นเองผักเผือกฟรีหมดน้ำก็ฟรีนะฮะถ้าคุณผู้ชมสนใจผ่านมาทางกำแพงเพชรนะครับเข้ามาในอำเภอเมืองก็มาลองชิมได้นะครับร้านลาบเรียบนะฮะเปิดทุกวันนะครับหยุดแค่วันที่29ของเดือนเท่านั้นเปิดตั้งแต่5เลยตี5ไปจนถึง4โมงเย็นก็มาลองชิมกันได้นะฮะส่วนมายังไงปักหมุดมาได้เลยเขียนคำว่าร้านลาบเรียบเจอแน่นอนนะฮะแล้วจะมากินให้เรียบลาบแบบพุกนี่แหละครับงงไหมอร่อยมากนี่โดยเฉพาะต้มขมเนื้อนะครับโอ้
2: ยุคนำควายไปไถนาถึงเวลาเอาควายมาประกวด
3: ตอนนี้นะคะจะเข้าสู่การประกวดรุ่นจูเนียร์เพศผู้นะคะ
2: เรื่องเด็ดเอตโรวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมารู้จักควายสวยงามและเทคนิคการฝึกควายให้มงลงกันค่ะ
4: หมดยุคควายใช่นะแต่ผมก็จะพยายามหาให้รู้ตรงอื่นโดยเฉพาะการประกวดควายเนี่ยมันเพิ่มมูลค่าช่วยเกษตรกรที่ทำนาแล้วไม่ได้ผลนะครับพัฒนาควายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นสวยงามขึ้นนะครับบางตัวนี่บางครั้งมี12ล้านก็มีควายอุทัย
2: ควายนับเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่อยู่คู่กับสังคมไทยเรามานานนะคะซึ่งนอกจากจะใช้แรงงานในการไถนาแล้วปัจจุบันเกษตรกรผู้เลี้ยงควายนะคะก็ได้ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์เป็นควายงามเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็มีการจัดประกวดควายสวยงามด้วยค่ะส่งผลให้ควายบางตัวนะคะมีราคาทะลุหลักล้านบาทเลยค่ะ
5: การเลี้ยงควายเข้าประกวดนะครับถ้าเราดูแลเรื่องผิวดีขนดีนะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับมีความออร่าของขนแล้วก็จะมีความเยอะมีความใกล้เคียง
4: ตั้งแต่ผมจำความได้ทั้งหน้ากลัวจะก่อนประมาณปี13ที่เราเริ่มประกวดกันมาจากจุดที่น้อยๆก็ค่อยมากขึ้นควายสายพันธุ์ถามว่าแต่สายที่เอาไปกินเนี่ยควายกินเนี่ยคือหรือควายไปเชือดไปทำเนื้อขายเนี่ยมันเป็นควายที่อ้วนเอาเนื้ออย่างเดียวแต่ความสวยไม่มีบางครั้งอ้วนแต่เตี้ยโครงสร้างผอมก็มีเนื้อน้อยเนื้อไม่มีคุณภาพนะครับก็มาพัฒนาตรงนี้ตอนนี้ที่คนหันมาเลี้ยงควายประกวดกันมากเนี่ยมันหนึ่งโดยเฉพาะพื้นที่อุทัยธานีเนี่ยมันไม่มีแม่น้ำไม่มีชลประทานช่วยเหลือก็หันมาตรงนี้เป็นอาชีพเสริมถ้าตัวไหนไม่ดีหรือตัวไหนเป็นเราก็ไปเลี้ยงเนื้อไล่ทุ่งเลี้ยงถ้าตัวไหนดีก็คัดมาเดินสนามและราคาจะส่งกับควายเนื้อเยอะ
2: สว ยงามและมีราคาสูงนั้นนะคะต้องมีอัตลักษณ์เฉพาะค่ะมีเกณฑ์การประกวดแล้วก็เป็นไปตามมาตรฐานแล้วก็ตำราควายงามไทยด้วยนะคะอย่างเจ้าสร้อยทองตัวนี้นะคะที่สามารถคว้าถ้วยรางวัลมาแล้วหลายเวทีค่ะ
4: คือตัวนี้นะครับชื่อสร้อยทองเป็นควายอัตลักษณ์ของอุทัยธานีเลยรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพแกรนด์แชมป์โคนมาทั้งหมด21แชมป์ทั่วประเทศผมได้มาปีที่แล้วเนี่ยเมื่อปี6565ไปต้องมีตาแต้มแก้มจ้ำคือตาแต้มที่ผมชี้อยู่เนี่ยตาควายจะมีจุดอย่างนี้ตาแต้มแก้มจ้ำคือ2จุด3จุดนี่นะครับแล้วก็อ่องต้องมี2ขั้นต่ำ2อ่องสีขาวที่คาดคอมันเนี่ยชัดเจนนะครับบางตัวจะยางไม่มีเลยเนี่ยแล้วก็ถุงเท้าขาวนะครับจะมีข้อขาวเนี่ยทั้ง4ขาเลยหน้าตาเนี่ยหน้ายาวดั้งจะสูงมองด้านข้างจะเป็นเหลี่ยมเลยนะครับมองด้านข้างจะควายทรงนี้จะลึกนะครับและขวัญข้างเนี้ยข้างหน้าดูแล้วข้างนี้เดี๋ยวให้ดูอีกข้างขวัญหน้าขวัญหลังตรงกันการดูควายนะครับท้ายเนี่ยต้องกว้างและท้ายตัดเป็นมะนาวตัดเหมือนมะนาวผ่าซีกถ้าเป็นควายอุทัยเหมือนมะนาวตัดจะบานเห็นไหมปกหางต้องใหญ่และเลยข้อนี้ถ้าหลักการดูคะแนนควายอ่างดีไหมอ่างคือท้องอ่างใหญ่ไหมต้องให้ใหญ่ถ้าอ่างเล็กเกิดท้องลูกจะออกมาเล็กนะครับอย่างเนี้ยอย่างน้อยผมออกมาผมก็ได้ล้านในตัว
2: ไม่เพียงแค่เรื่องของหุ่นห้างหน้าตาเท่านั้นในการประกวดควายสวยงามนะคะแต่ละครั้งนะคะพี่เลี้ยงนางงามควายเนี่ยต้องฝึกควายให้สง่างามทั้งท่าทางการยืนการเดินซึ่งจะใช้เวลาอย่างน้อยเนี่ย90วันก่อนที่จะถึงวันประกวดค่ะ
6: ประมาณ3เดือนหรือ90วันครับผมฝึกยืนกาดเพื่อให้คอเขานิ่งครับแนวคอก็สันหลังก็ตรงเรียบราบกันไปเลยครับจะไม่ก้มต่ำหลงอย่างนี้มันจะตั้งอยู่ตลอดครับเชือกมัดสะพายแล้วก็กาดเกาะกระคือหรือที่ทำเป็นแล้วหลาไว้ครับเป็นหลายอาทิตย์เดี๋ยวเขาก็ชินต่อไปจับสะพายปุ๊บปล่อยเดี๋ยวเขายืนของเขาเองครับ
4: ยืนต้องตรงเท้าตรงขาห่างอกกว้างเนี่ยเท้าต้องตรงเห็นไหมเนี่ยหลังข้ามนิดนะครับถ้าเกิดหลังข้ามเงี้ยหน้าตรงเงี้ยยังไงหัวก็เชิดย่อนเชือกก็เชิดการเดินต้องตรงคือเดินขาหน้าขาหลังย่ำถ้าเป็นสนามทรายจะเห็นว่าขาหน้าขาหลังไม่ย่ำขาหน้าเราเองอย่างก้องดังอย่างไรต้องเหยียบรอยขาหน้าจะเหยียบทั้งเต็มตีหรือไม่เต็มตีก็ต้องเหยียบนิดนึงเดินมาครั้งวันละชั่วโมงพรุ่งนี้อาจจะชั่วโมงครึ่งถ้าไม่ตรงประคองแล้วมันมีเชือกเอาไม้ตีเร็วตีให้รู้ให้เดินให้นิ่งให้ได้โดยหาควายใกล้ๆไม่ตัวนึงมาล่อเพื่อให้เขานิ่งเพราะเวลาเข้าสนามครั้งรอบนึงเนี่ย50ตัว40ตัวถ้าเราไม่มีตัวมาล่อเนี่ยเขาก็จะนิ่งอย่างนี้แต่เวลาเกิดควายตัวอื่นปั๊บเขาก็จะวอกแวกวอกจะไปขวิดไปอะไรเขาคือเราฝึกใน5เดือนเนี่ยเราจะได้เปรียบถ้าเราฝึกตอนโตเหมือนคนอะไม้แก่ดัดยาก
2: สำหรับควายที่สามารถลงสนามลงเวทีประกวดได้นั้นนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่อายุ5เดือนขึ้นไปค่ะแต่จะยืนระยะรักษาตำแหน่งได้นานแค่ไหนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับการดูแลของพี่เลี้ยงหรือผู้เลี้ยงนั่นเองค่ะโดยการดูแลนั้นแน่นอนว่าก็ต้องพิเศษและก็ละเอียดกว่าควายทั่วไปค่ะทั้งเรื่องอาหารการกินแล้วก็ความเป็นอยู่ด้วยค่ะ
4: ถ้าใกล้ๆเดือนประกวดประมาณ45วันเราจะไปประกวดเนี่ยต้องอาบน้ำทันสองเวลาเช้าเขากินหญ้าออกจากคอกปั๊บเขาต้องมาลงน้ำนอนให้แช่ให้เย็นนะครับแล้วก็ออกขึ้นมาก็มาอาบน้ำดีเพื่อไม่ให้ผิวเนี่ยไปเจอเห็บเจอไรหรือหอยคันกัดและเสร็จหวีผมเผื่อถ้าไม่หวีขนจะมีเหาถ้าเล็บไม่ดีต้องแต่งเล็บแต่งเขาไม่ให้มีเสี้ยนไม่ให้ปลายเขาแตกเล็บต้องเนียบไม่ใช่เกยกันหรือไขว้กันคุณต้องเลี้ยงคุณต้องใส่ใจเขายาต้องฉีดตามกำหนดพยาธิต้องทำอาหารต้องอย่าขาดบางวันกินกล้วย10หวีเพื่อให้ผิวดีการขับถ่ายสมบูรณ์ผมก็เสริมพวกอาหารเม็ดเลยคือว่าประกวดเนี่ยต้องเนี๊ยบอ่ะนะครับเหมือนผู้หญิงที่ว่าเสื้อผ้านะผมอ่ะของผมต้องดูทุกขั้นตอน
2: การเลี้ยงควายสวยงามนั้นนะคะสามารถสร้างรายได้ได้หลายทางค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวพ่อพันธุ์แม่ลูกน้ำเชื้อพ่อพันธุ์หรือว่ารับฝากผสมพันธุ์ก็ได้ค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะคะก็สามารถมาศึกษาหาข้อมูลได้จากกลุ่มผู้เลี้ยงโคกระบือบ้านตานแถวที่อำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีแห่งนี้ได้เลยค่ะ
7: ช่วงขอเด็ดเอ็ดตะโร สินค้าชุมชนของเราวันนี้นะคะที่นำมารีวิวให้คุณผู้ชมได้ช็อปกันถึงบ้านนะคะมาจากจังหวัดหนองคายค่ะจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์นะคะจากอำเภอสังคมเนาะซึ่งที่นี่เนี่ยเขาจะมีการปลูกกล้วยกันริมแม่น้ำโขงเลยมีทั้งกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องกล้วยหอมส้มนะคะชื่อเป็นชื่อสายพันธุ์เนาะแล้วก็มีกล้วยหักมุกด้วยนะคะนำมาแปรรูปเป็นทั้งกล้วยฉาบแล้วก็กล้วยตากมีให้เลือกหลากหลายรสชาติด้วยนะคะเริ่มจากกล้วยตากกันก่อนนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องเขาจะตัดจากกล้วยที่แบบว่าแก่จัดนะคะแล้วก็นำมาบ่มเนาะแต่ว่าแก่นี่ไม่ได้ถึงกับแบบสุกแบบงอมนะคะนำมาบ่มให้ได้ที่อีกประมาณ 4-5 วันแล้วค่อยนำไปตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์นะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้ไปชุบน้ำเชื่อมชุบน้ำผึ้งนะคะแต่ว่าเป็นความหวานที่ออกมาจากเนื้อของกล้วยเลยนะคะแพ็คนี้นะคะจะอยู่ที่35บาทเป็นกล้วยน้ำว้าพันธุ์มะลิอ่องนะคะส่วนอันนี้นะคะจะเป็นกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มลักษณะรูปทรงจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะคะกล้วยหอมส้มเนี่ยจะมีความเขาจะไม่ได้จัดรูปทรงให้แบนคือตากแล้วรูปทรงเป็นยังไงก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะกล่องเล็กนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณ200กรัมราคาเท่ากันทั้งกล้วยหอมส้มแล้วก็กล้วยน้ำว้ามะลิอ่องที่นำมาทำเป็นกล้วยตากนะคะก็คือกล่องละ35บาทแต่ถ้าเกิดว่ากล่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยอันนี้เนี่ยก็คือครึ่งกิโลเลยราคาเท่ากันเหมือนกันก็คือกล่องละ80บาทนะคะเดี๋ยวเราจะชิมเป็นกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มนะคะลูกเขาโนว่าคล้ายกล้วยไข่แต่เดี๋ยวรสชาติเป็นไงเราต้องชิมนะสังเกตว่ารูปทรงเขาจะแบบเหมือนกับแห้งมารูปทรงแบบไหนก็จะเป็นแบบนั้นเลยนะคะแต่ถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเขาจะมีการจัดทรงให้แบนๆหน่อยกลิ่นหอมแบบมีกลิ่นควันไฟด้วยความที่เวลาที่ตากในโรงตากพลังงานแสงอาทิตย์เสร็จแล้วเนี่ยทางชุมชนเขาจะนำไปเหมือนกับไปอบในตู้ที่รมด้วยฟืนอีกทีหนึ่งนะคะหนึ่งเพื่อให้แห้งขึ้นนิดหน่อยแล้วก็เพื่อให้เกิดกลิ่นหอมด้วยนะคะกลิ่นหอมจริงจะมีกลิ่นควันไฟเลยอะเนื้อนุ่มมากเลยค่ะคือบางทีที่เรากินกล้วยตากมันจะมีความหนึบใช่ไหมคะแต่ว่าตัวกล้วยตากที่ทำจากกล้วยหอมส้มเนี่ยเขามีความนุ่มแต่ไม่ถึงกับเละนุ่มนิ่มแล้วก็หอมมากรสชาติก็คือไม่ได้มีความเปรี้ยวเลยเพราะว่าเขาใช้กล้วยที่สุกเนาะถือว่าอร่อยเลยแล้วก็โนว่าผู้สูงอายุกินง่ายเพราะว่าไม่แข็งเกินไปชิมกล้วยตากที่ทำจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องบ้างนะคะถ้าเป็นกล้วยน้ำว้าเนี่ยเขาจะมีการจัดทรงกล้วยนิดนึงให้มีความแบบแบนๆสวยงามนะคะรสชาติของกล้วยตากที่ทำจากกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะอันนี้เนี่ยไม่ได้หวานจัดแล้วก็ไม่มีความเปรี้ยวของกล้วยแต่ว่าจะมีความนุ่มหนึบมากกว่าเนื้อสัมผัสจะนุ่มหนึบมากกว่าอันนี้ก็อร่อยคนละแบบแต่ถ้าใครชอบแบบหวานๆนุ่มๆโดยเฉพาะผู้สูงอายุให้ผู้ใหญ่ทานนะคะกล้วยหอมส้มอันนี้นุ่มนิ่มกว่าเนาะรสชาติก็จะอร่อยคนละแบบนะคะอีกอย่างนึงอันนี้เนี่ยเป็นแพ็คเกจจิ้งที่สวยงามเลยเหมาะมากถ้าเกิดว่าใครอยากจะซื้อเป็นของขวัญปีใหม่เนาะของฝากนี้ก็ได้นะคะกล่องนี้แบบสีสันสดใสมากข้างในจะมี8ชิ้นนะคะแล้วก็จะแพ็คแยกเป็นชิ้นเดียวๆเลยอันนี้ก็คือกินไม่หมดก็คือไม่เป็นไรไม่ต้องแช่ตู้เย็นก็ได้กล่องนี้จะอยู่ที่กล่องละ50บาทนะคะมาต่อกันที่ด้านนี้บ้างด้านนี้เนี่ยจะเป็นกล้วยฉาบซึ่งจะมีทั้งกล้วยหักมุกมีทั้งกล้วยน้ำว้ามะลิอ่องนะคะแล้วก็มีทั้งกล้วยหอมส้มด้วยนะคะอย่างด้านนี้เนี่ยเราจะมี3ราคาชัดๆเลยก็คือถ้าเป็นถุงเล็กเนี่ยไม่ว่าจะกล้วยตามแต่เนี่ยถุงละ50บาทแต่ถ้าเป็นถุงครึ่งกิโลนะคะจะถุงละ85บาทถ้าเป็นถุง1กิโลก็จะถุงละ160บาทจะมีราคาที่ต่างออกไปก็คือเป็นกล้วยอบเนยนะคะตัวกล้วยอบเนยเนี่ยเขาจะใช้กล้วยหอมส้มนำมาอบกับเนยแต่ว่าไม่ว่าจะเป็นกล้วยอบเนยกล้วยเบรกแตกหรือว่ารสอื่นๆในการทำกล้วยฉาบนะคะหลังจากที่ทำแล้วเนี่ยปรุงรสแล้วเนี่ยเขาจะนำไปไร้น้ำมันด้วยการอบตู้อบที่ใช้เตาฟืนจะไม่ได้ใช้เป็นเครื่องอบนอกจากตัวกล้วยเนี่ยจะสามารถเก็บไว้ได้นานแล้วนะคะยังมีกลิ่นหอมด้วยนะคะราคาของตัวกล้วยอบเนยตัวนี้เนี่ยก็คือถุงเล็ก50บาทเหมือนกันแต่ว่าถ้าครึ่งกิโลจะอยู่ที่ถุงละ100บาทนะคะถ้าเป็น1กิโลก็จะอยู่ที่กิโลละ180บาทนะคะถ้าแบบเบรกแตกนี่ก็จะใช้กล้วยแบบงอมๆนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบกล้วยหักมุกเขาก็จะนำมาปอกเปลือกนะคะแล้วก็สไลด์บางๆเนาะมีการนำไปปรุงรสมีทั้งรสเค็มรสหวานปาปริก้านะคะแล้วก็แบบอบเนยเนาะเดี๋ยวโนจะชิม2แบบก็คือโนจะชิมแบบที่เป็นกล้วยเบรกแตกก็คือกล้วยสุกนะคะกับกล้วยอบเนยอันนี้จะเป็นกล้วยเบรกแตกนะคะนี่เขาจะทำมาเป็นใช้กล้วยแบบงอมๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีความหวานแต่ว่านำไปทอดแล้วก็อบอีกทีนึงให้เขากรอบมากขึ้นกลิ่นหอมนะคะเพราะว่าเวลาเขาทอดเนี่ยเขาจะทอดพร้อมกับใบเตยด้วย ัวกล้วยเบรกแตกนะคะอันนี้เนี่ยเขาจะทํามาแบบไม่ได้หวานมากเพราะว่าจะใช้รสชาติของกล้วยเลยคือกล้วยเนี่ยรสชาติมาเวลาสุกเป็นยังไงก็จะได้รสชาติแบบนั้นอาจจะมีออกอมเปรี้ยวนิดๆ นะคะแต่ว่ามีความกรอบมากมาที่รสอบเนยกันบ้างนะคะถุงนี้ก็50บาทนะคะอบเนยเนี่ยเขาจะมีการปรุงรสมากหน่อยจะใช้กล้วยหอมส้มดิบเนี่ยนำมาสไลด์แล้วก็ปรุงด้วยพวกแบบมีน้ำตาลมะพร้าวมีอะไรแบบนี้นะคะกลิ่นจะหอมหอมหอมเหมือนแบบหอมแบบพวกน้ำตาลมะพร้าวนี่แหละค่ะตัวกล้วยอบเนยนะคะกรอบแล้วก็จะหวานหวานมันมันไม่หวานมากนะคะอันนี้เวลากินก็ถือว่าเพลินเพลินเหมือนการเบรกแตกเหมือนกันนะคะใครชอบแบบรสชาติแบบธรรมชาติหวานธรรมชาติเลยก็แนะนำเป็นกล้วยเบรกแตกอันนี้นะคะหรือว่าถ้าใครชอบแบบมีการปรุงรสหวานๆเค็มๆหน่อยก็เป็นอบเนยคุณผู้ชมที่ดูแล้วนะคะอยากจะช้อปสินค้าชุมชนนะคะจากวิสาหกิจชุมชนกล้วยแปรรูปแม่อารักษ์นะคะของอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามรายละเอียดเรื่องของราคาการจัดส่งหรือว่าใครอยากจะซื้อเยอะๆซื้อไปขายต่อคุยกับชุมชนได้เลยค่ะวันนี้ณเดชน์ตะโลของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการเรื่องเดชน์ตะโลวันนี้สวัสดีค่ะ
8: พลังแสงทะลุมิติ
9: โอ้โหนี่มันนอกโลก
10: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
8: ้พลังแห่งความคิด
10: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ทำความรู้จักรถยนต์ไฟฟ้า Electric Vehicle ปัจจุบันทั่วโลกได้ให้ความสำคัญกับวิกฤตโลกร้อนเป็นอย่างมากสาเหตุเกิดจากการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกในปี2564ประเทศไทยได้ประกาศเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศในการประชุม Conference of the Parties ครั้งที่26หรือ COP 26ณเมืองกลาสโกว์ประเทศสหราชอาณาจักรโดยเราจะบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2050และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี2065การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในภาคขนส่งก็เป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของประเทศไทยที่ผ่านมารัฐบาลพยายามรณรงค์ให้ประชาชนช่วยกันลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งการมุ่งมั่นส่งเสริมให้ใช้รถ EV ก็เพื่อดำเนินตามนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามเป้าหมายให้ได้ครับเรามาดูกันครับว่า EV คืออะไร EV หรือ Electric Vehicle ยานยนต์ไฟฟ้าหมายถึงยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือยานยนต์ที่อาศัยเครื่องยนต์มาใช้ร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทั้งในส่วนของการขับเคลื่อนและผลิตพลังงานไฟฟ้าเก็บสะสมในแบตเตอรี่หรือการอัดประจุไฟฟ้าจากภายนอกหรือการใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจนในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงรถยนต์ไฟฟ้าสามารถแบ่งออกได้เป็น4ประเภท 1. HEV ยานยนต์ไฟฟ้าไฮบริด 2. PHEV ยานยนต์ไฟฟ้าปลั๊กอินไฮบริด 3. BEV ยานยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ 4. FCEV ยานยนต์ไฟฟ้าเซลล์เชื้อเพลิงข้อดีข้อเสียของรถยนต์ไฟฟ้าข้อดีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมลดมลพิษทางเสียงประสิทธิภาพสูงกว่ารถที่ใช้น้ำมันประหยัดค่าใช้จ่ายชาร์จแบตเตอรี่ได้จากที่บ้านข้อเสียราคาสูงระยะการขับตามความจุแบตเตอรี่สถานีอัดประจุยังไม่ครอบคลุมต้องเรียนรู้เรื่องการบำรุงรักษาระบบเรื่องการจัดการขยะจากแบตเตอรี่รัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายยานยนต์ไฟฟ้าแห่งชาติได้ออกนโยบาย 30@30 เป็นแนวทางการส่งเสริมยานยนต์ไฟฟ้าของประเทศด้วยการตั้งเป้าผลิตรถ ZEV หรือรถยนต์ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ให้ได้อย่างน้อย 30% การผลิตยานยนต์ทั้งหมดในปีคริสตศักราช 2030 ด้วยนโยบาย 30@30 และการส่งเสริมต่างๆจากภาครัฐเช่นมาตรการส่งเสริม ZEV จะทำให้ราคารถยนต์ไฟฟ้าถูกลงและเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเราหวังว่าการใช้รถยนต์ไฟฟ้าที่มากขึ้นจะนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำได้ในอนาคตครับ
5: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
6: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญ

ทางของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

น้องๆลองสังเกตให้ดีนะครับเดี๋ยวพี่ต๊อบเนี่ยจะทำการปล่อยกระดาษทั้ง2แบบครับแบบแรกนะครับจะเป็นกระดาษที่มีพื้นผิวสัมผัสเยอะนะครับกับอีกแบบนึงก็คือเป็นก้อนกลมๆแบบนี้เดี๋ยวเราลองมาสังเกตดูนะครับว่ากระดาษทั้ง2แบบนี้เมื่อตกลงสู่พื้นจะเหมือนหรือว่าแตกต่างกันยังไงมาดูพร้อมๆกันครับ

กระดาษทรงสี่เหลี่ยมนะครับก็จะมีหน้าสัมผัสกับอากาศเนี่ยที่มากกว่ากระดาษที่เราขยำหรือว่าเป็นทรงกลมนั่นเองเมื่อเวลาที่เราปล่อยลงจากที่สูงนะครับกระดาษแผ่นที่มีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมก็จะมีแรงต้านทำให้สามารถลอยอยู่บนอากาศได้นานครับผมและนี่ครับก็เป็นสาเหตุที่เรานิยมที่จะใช้กระดาษนะครับแล้วก็ออกแบบปีกของว่าวนี้ให้มีลักษณะออกมาเป็นปีกกลางในลักษณะนี้เพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวสัมผัสนะครับและทำการโต้ลมบนให้มันลอยได้นานนั่นเองครับผมแล้ววันนี้ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับว่าวจะเป็นอะไรนะครับแล้วก็น้องๆจะได้เรียนรู้ว่าวกี่ชนิดกันไปชมตัวอย่างสุดมันครับ

เป็นยังไงบ้างครับน้องๆเห็นว่าว่าวนะครับลอยอยู่บนท้องฟ้าเนิบๆแบบนี้นะครับแต่ก็แฝงไปด้วยเรื่องราวของความสนุกใช่ไหมล่ะครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะพบกับน้องๆที่จะมาพิชิตภารกิจของเราในวันนี้แล้วเชิญพบกับน้องๆจีเนียสที

0: ยินดีต้อนรับน้องๆเข้าสู่รายการคิดวิทย์ของเรานะครับวันนี้เนี่ยมาทำภารกิจเกี่ยวกับเรื่องของว่าวถามน้องๆเคยเล่นว่าวหรือรู้จักว่าวประเภทไหนบ้างครับอ่ะน้องยิ้ม
1: ว่าวจุฬาค่ะ
0: ว่าวจุฬาเคยเล่นที่ไหนครับ
1: ที่บ้าน
0: ทำเองหรือเปล่า
1: ซื้อมา
0: อ๋อคุณแม่ซื้อมาให้เล่นใช่ไหมครับน้องพลอย
2: ไม่เคยเล่น
0: ไม่เคยเล่นเลยเหรอจริงเปล่า
2: จริงค่ะ
0: แต่ไม่เป็นไรนะครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆจะได้เรียนรู้นะครับไปกับน้องๆทางบ้านด้วยเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะ
2: ค่ะ
0: โอเคน้องซีครับ
3: ว่าวงูครับ
0: ว่าวงูว่าวงูเป็นไงครับ
3: หางยาวครับ
0: หางยาวขึ้นยากไหม
3: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากแล้วทำไมไม่เปลี่ยนไปเล่นตัวอื่นนะ
3: เพราะไม่เคยเล่นครับ
0: ไม่เคยเล่นดีมากนะครับน้องที
4: ว่าวหน้าควายครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวอันนี้ด่าใครหรือเปล่า ไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่นะครับน้องๆมันเป็นว่าวประเภทหนึ่งนะครับที่มีชื่อว่าว่าวหน้าควายนั่นเองนะครับเป็นไงขึ้นยากไหมว่าวหน้าควาย
4: ขึ้นยากครับ
0: ขึ้นยากใช่ไหมฮะโอเคน้องเบียร์รู้จักว่าวประเภทไหน
5: ว่าววงเดือนครับ
0: ว่าววงเดือนลักษณะเป็นไงครับ
5: เหมือนมีพระจันทร์อยู่ตรงกลางครับ
0: ก็คือมีกลมๆอยู่ตรงกลางใช่ไหมโอเคนะฮะอันนี้ก็เป็นว่าวที่น้องๆเขารู้จักและเคยได้เล่นมานะครับแต่วันนี้เนี่ยเข้ามาทำภารกิจในรายการคิดวิทย์เกี่ยวกับว่าวลองตั้งสมมุติฐานดูซิว่าวันจะเจอภารกิจอะไรน้องยิ้มคิดว่าจะเจอภารกิจอะไรครับ
1: ทำว่าวค่ะ
0: ทำว่าวต้องมาดูกันว่าใช่หรือเปล่านะครับน้องพลอย
2: เล่นว่าวค
0: ่
2: ะ
0: เล่นว่าวให้ขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวมาดูนะฮะว่าใช่หรือเปล่านะฮะน้องเบีย
5: สร้างรูปแบบของว่าวครับ
0: รูปแบบของว่าวนะครับอาจจะเป็นรูปแบบใหม่ก็ได้ที่ไม่เคยเจอมาก่อนนี่แหละครับการตั้งสมมติฐานของน้องเนี่ยช่างเป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยจริงๆเลยนะฮะแต่ภารกิจจะเป็นอย่างที่น้องเขาตั้งสมมติฐานหรือเปล่าเราไปฟังกันครับ
6: ว่าวปักเป้าว่าวเสื้อว่าวงูว่าวควายว่าวจุฬาและว่าวนกมีรูปร่างโครงสร้างที่แตกต่างกันภารกิจของน้องๆก็คือให้น้องๆเลือกโครงของว่าวชนิดใดก็ได้มาประกอบกับวัสดุที่รายการกำหนดให้แล้วทำให้เป็นว่าวโดยสมบูรณ์ที่สำคัญว่าวที่น้องๆประดิษฐ์ขึ้นนั้นจะต้องสามารถลอยขึ้นไปบนฟ้าและติดลมบนได้ไม่ต่ำกว่า2นาทีเรียกได้ว่าไม่ใช่แค่ประดิษฐ์สำเร็จแต่ต้องมีทักษะในการเล่นว่าวด้วยสู้ไหวไหมครับน้องๆ
0: และนี่นะครับคือ5โครงสร้างของว่าวนะครับที่น้องๆเนี่ยจะต้องเลือกมาทําเป็นว่าวลองพิจารณาดูนะครับว่าทั้ง5แบบนี้เนี่ยน้องๆจะเลือกใช้แบบไหนที่จะสามารถทําให้ว่าวนะครับลอยอยู่บนอากาศได้นานถึง2นาทีลองคิดดูนะครับแล้วส่วนด้านนี้นะครับก็เป็นอุปกรณ์เนี่ยที่ทางรายการแล้วก็พี่ท็อปเตรียมไว้ให้มีหลากหลายเลยนะครับมีทั้งผ้ามีทั้งพลาสติกมีทั้งอะไรหลายอย่างเลยน้องๆลองคิดดูครับว่าจะใช้วัสดุประเภทไหนเนี่ยมาห่อหุ้มตัวโครงสร้างของว่าวนะครับเอาล่ะน้องๆพี่ท็อปเนี่ยต้องบอกว่าเอาใจช่วยน้องๆเต็มที่นะฮะเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายมันต้องใช้ความสามัคคีกันอย่างมากเลยนะครับแต่พี่ท็อปเชื่อว่าถ้าน้องๆสามัคคีกันต้องทำได้อย่างแน่นอนสู้ไปสู้
7: สู้ค่ะ
0: เอาล่ะครับพร้อมที่จะคิดวิทย์กันหรือยัง
7: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วก็คิดวิทย์กันได้เลย
8: ตัวเบาๆดีกว่า
1: ว่าจุฬา
9: ตัวใหญ่ตัวเล็ก
1: ว่าจุฬา
9: ดีกว่า
10: ตัวเล็กๆไม่ดีหร
1: ออันนั้นเอาตัวนี
11: ้ตัวนี้ไม่ดีซะละ
1: จุฬาเนี่ยแหละ
9: ตัวง่ายๆแล้วเอาง่าย
12: ๆเอาตัวนี้
13: เอาตัวนี้
14: ตัว
15: เล็กจะทำยาก
16: ตัวนี้
17: ดีกว่า
18: ตัวนี้ดีกว่า
19: ตัวนี้จุฬามาก
20: ภารกิจที่หนูได้รับก็คือหาโครงว่าวแล้วก็เอาอุปกรณ์นะคะมาแปะแล้วก็ทำยังไงก็ได้ให้ว่าวของหนูเนี่ยค่ะลอยขึ้นไปข้างบนฟ้า2นาทีค่ะก็ยากยากเหมือนกัน
21: รู้สึกตื่นเต้นดีอ่ะ
22: กระดาษแก้ว
21: กระดาษแก้วเอาสีอะไรดี
23: สีฟ้าเนี่ยสีเงินเนี่ย
24: ได้ละ
21: เป็นไฟ
25: มันไม่เหนียวต้องใช้
26: ขัดง่ายขัดง่าย
21: ขัดง่าย
27: แล้วอันนี้ด้วยแล้วอันเนี้ยลองดูนี่นี่นั่งขายง่ายอันนี้แหละ
28: ก็เพราะมันในนี่บ

0: ึ้นอ่ะมันจะได้สูง
1: มันจะได้เบา
0: อันนี้มันเบาอ่ะมันไม่เหมือนกระดาษจริง
2: โครงที่พวกหนูเลือกนะคะก็คือว่าวนกค่ะเพราะว่าโครงแบบว่ามันจะโค้งใช่ไหมคะแล้วพอลงมาเงี้ยมันจะต้านอ่ะลอยขึ้นได้ค่ะส่วนอุปกรณ์ก็คือกระดาษแก้วก็มันเบาอะค่ะแต่แล้วก็ลอยขึ้นไปสูง
1: ยิ้มกับพลอยทำหน้าที่เอากระดาษแก้วแปะที่ว่าวโครงว่าวกับเบียร์หน้าที่ทำหางแล้วก็ปีกส่วนซีดช่วยหยิบของแล้วก็ช่วยผมทำปีกกับหางด้วย
2: โดยตัดให้มันเป็นโครงของว่าวรูปนกก่อนค่ะแล้วก็นำกาวมาแปะ

0: ถ้าตึงมากเนี่ยพอเวลาลมมาใช่ไหมคะลมมันแรงก็จะทำให้กระดาษแก้วของเราเนี่ยขาดได้แต่ว่าถ้าทำให้มันแบบพอดีเนี่ยก็จะทำให้กระดาษแก้วของเราเนี่ยนะคะไม่ขาดค่ะ
1: อ๋อมันจับเล็กเท่ากัน
0: ห่างเอาให้มันมาก
1: เอาให้ตรงนี้ขาดเอาบางกันได้ละ
2: นอกจากกระดาษแก้วยังมีเชือกฟางที่น้องๆเอามาฉีกเป็นเส้นเล็กๆเพื่อทำเป็นหางถ่วงสมดุลให้ตัวว่าวแต่อุปกรณ์ที่เลือกมามีน้ำหนักเบาแถมกระดาษแก้วยังขาดง่ายมากๆถ้าผูกเชือกแล้วลองเอาว่าวไปวิ่งดูจะเกิดปัญหาขึ้นหรือไม่ต้องลุ้นกันละครับ
1: เพราะมันจะข้างบนกับข้างล่างอะผูกมันจะได้ให้มันตรงกลางอะให้มันอยู่ตรงกลางมันจะได้ดึงได้มันเบาแล้วมันมีความสมดุลนะ
0: เบียกับทีนะคะก็จะเป็นคนลองว่าว่าของเราเนี่ยลอยขึ้นไปหรือเปล่าว่าของหนูน่าจะลอยขึ้นไปได้2นาทีค่ะมั่นใจ
3: ปล่อยเร็วเกินนะไม่ชักแล้ว
4: ดึงดิดึงมันติดมือ
0: มันหมุนมันไม่ได้สม่ำเสมอ
5: น้องๆครับการทำว่าวของคนไทยนะครับก็นิยมที่จะใช้วัสดุที่มีลักษณะที่ค่อนข้างเบานะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับว่าวที่พี่ต๊อบถืออยู่ในมือนี้นี่โครงสร้างโดยส่วนใหญ่นะครับก็จะนิยมใช้ไม้ไผ่ครับเนื่องจากไม้ไผ่นะครับมีคุณสมบัติที่เบาครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญมากก็คือว่าสามารถดัดโค้งงอได้ครับทำให้การขึ้นรูปเนี่ยค่อนข้างง่ายนะครับแล้วก็สะดวกต่อการใช้งานด้วยครับและส่วนการที่เราจะมาทำตัวว่าวนะครับก็เช่นกันครับเรานิยมที่จะนำวัสดุที่มีความเบามาทำเป็นตัวว่าวนั่นก็คือกระดาษครับแบบนี้กระดาษที่อยู่ในมือของพี่ต๊อบนะครับเรียกว่ากระดาษขายครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงนะฮะที่นิยมใช้เช่นกันนั่นคือกระดาษสาคุณสมบัติของกระดาษทั้ง2ชนิดนี้นะครับจะมีเยื่อเยอะครับและอย่างนึงที่สำคัญมากคือเบานั่นเองครับจึงนิยมนะครับที่จะนำมาทำเป็นตัวว่าวในการที่จะสร้างความสนุกให้กับน้องๆนะครับแต่ว่าสมมุติแล้วเนี่ยพี่ต๊อบมีอุปกรณ์มากมายเลยครับตามมาดูทางนี้นะฮะถ้าเป็นวัสดุในการทำตัวว่าวที่แตกต่างจากกระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าหนังกระดาษสีหรือว่ากระดาษแก้วน้องๆจะเลือกวัสดุประเภทไหนครับมาทำเป็นตัวว่าวของน้องๆที่จะสามารถทำให้ว่าวเนี่ยลอยขึ้นไปได้นานและสูงครับลองคิดตามดูนะครับ
0: ต้องแก้ไขตรงที่หางต้องแบบว่าหนักกว่านี้กระดาษแก้วมันอาจจะแบบไม่สมดุลกันหางอาจไม่สมดุลกันอะไรเงี้ย
6: ก็มันเบาเกินเลยไม่ขึ้นมากมันจะหนักที่หัวก็เลยต้องแก้ไขที่ท้ายค่ะเอาผ้ามาเป็นหางค่ะ
2: หลังจากปรับเปลี่ยนหางว่าวและผูกเชือกให้มีความสมดุลมากยิ่งขึ้นความมั่นใจของน้องๆก็กลับมาอีกครั้ง

พร้อมวิ่งว่าวรอบที่สองว่าวตกลงพื้นอีกครั้งมันเป็นเพราะอะไรต้องรีบค้นหาต้นตอของปัญหาให้เจอแล้วนะ

ว่าวเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มนุษย์ทำขึ้นมาเพื่อการละเล่นสร้างความบันเทิงโดยเฉพาะชนชาติในทวีปเอเชียนั้นนิยมเล่นกันมากเป็นพิเศษเพราะลักษณะอากาศเอื้ออำนวยมีท้องฟ้าแจ่มใสมีลมทวีปพัดเข้าหาแผ่นดินอยู่เสมอเช่นชาวจีนที่มีความถนัดในการใช้ไม้ไผ่จักสานและสามารถผลิตกระดาษสาคุณภาพดีได้ก็นำเอาส่วนประกอบ2 อย่างนี้มาสร้างเป็นว่าวโดยมีบันทึกเก่าแก่ของจีนที่ระบุไว้ว่าชาวจีนรู้จักการทำว่าวและเล่นว่าวมาไม่น้อยกว่า 2,000 ปีแล้วนอกจากความเก่าแก่สิ่งที่น่าทึ่งเกี่ยวกับว่าวอีกอย่างนึงก็คือความหลากหลายว่าวในแต่ละภูมิภาคจะมีลักษณะของตนเองเช่นว่าวของชาวเปอร์เซียว่าวจุฬาของไทยว่าวมังกรของจีนหรือว่าวในทวีปยุโรปแหมสวยงามแปลกตาจนต้องร้องว้าวกันเลย

0: แหมน่าเสียดายจริงๆนะครับครั้งนี้ว่าวลอยอยู่กลางอากาศได้นานทีเดียวแต่ก็ยังไม่ครบ2นาทีเพราะมีอุปสรรคจากธรรมชาติลมที่พัดเปลี่ยนทิศทางและเมฆฝนที่เคลื่อนที่เข้ามาใกล้
1: อุปสรรคที่สำคัญที่สุดในการเล่นว่าวในช่วงฤดูฝนนั่นก็คือลมจะแรงกว่าปกตินั่นเองครับเป็นเพราะว่าลมนั้นพัดมาจากทะเลเข้าสู่หาฝั่งทำให้ลมนั้นมีการพัดที่แรงกว่าปกติพอลมแรงกว่าปกติแล้วเนี่ยก็จะทำให้การคอนโทรลหรือว่าการควบคุมว่าวเนี่ยทำได้ยากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยน้องๆจะใช้วิธีไหนดีในการทำให้ว่าวสามารถลอยอยู่บนอากาศได้นาน2นาทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับแต่เราต้องเอาใจช่วยเพื่อนเขาอย่างเต็มที่ครับดูสินั่น
0: การที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้นั้นไม่ได้อยู่ที่โครงสร้างของตัวว่าวเพียงอย่างเดียวแต่ระยะของเชือกและการกระตุกเส้นเชือกให้ว่าวลอยขึ้นก็เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้ว่าวลอยติดลมบนได้ถ้าเอาแต่วิ่งอย่างเดียวโดยไม่ยอมปล่อยเชือกให้ว่าวลอยขึ้นว่าวก็จะไม่ติดลมบนนะครับน้องๆจะคิดเรื่องนี้กันออกไหมเนาะ
2: เมื่อว่าวปะทะกับลมจะมีแรงเข้ามาเกี่ยวข้อง3อย่างคือแรงจากน้ำหนักของว่าวแรงฉุดไปตามทิศทางของลมและแรงยกในทิศทางตรงกันข้ามของน้ำหนักผลรวมของแรงทั้ง3นี้จะเกิดเป็นแรงลับที่ทำให้ว่าวลอยขึ้นไปได้และทิศทางของแรงลับนี้จะอยู่ในแนวเดียวกันกับเชือกว่าวที่ต่อออกจากคอซุ้งซึ่งเป็นจุดกลางที่เราผูกเชือกไว้เพื่อบังคับว่าวพอดีนอกจากที่จะได้เรียนรู้หลักฟิสิกส์เรื่องแรงจากว่าวแล้วว่าวยังเป็นส่วนประกอบสำคัญในการทดลองวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่โดยเบนจามินแฟรงคลินนักวิทยาศาสตร์ชาวอเมริกาได้ลองใช้ว่าวผูกกับลูกกุญแจแล้วปล่อยให้มันลอยขึ้นไปบนฟ้าขณะที่มีพายุทำให้เขาค้นพบที่มาของการเกิดฟ้าผ่าและการไหลของกระแสไฟฟ้าระหว่างก้อนเมฆและความรู้นี้ก็เป็นประโยชน์อย่างมากต่อไฟฟ้าในยุคปัจจุบันค่ะ
1: ตอนนี้ก็ใกล้หมดเวลาเข้าไปทุกทีแล้วนะครับน้องๆเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตตัวว่าวขึ้นมาได้แล้วนะฮะแต่ว่าตอนนี้มีปัญหาใหญ่มากคือน้องๆเนี่ยไม่สามารถที่จะพยุงให้ว่าวเนี่ยอยู่บนท้องฟ้าได้เนื่องจากมันแกว่งไปแกว่งมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้นะครับพี่ต๊อกก็อยู่กับผู้เชี่ยวชาญนั่นก็คือคุณลุงวินนั่นเองนะครับคุณลุงวินครับต้องถามนิดนึงว่าอย่างที่เมื่อกี้เราได้เห็นกันนะฮะว่าวของน้องเนี่ยควงสว่านเลยมันน่าจะเกิดปัญหาจากตรงไหนบ้างครับผมคุณลุง
3: ครับเท่าที่ดูก็คอซุงสั้นไป
1: ครับผมคอซุงนี่คือ
3: คอซุงก็คือเชือกที่ยึดกับตัวโครงว่าว
1: ก็คือทั้ง2ด้านอย่างนี
3: ้ใช่ครับ
1: แล้วรวมมาตรงกลางตรงนี้ใช่ไหมฮะเรียกคอซุงครับผม
3: เกิดองศาที่แคบไป
1: ครับผม
3: ต้องขยาย
1: ครับ
3: ครับเพื่อจะได้รับลมได้ตั้งฉากได้ขึ้น
1: ตั้งฉากได้ดีขึ้น
3: ครับและอันที่สองก็ตัวที่ทำให้ควงสว่านอีกตัวหนึ่งก็คือตัวที่เป็นหางว่าว
1: หางว่าว
3: สั้นไปครับ
1: อ๋อสั้นไป
3: ครับต้องเพิ่มขนาดของความยาวของหางว่าว
1: ถ้าอย่างเงี้ยพี่ต๊อกว่าพอเราได้รับคำแนะนำดีๆเนี่ยหรือว่ามีข้อที่คุณลุงวินได้เห็นแล้วเนี่ยเราต้องทำยังไงดีฮะเราควรไปบอกน้องดีไหมฮะ
3: ครับ
1: ดีไหมฮะ
3: จะให้ข้อจุดที่ควรจะแก้ไข
1: ให้ข้อมูลนิดนึงใช่ไหมฮะรวมถึงน้องทั้งบ้านนะครับอันนี้เป็นความรู้เลยเนาะ
3: ใช่ครับ
1: เราอย่าเสียเวลาดีกว่าเวลาใกล้หมดเต็มทีครับเข้าไปบอกน้องกันดีกว่าครับอ่ะคุณลุงเชิญครับ
0: น้องๆต้องแก้ไขว่าวแข่งกับเวลาแต่แล้วเหตุการณ์ที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นจนได้ครับ
4: ก็ยังไม่แน่ใจค่ะฝนจะตก
1: และตอนนี้ครับอีกหนึ่งอุปสรรคใหญ่ที่สำคัญนะครับในการ

0: ทำภารกิจนี้นั่นก็คือเรื่องของฟ้าฝนนั่นเองเวลาใกล้จะหมดแต่น้องๆยังทำไม่สำเร็จเลยติดตามชมกันครับ
1: นอกจากจะต้องลุ้นให้ว่าวของน้องๆลอยติดลมบนแล้วเรายังต้องมาลุ้นให้ฝนหยุดตกไวๆด้วยนะครับภารกิจในวันนี้มีเรื่องไม่คาดคิดสำหรับน้องๆเยอะจริงๆนะครับ
0: และตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาวัดผลของน้องๆแล้วว่าจะสามารถทำภารกิจได้หรือเปล่าเมื่อสักครู่นี้นะครับเกิดฟ้าฝนครับเป็นอันตรายมากนะครับในการที่เราจะทำภารกิจครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะเรารอให้ฝนหยุดตกฟ้าเปิดซะก่อนถึงมาวัดผลกันพร้อมไหมครับ
2: พร้อมครับ
0: มั่นใจไหมครับ
2: มั่นใจค่ะ
0: ถ้ามั่นใจเนี่ยมาเริ่มได้ครับ

0: ไทยขึ้นมาแล้วนะครับเหลืออีกตอนนี้ครับ10วินาทีสุดท้าย10 9 8 7 6 5 4 3 2 1ผ่านไปแล้ว2นาทีครับถือว่าน้องๆสามารถพิชิตภารกิจได้สำเร็จครับผม
1: กลับเลย
0: ภารกิจที่ยิ่งใหญ่สำเร็จได้ด้วยพลังคิดและความสามัคคีของเด็กๆอย่างพวกเราเอาละครับน้องๆวันนี้เนี่ยน้องๆเป็นไงบ้างเดี๋ยวต้องบอกไว้ก่อนว่าตอนแรกเนี่ยเห็นภารกิจนึกว่าง่ายใช่ไหมแต่มีอุปสรรคมากมายเลยนะครับที่เกิดขึ้นมีอุปสรรคอะไรบ้าง
2: ความล
0: ื่
2: น
0: ความลื่นอะไรอีก
3: ฝน
0: อะไรอีก
4: ลุยน้ำ
0: อะไรอีก
5: โคน
0: ขี้โคนวันนี้ต้องบอกว่าน้องๆเนี่ยเจออุปสรรคมากมายเลยนะครับและที่อันนึงที่สำคัญมากคือเรื่องของว่าวใช่ไหมเกิดอะไรขึ้นกับว่าวของเรา
6: ค่ะ
7: เป็นรู
0: เพราะอะไรครับเพราะอะไร
8: พอโดนน้ำ
0: มันโดนน้ำใช่ไหมครับแล้วจึงทำให้ภารกิจเนี่ยมันสำเร็จช้าลงหรือเปล่าครับ
6: ใช่
0: ไหมฮะ
6: ใช่
0: แต่ว่าต้องถามน้องๆครับวันนี้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะฮะแม้ว่าอุปสรรคจะเยอะขนาดไหนเนี่ยน้องๆก็สามารถฝ่าฟันและทำภารกิจได้สำเร็จใช่ไหมครับ
6: ใช่
0: เพราะฉะนั้นถามนิดนึงวันนี้เนี่ยได้เรียนรู้อะไรเกี่ยวกับเรื่องของว่าวหรือการทำว่าวบ้างไหมอ่ะบอกมาเลยน้องที
9: โครงสร้างของว่าว
0: โครงสร้างของว่าวอ่ะมาเกี่ยวเรื่องอะไรครับ
10: ลักษณะรูปแบบของว่าว
0: รูปแบบของว่าวว่ามีหลากหลายรูปแบบใช่ไหมครับโอเคมา
11: โครงว่าวครับ
0: โครงของว่าวก๊อปปี้มันกันมาหรือเปล่าเนี่ย เปล่าใช่ไหมครับวันนี้พี่ท็อปเห็นวิ่งกันกระจายเลยอ่ะต่อมาน้องพลอย
12: ต้องดูทิศทางลม
0: ทิศทางของลม
12: ใช
0: ่ครับผมเพราะว่าการที่เราจะทำให้ว่าวมันขึ้นได้เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคือถ้าเราไม่รู้เทคนิคหรือว่าทิศทางลมไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นลำบากเหมือนกันนะใช่ไหมครับอ่ะคนต่อมา
13: วัตถุดิบของที่ใช้สำหรับทำว่าวค่ะ
0: วัตถุดิบสำหรับที่มาใช้ทำว่าวยังไง
13: ก
0: ็อธิบายหน่อย
13: อย่างกระดาษแก้วค่ะต้องเบาเพราะว่ามันจะได้รับลมได้อะไรเงี้ย
0: คือพื้นผิวสัมผัสของเขาเนี่ยจะได้รับลมได้แล้วก็เป็นวัสดุที่เบา
13: ค่ะ
0: เหมาะแก่การนำมาทำ
13: ค่ะ
0: แต่ขาด ใช่ไหม
13: ใช่
0: นะครับบางครั้งนะฮะน้องๆอาจจะเห็นว่าว่าวเนี่ยเป็นเรื่องของธรรมดานะครับอาจจะใช้หลักของเรื่องของฟิสิกส์เนี่ยเข้าเป็นส่วนเกี่ยวข้องอย่างเดียวแต่จริงแล้วเนี่ยไม่ใช่เลยนะฮะเพราะเราเนี่ยยังต้องเรียนรู้หลักของความสมดุลนะฮะและที่สำคัญอีกอย่างนึงการทำว่าวถือว่าเป็นศิลปะด้วยนะครับอย่างว่าวของที่น้องๆทำเนี่ยมีการตกแต่งที่สวยงามถือว่าน้องๆเนี่ยได้เรียนรู้และที่สำคัญที่สุดการเรียนรู้ของเราไม่มีวันหมดสิ้นใช่หรือเปล่าครับเด็กๆ

0: าศดีมากๆนะครับคำถามชวนคิดวิทย์ท้ายรายการวันนี้เชือกที่เหมาะสมมีคุณภาพดีที่สุดที่มักจะใช้ในการเล่นว่าวคือเชือกอะไรและเป็นเพราะอะไรจึงต้องใช้เชือกชนิดนี้ส่งคำตอบของน้องๆ นะครับมาทาง Facebook Fanpage ของรายการของเราสำหรับ3คนแรกที่ตอบได้โดนใจทีมงานนะครับก็จะได้รับสื่อเพื่อการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไปเป็นรางวัลครับผมและสำหรับผู้ที่อยากมาสมัครร่วมรายการนะครับก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็ส่งจดหมายอีเมลหรือสมัครทาง Facebook Fanpage ก็ได้เช่นกันครับแล้วคิดวิทย์แอดเวนเจอร์ครั้งหน้านะครับจะพาน้องๆไปผจญภัยที่ไหนจะต้องติดตามชมกันให้ดีแต่วันนี้ขอสโลแกนที่เกี่ยวข้องกับว่าวหน่อยครับ
1: เยี่ยนท้าสายลมแม้ลมฝนก็บ่ยังเ
0: ฮ้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการ
1: คิดวิทย์
0: สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ได้เป็นธัญญาหารหลักของชาวโลกจัดเป็นพืชสายพันธุ์เดียวกับหญ้าซึ่งนับได้ว่าเป็นหญ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกและมีความหลากหลายทางชีวภาพสามารถปลูกขึ้นได้ง่ายมีความทนทานต่อทุกสภาพภูมิประเทศในโลกไม่ว่าจะเป็นถิ่นแห้งแล้งพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงหรือแม้กระทั่งบนเทือกเขาที่หนาวเย็นข้าวก็ยังสามารถงอกงามขึ้นมาได้ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของไทยมีบทบาทต่อเศรษฐกิจสังคมรวมทั้งชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทยโดยพบว่าประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวรายใหญ่และเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับต้นๆของโลกอย่างไรก็ตามข้าวในแต่ละปีก็ยังมีราคาที่ไม่แน่นอนดังนั้นการเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวโดยการแปรรูปข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวประเทศไทยนำข้าวแดงจากต่างประเทศปริมาณมากและมีมูลค่าสูงส่วนใหญ่นำเข้าจากประเทศจีนและญี่ปุ่นสาเหตุที่ต้องนำเข้าเนื่องจากการผลิตข้าวแดงภายในประเทศยังไม่เป็นที่แพร่หลายขาดความรู้และเทคโนโลยีในการผลิตข้าวแดงให้ได้คุณภาพในระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคิดการใหญ่รายการที่ชื่นชมคนเก่งคนไทยคิดสร้างสรรค์ผลงานชิ้นใหญ่ๆยกระดับความสามารถของคนไทยก้าวขึ้นไปอีกขั้นซึ่งสิ่งประดิษฐ์รายการนี้นะครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาและฉายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าโดยมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับโดยสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับ
2: Mtech ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
1: เอาละฮะวันนี้ผมอาร์ศิรินาถจะพาทุกท่านนะครับไปเยี่ยมชมเครื่องหมักข้าวแดงจะเป็นอย่างไรนั้นผมอยากรู้เหมือนกันไปดูดีกว่าครับ
0: ข้าวแดงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการหมักข้าวด้วยราโดยมีการบริโภคมานับพันปีในเขตทวีปเอเชียข้าวแดงเป็นวัตถุปรุงแต่งสีและกลิ่นรสในอาหารและยังสามารถยืดอายุการเก็บรักษาของอาหารไว้ได้นอกจากนี้ข้าวแดงยังสามารถใช้ประโยชน์เพื่อเป็นยาพื้นบ้านประเทศที่เป็นผู้ผลิตข้าวแดงรายใหญ่คือจีนและญี่ปุ่นเครื่องจักรและถังหมักเพื่อผลิตข้าวแดงให้เป็นสีธรรมชาติผสมอาหารเป็นเครื่องที่ทำงานในระบบออโตเมติกจึงสามารถรักษาคุณภาพได้สม่ำเสมอสามารถที่จะผลิตข้าวแดงในราคาต่ำเพื่อแข่งขันในตลาดโลกได้เครื่องจักรส่วนใหญ่จะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเหตุเพราะไม่ต้องการให้มีสารต่างๆไปปนเปื้อนคุณภาพที่ได้ต้องสามารถรักษาคุณภาพและความปลอดภัยผู้บริโภคได้โครงการข้าวแดงและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านโดยความร่วมมือวิสาหกิจชุมชนบ้านนาทองและมหาวิทยาลัยสารคามเพื่อยกระดับการผลิตข้าวแดงในระดับวิสาหกิจชุมชนไปสู่ระดับอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์ให้มากยิ่งขึ้นซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจสร้างรายได้ให้กับวิสาหกิจชุมชนเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน